0: รัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลานาธาราได้ดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20-29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุดอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้
3: 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญ
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
18: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
19: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
18: ัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
19: การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก
18: อัรเราะห์มานิรเราะฮีม
19: ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
18: มาลิกยอมมิดดีน
19: ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน
18: อิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีน
19: เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลืออ
18: ิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีม
19: ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง

0: คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามิใช่ในทางของพวกที่ถูกกริ้วและมิใช่ทางของพวกที่หลงผิด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมร็อบบิซฮลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดิอิซารอดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรฎอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับในวันนี้นะครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเรากันอยู่ในหัวข้อที่ว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนานั้นคือการตักเตือนครั้งที่แล้วครับผมได้พูดคุยกับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับว่าเรานั้นจะต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันในสังคมเราขาดไม่ได้ครับการตักเตือนกันและประการที่หนึ่งที่ผมได้พูดไปว่าผู้ที่มีการตักเตือนผู้อื่นนั้นอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ตักเตือนนั้นก็คือจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าหากว่าเราขาดการบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนนะครับการงานนั้นก็จะไม่เกิดผลและประการต่อมานะครับในวันนี้เราจะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วประการต่อมานะครับผู้ที่จะตรักเตือนคนอื่นนั้นต้องใช้นะครับวิธีการที่อ่อนโยนใช้วิธีการที่สุภาพในการที่เขานั้นจะนำเสนอในการที่เขานั้นจะใช้คำพูดของเขานะครับดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้เคยบัญชาใช้ให้แก่ใครครับให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีฮารูนนะครับอะลัยฮิมัสสลามนะครับสั่งใช้ว่าอย่างไรสั่งใช้ให้สองคนเนี่ยไปหาใครครับพี่น้องถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์สั่งใช้นะครับให้กับท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนให้ไปหาฟิรอูนเราเป็นที่รู้ดีนะครับว่ากษัตริย์ฟาโรห์นะที่เราเรียกกันกษัตริย์ฟาโรห์น่ะฟิรอูนเป็นคนที่โหดเหี้ยมเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ไม่ยอมรับนะครับในเรื่องความนะครับเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ตั้งตัวเองน่ะเป็นอะไรครับเป็นพระเจ้านะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังสั่งใช้ครับสั่งใช้นบีมูซากับนบีฮารูนไปหาใครครับไปหากษัตริย์ฟาโรห์กษัตริย์ฟิรอูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับไว้ในซูเราะห์อัตตอฮานะครับอายะห์ที่43กับ44นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้อย่างนี้นะครับว่าอิซฮับอิลาฟิรอูนอินนะฮูตอฆอفَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَذَكَّى أَوْ يَخْشَى นะครับ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَى นะครับตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ตอฮานะครับอายะห์ที่43กับ44อิซฮับอิลาฟิรอูนอินนะฮูตะฆออัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าเจ้าทั้งสองนะครับอิธาบาเจ้าทั้งสองอิธาบาอิลาฟิรอูนเจ้าทั้งสองทั้งนะครับนบีมูซาและก็นบีฮารูนไปหาฟิรอูนอิธาบาทั้งสองคนไปหานะครับฟิรอูนเถิดแท้จริงนะเขาเป็นผู้ที่อะไรครับเป็นผู้ที่ละเมิดเป็นคนที่อาธรรมเป็นคนที่โหดเหี้ยมไปทำไมครับฟากูลาละหูเกาลันไลยินะแต่เมื่อไปแล้วน่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ไปด้วยกับนะด้วยความห้าวหาญไหมไม่ใช่ครับอัลลอฮฺสั่งใจให้กับท่านนบีมูซาท่านนบีฮารูนไปให้เจ้าทั้งสองไปกล่าวแก่เขาด้วยกับคำพูดไรนี้นะเป็นคำพูดที่อ่อนน้อมเป็นพูดที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะครับละอัลลอฮฺยะตะซักกะรุเอายักษาหวังไว้ว่านะครับเผื่อว่าเขานั่นจะเป็นบุคคลที่สำนึกตนและหวั่นเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
2: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
3: ให้ไปกล่าวให้สองคนน่ะนบีสองท่านเนี่ยไปกล่าวนบีมูซากับนบีฮารูนไปกล่าวอะไรครับไปกล่าวด้วยกับคำกล่าวที่อ่อนนุ่มนี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ใครครับสั่งใช้ท่านนบีนะให้ไปกล่าวด้วยกับคำพูดทั้งที่คนที่เราจะไปพูดด้วยเสวนาด้วยบอกด้วยเนี่ยระดับไหนครับนู่นระดับกษัตริย์ดังนั้นนะครับจากอายะนี่เราจึงเห็นนะครับว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้บอกกับพวกเราได้สั่งใช้นะครับในอัลกุรอานซึ่งเป็นอะไรครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราหรือเป็นแนวทางให้เรานั้นได้คิดนะครับว่า

นาซีฮัดเขาเราจะบอกลูกเรื่องการนมาดเราจุดประสงค์ต้องการที่จะให้เขานั้นมาสู่การนมาดเมื่อเช้าเราโอ้โหเองเป็นเด็กยังไงไม่รู้จักเหรอนมาดอัลลอฮ์ใช้ถามคำพูดแบบเนี้ยจะทำให้ลูกมานมาดมาใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมดังนั้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ให้ท่านนบีมูซากับท่านนบีฮารูนไปหาฟิรโอนเป็นคำพูดที่นบีให้นบีพูดด้วยกับคำพูดที่อ่อนนุ่มดังนั้นภารกิจหลักของบรรดารอซูลทั้งหมดนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าบรรดานะครับบรรดานบีนั้นเป็นผู้ที่สืบทอดภารกิจอันนี้ทั้งหมดเรื่องการดะวะและไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่รอคอยไม่ใช่รอคอยให้ผู้คนนั้นมาหาไม่ใช่ให้รอคอยให้ผู้คนนั้นมานะครับมาเรียนจากเราอย่างเดียวเราต้องเดินไปหาผู้อะไรครับผู้ที่เขานั้นแสวงหานะครับเหมือนเราหลายๆที่นะได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างรั้วเปิดประตูแห่งการรับอะไรครับรับคุณงามความดีรับการรับฟังรับการรับชมไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุเหมือนกับเราเปิดประตูไปหาบ้านเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยนะเปิดโทรทัศน์พี่น้องก็ต้องรับจะรับฟังในสิ่งที่ผู้นำเสนอก็จะนำเสนอดังนั้นนี่แหละครับเหมือนกับคนเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ที่ตักเตือนไปหาพี่น้องถึงบ้านแต่ผ่านจากสื่อโทรทัศน์แต่ผ่านจากสื่อวิทยุเป็นการบอกกล่าวให้พี่น้องได้รับรู้แทนที่พี่น้องไปมานั่งอยู่มาบรรยายครั้งเดียวมาพูดครั้งเดียวแต่คนนั้นได้รับฟังได้รับชมได้รับได้ดูกันน่ะหลายจังหวัดหลายบ้านไม่รู้กี่ร้อยกี่ครัวเรือนถามว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นน่ะได้นำเสนอให้ผู้คนได้รับรู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิสลามดังนั้นภารกิจในการที่จะให้ผู้คนหรือจะให้ภารกิจที่จะเรียกร้องผู้คนให้รับนะครับอิสลามไม่ใช่ว่ารอให้คนมาเดินมาหาเราอย่างเดียวเราต้องไปหาเขาเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นะครับท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนว่าอิซฮาบาอิลาฟิรอูนท่านทั้งสองจงไปหาฟิรอูนเถิดแสดงว่าเป็นการสั่งนะครับให้ไปหาดังนั้นเราไม่ใช่รอว่าเอ้ใครจะมาเรียนจากฉันในวันนี้ใครจะมาหาฉันในวันนี้ดังนั้นเราจะต้องเดินนะให้รู้ว่าเปิดมิติใหม่ในการที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้รับรู้ข่าวสารที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลากหลายมิติด้วยกับการสื่อโทรทัศน์วิทยุนะครับหรือว่าสิ่งตีพิมพ์ต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะจับต้องและก็สามารถที่จะหาบริโภคเอามาอ่านเอามาชมเอามาดูได้และอีกประการหนึ่งจากที่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ใช้ท่านนบีสองท่านเนี่ยไปหาฟิรอูนได้เราได้ข้อคิดนะครับว่าความผิดพลาดความดื้อรั้นความอาธรรมของมนุษย์เนี่ยต่อมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คือนะครับสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียกร้องความเป็นธรรมสิ่งที่เราจะต้องมีการตักเตือนดังนั้นเมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมถามว่าเราจะต้องทำอะไรครับพี่น้องนั่งเฉยๆใช่ไหมไม่ทำอะไรใช่ไหมปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่เกี่ยวกับลูกของเราไม่เกี่ยวกับภรรยาของเราไม่เกี่ยวกับตัวเราปล่อยดังนั้นไม่ใช่ครับถ้าเราพบเห็นบุคคลที่ทำผิดพลาดพบเห็นคนที่ดื้อรั้นบุคคลที่อาธรรมต่อผู้คนนะครับผู้ที่เป็นมีความรู้ในประเด็นนั้นหรือว่ามีความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องทำภารกิจนั้นเพราะอะไรอินนะฮูตะกอ

0: ที่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ให้ท่านนบีมูซากับท่านนบีฮารูนไปนะซีฮัตในการตักเตือนน่ะกษัตริย์ฟาโรห์เนื่องจากเขาว่าอินนะฮูตะกอเพราะเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นฝ่าฝืนเป็นคนที่โหดเหี้ยมอาธรรมดังนั้นเราเมื่อเราไปโชคพบเจอบุคคลแบบนี้เราจะต้องบอกกล่าวให้คำแนะนำให้คำตักเตือนให้คำบอกกล่าวดังนั้นพี่น้องครับและวิธีการบอกกล่าวบุคคลเหล่านี้นะครับอัลลอฮ์ได้สั่งใช้นบีมูซากับท่านนบีฮารูนให้ทำยังไงครับให้พูดว่าไปเลยใช่ไหมให้ด่าไปเลยใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านี้ฟะกูลาละฮูกอูลันลัยนะแต่ให้ไปนะซีฮัตเขาเนี่ยไปตักเตือนพวกเขาทั้งสองท่านเนี่ยไปตักเตือนเขาทั้งไปตักเตือนเขานะให้ทำยังไงครับให้วิธีการที่นุ่มนวลทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนหยาบกระด้างทั้งเขาที่รู้เขาเป็นคนที่อาธรรมทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนโหดเหี้ยมแต่ที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ให้ท่านนบีมูซากับท่านนบีฮารูนเนี่ยไปนาซีฮัตไปตักเตือนไปบอกกล่าวให้ใช้คำพูดที่อะไรครับใช้คำพูดที่นุ่มนวลดังนั้นการเจตนานะครับจะต้องใสสะอาดและความปรารถนาจะต้องสูงเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และความพัฒนาความปรารถนาของเขาของเราของผู้ที่จะตักเตือนต้องสูงว่าบุคคลนั้นน่ะถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนแปลงถ้าเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะได้ให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะต้องนะครับได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะเนื่องด้วยจากว่าเขานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเขานั้นมีการนะครับมีการนะครับไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารับฟังนะครับว่าหากว่าการตักเตือนของเราเนี่ยถ้าพูดไปแล้วจะสร้างความเสียหายจะสร้างความอันตรายถามว่าจะตักเตือนได้ไหมเดี๋ยวคงได้เราพูดอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกกับพวกเราตรงนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรเกิดขึ้นในสังคมก็ตามแต่เราละเลยไม่ได้ครับพี่น้องเราละเลยไม่ได้แม้กระทั่งสังคมเล็กๆในครอบครัวของเราเนี่ยลูกไม่นมาดเนี่ยลูกไม่เข้าบ้านเนี่ยลูกไม่ทำความดีพูดจาไม่ไพเราะเนี่ยเราก็ยังปล่อยปะละเลยเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกไม่นมาดเกิดนิ่งเฉยลูกไม่ทำลูกพูดจาไม่ไพเราะพูดจาไม่ดีก็ไม่ทักท้วงว่านี่พูดจาให้ดีพูดจาให้ไพเราะนะไม่เคยบอกกล่าวอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากสิ่งที่เรานั้นได้อะไรครับได้เรียนรู้จากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในตรงท้ายอายะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เมื่อกี้นะครับละอัลลอฮูยะตะซักกะรูเอายักชาหวังนะครับว่าคนที่เราจะไปเตือนเนี่ยหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อาจจะให้เขานะเป็นคนที่สำนึกบ้างบางทีเขาทำไปบางทีไม่ได้เจตนาหรอกแต่เขาทำไปด้วยกับความโผล่สิ่งนี้ผิดนะและบางครั้งลูกหลานของเราเนี่ยบางครั้งไม่รู้หรอกที่เขาทำนะว่าเป็นสิ่งผิดหรือว่าสิ่งเป็นสิ่งถูกเพราะทุกครั้งที่เขาทำเราก็นิ่งนะไม่เตือนไม่บอกไม่กล่าวพอเราเตือนอ๋อทีนี้เขาฉันทำไม่ได้นะย่อเตือนฉันนะมะเตือนฉันนะบังเตือนฉันนะทำไม่ได้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ไม่ถูกต้องต้องเวลาจะทำปุ๊บเราต้องระวังแล้วไม่ได้แล้วจะต้องไม่พลาดเอายักษ์ชาหรือว่าเขาจะต้องวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดลใจให้เขาได้เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาอัมบิยาบรรดานบียุคก่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นความคิดให้กับเรานะครับในการที่เรานั้นจะตักเตือนในการที่เรานั้นจะบอกกล่าวให้ผู้คนนั้นได้รู้และได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลมปากของเราเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการที่นำมาจากอะไรครับนำวิธีการที่อยู่ในอัลกุรอานและวิธีการที่อยู่ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ ปฏิบัติให้เราดูอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งต่อไปนะครับเรานะครับก็จะมานะครับพูดคุยกันต่อในเรื่องว่าอัดดีนุนนะซีฮะนะครับศาสนาคือการตักเตือนยังไงกันบ้างคุณลักษณะของผู้เตือนต้องเป็นแบบไหนและผู้ที่ได้รับคำตักเตือนต้องควรปฏิบัติอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: เพราะศรัทธาไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานแต่คือพลังของวันนี้และเส้นทางของวันพรุ่งนี้เสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งการส่งเสียงจากใจสู่ใจที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อัซกาลุศบาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: خلقك أنك أنت الله.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสนากษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะลาอัลลาซีคอลัคฟะซาวาوالذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربهبه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
5: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตา และมีความเจริญตลอดไป
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณา
8: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

0: ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
2: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องของมรดกเรื่องของที่ดินกันบ้างดีกว่านะครับมุสลิมเราแหมที่ดินเยอะนะบางบ้านโอ้ยมีที่ดินเป็น10โฉนดเลยนะครับอย่างงี้นะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมมุติว่าเจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิตนะครับพอเจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับแน่นอนกฎหมายบอกว่ามรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับโฉนดที่ดินดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือมีที่ดินแล้วก็มีโฉนดนะครับถือว่าเป็นทรัพย์มรดกที่จะต้องนำไปจำหน่ายจ่ายโอนแบ่งปันระหว่างทายาทแล้วก็ระหว่างผู้รับพินัยกรรมแล้วแต่ตามกฎหมายตามกฎหมายจะว่าไว้ยังไงถือถ้าเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมก็ให้ทายาทถ้าเขาทำพินัยกรรมก็เอาไปให้สำหรับผู้ที่มีชื่อในพินัยกรรมนะครับซึ่งเขาบอกว่าในคดีนี้นะซึ่งนะครับโจทก์และจำเลยเนี่ยต่างเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งในที่ดินดังกล่าวนะครับก็เท่ากับว่านะครับตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้จัดการมรดกก็ต้องเอาที่ดินเนี่ยนะครับไปแบ่งให้กับทายาทแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามพินัยกรรมแต่เนี้ยมันยังไม่ได้แบ่งพอมันยังไม่ได้แบ่งปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีคนใดคนหนึ่งในนั้นเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยนะครับเขาก็ยึดโฉนดเอาไว้นะครับไม่ยอมให้ไอ้คนจะเอาก็บอกเฮ้ยเองต้องให้ข้านะเพราะข้าเนี่ยจะต้องแบ่งโฉนดแปลงนั้นข้าจะต้องได้รับที่ดินแปลงนั้นไอ้โฉนดใบที่เองเก็บไว้เนี่ยไอ้นั่นบอกว่าไม่ให้ยังไงข้าก็จะเอาไว้เพราะมันเป็นมรดกของข้าอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ยอมส่งมอบโฉนดที่ดินให้โจทซึ่งโจทเป็นใครโจทเป็นผู้จัดการมรดกนะครับทำให้การจัดการมรดกเนี่ยนะครับเกิดความขัดข้องแล้วก็ได้รับความเสียหายมันไม่มีโฉนดที่ดินเนี่ยไปแบ่งที่ดินได้นะครับทางผู้จัดการมรดกเขาก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188นะครับผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นเอกสารใดหรือว่าพินัยกรรมก็คือนี่แหละโฉนดที่ดินนะครับในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับเห็นนะไม่ส่งปุ๊บไม่ส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจ้งความถามว่าศาลว่ายังไงนะครับศาลฎีกาบอกอย่างนี้นะครับ
8: ตราบใดที่การจัดการมรดกยังไม่เสร็จสิ้นนะครับโจทก์แล้วก็จำเลยในคดีนี้แล้วก็ผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆยังถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในโฉนดหรือว่าในที่ดินเนี่ยแปลงนั้นอยู่ในเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของร่วมก็เท่ากับว่าอะไรทุกคนมีสิทธิ์หมดในกระดาษหรือว่าโฉนดแผ่นนั้นนึกออกไหมก็เท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์หมดเพราะนั้นการที่จำเลยเนี่ยเอาไปเก็บไว้ก็เท่ากับว่าจำเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแบ่งมรดกการจัดการมรดกเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับทุกคนมีสิทธิ์รวมหมดนะครับคำว่าเอกสารของผู้อื่นหมายความว่าไปเอามาจากเจ้าของนึกออกปะไปเอามาจากเจ้าของแต่คดีเนี้ยทุกคนมันเป็นเจ้าของหมดมันยังไม่มีเจ้าของตัวจริงนึกออกปะแต่ถ้าสมมติแบ่งให้ไอ้กอไก่ไปแล้วไอ้กอไก่เนี่ยมันจะต้องได้ที่ดินแปลงเนี่ยเขาระบุไว้ในพินัยกรรมเลยว่ามันต้องได้นึกออกปะแต่ว่าจำเลยไม่ให้ไอ้อย่างเงี้ยโอเคมันเป็นของผู้อื่นมันเป็นของไอ้กอไก่ไปแล้วมันเป็นของผู้อื่นแต่อันนี้คือไอ้กอไก่ก็มีสิทธิ์ไอ้ขอไข่ก็มีสิทธิ์ตัวโจทก็มีสิทธิ์ตัวจำเลยก็มีสิทธิ์มันมีสิทธิ์หมดอ่ะมันเลยยังไม่ใช่ของผู้อื่นเพราะนั้นการยึดถือโฉนดที่ดินเนี่ยมันต้องเป็นของผู้อื่นแต่กรณีนี้เป็นการยึดถือโฉนดที่ดินของตัวเองเพราะถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันก็ไม่ผิดตามมาตรา188นะครับก็ศาลฎีกาก็โอเคก็ยกฟ้องไปแต่ว่าในทางแก้คือว่าเรื่องนี้มันก็ต้องไปฟ้องทางแพ่งมันก็ต้องยอมเสียเวลาแหละนะครับฟ้องเพื่ออะไรฟ้องในการเรียกเขาเรียกอะไรเรียกโฉนดที่ดินเนี่ยกลับคืนมาสู่กองมรดกแล้วก็ไปทำการแบ่งให้ทายาทต่อไปก็เป็นเรื่องที่ว่าโจทก์จะต้องไปใช้สิทธิ์ว่ากล่าวในทางแพ่งนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่842/2568นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับ
9: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
10: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิทยุเสียงอิสลามฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิอัมมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาผู้หวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับเราที่พระองค์ได้ทรงประทานริสกีอันมากมายให้กับเราในเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตได้ทรงประทานริสกีแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายที่เราไม่สามารถที่จะขนานนับได้หน้าที่ของเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องซื่อสัตย์ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ซึ่งคำสอนของพระองค์มีหลายๆด้านนะครับการที่เราซื่อสัตย์ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เห็นคำสอนอื่นดียิ่งกว่าคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีงามที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความรักเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความเข้าใจและสิ่งสำคัญที่สุดความรักและความเข้าใจนั้นยังไม่เท่ากับการที่เราได้รับเกียรติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอบีอุมามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินอะฮับบะอับดัน ลิลลาฮิอิลลาอักรอมะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอักรอจะฮูอะห์มัดบ่าวทุกคนนะครับไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เขารักบ่าวคนหนึ่งหรือที่เขารักคนคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอิลลาอักรอมะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลเว้นเสียแต่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงให้เกียรติเขาเสมอนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวที่เราได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราถึงได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ล่ะก็เพราะว่าเราไม่รักคนใดคนหนึ่งเว้นแต่เรารักคนคนนั้นเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับจากคำสอนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้นะครับกับพี่น้องมุสลิมของเราเรามีเพื่อนที่เป็นมุสลิมทำงานอยู่ที่เดียวกันเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถที่จะเตือนเขาสามารถที่จะบอกเขานะครับให้ละหมาดสามารถที่จะบอกเขาให้ทำการถือศีลอดเราไม่ได้บอกเขาเพื่อตัวเราเองแต่เราบอกเขาเราหวังดีในตัวเขาก็เพราะว่าเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเท่ากับว่าในวันอาคิเราะห์เราจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเกียรติที่เหนือบรรดาเกียรติทั้งหลายการที่เราได้ยืนหยัดนำคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นำมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วเนี่ยพี่น้องครับเท่ากับว่าเราเห็นคุณค่าในคำสอนท่านรอซูลเนี่ยเหนือคำสอนของคำสอนของศาสนาอื่นๆเหนือคำสอนของคนอื่นๆฉะนั้นจึงเป็นความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากๆทีเดียววะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
6: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
13: ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จสุราอัลมาอิดะห์อายะที่90
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
15: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคืนความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
16: พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับ ขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามในโลกดุนยาใบนี้อันเนื่องมาจากการยำเกรงต่ออัลลอฮฺที่เราเรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาดเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งกับการที่พระองค์นั้นยังได้ให้เรามีลมหายใจให้เรานั้นได้มีเรี่ยวแรงในการที่จะได้มารวมตัวกันมาประกอบศาสนกิจร่วมกันมาทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการให้ความสำคัญกับยูมูอะห์ร่วมกันท่านพี่น้องครับผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องการที่จะได้รับบารากะห์หรือความจำเริญในชีวิตเราอยากได้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรากับลูกหลานของเรากับทรัพย์สินของเรารวมๆแล้วก็คือบารากะห์หรือความจำเริญที่เราอยากจะให้มีหรือให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรานั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นนะครับว่าอิสลามจึงได้สอนให้เราทุกคนเนี่ยได้มีวิธีการในการที่จะได้ให้ได้มาซึ่งบารากะห์หรือความจำเริญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะเห็นว่าเวลาเราเจอหน้ากันเราทักทายกันด้วยการให้สลามและก็การให้สลามเนี่ยมันก็มีการขอพรซึ่งกันและกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนกับเราในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันเพื่อขอดุอาให้แก่กันและกันให้ชีวิตนั้นได้เกิดความเจริญหรือแม้กระทั่งการบารากะห์หรือความจำเริญที่เราใช้ในการขอบคุณซึ่งกันและกันซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลามีใครมาช่วยเหลือเราในยามที่เราขัดสนในยามที่เราเดือดร้อนหยิบยื่นในเรื่องของปัจจัยที่เป็นทรัพย์สินให้กับเราเนี่ยเราก็จะขอดุอาตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยขอเอาไว้นั่นก็คือประโยคที่บอกว่าบารากัลลอฮุละกะฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความจำเริญกับท่านกับครอบครัวของท่านกับทรัพย์สินของท่านเราก็จะเห็นว่ามันมีการขอความจำเริญให้เกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่เราได้รับรู้จากรูปแบบของการดำเนินชีวิตของเราที่มันเกี่ยวข้องกับการขอความคุ้มครองก็ดีการขอพรก็ดีการขอความจำเริญแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งการแต่งงานก็เหมือนกันถ้าเรามีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานเราก็จะเห็นว่าดูอาบทหนึ่งที่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ขอบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีค็อยรินนี่คือดุอานะครับที่เราจะขอให้กับคู่บ่าวสาวขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความจำเริญกับเขาได้ให้ความจำเริญกับทั้งสองแล้วก็ให้ทั้งสองนั้นมีชีวิตคู่อยู่บนหลักการหรือแนวทางของนั้นอิสลามนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือดุอาที่เราขอให้แก่กันและกันในโอกาสต่างๆมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าอิสลามนั้นส่งเสริมอย่างยิ่งในการที่จะเราในการที่เรานั้นจะได้แสวงหาวิธีการให้ได้มาซึ่งความจำเริญในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นบารากะห์หรือความจำเริญที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยหรือว่าเหตุในการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้มีความจำเริญในคุตบะห์วันนี้อยากจะพูด2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของอัสซิดกุวัลอามานะก็คือสัจจะแล้วก็ความรับผิดชอบซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันคือต้นทางในการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงทีนี้ตั้งคำถามว่าสัจจะมันคืออะไรแน่นอนครับมันก็มีคำนิยามของมันสัจจะก็คืออัลอิคบารุบิลฮักกีนั่นก็คือการพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนั่นหมายถึงเรารู้อะไรมาเราก็ว่ากันไปตามนั้นโดยไม่มีการเติมเสริมแต่งแต่อย่างใดรู้แค่ไหนบอกแค่นั้นและมันสะท้อนมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความรับผิดชอบด้วยมันแปลว่าการที่เราซื่อสัตย์แบบนี้การที่เราพูดจาแบบนี้มันหมายถึงความรับผิดชอบของเราที่รับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนขยันที่จะพูดเยอะแต่หลายคนไม่พร้อมในการที่จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองนั่นแปลว่าเขาไม่มีอัสซิดกุวันอามานะนั่นเองไม่มีความรับผิดชอบในคำพูดคำจาของเขาและที่สำคัญก็คือว่าไอ้สิ่งที่พูดที่มันจะบ่งบอกถึงสัจจะได้ก็ต่อเมื่อว่าเราพูดไอ้สิ่งที่เราคิดไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันด้วยไม่ได้พูดอย่างแล้วก็คิดอีกอย่างนึง อันนั้นจะเป็นลักษณะของฝากตรงข้ามเขานั่นก็คือลักษณะของคนที่หน้าไหว้หลังหลอกซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทำความเข้าใจกันว่าแล้วสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมันจะเจอกับอะไรบ้างเพราะนั้นในสัจธรรมหรือว่าในอัสซิดกูหรือในสัจจะหรือคำพูดที่มันสัจจริงเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นส่งเสริมแต่แน่นอนครับว่าเราจะเป็นคนที่พูดจริงได้เนี่ยบรรยากาศโดยรวมมันต้องเอื้อกับเราด้วยถ้าเราไปอยู่กับสังคมที่มันเต็มไปด้วยความชั่วโอกาสที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยมันก็ลิบหลีเต็มทีแต่ถ้าเราไปอยู่กับสังคมที่เขาพูดจริงทำจริงแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเราก็จะพลอยได้รับรูปแบบที่ดีงามเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติของเราด้วยด้วยเหตุนี้ครับอัลกุรอานในของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้ตรัสบอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนุตตะกุลลอฮะวะกูนูมะอัศอดิกีนโอบรรดาผู้มีอีหม่านแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงอยู่ร่วมจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจาสัจจริงทั้งหลายเถิดอันนี้คือสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้เราเป็นคนดีได้เพราะถ้าเราอยากจะเป็นคนดีแล้วเราไปอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยความชั่วมันก็สุ่มเสี่ยงครับกับการที่เราจะกลายเป็นคนที่คล้อยตามแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคนที่ทำความผิดเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนดีเราไปอยู่กับสังคมที่เขาเต็มไปด้วยการปฏิบัติตัวหลักตามหลักการของงานอิสลามเราก็จะกลายเป็นคนที่เคร่งครัดต่อหลักการของศาสนาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสัจจะหรืออัสซิดกูเนี่ยนะครับมันจึงหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงคำพูดที่จริงไม่มีการโกหกแล้วก็การกระทำที่สอดคล้องกับคำพูดนั้นและที่สำคัญก็คือว่าเจตนาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นว่าเจตนานี่สำคัญนะครับเจตนาเนี่ยมันคือต้นเรื่องของการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขยันทำหรือพูดดีขนาดไหนถ้าเจตนาของเรามันยังไม่ได้อิคลาสหรือบริสุทธิ์ใจ 100% สิ่งต่างๆที่เป็นความดีเหล่านั้นจะยังไม่ถูกคิดบัญชีนะครับจะยังไม่ถูกนับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำซ้ำมันอาจจะกลายเป็นผลร้ายสำหรับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นหัวจิตหัวใจของเราต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนว่าเราบริสุทธิ์ใจในสิ่งต่างๆในคำพูดที่เราจะพูดในการกระทำที่เราจะทำในความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะทั้งหมดนั้นมันคือความรับผิดชอบที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาสอบสวนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมของเราการกระทำของเราจะมากจะน้อยขนาดไหนมันคือผลงานที่เราจะต้องถูกคิดบัญชีทั้งหมดและการที่เราจะเป็นคนที่พูดจาและมีเป็นคำพูดที่มีสัจจะได้เนี่ยนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเยอะๆในสังคมของเราเนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เราก็ต้องรู้จักในการที่จะคบคนประเภทไหนแค่ไหนยังไงไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยก็กลายเป็นว่าเราผลักเขาให้ออกไปจากการเรียนรู้หรือการเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเราแค่รักษาระยะห่างเฉยๆนั่นหมายความว่าถ้าเป็นคนดีเราก็อาจจะเต็มที่กับเขาคนที่ไม่ดีเราตักเตือนแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราอาจจะเหินห่างกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักในการที่จะปกป้องตัวของเราเองเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ดีไปด้วยนั่นเองเพราะนั้นการที่เราจะต้องรักษาในเรื่องของสัจจะให้มันเป็นกิจวัตรให้มันเป็นคุณลักษณะของเราเนี่ยอันเนื่องมาจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการที่เราจะได้เป็นชาวสวรรค์นั่นเองท่านนบีบอกว่าอะลัยกุมบิสซิดกีฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลันบิรวะอินนันบิรยะฮดีอิลันญันนะท่านจงยึดมั่นในความสัตย์จริงเถิดเพราะสัจจะหรือความสัตย์จริงนั้นจะนำสู่ความดีและความดีนั้นก็จะนำสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ามันคือสิ่งที่เป็นความเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราจัดลำดับแล้วนี่ก็จะพบว่าสัจจะหรือไอ้คำพูดจริงๆของเราเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การทำความดีเพราะมันสอดคล้องกับหลักการหรือข้อบัญญัติของศาสนาและไอ้ความดีเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งจากชาวสวรรค์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เราจะต้องพัฒนาตัวของเราเองให้เป็นอัสซอดีกีนให้ได้ให้เป็นคนที่พูดจาสัจจริงให้ได้แน่นอนครับว่าสังคมเนี่ยมันก็มีทั้งคนพูดจาโกหกและพูดจาสัจจริงแต่เราก็จะต้องเป็นตัวอย่างเพราะเราถูกกำเนิดมาให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของความดีทั้งหลายนั่นเองและประการที่2ก็คือเรื่องของอามานะบ้างในส่วนของอามานะเนี่ยนะครับอามานะคืออะไรอามานะเป็นคำภาษาอาหรับนะครับแต่อามานะเนี่ยในภาษาไทยความหมายง่ายๆเลยก็คือหน้าที่หรือความรับผิดชอบนั่นเอง ซึ่งถ้าเราจะพิจารณาจากบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างด้วยกันมีหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างนั่นก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงเราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าและเราก็จะต้องรู้ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดสั่งใช้ให้เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ระหว่างเรากับบรรดาบ่าวด้วยกันหรือบรรดามนุษย์ด้วยกันก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเราถูกสร้างมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับมีภารกิจหลักๆ2หน้าที่นี่แหละครับระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับผู้คนทั้งหลายเพราะนั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเคารพก้มกราบอัลลอฮ์สุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยอมจำนนต่อคำสั่งต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะถือว่าสอบผ่านและหน้าที่ที่2ก็คือระหว่างเรากับบรรดาผู้คนทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่รายรอบตัวเราจะเป็นพ่อแม่เราเครือญาติเราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราหรือพี่น้องมุสลิมของเราหรือคนในสังคมเดียวกับเราทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมด้วยเพราะอย่าลืมว่ามันมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่เราจะต้องคบค้าสมาคมด้วยแต่อิสลามก็มีกติกาให้นะครับในการที่เราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆเหล่านี้นี่คืออิสลามครับนี่คืออิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นศาสนาแห่งความสมบูรณ์และเป็นศาสนาที่เหมาะสมกับมนุษยชาติทั้งหลายเพราะมันไม่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะครับไม่มีเรื่องราวใดที่อิสลามสั่งใช้และมนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติได้นี่คือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์รู้ดีนะครับว่ามนุษย์ต้องการอะไรและมนุษย์ต้องการสิ่งใดพระองค์ไม่ได้ห้ามไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวนะครับเราสังเกตดูได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสนาสั่งใช้นบีทำเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติมันง่ายสำหรับเราในการที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามนั่นเองซึ่งต่างจากความเชื่อโดยทั่วไปที่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับคนกลุ่มนึงในขณะที่คนกลุ่มนึงทำได้พอสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นการละเมิดต่อกรอบเขตที่เขาได้กำหนดกันขึ้นมาเองแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาแต่สำหรับอิสลามของเราจะเห็นถึงความสมบูรณ์ที่มันไม่ฝืนกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เราเรียกว่าดีนุนฟิตรอห์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความเหนือกว่าและก็เป็นอันอิสลามูยะอาลูวาลายะอาลาอะไรที่ตามที่นบีบอกอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าเพราะนั้นให้เราได้ภูมิอกภูมิใจนะครับว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราต้องพยายามในการที่จะยืนหยัดในหลักการของอันอิสลามด้วยกับการสะสมหรือสร้างคุณลักษณะต่างๆที่อัลเลาะห์ได้กำหนดว่านี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ในเรื่องของอามานะหรือความรับผิดชอบเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องผูกพันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายและก็ผู้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้ตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกคนจึงถูกกำหนดให้มีบทบาทที่แตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คือทุกบทบาททุกหน้าที่อัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่นั้นจะต้องถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันอามีรุลละซีอะลันนาซิรออินอะลัยฮิมวะฮุวะมัสอูลุนอันฮุมคนที่เป็นผู้นำเขาก็มีหน้าที่ของเขาดูแลปกครองลูกน้องยังไงให้ความยุติธรรมความเสมอภาคขนาดไหนอย่างไรวันกิยามะห์อัลเลาะห์สอบเขาเหมือนกันวะรอญุรุรออินอะลาอะห์ลิบัยติฮิวะฮุวะมัสอูลุนอันฮุมสามีก็เหมือนกันพ่อบ้านก็เหมือนกันก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลเอาใจใส่กับคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็สอบสวนเหมือนกันวันมารอะตุรออิยะตุนอะลาบัยติบาลิฮาวะวะลาดิฮาวะฮิยะมัสอูลาตุนอันฮุมภรรยาเองก็เหมือนกันก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลบ้านของสามีดูลูกๆดูแลลูกๆแล้ววันกิยามะห์นางก็ต้องถูกสอบสวนเหมือนกันวะอับดุรรอญุลิรออินอะลาบัยติซัยยิดิฮิวะฮุวะมัสอูลุนอันฮูแล้วก็ทาสหรือคนรับใช้ก็มีหน้าที่เหมือนกันแล้ววันกิยามะห์เขาจะต้องถูกสอบสวนและนบีก็ปิดท้ายหะดีษบทนี้บอกว่าอะลาฟะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะตีมิใช่หรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่และทุกหน้าที่นั้นจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าทุกคนมีหน้าที่และหน้าที่ก็คืออามานะห์นั่นเองและอามานะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นใครมีบทบาทอะไรในสังคมก็แล้วแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนทั้งหมด พราะนั่นคือความรับผิดชอบที่พวกเราจะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญครับการที่เรารักษาหรือว่ารับผิดชอบต่ออามานะของเราเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังสร้างคุณลักษณะของการเป็นชาวสวรรค์ให้กับตัวเราเองในอัลกุรอานอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกนะครับว่าวัลลซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูน

คุณลักษณะเดียวเท่านั้นมันจะต้องมีคุณลักษณะหลายๆคุณลักษณะและหนึ่งในคุณลักษณะอันนั้นก็คือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขานั้นรักษาอามานะและพันธสัญญาต่างๆของพวกเขาแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราจะเป็นสัญญาจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบให้เราได้ตระหนักให้เราได้สำนึกอยู่เสมอว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์เอามาสอบสวนเราจะได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองทีนี้ท่านพี่น้องครับถ้าเราไม่รับผิดชอบอามานะถ้าเราไม่ใส่ใจกับบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับในวันนี้นั่นแปลว่าเรากำลังกลายเป็นคนที่บกพร่องต่อหน้าที่ของเราและนั่นคือการเขาเรียกนั่นคือสิ่งคุณลักษณะหนึ่งครับของคนที่เป็นมุนาฟิกนั่นเองเพราะคนที่เป็นมุนาฟิกตามที่นบีบอกในฮะดีษเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอายะตุนมุนาฟิกิซาลาซุนลักษณะของมุนาฟิกมี3ประการด้วยกันอิซาฮัดดัสกะซะบะเมื่อพูดก็โกหกก็แปลว่าคนที่ชอบโกหกพูดจริงไม่ได้นะครับต้องโกหกอยู่ล่ำไปซึ่งมันก็จะมีในสังคมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกหกเพื่อให้เกิดความสนุกสนานก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามครับเพราะการโกหกที่ถูกอนุญาตเอาไว้เนี่ยมันมีไม่กี่ที่หรอกครับโกหกเพื่อให้คน2คนที่เขาบาดหมางกันเข้าดีกันอย่างนี้ได้โกหกในบางคุณลักษณะหรือบางครั้งเพื่อให้ภรรยานั้นเกิดความสบายอกสบายใจอย่างนี้ได้โกหกในสงครามเพราะมันเป็นกรรมวิธีหรือว่ามันเป็นเค้าเรียกมันเป็นกลยุทธ์นึงของการทําสงครามอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่อื่นจากนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามไม่ได้อนุญาตเพราะฉะนั้นการโกหกจึงเป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกนั่นเองวะอิซาวะอะดาอัคลาฟะและเมื่อเขาได้สัญญาเขาก็มักจะผิดสัญญานี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับสัญญาในที่นี้เนี่ยไม่ต้องสัญญาที่ใหญ่โตอะไรครับแม้กับการที่เราสัญญากับลูกๆว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสัญญากับลูกอย่าลืมนะครับว่าเขาจำแล้วถ้าเราผิดสัญญาปุ๊บเนี่ยเขาจะจำไว้เลยว่าผู้ใหญ่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาแล้วมาสอนให้เด็กจะต้องรักษาคำมั่นสัญญามันก็กลายเป็นว่าเราสอนเขาแต่เราไม่ทำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้เยอะๆเพราะอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เราสอนเด็กแล้วเราไม่ต้องทำทุกเรื่องแหละครับที่มันเป็นหลักการศาสนาอย่าไปสอนเขาอย่างเดียวเราต้องทำให้ดูเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดเพราะหลายบ้านหลายคนนะครับบอกกับลูกว่าให้ละหมาดเพราะที่โรงเรียนเขาสอนมาแต่พ่อแม่ไม่ได้ละหมาดให้ลูกเห็นพ่อแม่ไม่ได้ละหมาดให้เป็นตัวอย่างกับลูกเขาก็เกิดคำถามก็อาจจะยังไม่กล้าถามเพราะเขายังเด็กแต่วันหนึ่งวันใดที่เขาโตมาแล้วพอที่จะต่อปากต่อกรได้แล้วเนี่ยนะครับเขาเถียงเราแน่นอนแล้วทำไมมะไม่ละหมาดทำไมปะไม่ละหมาดทำไมย่อไม่ละหมาดนี่คือสิ่งที่จะต้องตระหนักให้เยอะๆเพราะนั้นการสอนที่ดีสุดคือการสอนแบบทำให้ดูด้วยนั่นเองนั้นคำมั่นสัญญาอะไรก็ตามที่สัญญาจะเป็นกับเด็กหรือกับผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ก็จะต้องถูกทวงถามครับว่าอิซะตุมินาคอนะอีกลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกก็คือว่าเมื่อได้รับความไว้วางใจเขาจะบิดผิวเขาจะคดโกงแล้วก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็จะถูกทดสอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตระหนักเราต้องสำนึกให้เยอะว่าเราจะต้องถูกสอบสวนถูกคิดบัญชีและถูกตอบแทนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอาจจะคิดว่าโกหกนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปเขาก็โกหกกันทั้งบ้านทั้งเมืองโกงนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปก็เขาโกงก็ตั้งเยอะแยะฉันโกงนิดเดียวเองจะเป็นอะไรไปนั่นคือสิ่งที่เราเอามาสร้างให้เป็นความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรอย่าลืมนะครับว่าหลายเรื่องราวที่มนุษย์มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในวันกิยามะห์หรือว่าในการในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงยกตัวอย่างหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เราได้เห็นในขณะที่ท่านนบีเดินทางพาหนะของนบีเกิดการตกใจแล้วนบีก็ดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรปรากฏว่ามันมีหลุมศพอยู่2หลุมแล้วนบีอัลเลาะห์ให้นบีรู้ว่า2หลุมนี้กําลังถูกลงโทษแล้วนบีก็บอกว่าวะมาอยู่อัซซะบานิฟีกะบีรเขาไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่เลยในความรู้สึกของมนุษย์ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนั่นก็คือย่ําชีบินนามีมะเอาเรื่องชาวบ้านเขาไปนินทากับปัสสาวะแล้วไม่ปกปิดไม่ล้างไม่ทําความสะอาดซึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปเขาก็มองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลืมนะครับนี่คือหูกลมหรือบทบัญญัติของอัลเลาะห์มันไม่เล็กน้อยแน่นอนเพราะเราจะเห็นถึงบทลงโทษที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาลัมบารซักแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่

0: เป็นความรับผิดชอบของเราต้องพร้อมในการที่จะถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องครับทีนี้สัจจะและอามานะเนี่ยนะครับมันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันและที่สำคัญก็คือมันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของเรามันจะต้องเกิดขึ้นจากอีหม่านของเรามันจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มันจะมีความจำเริญเงินทองที่มันจะได้รับบารักะห์ความจำเริญได้เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าทรัพย์เหล่านั้นต้องเกิดขึ้นจากความสัจจริงหรือสัจจะนั่นเองแล้วก็การงานที่จะมีบารักะห์หรือมีความจำเริญการงานนั้นก็จะต้องเป็นการงานที่มีอามานะห์ร่วมด้วยนั่นเองแล้วก็ครอบครัวครับที่จะได้รับความจำเริญแปลว่าครอบครัวนั้นก็จะต้องเป็นครอบครัวที่มีทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือมีทั้งสัจจะและความรับผิดชอบรวมๆแล้วชีวิตของเราจะได้รับความจำเริญก็ต่อเมื่อเรามียำเกรงต่ออัลเลาะห์เรามีคุณลักษณะแห่งการเป็นอัสซอดีกีนแล้วมีคุณลักษณะของการรับผิดชอบอามานะห์ของเรานั้นถ้าจะถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบกับตัวเราเองครับว่าเราพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นการที่เราซื่อสัตย์สุจริตมันอาจจะทำให้เราเสียโอกาสบ้างในบางครั้งแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นนะครับว่าเราทำตามคำสั่งของพระองค์ในความรับผิดชอบของเรามันอาจจะทำให้หลายๆคนไม่พอใจแต่เรากำลังยืนอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชีวิตของพวกเราจะเป็นชีวิตที่มีความจำเริญได้ก็คือชีวิตที่มีทั้งความรับผิดชอบและมีคำพูดที่จริงนั่นเองอากูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิดัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวมนฤดีสุขชาตินางสาวมนฤดีสุขชาติคุณฮาบีบะห์หรือคุณอามนอายุ44ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดกับนางรอฟอสุขชาติจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามคูคตรามินทา117อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้กลับมาพบเจอกันในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะซีซุฟิซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ที่ได้พูดไว้ในหลากหลายเรื่องราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านพี่น้องในเรื่องราวของอิบาดะห์แน่นอนครับเรื่องราวของอิบาดะห์นั่นก็คือสิ่งที่บ่าวนั้นจะปฏิบัติเพื่อความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของการอิบาดะห์นั้นสิ่งแรกที่ถือเป็นประตูแห่งความสำคัญสิ่งแรกที่ถือว่าเป็นประตูบานแรกในการที่จะเข้าสู่การอิบาดะห์นั่นก็คือประตูที่ชื่อว่าอัตตอฮาเราะห์ในเรื่องของความสะอาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่222ว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนะว่ายูฮิบบุนมุตะตอฮิรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตัดเอาไว้ซึ่งมีใจความว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตนให้สะอาดนี่คือคุณลักษณะหนึ่งเมื่อเราได้ยินได้ฟังคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักทรงชอบนั่นก็คือผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวนะครับจากความผิดบาปและเป็นผู้ที่รักในการที่จะรักษาความสะอาดนะครับดังนั้นมุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่มีความสกปรกจะต้องเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากสิ่งสกปรกต่างๆนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตัดไว้ในอีกอายะห์หนึ่งนะครับในคัมภีร์ของพระองค์ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฟีฮิริจาลุนยุฮิบบูนอัยยะตะฏอฮะรูวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะชำระตัวให้บริสุทธิ์และอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับดังนั้นคุณลักษณะหนึ่งที่ถือว่ามุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องรักษาให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความสะอาดนะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอนะครับดังนั้นความสำคัญในเรื่องของความสะอาดนั้นอิสลามจึงเน้นกับพวกเราอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสะอาดในการชำระล้างนายิสต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในทุกๆเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแม้แต่ในเรื่องของการขับถ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์แน่นอนครับในเรื่องมารยาทในเรื่องของการกินมารยาทในเรื่องของการหลับนอนมารยาทในเรื่องการขับถ่ายเราก็ต้องดูแบบฉบับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์อันนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะซาลัตฮาซิฮิลอายะตุฟีอะห์ลิลกุบานะครับอายะห์กุรอานนี้ถูกประทานลงมาสำหรับชาวกุบาที่บอกว่าฟีฮิริจาลุนยุฮิบบูนอัยยะตะฏอฮะรูว่าในมัสยิดนั้นมีบุคคลที่ รักในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นชำระตัวเองนั้นสะอาดอยู่เสมอก็ละกานูยัสตันจูนบินมาอิฟานาซาลัตฟีฮิมฮาดิฮินอายะนะครับพวกเขานั้นชำระล้างความสะอาดนะครับจากทวารของพวกเขาด้วยกับน้ำฟานาซาลัตฟีฮิมฮาดินอายะอายะอันกุรอานนี้จึงถูกประทานลงมานะครับในเรื่องของการขับถ่ายสิ่งที่จะเป็นการชำระล้างนะครับจากทวารทั้งสองไม่ว่าจากด้านหน้าหรือจากด้านหลังนะครับน้ำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์หะดีษหนึ่งซึ่งรายงานโดยท่านหญิงไอชะกอลัตท่านหญิงได้กล่าวว่ามุรนาอัซวาจะกุนนาไอยัสตีบูบินมาอีฟาอินนีอัสตะฮีฮิมفإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ท่านหญิงไอชะนะครับได้บอกว่าจงสั่งใช้บรรดาสามีให้ทำการชำระล้างนะครับด้วยกับน้ำ فإني أستحييهم เพราะฉันนั้นอายนะครับในการที่จะบอกกับบรรดาพวกเขาเหล่านั้น فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلهเพราะแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติเช่นนั้นนะครับการชำระล้างนะครับอะไรก็ตามนะครับไม่ว่ามันจะออกมาจากด้านหน้าหรือจากทางด้านหลังแน่นอนนี่คือชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เราจะต้องมีอยู่ทุกวันแต่ทำอย่างไรนะครับเมื่อมันมีแล้วทำอย่างไรที่มันจะชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะครับ1จากหะดีษที่เราได้เรียนรู้1จากข้อปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือการชำระล้างด้วยกับน้ำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบดูแลตัวของเรานะครับก่อนที่เรานั้นจะดูข้อถัดไปในเรื่องราวของอิบาดะห์ต้องดูในเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์นั้นเป็นสำคัญประการแรกนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันที่ได้ยับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซะมาแอสมานกุลคุณซะมาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: มือที่ให้นั้นดีกว่ามือที่รับเมื่อใดที่ท่านได้ทำทานช่วยเหลือผู้อื่นจงขอบคุณผู้ที่ท่านได้ช่วยเหลือมากๆเพราะคุณอาจเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขาในวันนี้ในดุนยาแต่เขาอาจเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคุณในวันหน้าอาคิเราะห์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ ในเมื่อทำความดีมันยากนักขอให้ลดความชั่วได้ไหมลดพื้นที่ความชั่วเพิ่มพื้นที่ความดีชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ขอแค่เป็นคนดีที่อัลลอฮ์พอใจวิทยุเสียงอิสลามสารสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

0: مقتدر
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมทุมอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาเราได้เล่าถึงประวัตินบีฮูดอะลัยฮิสสลามตอนจบนะครับซึ่งที่คือจุดจบนะครับของคนที่อีมานก็ได้รับชัยชนะได้รับทางรอดปลอดภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ไม่อีมานนะครับคนที่ดื้อคนที่รั้นก็ได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้นะครับในทุกๆนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันแต่ละนบีนะครับที่ทำหน้าที่ในการดะวะในการเรียกร้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับได้รับความยากลำบากนะครับเหน็ดเหนื่อยกับกลุ่มชนของแต่ละคนเนี่ยนะครับได้รับความเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ในความเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่มีความย่อท้อนะครับแต่ละคนทำหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบหมายให้มาอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นเมื่อเวลาทำหน้าที่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละนบีเนี่ยไม่เคยพูดให้กลุ่มชนนั้นต้องใช้เขาเรียกไม่เคยพูดให้กลุ่มชนนั้นต้องเจ็บช้ำน้ำใจเลยใช้อุสลูปใช้วิธีการพูดวิธีการเรียกร้องอย่างนิ่มนวลนะครับทั้งที่นบีฮูดเนี่ยไปเจอกับกลุ่มชนที่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าไม่มีความกักขะไม่มีความกระโชกโหกหากไปพูดนะครับพูดแบบนุ่มนวลแล้วก็บอกนะกลุ่มชนเนี่ยบอกว่าแกนี่มันบ้าพวกเราเห็นว่าแกเนี่ยเป็นคนบ้าแล้วนะบอกกับนบีฮูดนบีฮูดบอกว่าอะไรเปล่าฉันไม่ได้บ้านะแต่ว่าเวลากินเนียนะรอซูลุลลอฮ์แต่ว่าฉันนั่นเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องครับคนดีๆเนี่ยนะครับเอาใช้มาตรฐานของพวกเราเนี่ยนะครับว่าถ้าเราอยู่ดีๆแล้วคนมาว่าเราบ้าเนี่ยขึ้นไหมขึ้นนะภาษาบ้านเราเรียกขึ้นนะครับภาษาปัจจุบันเนี่ยใครอยู่ดีๆมาว่าบ้าเราไม่ได้บ้ามาหาว่าบ้านะครับขึ้นเลยนะครับแต่เห็นไหมว่าประวัติที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยนะว่านบีฮูดอะลัยฮิสสลามนั้นไม่อะไรอัลกุรอานเล่าเอาไว้ว่าเปล่าพูดอย่างนิ่มนวลเปล่าบอกฉันไม่ได้ว่าไลซาบีซาฟาฮะตุนฉันไม่เป็นคนที่อะไรวิกลจริตฉันไม่ใช่เป็นคนที่เลอะเทอะเลอะเลือนอะไรนะวะลากินนีรอซูลุนวะลากินนีรอซูลุลลอฮ์แต่ว่าฉันนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็มาทำหน้าที่เนี่ยนะลาอัสอะลุกุมอะไลฮิอัจรอนฉันไม่ได้ขออะไรไม่ได้ขอค่าจ้างนะไม่มีอมิตสินจ้างใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าฉันขอเพียงอย่างเดียวว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายได้เชื่อได้ฟังฉันแล้วเนี่ยนะขอให้เชื่อฟังเพียงอย่างเดียวสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังฉันก็คือเป็นประโยชน์สุขกับพวกท่านทั้งหลายทั้งชีวิตบนโลกนี้แล้วก็ชีวิตที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายดื้อดึงไม่เชื่อนะดื้อรั้นเนี่ยแน่นอนสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะได้พบได้เจอก็คือการลงโทษจากอัลลอฮฺอย่างเจ็บปวดรอคอยได้เลยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าแต่ละนบีนั้นเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นมีความสุภาพชนนะครับมีความเป็นสุภาพชนในการที่จะมาดะวะในการทำงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครที่จะกักขะเลยนะครับหรือมาเจอนะครับกับการต่อต้านที่กักขะนะครับใส่นบีก็มีสติในการที่จะดะวะพอทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าช่วยฉันเถอะนะรับบีอะไรรับบินซุรนีบีมากัสดาบูน ช่วยเหลือฉันหน่อยเถอะในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่กัซซะบูนปฏิเสธฉันไปบอกกับอัลลอฮ์ไม่ตีโพยไม่ตีพายไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกเอาไว้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นการตัสลียะเป็นการปลอบใจให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเป็นการตัสบีทเป็นการสร้างความมั่นใจความหนักแน่นให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาว่านบีมูฮัมมัดก็เจอกับอะไรชนกับกลุ่มชนที่ธรรมดาเจอกับมนุษย์ธรรมดาเอาดูนบีฮูดเขาซิล่าดูนบีซอลเลห์เขาซิล่าเจอกับคนที่ร่างกายแข็งกำยำทั้งสิ้นเลยนะจะถ้าหากว่าจะทำร้ายเราเนี่ยทำร้ายได้ทำร้ายนบีเนี่ยสามารถที่จะทำร้ายนบีได้เลยนะครับเพราะตัวใหญ่กว่าพอมาเรียกร้องหามาบอกให้ไปหาอัลลอฮ์ไอ้พวกนี้ก็บอกมีใครอีกล่ะมีใครใหญ่โตไปกว่าข้าอีกแล้วพวกเราเนี่ยร่างกายใหญ่โตเนี่ยมีใครที่ใหญ่โตไปกว่าข้าอีกไม่มีแล้วไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาร้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้เพื่อที่จะให้นบีฟังและให้อุมมะของนบีได้ฟังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฟังเนี่ยฟังแล้วในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับนบีก็ฟังนะครับนบีก็ทำแล้วนะมีความสงบใจมีความหนักแน่นแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอะไรอุมมะห์นบีไม่ได้รู้อะไรแต่สิ่งที่อุมมะห์นบีได้รู้ไปในอัลกุรอานนี้ด้วยในเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นคำย้ำคำเตือนจากอัลกุรอานด้วยก็คือว่าอุมมะห์ทั้งหลายโปรดดูเอาไว้เถิดว่าใครก็ตามที่ไม่ทำตามนบีใครก็ตามที่ย้อนแย้งนะครับกับอะไรกับคำสอนของนบีไม่มีใครสักคนที่ได้รับทางรอดและปลอดภัยล้วนแล้วแต่ได้รับการลงโทษล้วนแล้วแต่ได้รับหายนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทำลายล้างและล็อกกระถามฟาฮันตารอมิมบาเกียเห็นไหมว่าเหลือใครบ้างหลังจากลงโทษกลุ่มชนของนบีอาดโกมอาดของนบีฮูดอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมอัลลอฮฺถามฟาฮันตารอมิมบาเกียมูฮัมหมัดจะเห็นไหมว่าใครเหลือมั่งมีใครสักคนที่เหลือไหมที่มันคุยว่ามันใหญ่โตกว่าใครอ่ะที่มันคุยว่าร่างกายของมันมีทั้งพละกำลังร่างกายกำยำของมันมีใครเหลือไหมนั้นพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับเราฟังเรื่องเล่าจากอัลกุรอานเราก็สิ่งที่เราได้รับก็คือว่าใหญ่โตกว่าเราไอ้เราเนี่ยอายุแค่นี้ร่างกายแค่นี้ที่คนก่อนๆที่ถูกทำลายล้างที่อัลลอฮ์เอาขึ้นลมพัดแล้วก็อะไรหมุนแล้วก็ตกลงมาเนี่ยคอขาดกระเด็นหมดเลยเหลือเป็นอะไรเป็นอินทผลัมแบบยอดหักหมดเลยเนี่ยยอดขาดหมดเลยเนี่ยมันใหญ่โตกว่าพวกเราขนาดไหนอัลลอฮ์ยังไม่ได้เหลือเอาไว้เลยนะมันใหญ่โตขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่ได้เหลือเอาไว้เลยแต่นี่พวกเรานี่เป็นไงพวกเรานี่ตัวแค่นี้เนี่ยแล้วถ้าเราไปดื้อไปดึงจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานได้จารึกเอาไว้ได้เล่าเอาไว้ว่าไม่ใช่แค่เพียงเป็นบทเป็นคำย้ำเตือนให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคำสอนที่สอนให้กับอุมมะห์ของนบีด้วยว่าพวกเราจะเหลืออะไรคนรุ่นก่อนๆอัลลอฮ์เอาหมดนะครับคนรุ่นก่อนๆอัลลอฮ์คนที่ไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่มีใครเหลือเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรื่องเล่าจากอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำสอนที่พวกเราได้รับไม่มีใครเหลืออยู่แล้วพี่น้องครับเราก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มชนของนบีฮูดนั้นนะครับที่รอดปลอดภัยมาก็คือคนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาที่ถูกลงโทษที่ถูกทำลายล้างก็คือคนที่ดื้อคนที่รั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ถามว่าเหลือใครไหมที่ถามอย่างนี้เนี่ยให้เราตอบหรือเปล่าล่ะเปล่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการคำตอบแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรต้องการให้เราคิดว่าไอ้คนที่มันใหญ่โตมันมีเงินทองมันมีทรัพย์สินมันมีร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ลงโทษมันแล้วเนี่ยเหลืออะไรบ้างฟาฮันตารอมิมบากียะเห็นไหมว่ามีใครเหลืออะไรนะครับอันนี้เรื่องของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามก็จบลงพี่น้องครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อก็คือประวัติของท่านนบีศ็อลเลาะห์อะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีศ็อลเลาะห์ อะลัยฮิสสลามนั้นก็เป็นหนึ่งจากบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกร้องนะทรงส่งมาเพื่อให้เรียกร้องไปสู่การเตาฮีดนะครับการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นที่รู้กันว่าพอเวลาส่งมาเนี่ยส่งมาให้มาหาให้มาเรียกร้องกลุ่มชนไปสู่การเตาฮีดแน่นอนย่อมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรนั่นแสดงว่ากลุ่มชนของนบีซอลแลห์นั้นก็มีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะครับมีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องอัลเลาะห์ก็ให้ต้องส่งอะไรส่งนบีมานะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าเรื่องของท่านนบีซอลแลห์กับกลุ่มชนของนบีซอลแลห์เอาไว้นะครับในซูเราะห์ชูอะเราะห์นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยแล้วก็กลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนบีซอลแลห์มาเนี่ยเรียกว่ากลุ่มสมุดนะครับกลุ่มสมุดนะครับอันนี้ที่เรียกว่าสมุดนี่ก็คือเนื่องจากว่าอะไรนิสบะพาดพิงไปหาบรรดาอัจดาดบรรดาปู่ย่าตายายของพวกเขานะกอบีละนี้จึงเรียกว่ากอบีละสมุดนะครับถือว่าเป็นกลุ่มชนสมุดนั้นถือว่าเป็นกลุ่มชนหนึ่งจากกลุ่มชนของเผ่าอาหรับนะครับซึ่งอะไรล่ะซึ่งสืบเชื้อสายเนี่ยมาจากลูกหลานของซามนะครับเป็นลูกของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามนั่นเองนะครับท่านนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาให้ดะวะกลุ่มชนของเขาที่ชื่อว่ากลุ่มชนสมูดเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มของอาหรับเนี่ยก็จะอาศัยนะครับ อยู่นะครับซึ่งมีการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตก็คือมีการอะไรเหมือนกับที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแหละนะครับว่าก็คือมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องนะครับกลุ่มชนนี้ก็เป็นกลุ่มชนที่อิบาดะห์ต่อซอนัมนะครับรูปจาวิดนั่นเองนะครับแล้วเขาพวกเขาก็ไม่อีมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเป็นกลุ่มชนที่มีความหลงผิดนะครับโดยเหตุนี้ท่านนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามก็มาเรียกร้องนะครับกลุ่มชนกลุ่มนี้ให้ไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนะครับให้ละทิ้งสิ่งที่เขาได้อิบาดะห์อยู่อันนี้เรื่องราวต่างๆนะครับความเชื่ออะกีดะห์นั้นก็จะเหมือนกับกลุ่มชนของท่านนบีฮูดนะครับเป็นกลุ่มชนที่อะไรล่ะมีความเชื่อที่ผิดนะไปอยู่กับการสักการะรูปปั้นรูปจาเวตท่านนบีฮุดอะลัยฮิสสลามก็ทำหน้าที่ในการดะวะนะครับแต่ว่าปรากฏว่าอะไรเหมือนกันอีกนั่นแหละนะบรรดากลุ่มชนของท่านนบีฮุดอะลัยนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามก็ปฏิเสธเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องการที่จะทิ้งนะไม่ต้องการที่จะทิ้งสิ่งที่บรรดาปู่ย่าตายายของเขาได้อะไรได้ปฏิบัติกันมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็อายะห์กุรอานอัลเลาะห์ก็ต้องเล่าเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะไปอ้างไปกล่าวอ้างกับกลุ่มชนของตัวเองจะมีหัวหน้านะครับจากบรรดากลุ่มชนของเขาเนี่ยมาพูดว่าไอ้ตอนแรกมันก็คนธรรมดานี่แหละนี่คืออะไรมันฮัจหรือว่าแนวทางของคนในอดีตนะมันกินเหมือนกับพวกเรากินมันดื่มเหมือนกับพวกเราดื่มมันนอนกับพวกเรานอนถ้าหากว่าเราไปเชื่อฟังพวกมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับเราแล้วเราจะไปเชื่อมันทำไมนะครับเขาก็อะไรปฏิเสธในการที่จะไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวโดยอ้างว่าอะไรโดยอ้างว่าเราต้องอยู่บนศาสนาที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยได้เรียกร้องได้ยืนหยัดได้ทำกันมาทำกันอย่างนี้มาเราก็ต้องทำต่อไปนะครับท่านนบีนูห์ก็ได้ท่านนบีซอลแลห์ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงอยู่บนความดื้อดึงอยู่นะครับยังดื้อดึงอยู่แล้วก็ท่านนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามก็ไปบอกนะหากว่าเราไปอิบาดะห์ต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพนะแล้วก็ที่มาเรียกร้องเนี่ยมาบอกความจริงให้ไม่ต้องการอะไรเลยนะนอกจากให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฉันนี่ก็เป็นรอซูลที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านนบีซอลแลห์อะลัยฮิสสลามนะครับก็ทำหน้าที่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มชาวสมุทรเนี่ยก็ทำยังไง เรียกร้องขอการยืนยันวันไหนหากว่าเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอ้างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอ้าวลองหาอะไรมายืนยันสิว่ามีอะไรไหมนะขอมุอ์ญิซะห์มายืนยันในการที่จะยืนยันนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นรอซูลมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้แสดงถึงความสัตย์จริงมาและในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นขอกับนบีซอลแลห์ขอมุอ์ญิซะห์นะซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้เนี่ยนะครับมายืนยันในการเป็นนบีเพราะว่าแต่ละนบีเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้สิ่งที่มาเป็นมุอ์ญิซะห์มายืนยันในการเป็นนบีนะครับนั้นแตกต่างกันอันนี้คำว่ามุอ์ญิซะห์นะครับพี่น้องอาจจะได้ยินว่ามุอ์ญิซะห์นะมีมุอ์ญิซะห์มุอ์ญิซะห์อย่างเงี้ยสิ่งที่เราพูดกันติดปากเรียกมุอ์ญิซะห์แต่อาหรับถ้าเราใช้เป็นละยะเป็นสำเนียงของอาหรับเขาเรียกมุอ์ญิซะห์มุอ์ญิซะห์แปลว่าสิ่งที่สิ่งที่อะไรสิ่งที่เป็นเขาเรียกภาษาอาหรับก็คืออัมรุนคอริกุลลิลอาดะเป็นสิ่งที่มันเหนือประจักษ์เหนือกับธรรมชาตินะที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ละนบีเพื่อที่จะให้แต่ละนบีเนี่ยมายืนยันนะครับถึงแม้ว่าบรรดากลุ่มชนไม่ได้เท้าทวงขอแต่ละนบีก็มีมาอยู่แล้วนะครับเพื่อมายืนยันอัลลอฮ์จะให้มายืนยันในการเป็นนบีของแต่ละนบีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามุอ์ญิซะห์ของมุอ์ญิซะห์ของนบีแต่ละนบีนั้นแตกต่างกันนะครับจะเห็นนบีนบีมูซาก็จะมีไม้เท้านะครับเดี๋ยวเราไปเอารายละเอียดในเรื่องของนบีมูซาท่านนบีอีซาก็จะมีเรื่องของการปั้นดินนะครับให้เป็นนกแล้วก็เป่านกก็บินลอยไปคนที่ตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาทั้งนี้แหละทั้งนั้นมุอ์ญิซะห์เนี่ยนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้มายืนยันในการเป็นนบีนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละนบีในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่านบีไหนมีอยู่ในยุคของใครนะเช่นนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ได้อ่านกุรอานมาเนี่ยเพราะว่าในยุคของนบีเนี่ยนบีมูฮัมหมัดเกิดมาเนี่ยในยุคของเรื่องของ100แก้ว100กองนะครับกำลังนำในขณะนั้นนะครับคนจะพูดเป็นเขาเรียกเป็นกาบเป็นกรหมดเลยอัลลอฮ์ก็ให้อัลกุรอานมาเป็นมุอ์ญิซะห์อัลกุรอานก็จะเป็นคำพูดที่อะไรไพเราะสนอหูแล้วก็กินใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาหรับที่เก่งทั้งด้านโวหารนะครับเก่งนะฮูเก่งบะลาก็เก่งหมดเลยแต่ว่าขออัลลอฮ์ขอว่าถ้าหากสงสัยนบีว่านบีไม่ใช่นบีของอัลลอฮ์เนี่ยเอามาสักอายะห์นึงสิอัลลอฮ์ท้าอย่างนั้นมา 1,400 กว่าปีแล้วนะครับในยุคของนบีจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอะไรถึงพวกเราเนี่ยนะคนมุชริกูนคนที่ไม่เชื่อนะครับคนที่ไม่เชื่อมูฮัมหมัดว่านบีเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยก็เอากุรอานมาไม่ได้ขอซูเราะห์นึงก็ไม่ได้ขออายะห์นึงก็ไม่ได้นะครับอันนี้พวกนี้อะไรฟาอาญาซูนะครับพวกนี้เขาเรียกออนนะครับไร้สมรรถภาพไร้ความเรียกไร้ความสามารถในการที่จะเอาอัลกุรอานมานะครับสิ่งนั้นอัลกุรอานก็เลยเรียกว่าเป็นมุญิซะห์แปลว่าสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นนั้นหมดความสามารถนะครับนบีก็มีอัลกุรอานมานะครับมาเป็นมุญิซะห์เพราะฉะนั้นแต่ละนบีมีหมดเลยนบีอ่ะนบีมูซามีไม่เท้าเพราะว่านบีมูซาเกิดมาในยุคที่อะไรสายศาสตร์มายากลเนี่ยกำลังแรงในยุคนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีมีไม่เท้ามาที่อะไรสามารถที่มาปราบสายศาสตร์มายากลในยุคนั้นทั้งหมดเลยนี่แหละนะครับทุกคนอะไรพวกนักสายศาสตร์ทั้งหมดพอมาเจอไม่เท้าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทั้งหมดยอมรับยอมจำนนอีหม่านว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะครับอันนี้เป็นมุอ์ญิซะห์เพราะฉะนั้นคนในยุคของนบีซอลแลห์ก็บอกว่าอ้าวทำไมงั้นแกอ้างตัวว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแกมีอะไรมายืนยันบ้างนะในการที่แสดงตัวว่าแกเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์น่ะมีอะไรมายืนยันบ้างพี่น้องครับนบีซอลแลห์จะมีอะไรมายืนยันในการเป็นนบี พี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
0: ์มุบารอกมุฮัมมัดซอเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณซามาแอสมานกุลคุณซามาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย้อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: المسد
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงนี้เป็นช่วงของการรายการที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอัลกุรอานนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งรู้สึกคำว่าเบื่อหน่ายคำว่ากุรอานนะครับเพราะกุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตนะครับถ้าเราวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เราจะมาศึกษาอัลกุรอานนะครับเพื่อชี้นำทางชีวิตของเรานะให้ก้าวหน้าต่อไปชีวิตของเราให้อยู่ในคันลองของอัลอิสลามอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงปฏิบัตินะครับนั่นก็คือผันตัวเองนะครับให้มาอยู่ในการศึกษาการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานซึ่งมีหลายๆสเต็ปหลายๆขั้นตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าพี่น้องจะเป็นเขาเรียกการศึกษาแบบละเอียดหรือการศึกษาแบบการทำความเข้าใจภาพรวมหรือจะการศึกษาเป็นข้อคิดนะจากอัลกุรอานทั้งหมดเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำได้มันอยู่อย่างเดียวพี่น้องก็ว่าเราพร้อมหรือไม่เราหมายถึงเราทุกคนนะฮะไม่ยกเว้นนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรอาชีพอะไรนะครับพี่น้องเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมไหมที่จะให้เวลากับอัลกุรอานแล้วก็อย่าคิดว่าการศึกษาอัลกุรอานเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งตอนที่มีบรรยายตามมัสยิดนะครับหรือตอนช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเราคิดว่าโอเคแล้วพอเราศึกษาแล้วยังพี่น้องครับเพราะชีวิตของเราต้องเดินหน้า7วันนะสัปดาห์หนึ่งนะนี่คือธรรมนูญของชีวิตเราจะไม่ศึกษาหรือเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าใน7วันของเราต่อสัปดาห์เนี่ยเราจะใช้อย่างไรและสัปดาห์ถัดไปจะใช้อย่างไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าแต่ละสัปดาห์มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับแค่วันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรพรุ่งนี้ก็เช้าครับพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนเดิมฮะแต่ชีวิตของเรานะฮะการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนี่แหละครับเป็นส่วนที่บอกว่าเราทิ้งอัลกุรอานไม่ได้นะครับเราปล่อยอัลกุรอานไม่ได้นะครับเราต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องของอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำความเข้าใจนะครับหรือความหมายบางทีเราอ่านความหมายเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ดังนั้นเราดูภาพรวมหรือสิ่งที่กุรอานบอกเราให้เราได้ปฏิบัตินะตรงนั้นจะทำให้เราได้สติมากขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ขึ้นซูเราะห์ใหม่นะครับเป็นซูเราะห์อัตตอริกนะครับนะอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยนะเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซูเราะห์นี้มานะครับเป็นการบอกถึงเค้าเรียกวิธีการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของมนุษย์ชาติในดุนยานี้ที่บอกว่าวัสซะมาอิวัตตอริกขอสาบานกับท้องฟ้าที่มีดวงดาวในยามค่ำคืนเนี่ยนะทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะครับเพราะอย่าลืมท้องฟ้ากับดวงดาวเนี่ยดวงดาวนี่มันมีนะฮะแต่มันไม่เห็นยกเว้นในกลางคืนมันเห็นดวงดาวเพื่ออะไรครับเป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติในยุคนี้คงมองไม่เห็นว่ามันดียังไงถ้าเราไม่ใช่นักดาราศาสตร์นะครับเราก็จะมองความสำคัญไม่เห็นแต่ในอดีตคนเขาเดินทางก็ดีคนเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะดูกลางคืนเนี่ยเขาจะดูดวงดาวนะบอกถึงทิศทางนะครับบอกถึงทิศทางหรือบอกถึงการใช้ชีวิตในอดีตเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยแหละฮะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยเป็นวิถีในการใช้ชีวิตซึ่งสิ่งนั้นยังไม่หมดไปนะพี่น้องนะยังคงมีอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าศาสตร์เหล่านั้นหรือวิชาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเราไปไม่ถึงนะเราก็มองแค่ดวงอะไรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สักหน่อยนึงนะดวงดาวก็ถ้าใครกระตุกมาเราก็เอาซะหน่อยแต่ไม่กระตุกเราก็ปล่อยไม่ได้ใส่ใจว่าดวงนี้คืออะไรดวงนี้คืออะไรนอกจากนักดาราศาสตร์ที่เขาพยายามมอง พยายามว่าทำไมมันถึงมาตอนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะและทั้งหมดเหล่านี้นะพี่น้องที่จะบอกกันนะก็คือทั้งหมดล้อหรือดำเนินการวัฏจักรของมันตามระบบและมีระบบซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดไว้นะครับวะมาอัดรอกะมัตตาริกเห็นไหมกำลังจะบอกว่ากลางคืนที่มีดวงดาวเนี่ยมันเป็นอย่างไรรู้ไหมอ่ะนั้นพี่น้องจะเห็นนะครับอะไรที่มีความสำคัญนะที่อัลเลาะห์สาบานแล้วพระองค์จะถามเพื่อให้เราได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าและที่มีดวงจันทร์ดวงดาวในยามค่ำคืนเนี่ยรู้ไหมมันคืออะไรนะครับอันนัจมุซากิบนะเป็นดวงดาวที่ส่องแสงประกายเป็นดวงดาวที่ส่องแสงประกายแปลว่ามันไม่มีประโยชน์เหรอแล้วมันเป็นทำมาเพื่ออะไรหรือจะมีแสงสว่างในยามค่ำคืนคืออะไรก็แน่นอนล่ะครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องข้างต้นว่าในยุคเรานี่นะครับเราคงมองไม่เห็นเราคงมองไม่เห็นถึงความสำคัญเพราะทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จอยู่กับเทคโนโลยีที่วันนี้เราโฟกัสไปที่ตรงนั้นทิศทางไม่รู้ก็เปิดอะไรเข็มทิศไปทางไหนไม่รู้ก็เปิด Google แบบเราจะไม่มองแล้วว่าดวงจันทร์ยังไงแต่ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเข็มทิศก็ดี Google Map ก็ดีถ้าไม่มีดวงดาวหรือไม่มีวิธีการมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพียงแค่คนที่เขาอยู่ในเส้นทางเรื่องการศึกษานี้นั้นเขาย่อหรือเขาทำมาให้มันเป็นอะไรที่สะดวกขึ้นแต่กุรอานได้บอกไว้เพื่อให้เราได้ตระหนักว่าอะไรครับอินกุลุนัฟซินละมาอะลัยฮาฮาฟิซให้รู้ว่าทุกชีวิตเนี่ยนะฮะทุกชีวิตเนี่ยนะมีผู้ที่คอยดูแลไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้รู้ว่าไม่ว่าแม้กระทั่งดวงดาวที่วันนี้เราลืมไปแล้วก็ตามเราไม่ใส่ใจแล้วก็ตามแต่อย่าลืมทุกอย่างมีผู้ที่ดูแลรักษานะฮะชีวิตของเราอย่าคิดว่าเราคิดเองทำเองอะไรยังไงก็ได้นะเป็นของเราใครอย่ามาทำอะไรไม่ใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่นะเราคิดเองทำเองก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และวันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์นะฮะที่เวลาเราได้ยินพี่น้องเราได้จากโลกนี้ไปนะเราก็จะกล่าวเหมือนกันนะครับไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าจะประเทศไหนนะครับเราก็กล่าวเหมือนกันที่บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแท้จริงเราเป็นของอัลเลาะห์และแท้จริงเราจะกลับสู่คืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นข้อนี้แหละครับจึงเป็นข้อที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าทุกๆชีวิตเนี่ยนะจะมีผู้ที่คอยเฝ้ารักษาดูแลทุกอย่างครับของเราก็มีไม่ใช่ไม่มีชีวิตมนุษย์ของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็มีภูเขาก็มีผู้ดูแลแม่น้ำก็มีผู้ดูแลไม่ใช่ผีสางอะไรทั้งสิ้นพี่น้องอย่าไปคิดตามละครที่เราได้ยินกันนะไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุลต์ได้จัดไว้เพื่อดูแลบริหารจัดการตามระบบระเบียบที่ได้วางเอาไว้นะครับฟัลยันดูริลอินซานมิมมาคุลิกเสร็จแล้วทำไมบอกเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าให้พิจารณาในมนุษยชาติทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยว่าถูกสร้างมาอย่างไรเห็นไหมฮะพี่น้องสังเกตนะครับว่าในกุรอานเนี่ยเวลาบอกให้พิจารณาเนี่ยกุรอานจะโฟกัสไปที่มักลูกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงดาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้แม่น้ำนะภูเขาหรือมนุษย์ที่เป็นมักลูกทั้งหลายนี่นะอัลลอฮ์ให้เราทุกคนพิจารณาว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรสุขะถูกสร้างมาจากไหนเราคิดว่าเรามาจากไหนเราอย่าเพิ่งมองว่าวันนี้เราแข็งแรงมีสติฉลาดปราดเปรื่องทำอะไรก็ได้คิดอะไรก็ออกนะฮะติดต่อประสานงานอะไรก็เก่งหมดโอ้โหนะธุรกิจที่ทำก็เจริญก้าวหน้าคิดอะไรก็เป็นเงินคิดอะไรก็เป็นทองพูดง่ายว่าสำเร็จในระบบการดำเนินชีวิตแต่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งพี่น้องพิจารณานิดหนึ่งเราคือใครเกิดมาจากไหนนะครับนะกุรอานบอกนะฮะนี่1,400กว่าปีนะฮะเทคโนโลยียังไม่มีครับยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนบีเป็นบุคคลที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่สิ่งที่นบีบอกเนี่ยเพื่อให้เราได้ตระหนักและแน่นอนแหละครับคนที่ไม่ศรัทธาก็ยังงงๆอยู่ว่ารู้ได้ยังไงอะไรยังไงแต่นี่คือคำพูดที่อัลลอฮฺจะให้กับท่านนบีหรือวะฮยูให้กับท่านนบีมาบอกกับพวกเราทั้งหลายฟัลยันซุริลอินซานมิมมะคลิกคุลิกะมิมมาอินดาฟิกนี่แหละครับว่ามนุษย์ ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างมาจากอสุจิที่ขับเคลื่อนออกมาเห็นไหมฮะขับเคลื่อนออกมาดังนั้นเราจะวันนี้เราโตขึ้นมาเรามีทุกอย่างเราสมบูรณ์ในร่างกายนะฮะ

พร้อมจะสั่งใครอะไรทำไงก็ได้เรามีอำนาจพูดง่ายแต่อย่าลืมครับว่าเรากับมนุษย์ทุกๆคนถือว่าจะเป็นลูกน้องเราหรือจะเป็นคนที่ยากจนกว่าเราเรามาจากสิ่งเดียวกันมิมมาอินดาฟิกจากน้ำอสุจิที่พุ่งออกมานะครับยักรุมินไบเนซุนบิวัตตาราอิกนะที่สร้างนะฮะที่สร้างจากอะไรครับที่มันออกมาจากกระดูกสันหลังของชายนี่บอกด้วยนะฮะผลิตนะน้ำนี่ผลิตจากไหนครับกระดูกสันหลังของผู้ชายผสมกับของผู้หญิงนั่นกำลังจะบอกว่าเราก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเรามาจากกระดูกฐานเลิกรากรากฐานเดียวกันนะฮะที่บอกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญของคนที่เวลาจะบอกว่าเราประเสริฐเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเราทำอะไรนะความประเสริฐของเราอยู่ที่ว่าเรารู้จักพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าเรารู้จักผู้สร้างของเราที่แท้จริงหรือไม่นี่คือความประเสริฐของมนุษย์คนหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะประเมินและก็มองได้นะครับอย่าคิดแล้วก็อย่ามองว่าวันนี้เรารวยแล้วนะครับเราก็จะเป็นคนประเสริฐวันนี้เรามีอำนาจแล้วเราจะเป็นคนสูงส่งไม่ใช่เลยพี่น้องไม่ใช่เลยตราบใดถ้าเรายังไม่รู้จักพระผู้สร้างที่แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสละให้เราเห็นบอกนะฮะว่ามนุษย์เนี่ยมาจากไหนสร้างมาจากไหนนะครับให้เราสำนึกเสมอนะครับอย่าทะนงตนเหมือนในอดีตที่ทะนงตนใช่ไหมที่ฟิรเอาทะนงตนทั้งตัวเองก็ไม่ใช่ว่าดีเด่อะไรไม่ใช่ว่ามาจากไหนแต่วันหนึ่งมาเป็นผู้บริหารมาเป็นผู้ครองอำนาจของเมืองอียิปต์แล้วก็คิดจะสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมในยุคของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกษัตริย์ผู้โอหังเวลาบอกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นและให้ตายเขาทำยังไงครับเรียกทาสมาเรียกนักโทษมาคนหนึ่งฆ่าให้ตายและอีกคนหนึ่งปล่อยเป็นอิสระแล้วก็บอกนี่ไงการฉันก็ให้เป็นและให้ตายได้นี่พี่น้องลองดูอันเนี้ยเชื่อเห็นว่าถ้าเราคิดว่าเราจะใหญ่กว่าพวกผู้เป็นเจ้าเราคิดว่าเราจะเก่งกว่าพวกผู้สร้างอ่ะมันใช่ไหมนะฮะมันใช่ไหมและอัลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามได้ให้ข้อคิดอีกข้อนึงที่บอกว่าถ้าเก่งจริงแล้วก็นะอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและไปตกทางทิศตะวันตกลองเอาดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันตกได้ไหมอันนี้ให้ได้คิดนะครับว่าถ้าเราคิดว่าเราเก่งถ้าเราคิดว่าเราแจ๋วไม่พึ่งพาใครทั้งนั้นเราเก่งด้วยตัวของเราเองเรามีอำนาจด้วยตัวของเราเองพี่น้องลองดูจากประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเรายังพิจารณาตรงนั้นย้อนกลับมาดูว่าฐานกำเนิดของเรามาจากไหนล่ะครับก็ที่เดียวกันเนี่ยแหละครับจากน้ำอสุจินะฮะเกิดจากหญิงกับชายที่ปฏิสนธิแล้วเกิดมาเป็นเราจากก้อนเลือดจากอสุจิกลายเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อถึงจะเป็นกระดูกเห็นไหมมันก็สเต็ปเดียวกันหมดเลยนะแล้วเราจะโอหังและยะโสไปแค่ไหนนะครับอินนะฮูอะลารอญิอิฮิละกอดิรพระองค์ก็บอกนะครับว่าแท้จริงการที่จะเอากลับคืนมาอีกครั้งนึงหมายถึงว่าหลังจากเราสิ้นชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยพระองค์สามารถทำได้ขนาดเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะยังได้ให้เราเกิดจากน้ำอสุจิที่พุ่งออกมาที่ไหลออกมาประสบประสิทธิสนธินะฮะกับเพศหญิงแล้วเกิดมาเป็นเรานะวันหนึ่งเราจะต้องสิ้นชีวิตลงเน่าเปื่อยไปนะครับแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะทำไม่ได้กันนั้นหรืออันนี้ให้ข้อคิดนะครับกับผู้ที่คิดว่าเมื่อเราตายไปแล้วมันก็สลายไปแล้วไม่สามารถที่จะเราคงไม่ได้ฟื้นคืนชีพเราคงจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็คือจบแล้วจบเลยชีวิตนี้มีแค่นี้แหละไม่ใช่ครับพระองค์บอกพวกเราทั้งหลายนะอินนะฮูอะลารอญิอิฮิละกอดิรการกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งของชีวิตนี้ของคนคนนี้นะครับในอีกซูเราะห์นึงบอกนะไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวที่ทำนะฮะพี่น้องเส้นเนี่ยเส้นลายนิ้วมือพระองค์ก็จะทำให้เหมือนเดิมด้วยเห็นไหมฮะ
กำลังจะบอกว่าทุก

0: ความละเอียดที่ครั้งแรกที่สร้างขึ้นครั้งที่สองก็ไม่ได้ยากอะไรวันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบอย่างเรานะฮะพี่น้องเราไม่ได้ว่าเปรียบเทียบความสามารถแต่เปรียบเทียบว่าทำไมถึงมีแนวคิดหรือความคิดว่าชีวิตนี้คือมันเป็นชีวิตที่จะต้องสนุกสนานเดินร่าไม่มีชีวิตหลังจากความตายอีกแล้วให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำครั้งแรกเมื่อทำสำเร็จแล้วเราจะทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งมันยากไหมอ่ะมันไม่ยากแล้วเห็นไหมฮะมันไม่ขนาดเรายังคิดว่าครั้งที่สองนี่ก็ไม่ยากครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าก็คงไม่ยากนะแล้ววันนี้เราจะบอกว่าการฟื้นคืนชีพเป็นไปไม่ได้อย่างไรได้อย่างไรนะครับนะยอมาตุบลัสรออิฟามาละหูมึงกูวะติวะลานาซิรเห็นไหมฮะอัลลอฮฺสุตตาบอกนะครับว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราปิดบังไว้นะมันจะถูกเปิดเผยออกมานั่นก็คือว่าอะไรที่คดีของเราหรือแม้กระทั่งอะไรที่เราทำผิดไว้มันหลบซ่อนไม่ได้หรอกครับมันหลบซ่อนไม่ได้เราอาจจะแอบทำผิดอะไรก็ไว้ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะไม่ได้ถูกลงโทษในดุนยานี้ในกฎหมายอิสลามสมมตินะฮะแต่อย่าลืมวันอาคิเราะห์ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดเพื่ออะไรเพื่อมาพิจารณาคดีเพื่อที่จะมาว่าสิ่งไหนถูกที่ไหนผิดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกเราเปิดเผยได้เลยนะครับเราทำดีเราเปิดเผยได้แต่เวลาเราทำไม่ดีเราแอบแฝงไว้เราปกปิดไว้นะฮะและจะมองว่าเราเป็นคนดีทำดีมาตลอดเลยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดเลยมันไม่ใช่เพราะวันนั้นทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาเพื่อการพิจารณานะฮะแล้วก็ไม่มีอำนาจไม่มีพลังไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือได้ถ้ามาดแมนว่าเราถูกตัดสินว่าเป็นผู้ที่จะต้องตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาห์นะฮะดังนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เราอาจจะมีพวกพ้องวันนี้อาจจะมีคนที่เห็นใจเราวันนี้อาจจะมีคนที่พร้อมเสียสละให้กับเราอย่าลืมวันนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันไม่มีใครที่จะมีอำนาจที่จะมาคอยช่วยเหลือเราปกป้องรักษาเรานอกเสียจากอามันการงานของเราที่จะบอกว่าเราไปทิศทางใดและความเมตตากรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอย่าคิดนะครับว่าตอนอยู่ดุนยานี้เราทำอะไรก็ได้นะครับเวลาตายไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราที่รักเรามากที่สุดภรรยาเราสามีเราที่รักเรามากที่สุดพ่อแม่เราที่รักเรามากที่สุดเขาคงจะช่วยเราไม่มีแล้วครับไม่มีฮะเพราะอัลลอฮฺสุตลาบอกชัดเจนในจุดนี้เลยนะครับว่าฟามาละฮูมิงกูวะติวะลานาซิรไม่มีครับนะคนดีได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ต้องใครช่วยนะเข้าสวรรค์เพื่อความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากําลังจะมองว่าถ้าเราผิดพลาดเกิดทําที่ผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งสําคัญที่เราต้องการคือต้องการคนช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือแล้วใครจะมาช่วยเพราะอัลเลาะห์บอกแล้วไม่มีอํานาจใดๆไม่มีพลังใดจะมาคอยช่วยเหลือคนที่ถูกตัดสินในวันนั้นดังนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างเราคงไม่ต้องรอถึงวันนั้นแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นว่าเราคงไม่รอถึงวันที่เราคนแบกเราไปหามเราไปนะฮะแทนที่เราอยู่หลังอิหม่ามแม่เราอยู่หน้าอิหม่ามนะคนที่ไปฝังเรานะครับแล้วเราคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเหลือเราในวันที่เราตกทุกข์ได้ยากไม่มีแล้วครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งให้เราได้ใคร่ควรคิดนะครับว่าวันที่เราตายเนี่ยเวลาเราไปกุโบร์เนี่ยไป3อย่างกลับ2เหลือ1นะฮะทรัพย์สมบัตินะฮะครอบครัวและอามันของเรานะกลับ2ก็คือครอบครัวกลับมาทรัพย์สมบัติกลับมาที่เหลือคืออามันนี่แหละครับข้อนี้พี่น้องและอามันมีไหมอ่ะที่เหลืออยู่มีไหมอ่ะมันไม่มีก็น่าเสียดายไงชีวิตของเราอยู่ในดุนยานี้นะครับเราไม่มีอามันที่จะไปเลยหรือไม่เตรียมเสบียงอะไรไปเลยหรือนะแล้วเราจะรอให้ใครช่วยล่ะครับเราหวังว่าใครจะช่วยเราล่ะครับไม่มีใครช่วยใครได้ในวันนั้นนะครับตัวใครตัวมันจริงๆนะครับอยู่ที่อามันที่ทำในดุนยานี้ว่าทำมากทำน้อยมีมากมีน้อยตรงนั้นต่างหากครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปทิศทางใดนะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซามาแอสมานกุลคุณซามาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา 15:00 นณ มัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย้อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: رويدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันนะฮะเรื่องราวแห่งอิสลามนะครับจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องแห่งชีวิตนะเราคุยกันได้ตลอดว่าเราจะปฏิบัติชีวิตแบบไหนอย่างไรอันนี้จะเป็นความรู้นะความรู้สู่การปฏิบัตินะครับเราไม่จะเป็นความรู้ที่เอาจะประดับบารมีกันแต่ให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็จะประสบจะพบเห็นความมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองในโลกดุนยานี้นะครับในโลกนี้แล้วก็ไปโลกหน้าด้วยนะฮะว่าเราจะได้รู้สึกสัมผัสอย่างไรในดุนยาเนี่ยจะสัมผัสด้วยกับร่างกายแล้วก็หัวใจแต่ในโลกหน้าเนี่ยสัมผัสด้วยความรู้สึกนะครับว่าเรารู้สึกแบบไหนเข้าใจแบบไหนอะไรแบบไหนนะสวรรค์นรกอะไรก็ตามอะไรการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีความกลัวมีสิ่งที่เราต้องรีบทําเพื่อจะไม่ให้ถูกการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นความรู้สึกกันนะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องดูกันนะแล้วก็ช่วยกันบอกแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นด้วยในหะดีษบทหนึ่งฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดิรนะครับเขาบอกว่าดุนยาเนี่ยหอมหวานนะครับฮุลวะคอดิรเขียวขจีนะครับสีเขียวเนี่ยบางทีเอามาเป็นมาตรฐานมุสลิมเราเนี่ยก็มีสีเขียวนะครับแต่บางคนบอกเอ๊ะอิสลามเนี่ยต้องสีเขียวบางคนก็เลยเอาผ้าสีเขียวอะเวลาจากโลกนี้ไปก็เอาติดไปด้วยนะไม่รู้ว่าติดไปทำไมบางคนก็บอกติดไปเพื่อจะไปโบกธงจะได้รู้กันว่าเราเนี่ย อยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในความคิดความอ่านในสวรรค์นี่ก็มีสีเขียวนะอันนี้เนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานะบอกไว้ก็เราก็ต้องเข้าใจต้องยอมรับนะฮะต้องเชื่อนะฉะนั้นความสีเขียวมันทำให้สบายตานะทำให้มีความสุขเป็นสีเย็นตาเป็นสีเย็นเซนตาไม่สีร้อนนะสีร้อนมันเป็นสีแดงสีแสดสีส้มอะไรทำนองนี้นะแต่พอสีเขียวแล้วมันเย็นตาสบายใจนะฮะก็เลยมาใช้ท่านอิสลามบอกว่าอัตตุนยาหุลวะตุนคอติรอตุนยาเนี่ยมันหอมหวานคำว่าหอมหวานนี่หมายถึงว่ามันสนุกสนานนะครับสบายอย่างพวกเราอยู่กันตรงนี้นะครับไม่มีใครอยากตายเลยเพราะว่ากลัวด้วยหลังตายแต่ว่าอยากอยู่อย่างเนี้ยนะฮะไปตลอดนะบางคนก็มีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นหนุ่มตลอดอ่ะเรียกว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ดูเหมือนเป็นคนหนุ่มเป็นคนที่แข็งแรงเพราะเขาเรียกว่าดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเหมือนคนในอดีตนะเห็นว่าเขาอยู่กันเป็นร้อยปีนะครับเป็นพันปีก็มีนะแต่วันนี้ยุคเราเนี่ยจะเหลือแค่60ปีแล้วมันก็จะไม่ไหวแล้วครับบางคน50นี่ก็เดินแย่แล้วอันนี้คือสุขภาพที่เรามองแต่หลายคนก็ยังอยู่อยากอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะยังไงก็สนุกมีลูกมีหลานมีนู่นมีนี่นะเพราะสนุกสนานนะครับแล้วความหอมหวานก็มากมายนะครับเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสนุกสนานนะเพราะสนุกสนานแล้วมันจะเพลิดเพลินพอเราสนุกสนานเพลิดเพลินเลยพอเพลิดเพลินนี่มันก็จะหลงนะหลงไปกับความสุขนั้นเมื่อความเพลิดเพลินแล้วนะก็ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนของการเชิญชวนที่ชัยฏอนจะล่อลวงมาเรื่อยๆทีเล็กทีละน้อยนะครับเราก็ตามไม่ทันคิดว่าเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่หะดีษบทนี้ท่านมีสัมพันธ์ครับบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดิรนะครับพระองค์ให้ดุนยามาพวกเราเนี่ยแต่งตั้งพวกเรามาดูแลดุนยานี้นะครับดังปรากฏในอายะห์กุรอานนะว่าให้มาดูแลดุนยาแล้วบอกว่าไงอินนัลลอฮ์วะอินนัลมุสตักลิฟุกุมฟีฮาพระองค์ได้แต่งตั้งพวกท่านทั้งหลายมาปกครองบนหน้าดุนยาเนี่ยครับเราปกครองแบบไหนดูไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับนะคนอยากเป็นนักปกครองบางคนก็เล่นการเมืองบางคนก็เล่นอะไรการบ้านนะฮะก็ดูแต่ว่าปกครองแบบไหนนะปกครองแบบมีอิสลามไหมเพราะอิสลามเนี่ยเป็นระบบการปกครองนะบางคนเรียนรัฐศาสตร์กันจังเลยเนี่ยผมไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์อิสลามใช่ไหมว่าอิสลามมีรัฐศาสตร์ทำไง นะครับเริ่มตั้งแต่ผู้นำเลยผู้นำเนี่ยโอ้โหต้องเป็นแบบไหนเห็นไหมครับเสียสละอดทนนะไปดูท่านอบูท่านอุมัรครั้งหนึ่งเนี่ยกรุงโรมเนี่ยมาพบผู้นำมุสลิมหน่อยที่ชนะลบทีไรชนะทุกทีนะครับมาดูผู้นำก็เห็นท่านอุมัรเนี่ยเดินไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้าปะ20จุดนะฮะบนเสื้อแล้วก็นอนโดยใช้หมอนจากอานม้ามาเป็นหมอนนอนบนเสื้อเงี้ยนะครับกองทัพกรุงโรมเนี่ยหรือว่าแม่ทัพมาเห็นแล้วเนี่ยโหดรู้แล้วว่าทำไมมุสลิมรับชัยชนะเขาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับว่ากลับบ้านเนี่ยนะครับและถามว่าวันนี้ผู้นำเราเป็นไงบ้านใหญ่โตนะพอเป็นผู้นำปุ๊บมีบ้านใหญ่โตมีรถประจำตำแหน่งเลยนะมีเงินเดือนอีกนะครับเยอะแยะมากมายแต่ไม่ทำอะไรเลยว่าประชุมกันอย่างเดียวนะประชุมก็ไปนะฮะไม่รู้ประชุมอย่างเดียวนี่อันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าผู้นำเนี่ยเป็นแบบไหนในการปกครองดูแลแล้วก็ทำไมคนถึงรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักท่านอุมัรรักท่านอบูบักรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนแต่ทำไมวันนี้คนไม่รักเราไม่รักตัวอิหม่ามเลยนะครับก็ต้องไปดูเลยฮะเนี่ยมันคือเหตุอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเราจะได้กลับมาคุยกันอีกนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยเรื่องราวของอิสลามกันในเรื่องการปกครองกันบ้างเพราะว่าเรื่องนี้นั้นพระองค์แต่งตั้งเราเป็นผู้ปกครองครับแล้วก็กลับมาใหม่นะฮะสำหรับครั้งนี้ครับวิบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
0: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้ได้เห็นแล้วว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็มาลายมันเป็นอย่างไรเหตุผลง่ายๆคือไม่ชอบการโกหกให้ร้ายไม่ว่าจะเป็นใครวิทยุเสียงอิสลามสื่อดีสังคมดีสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของปี2562นะครับเพราะว่าผมมีโปรแกรมเดือนเว้นเดือนนะครับและบางเดือนผมเองก็ติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องนะครับก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับในหลายๆครั้งที่พลาดนะครับไม่ได้มาทำหน้าที่นะครับเนื่องจากติดภารกิจก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องเยอะๆเลยนะครับวันนี้ผมเองตามปฏิทินกำหนดการก็คือจะบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในพีเรียดที่3นะครับคาบที่3แต่เนื่องจากว่าติดภารกิจเร่งด่วนนะครับมีญะนาซะห์นะครับของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของสถานีโทรทัศน์นิว TM นะครับที่ผมเองเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่สถานีนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดละหมาด พิธีละหมาดญะนาซะห์ในเวลาหลังละหมาดซุฮรีนะครับหลังละหมาดซุฮรีผมเองก็พยายามที่จะไปละหมาดญะนาซะห์ให้ทันนะครับเพราะญะนาซะห์มีแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าพลาดครั้งนี้ก็คงไม่มีโอกาสมาตายให้ผมได้ละหมาดรอบสองนะครับถือเป็นการทำความดีถือเป็นอิห์ซานกับผู้เสียชีวิตนะครับก็คงต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะว่ามีการสลับคาบกันอะไรกันก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ดูมันคลุกคลักหรือฉุกละหุกไปนิดนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยประสานงานกับท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับที่อำนวยความสะดวกให้แล้วผมก็จะขอมาอัฟอีกนิดนึงก็คือจะขอบรรยายไปจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.เท่านั้นนะครับไม่ถึง 11:20 น.นาทีเพราะผมติดภารกิจตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงบ้านฮัจญะฮ์อาอิชะห์นะครับที่เป็นน้องสาวของคุณมานิดทรงวีระครับท่านเชิญไปเค้าเรียกว่ารับเงินบริจาคนิดนึงและผมเองก็ต้องทําเวลานะต้องขอมาอัฟหลายๆเรื่องเลยวันนี้ยกโทษให้ใครครับเนี่ยฮะยกโทษป่ะยกโทษนะมาอัฟงั้นโล่งไปแล้วโล่งแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่สบายใจนะครับว่ามาแล้วมันเป็นฮักกุนอาดามียุนเป็นศักดิ์และสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ระหว่างกันแต่ผมบกพร่องนะผมก็ตั้งใจจะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับวันนี้มาเจออาจารย์อาดัมอาจารย์อาดัมเองก็โทรประสานงานกับผมว่าอาจารย์วันนี้เขามีโปรแกรมอยากจะมาพรีเซนต์ผลงานแล้วก็โครงการต่างๆนะครับจะมาแทนผมนะผมก็บอกว่าพี่มารยาบ่นผมสองรอบแล้วนะครับปีนี้ผมไม่ได้มานะครับและครั้งก่อนผมก็ไม่ได้มาและครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของผมที่จะมีโอกาสมาแก้ตัวกับพี่น้องมาขอมาอัพกับพี่น้องอาจารย์อดัมก็บอกไม่เป็นไรจะขอเวลาเล็กๆน้อยๆกับพี่มารยาเองก็อัลฮัมดุลิลละห์มาเจอกันก็ฝากกับพี่น้องนะช่วยสนับสนุนคนดีนะครับคนที่สร้างผลงานมีคนที่มายืนอยู่ข้างหน้าเรานะครับออกหน้าแทนเรานะครับในการที่จะคิดทำนู่นทำนี่เราเป็นเพียงแค่นะครับผู้ที่สนับสนุนเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆต่างๆเหล่านี้โดยได้ผลบุญที่ไม่แตกต่างกับคนที่เขายืนอยู่แถวหน้าเลยเราอยู่ข้างหลังนี่แหละครับได้ผลบุญเทียบเท่ากับเขานะครับวันนี้นะครับตามที่ได้นำเรียนกับพี่น้องนะอัมมาร์อิบินยาซิรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมานะครับกับครอบครัวชะฮีดนะครับครอบครัวชะฮีดที่จะคุยกับพี่น้องวันนี้เป็นพระเอกของเราจริงๆท่านอัมมาร์อิบินยาซิรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุวะอันอบีฮิวะอันอุมมิฮิขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระเอกของเราที่เป็นทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีวันนี้เราจะมีทั้งพระเอกและก็นางเอกนะแต่ไม่ใช่ละครนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องที่เป็น
ชาฮาดะมรณะสักขีเป็นการเสียชีวิตของคนที่ร่วมหัวจมท้ายกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นวีรชนคนกล้าเป็นวีรสตรีคนแรกที่สละชีพไม่รักตัวกลัวตายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามีของเธอเป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษคนที่สองที่สละชีพในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอัลอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอายุ40ท่านได้รับการสถาปนาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบภารกิจที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆอย่างเลยนะครับตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เหมือนกับเป็นหัวแก้วหัวแหวนของชาวมักกะฮ์ทุกคนรักทุกคนให้เกียรตินะครับทุกคนนับถือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอบูละฮับถึงขั้นยกลูกสาวไอ้ยกอะไรเอาลูกชายไปทาบทามสู่ขอลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วย2คน2คนลูกสาวของรอซูลมาเป็นสะใภ้ของอบูละฮับอบูละฮับก่อนที่จะเป็นคนที่โกรธเกลียดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่รักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้น้อยไปกว่าอับดุลมุตะลิบและอบูตอลิบอบูตอลิบในลูกเป็นขโยงลูกเป็นไม่รู้กี่คนไม่เคยอุ้มลูกไม่เคยเอาลูกขี่คอแต่เอามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่คอรักขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นประทับยืนบนภูเขาซอฟาแล้วก็ประกาศส่งเสียงบอกกับชาวมักกะฮ์ว่าเหวยๆชาวมักกะฮ์เอ๋ยใครบ้างอ่ะชาวมักกะฮ์ยาบะนีอับดุลมุตะลิบลูกหลานเทือกเถาเหล่ากอของอับดุลมุตะลิบอับดุลมุตะลิบนี่มีศักดิ์เป็นคุณปู่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอับดิมานาฟบันนีอับดิมานาฟลูกหลานของอับดิมานาฟลูกหลานของฮาชิมใครแต่ใครก็แล้วแต่รอซูลเรียกยาติโกโหติกาทั้งหมดเลยเรียกคนที่รู้จักมักจีแล้วทั้งหมดก็ไส้เดียวท้องเดียวกันทั้งหมดเลยกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลถามว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าหลานจะบอกพี่ป้าน้าอาทุกคนว่าณเวลานี้หลังภูเขาญะบัลอบีกูเบสรู้จักไหมครับยาบัลอบีกูเบสภูเขาอบีกูเบสใครเคยเห็นมั่งตอนไปมักกะอ้าวใครไปมักกะมาแล้วยังไม่ไปเดี๋ยวให้ไปกับจันอดัมเดี๋ยวจับสลากวันนี้ใครตั้งใจเรียนเดี๋ยวหาอุมรอให้อ้าวเคยเห็นไหมครับยาบัลอบีกูเบสหืมใครตอบได้เดี๋ยวผมแถมอาหารว่างให้1ชุดเบิ้ลเลยนึกออกไหมครับญะบัลอบีกูเบสอยู่ตรงไหนหืมญะบัลอบีกูเบสคือปัจจุบันนี้เป็นเขตพระราชฐานผมใบ้ให้เป็นเขตพระราชฐานหืมที่มักกะฮ์ครับฮะอยู่ติดกับภูเขาซอฟาปัจจุบันนี้คืออาณาบริเวณที่เป็นเขตพระราชฐานที่ตั้งของสำนักพระราชวังพระราชวังนะครับเวลากษัตริย์เขาแปรพระราชฐานมาประทับที่มักกะฮ์เราเห็นใช่ไหมครับอาคารวังที่อยู่บนภูเขานั่นแหละครับภูเขาลูกนั้นคือภูเขาญะบัลอบีกูเบสเราเรียกอบีกูเบสอบีกูเบสในสมัยนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นประทับยืนเพราะมันสูงกว่าภูเขาซอฟาสูงกว่าภูเขามะรวะรอซูลปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็ไปประทับยืนแล้วก็ตะโกนเรียกชาวมักกะฮ์มาทุกคนมาชุมนุมพร้อมเพียงกันแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเนี่ยข้างหลังภูเขาลูกนี้เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับเนี่ย
ภูเขาสูงๆยาบัลอบีกูเบสข้างหลังเนี่ยตอนนี้มีกองทัพม้ามากันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยถ้าดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับบุกขยี้มักกะฮ์ราบคาเป็นหน้ากลองเลยเชื่อไหมทุกคนบอกทำไมจะไม่เชื่อหลานล่ะมาจะรบหน้ากับกะซีบันเราไม่เคยเห็นหลานไม่เคยหลานไม่เคยโกหกพวกเราสักครั้งหนึ่งถ้าหลานบอกว่ามีกองทัพม้าก็ต้องมีกองทัพม้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อว่าอ้าวแล้วถ้าหลานจะบอกใหม่ล่ะว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ทันบอกเลยว่าไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์นะครับแค่นี้แหละอบูละฮับเป็นไงครับลุกขึ้นเลยแล้วก็ชี้หน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประทับยืนอยู่ที่ภูเขาซอฟาแล้วก็ชี้หน้างี้เลยตับบัลลักตับบัลลักอัลีฮาซาจะมาตานาเราเคยอ่านสุรตับบัตยาดาใช่ไหมครับตับบันแปลว่าอะไรนะความวิบัติความหายนะนะพี่น้องไปนึกเอาที่มันเป็นคำด่านะนะนึกเอาให้คำด่าที่ว่าแบบด่าให้มันสะสมเลยอ่ะอบูละฮับลุกขึ้นชี้หน้าด่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหยาบๆคล้ายๆตับบัลลักอะลีฮาซาจะมาตานานะครับขอความพินาศจงเกิดขึ้นกับเจ้าก็อีกแค่เรื่องแค่เนี้ยแหละตะโกนแหกปากให้ชาวบ้านเข้ามาฟังเจ้าพูดนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่มากรุให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีแค่องค์เดียวแล้วที่รายล้อมอาคารกะบ้านนี่ตั้งกี่รูปเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรอนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับอบูละฮับก็ประกาศตนเป็นศัตรูกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรูปแบบเลยถึงขั้นบังคับให้ลูกชายอย่าลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งเลยแล้วก็ร่วมมือกับเมียตัวเองอุมมุญะมีนขัดขวางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยรักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองกลายเป็นคนที่โกรธเกลียดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่านี่มากกว่าที่เคยโกรธเกลียดใครใดๆทั้งสิ้นชาวมักกะฮ์ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยทุกคนพากันรังเกียจรังชังแล้วก็ต่อต้านแอนตี้อคติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราก็คงทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านของชาวมักกะฮ์ที่มีต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพอสมควรแล้วตอนนี้เรื่องของเราเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเริ่มประกาศศาสนาบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลองช่วยกันนึกนะมีใครบ้างเด็กผู้ชายคนแรกคือท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้มีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องลูกผู้พี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอบูตอลิบเป็นพี่ของอับดุลลอฮ์บิดาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกผู้พี่อ้าวใครอ่ะผู้ชายชายชะกันคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือพระสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์คือท่านหญิงคอดียะห์ภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับเนี่ยสตาร์ทแค่3คนก่อนเอาคนใกล้ชิดต่อจากนั้นพี่น้องทราบไหมครับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นอะไรครับทำแฟรนไชส์พอท่านเป็นมุสลิม1คนและท่านหาสมาชิกเหมือนที่อาดัมหาสมาชิกอะเราลองทำดูนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใครมาได้อบูบักรอบูบักรไปหาสมาชิกต่อได้ใครมาครับได้ใครเนี่ยได้ครอบครัวอัมมาร์ได้ครอบครัวอัมมาร์ได้ยาซีรได้ซุมัยยะนะครับแล้วก็ได้อัมมาร์ท่านหญิงซุมัยยะนะครับ
ที่เรานับพวกหัวกะทิไปเมื่อสักครู่น่ะท่านหญิงสุมัยยะเป็นอะไรครับเป็นคนแรกกลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นสตรีคนที่สองที่เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เธอโชคดีเธอเป็นชะฮีดคนแรกเป็นคนที่สองที่เข้ารับอิสลามแต่เป็นชะฮีดคนแรกนับอิสลามมุสลิมในขณะนั้นวันที่รอซูลเริ่มประกาศอิสลามได้สักระยะหนึ่งท่านหญิงซุมัยยะห์คือคนที่7สุดยอดเลยไหมครับคนที่7แนวหน้าตอนนี้หลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามไปได้สักระยะหนึ่งครอบครัวของซุมัยยะห์นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเดิมทีเนี่ยท่านยาซิรเนี่ยซึ่งเป็นบิดาของอัมมาดเนี่ยไม่ใช่คนมักกะพื้นเพไม่ใช่คนมักกะเป็นคนนู่นอพยพมาจากยะมันเป็นครอบครัวปานกลางไม่ใช่ได้มีฐานะยากจนหรือร่ำรวยเป็นครอบครัวปานกลางแต่เนื่องจากว่ามีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยครับเดินทางมามักกะแล้วสาบสูญไม่กลับไปที่ยะมันเลยนะครับพ่อแม่ที่อยู่ทางนู้นก็เป็นห่วงก็เลยส่งใครครับส่งยาซิรกับอัลฮาริสฮาริสนี่มีเป็นน้องชายเองสองคนช่วยไปมักกะแทนมะแทนป๋าหน่อยไปตามไอ้บังให้หน่อยไอ้บังมันไปมักกะแล้วหลายเดือนหลายปีแล้วไม่กลับเลยสาบสูญไปเลยเป็นบุคคลสูญหายสองคนนี้ก็ออกเดินทางจากยะมันเป็นพวกก๊อกตอนียูนพวกยะมันนะครับเดินทางมาที่มักกะเดินทางมาทำอะไรมาตามหาพี่ชายที่สูญหายแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่มักกะมาเจอมักกะน่าอยู่กว่าที่ยะมันก็เลยไม่กลับไปยะมันอีกในที่สุดตอนนี้ทั้ง3คนเลยอับดุลลอฮ์ที่เดินทางมาล่วงหน้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแหละนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะตามหาก็ไม่ได้ตามแล้วเลยตัดสินใจอยู่กับน้องชายของตัวเองที่ชื่อฮาริสนะตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะเลยเพราะมักกะเป็นแผ่นดินที่เหมือนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำได้ไหมครับตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนศิลปวัฒนาผมเล่าเรื่องประวัตินบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามให้ฟังใครจำได้มั่งฮะใครจำได้จำได้เดี๋ยวผมมีรางวัลให้ของว่างชุดที่2ชุดแรกยังไม่ได้เลยนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอันนี้คือความกอรอมะห์หรือมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหลังจากที่ท่านหญิงฮายัดถามสามีตัวเองใช่ไหมครับนบีบอกฮายัดบังฝากเลี้ยงลูกด้วยนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปเลยท่านหญิงฮายัดนั่งมองอะไรมาด้วยกัน3คนใช่ไหมครับยูยูส่งถุงน้ำให้ส่งถุงอินทผลัมให้แล้วก็บอกฝากเลี้ยงลูกด้วยนะจะไปไหนนั่งมองสักพักเพื่อเดินไปไกลแล้วตอนนี้ทำยังไงอ่ะอุ้มลูกเดินตามไปแล้วก็ดึงชายเสื้อบางจะไปไหนบางจะกลับไหนกลับชามจะกลับไปชามทำไมอย่างนี้ละบางเรามาด้วยกัน3คนแล้วก็จะบอกว่าให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วก็ฝากเลี้ยงนบีรีไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งท่านหญิงฮายัดนะครับถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามว่าบางถามจริงๆเลยอัลลอฮุอะมาระบิฮาซาอัลลอฮ์ใช้ให้บางทำแบบนี้ใช่ไหมพาหนูพาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ให้บางกลับเนี่ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพยักหน้าไม่กล้าพูดใช่ไหมครับไม่อยากพูดพยักหน้าท่านหญิงฮัจญ์อะลัยฮิสสลามก็บอกอิซันลายูดอยอูนัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์สั่งบังมาแบบนี้จริงๆบังจะไปไหนก็ไปเถอะเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งหนูกับลูกหรอกหนูไว้ใจอัลลอฮ์บังจะไปไหนบังไปเถอะใครจะทำใจได้ใจเราเคยถึงขนาดนี้ไหมครับหนูไม่ง้อบังแล้วบังจะไปไหนไปเลยกลับไปไหนไปหาเมียหลวงไปเลยเขาไม่ได้ว่าขนาดนี้นะผมใส่อารมณ์ให้นะฮายัดเป็นภรรยาคนที่สองนะก็คงยั่วนะแต่ซอบัตอดทนถ้าเป็นเรานะคงเจอเยอะกว่านี้นะสมมุติยีอรุณก็แล้วกันไปบุรีพวงแล้วไม่กลับแล้วจับได้ว่ามีบ้านหนึ่งที่นู่นเป็นไงครับไส้แตกแน่ไส้แตก
ใช่ไหมครับแต่ท่านหญิงฮายัดบอกเชิญบังกลับไปที่ชามเถอะเชิญบังเพราะอัลลอฮ์สั่งให้บังกลับไปแล้วก็ให้หนูอยู่ที่นี่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใจแข็งฮายัดใจแข็งกว่าอีกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทำใจแข็งเดินไปเฉยๆเดินไปไม่รู้ไม่ชี้แต่พอถึงเลยอ้อมภูเขาไปร้องอยู่ตรงนู้นตั้งนานเลยร้องโฮโฮเลยแล้วยกมือขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์น่ะสั่งให้ผมเนี่ยขนลูกขนเมียมาไว้ตรงนี้ผมขนมาแล้วนะผมขอกับพระองค์ได้ไหมขอให้พระองค์ทรงประทานวะรุซุกขอพระองค์ทรงได้ประทานริสกีให้ผลหมากรากไม้ทั้งหลายเพราะตอนที่ผมเอาลูกเอาเมียมาไว้ที่นี่นะคนก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวต้นไม้ไม่มีแม้แต่ต้นเดียวมีแต่ท้องทุ่งทะเลทรายแล้วก็มีต้นไม้เป็นตอแก่ๆอยู่ต้นเดียวพร้อมจะตายน้ำก็ไม่มีพระองค์สั่งผมทำแล้วที่เหลือเป็นของพระองค์ที่เหลือเป็นของใครเป็นของพระองค์งั้นผมขอกับพระองค์ได้ไหมผลหมากรากไม้ทั้งหลายขอให้อุดมสมบูรณ์อยู่ที่มักกะแล้วขอให้อัฟอิดาก็คือหัวใจของคนทั้งหลายเนี่ยใครมาตรงมักกะต้องมาหลงรักมักกะนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครก็แล้วแต่ไปมักกะไม่อยากกลับออกจากมักกะอยากไปอีกฉะนั้นมักกะจึงเป็นหรือซาอุดีจึงเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยอะไรเวลาขอวีซ่าประเทศอื่นต้องไปงอมาเที่ยวประเทศเราหน่อยเถอะมาเที่ยวประเทศเราหน่อยเถอะฮะของเรานี่จัดโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่ให้วีซ่าฟรีอย่างงู้นอย่างงี้เพื่อให้คนเข้าประเทศแต่ซาอุดีต้องระงับไม่ให้เข้าล้นเพราะมีแต่คนจะไปมักกะไปซาอุดีพวกเราใช่ไหมครับที่ขอดุอาไปถึงที่นู่นแล้วถึงแม้จะไปตายที่นู่นก็ขอให้ได้ไปจริงไหมครับฉะนั้นทุกเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาและที่สำคัญก็คือตรงนั้นนะปลูกอะไรไม่ขึ้นจริงแต่ทำไมผลไม้ของเขาพี่น้องเราไปเดินตลาดเดินสำรวจตลาดในมักกะผลไม้ของเขามีเยอะกว่าผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ในประเทศเราสิเขาไม่ได้ปลูกอะไรกันเลยแต่เขามีผลไม้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ยีรุนว่าจริงไหมครับฮะทุเรียนเขายังมีกินเลยสับปะรดละมุดน่ะทำไมถึงมีกินที่นู่นผมเคยซื้อละมุดกินที่นู่นที่มักกะนะครับสับปะรดนี่ถึงแม้มันจะรสชาติอาจจะไม่เหมือนบ้านเราไม่ชำไม่หวานอะไรเหมือนบ้านเราแต่ของเขามีบริการจำหน่ายนะเพราะเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมขอให้ผลไม้ไปอุดมสมบูรณ์ไปอะไรครับไปอยู่ที่มักกะเยอะๆลูกหลานของฉันจะได้ไม่อดตายทุกวันนี้พี่น้องไปอยู่มักกะเตรียมสตังค์ไปอย่างเดียวมีซื้อกินทุกอย่างเลยอัมมาดพอมาอยู่มักกะเริ่มรักมักกะโอ้โหเพราะมักกะนี่มีบัยตุลลอฮ์และมีกองคาราวานจากชามจากเยเมนจากที่ไหนก็แล้วแต่สัญจรผ่านไปผ่านมาฉะนั้นมักกะจึงเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ของธุรกิจขึ้นล่องของกองคาราวานใครก็ต้องมาแวะที่มักกะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดบ่อน้ำซ้ำๆขึ้นมาแล้วใครก็ต้องมาแวะเติมน้ำที่มักกะเดินทางมาเสบียงร่อยหรอมาแวะเติมน้ำที่มักกะมาจากชามเสบียงร่อยหรอมาแวะเติมน้ำที่มักกะฉะนั้นน้ำซ้ำๆนี่มีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นชาวอาหรับก็ตอนนิยูนอาเดนานิยูนทุกคนพออพยพเดินทางผ่านมาก็ไปบอกกันต่อปากต่อปากเฮ้ยตรงมักกะมีน้ำนะตรงมักกะมีน้ำซ้ำๆนะเติมเท่าไหร่ก็ไม่หมดเติมเท่าไหร่ก็ไม่หมดในที่สุดทุกคนก็แห่แหนมาตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะยาซิดพ่อของอัมมาดก็คิดเหมือนกับชาวอะไรครับชาวเยเมนชาวอัดนานอยู่ก็ตอนอยู่ทั้งหลายนี่แหละอยากจะมาตั้งรกตั้งรากอยู่ที่มักกะตอนนี้ตัวเองมามือเปล่ามามากับน้องชายมาเจอมักกะก็มาเจอคนชื่อฮุไซฟะชื่ออะไรนะฮุไซฟะฮุไซฟะนี่เป็นคนมักกะ
นะเป็นคนมักกะยาซิดก็มาจับมือกับฮุซัยฟะเอาละเรารู้จักกันก็นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันก็แล้วกันนะก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบ่งปันอะไรกันจนกระทั่งเริ่มมีฐานะมีที่ทำกินที่อะไรดีขึ้นรักชอบกันสองคนนี้ชื่อฮุซัยฟะกับยาซิดพ่อของอัมมาร์นะครับนับถือเคารพกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงวันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศรับอิสลามครอบครัวของยาซิดมาเข้ารับอิสลามก่อนโดยที่ฮุซัยฟะที่เป็นเพื่อนคนสนิทของใครของยาซิดเนี่ยยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับในช่วงที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกเนี่ยรอซูลยังดะวะยังไม่เปิดเผยเขาเรียกว่าลักลอบสอนอิสลามอยู่ไปสอนบ้านคนนั้นทีไปสอนบ้านคนนี้ทีแอบลักลอบสอนฉะนั้นอัมมาร์ยาซิดซุมัยยะแอบเรียนอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะเรานี่สบายไหมครับสบายนะเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็มาแท็กซี่นั่งรถมาเย็นฉ่ำเลยพอมาถึงตรงนี้ก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีน้ำเย็นบริการนะครับเรียนไปได้ครึ่งคาบเองชงไมโลชงกาแฟข้างหลังกันแล้วรอจะเลี้ยงอีกแล้วน้ำส้มคั้นก็มีใช่ไหมครับพอเรียนไปได้คาบหนึ่งเสิร์ฟแล้วบริการรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านไปเรียนวันที่ท่านไปสอนศาสนาหิ้วขนมอะไรไปไหมแบบมิทติ้งกินไปคุยไปเรียนไปเหมือนที่อาจารย์ชูโกตว่างี้ไหมเขาลักลอบเรียนเขาลักลอบสอนเรานี่ไม่ต่างลักลอบเลยแต่ไม่อยากมีคนมาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านสอนท่านนัดลูกศิษย์ของท่านซอฮาบะห์ท่านไปเจอตรงไหนเบียดเสียดกันจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่าใบไม้หนึ่งใบถ้าอัลลอฮ์จะให้ร่วงลงมาเนี่ยไม่ถึงพื้นเลยเพราะอะไรอะเบียดกันแน่นเปี้ยเลยของเรานี่ถลอดไฟร่วงลงมานี่ไม่โดนใครเลยนู่นอยู่ตรงนู้นคนนึงน่ะโทรทัศน์น่ะทีวีน่ะร่วงตรงปะเรียมนี่ไม่โดนปะเรียมนะปะเรียมนั่งโต๊ะโน้นอีกคนนึงนั่งโต๊ะนี้นู่นห่างๆใช่มั้ยครับบางคนนี่จองเสาเลยเสานี้คนเสานู้นคนจองเป็นจุดแต่ซอฮาบะห์เค้าเบียดกันนี่เค้าเรียนอิสลามกันแบบนี้อัมมาร์ยาซิรซุมัยยะเริ่มเรียนกุรอานกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนกับรอซูลเรียนไปเสร็จแล้วกลับไปบ้านไปอ่านกันทำไมอ่ะถ้าอ่านดังเดียวคนอื่นรู้ระแคะระคายว่าตัวเองเนี่ยออกรีดมาเข้ารีดศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดแอบอ่านบ้านมักกะฮ์ก็ไม่ได้ทึบไม่ได้แน่นหนาแบบบ้านเราสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาก็เป็นอะไรเป็นอิฐก่อเป็นดินก่ออะไรแบบเนี้ยนะครับทําจากอินทผลัมทางอินทผลัมบ้างอะไรบ้างเสียงมันย่อมทะลุเข้าออกสบายเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ความพยายามในการอําพรางตัวในการปฏิบัติศาสนกิจในการอ่านอัลกุรอานนะครับทํามาแบบนี้นานพอสมควรหลายวันเลยอ่านกันเงียบๆอ่านกันค่อยๆไปเรียนกับรอซูลก็อ่านค่อยรอซูลสอนอะไรก็ค่อยเพราะยังอยู่ในเรื่องที่ดาวาซิริยาอยู่แต่ด้วยความศรัทธาของเขาอะนะของเขาเนี่ยอ่านกุรอานไปยิ่งอ่านมันยิ่งอร่อยยิ่งอ่านมันยิ่งอะไรครับยิ่งอินนะยิ่งเก็ตนะไม่ใช่ยิ่งอ่านแล้วยิ่งของเรายิ่งอ่านยิ่งหาวยิ่งอ่านยิ่งง่วงเห็นไหมครับของเรายิ่งอ่านยิ่งเบื่ออ่านไปแป๊บเดียวหันไปคุยกับคนข้างๆแล้วแต่เขายิ่งอ่านเขายิ่งซาบซึ้งเผลอไปอ่านดังเข้าฮุซัยฟะห์ซึ่งยังไม่ได้เข้ารับอิสลามได้ยินเฮ้ยเอาอะไรมาอ่านอะไรมาสวดกันเนี่ยซักไซไล่เลียงจนกระทั่งด้วยความไว้ใจกันนะเรานับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะอย่าไปบอกใครนะว่าบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยไปเข้าอิสลามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ว
ฮุไดฟะก็อ่ะฉันรับปากฉันจะไม่บอกอะไรก็อาศัยอะไรอาศัยฟังด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนั้นฮุไดฟะก็ยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้รับอิสลามอะไรใช่ไหมครับตอนนี้พอได้ใจสิครับเพราะฮุไดฟะรับปากแล้วว่าจะไม่แพร่งพายเรื่องนี้ไปบอกให้กับชาวมักกะรู้เพราะถ้าชาวมักกะรู้เป็นไงครับเล่นงานแน่เลยเล่นงานแน่เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าไว้ใจแล้วก็ทำจนกระทั่งเพลินอ่ะอันยิ่งอันยิ่งเพลินยิ่งเหมือนกับเราน่ะใช่ไหมครับยิ่งอันโยกไปโยกมากลายเป็นอันดังไปเลยตอนนี้อันดังชาวมักกะเดินมาได้ยินเลยความแตกเลยตอนนี้อ้าวนี่เอาบทสวดของมูฮัมหมัดมาท่องมาอ่านกันใหญ่เลยนี่แสดงว่าไปเข้ารีดรับศาสนาของมูฮัมหมัดเรียบร้อยทีนี้เรื่องแตกไปทั่วชาวมักกะเลยใช่ไหมครับอบูญะฮันอบูยะฮะเนี่ยนะครับอบูยะฮะนะอบูยะฮันเนี่ยโกรธมากเลยนะครับโกรธมากเลยเพียงแต่ว่าเวลาจะจัดการจะทำร้ายทำอันตรายครอบครัวสุมัยยะเนี่ยฮุไดฟะช่วยออกหน้าให้เพราะฮุไดฟะเขานับถือเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็คือแตะกันไม่เคยได้นะจะออกหน้าแทนนะอย่าไปทำอะไรมันเลยปล่อยมันไปฮุไดฟะจะช่วยปกป้องช่วยดูแลให้นะครับก็เป็นมาแบบนี้นะครับถ้าไม่อยู่ต่อหน้าฮุไดฟะพวกชาวมักกะก็รังแกกันแกล้งได้ตามใจชอบเลยนะครับบางทีนี่จับอัมมาร์จับยาซิดไปนะครับไปดูตรงไหนทะเลทรายที่มันเราเคยไปมักกะใช่ไหมเวลาเรานั่งรถจากไหนจากมาดีนะไปเนี่ยตามทางเนี่ยมันจะเป็นก้อนหินแบบไหนฮะเห็นไหมครับก้อนหินแบบไหนไม่ใช่กลมๆก้อนหินสีไม่แดงก้อนหินสีดำใช่ไหมครับที่มักกะมีนะครับเราเห็นไหมที่เขาสกัดเป็นทรงลูกเต๋าแล้วมาก่อเป็นกาบ้านั่นน่ะดินหินนั่นแหละเขาเรียกหินอัคนีหินอัคนีเป็นหินที่มันแห้งเป็นหินที่มันแห้งแล้วจากอะไรครับภูเขาไฟที่มันระเบิดลาวาน่ะแม็กซ์มานะครับเวลามันเย็นตัวมันแข็งมันแห้งนะครับแต่มันเป็นหินที่มันอมความร้อนนะครับชาวมักกะเวลาสบโอกาสจะทำร้ายจะรังแกเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะข่มขู่ให้ครอบครัวของสุมัยยะออกจากศาสนาของมุฮัมมัดแล้วกลับมานับถือศาสนาของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับจะจับครอบครัวสุมัยยะจับยาซิดบ้างไปเจออัมมัดก็จับอัมมัดบ้างเนี่ยไปขึงนะครับขึงเอาหลังเนี่ยเอาหลังเนี่ยนอนอะไรนอนไปบนกับหินติดตากแดดเนี่ยเรานี่แค่เดินผ่านเนี่ยลานปูนเนี่ยโอ้โหรองเท้าอยู่ฝั่งคันนู้นทำยังไงเนี่ยถ้าเหาะได้เหาะไปเอารองเท้าทำไมอ่ะพื้นมันร้อนนี่แค่นี้ร้อนแล้วพี่น้องเราไปนึกหินอาคานีที่มันตากแดดเป็นวันๆน่ะเป็นวันครึ่งวันอยู่แล้วก็เอาหลังคนไปหน้าไปวางบนนั้นนะพี่น้องลองนึกดูสิดีถ้าว่ามันไม่เหมือนกับเราย่างปลาดุกเท่านั้นแหละนึกถึงสภาพตอนเราย่างปลาดุกย่างไปย่างฮะเคยย่างไปย่างใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราทำไปย่างอะนะย่างพอเอาย่างลงไปเป็นไงครับพอพลิกมาหนังถลอกปอกเปลือกหมดเลยอัมมัดก็ดิ้น

ช่ไหมครับยิ่งบีบยิ่งบีบมันยิ่งปลิ้นนะครับยิ่งบีบมันยิ่งอะไรมันยิ่งมีทางหาทางรอดให้ได้ใช่ไหมครับก็อบูญะฮัลเป็นหัวโจกในการที่จะนำชาวมักกะมารังแกมากันแกล้งครอบครัวของสุมัยยะแต่ทุกครั้งถ้าฮูไดฟะรู้เรื่องฮูไดฟะก็จะตามไปเคลียร์ให้ฮูไดฟะก็จะตามไปช่วยนะอย่าทำอะไรเลยนึกเห็นกับเราเถอะเราขอเถอะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยอมปล่อยอยู่เป็นแบบนี้เรื่อยมานานพอสมควรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะรอซูลเองก็เหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบใช่ไหมครับยังไม่ได้มีอำนาจมีบารมีอะไรยังไม่มีมวลชนอะไรแล้วก็คนที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนชนชั้นรากหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับเป็นทาสบ้างอะไรบ้างรอซูลก็ได้แต่แอบไปอะไรเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของยาซีรไปเจอยาซีรไปเจอสุมัยยะไปเจออัมมาดเวลาโดนทรมานซับรอนยาอาลยาซีรสบัดไว้นะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็สบัดเอาไว้ก่อนสบัดเอาไว้ก่อนรอซูลให้กำลังใจและสัญญาไว้ว่าอินนามะอัยดะกุมุลจันนะให้นึกอยู่เสมอว่าสวรรค์รอเราอยู่อัลลอฮ์จะต้องตอบแทนเราด้วยสวรรค์ก็เป็นการสร้างกำลังใจสร้างขวัญให้กับครอบครัวของอัมมาดได้เป็นอย่างดีเลยแต่วันหนึ่งฮูไซฟะเสียชีวิตไปก่อนฮูไซฟะถึงอายันก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์น่าจะได้รับนะแต่ว่าไม่ได้มีรายงานยืนยันว่าเข้าในขณะไหนนะครับบัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่รู้แต่ว่านะครับอัมมาดเนี่ยฮูไซฟะเนี่ยเสียชีวิตเพราะฮูไซฟะเสียชีวิตอัมมาดและครอบครัวไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครจะมาปกป้องได้แล้วในที่สุดอบูญะฮัลซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของฮุไดฟะเหิมเกริมกำเริบเสบสารเลยตอนนี้เพราะคนที่จะขับคุ้มกาลาหัวตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วมันเหิมเกริมได้ใจเลยทีนี้มันพาชาวมักกะมาตะลุมบอลใครครอบครัวของอัมมาดครอบครัวของยาซิดจับอัมมาดไปจับยาซิดไปทรมานทีนี้นะครับจับสุมัยยะไปยิ่งพอเป็นผู้หญิงมันยิ่งรังแกใหญ่เลยจับสุมัยยะไปนอนทางแขนขึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็พูดคำด่าคำแบบเสียหายนะครับย่ำยีสุมัยยะมันบอกสุมัยยะอีโง่ผมพูดเป็นภาษาแบบพวกเราอะนะให้เห็นครอบครัวมึงนี่โง่ไปหลงเชื่อใครเชื่อมุฮัมมัดพระเจ้าของมุฮัมมัดเคยเห็นไหมพระเจ้าของมุฮัมมัดไม่เคยเห็นพระเจ้าของเราเนี่ยปู่ย่าตายายกราบไหว้บูชากันมาทั้งหมดเนี่ยเต็มมักกะไม่ไหวไปเชื่อใครไปเชื่อมุฮัมมัดแล้วดูที่คนที่เชื่อมุฮัมมัดมีแต่ใครมีแต่คนจนมีแต่คนโง่ๆทั้งนั้นไปเชื่อมุฮัมมัดแล้วดูนี่พวกมีเกียรติพวกหัวหน้าชนชั้นยศศักดิ์สูงๆคนร่ำคนรวยมีใครเชื่อมุฮัมมัดไหมไม่มีใครเชื่อมุฮัมมัดมานี่มาเป็นศาสนาเดิมกับพวกเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวข้าจะปล่อยเจ้านะเคยเห็นพระเจ้าของมูฮัมหมัดเปล่าพอพูดเรื่องเนี้ยนะสุมัยยะทนไม่ได้เลยเพราะมานอกจากว่าใครละว่านบียังลามตามไปถึงพระเจ้าของนบีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงสุมัยยะเถียงเลยพอเถียงปุ๊บหญิงสุมัยยะอยู่สุมัยยะเถียงเนี้ยพอบูญะฮัลบอกมีใครเคยเห็นพระเจ้าของมูฮัมหมัดพอหญิงสุมัยยะบอกในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเห็นพระเจ้าของมูฮัมหมัดด้วยสายตาแต่มูฮัมหมัดสัญญากับเราที่เป็นผู้ศรัทธาว่าในสวรรค์เราจะได้เห็นพระเจ้าของเราแค่นั้นล่ะครับมันโมโหบันดาลโทสะอ้าวงั้นมึงไปเห็นพระเจ้าเลยไปดูพระเจ้าเลยเอาหอกนะแทงที่ท้องน้อยนะแทงพอแทงครั้งสุดท้ายแทงไปในช่องคลอดของใครของท่านหญิงสุมัยยะอ้าวมึงอยากเห็นพระเจ้าไปเลยในที่สุดท่านหญิงสุมัยยะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตดังนั้นท่านหญิงสุมัยยะจึงเป็นคนที่อะไรชะฮีดคนแรกถือว่าสละชีพเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์เสียชีวิตในหน้าที่ปกป้องศาสนาใช่ไหมครับสละชีพรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจมากเลยท่านหญิงสุมัยยะเป็นชะฮีดคนแรกต่อมารู้ไหมคนที่สองคือใครคือยาซิดสามีของเธอถูกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดตอนนี้ ตกลง

0: เราได้ใครได้วีรสตรีคือท่านหญิงสุมัยยะเราได้วีรบุรุษคนที่สองคือท่านยาซิดเหลือใครตอนนี้เหลืออัมมาร์อัมมาร์ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าพ่อกับแม่โดนชาวมักกะเพียงแต่ว่าเขาหนุ่มแน่นหน่อยเท่านั้นแหละครับนะครับต่อสู้ได้ไหมต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าเราตัวคนเดียวใช่ไหมครับเป็นคนส่วนน้อยชาวมักกะพวกเยอะกว่ามันก็รังแกเจอตัวไหนมันก็ทรมานบางครั้งเนี่ยนะครับรุมซ้อมท่านอัมมาร์จนกระทั่งสลบเหมือดไปเลยเอาจนกระทั่งสะบักสะบอมไม่รู้สึกรู้ตัวอะไรเลยเนี่ยทำกันถึงขนาดนี้แต่อัมมาร์ก็ไม่เคยอะไรครับไม่เคยท้อถอยไม่เคยหมดกำลังใจพอได้ยินคำว่าสวรรค์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีกำลังใจขึ้นมาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอัมมาร์เนี่ยโดนขู่เข็นบีบปากว่านะให้พูดว่าอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าบีปากให้พูดคำเนี้ยนะครับพูดไหมครับผู้ศรัทธาเขาจะไม่พูดคำนี้เป็นอันขาดเลยฝืนจนกระทั่งชาวมักกะล่อซะสลบเหมือดไปเลยก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังบอกว่าผมโดนจับไปทรมานนะผมโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้มันเอาจนกระทั่งผมเกือบปางตายเลยอ่ะกว่าจะฟื้นกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะมาหาท่านได้เนี่ยผมจะทำยังไงดีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สัญญาเหมือนเดิมซอบัตเถอะซอบัตเอาไว้ซอบัตเอาไว้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้จะทำแก้ปัญหาให้ยังไงได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งนะครับอัมมาร์คล้ายๆยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างนะแต่มันจวนเจียนแก่ชีวิตแล้วแหละนะครับชาวมักกะบอกไหนลองด่าอัลลอฮ์ให้ฟังสิไหนลองด่าพระเจ้าของเจ้าให้ฟังสิซึ่งตอนนั้นอัมมัดเหมือนกับไม่มีสตินะแต่พูดเพ้อละพูดเพ้อชาวมักกะก็ทรมานทุบไปตีไปจนกระทั่งในที่สุดอัมมัดก็หลุดปากพูดเป็นคำด่าพระเจ้าออกมาแค่นั้นแหละครับชาวมักกะดีใจและเอาไปลือกันหมดเลยว่าตอนนี้ได้อัมมัดคืนมาแล้วเพราะตอนนี้อัมมัดด่าพระเจ้าของมันแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูใครเพราะไอ้พวกนี้มันต้องการที่จะอะไรก็ส่งข้อความไปถึงนบีใช่ไหมครับว่าดูสิคนโปรดของนบีที่หนักแน่นมาตลอดตอนนี้ก็ไม่เอาด้วยกับนบีแล้วเลือกแล้วก็ทิ้งศาสนาของนบีแล้วด่าพระเจ้าของนบีแล้วนะครับนบีก็รู้แต่นบีก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วครับวันหนึ่งมาเจออัมมาร์อัมมาร์เองโดนทรมานเยอะเลยใช่ไหมจะโดนทรมานเยอะมีข่าวมาเล่าว่าเจ้าถูกทรมานจนกระทั่งสลบจนกระทั่งเพ้อเลยนะแล้วเจ้าก็พูดคำพูดที่เป็นการหมิ่นเกียรติหรือไม่ดีกับพระเจ้าอัมมัดร้องไห้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดเลยครับแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆผมเพ้อรอซูลบอกว่าไม่เป็นไรอัมมัดบอกเราได้ไหมตอนที่จะพูดคำนั้นในใจของเจ้าคิดยังไงอยู่ผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับใจผมยังเหนียวแน่นอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ยังอะไรยังมุตมาอินอยู่ยังสงบยังผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ไม่เสื่อมคลายผมเชื่อของผมอย่างนี้แต่ไอตอนที่ผมสลบไปผมเพ้อไปเนี่ยผมไม่รู้เรื่องแต่ตอนที่ผมมีสติดีๆใจผมยังเหนียวแน่นอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีวันเสื่อมคลายผมรับปากผมสัญญาเอาชีวิตแรกก็ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงั้นไม่เป็นไรอัลลอฮ์จึงประทานกุรอานลงมาในเหตุการณ์ของอัมมาร์เนี่ยอิลลามันอุกรีฮะวะกอลบุฮูมุตมะอินนุมบิลอีมานอัลลอฮ์ไม่เอาบาปไม่เอาโทษเลยคนที่พูดออกไปแบบนี้ถึงแม้จะเป็นปรปักษ์เป็นกบฏกับอัลลอฮ์ก็ตามอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะถือว่าเขาเป็นบุคคลซึ่งที่ถูกขืนใจอุกรีฮะอิกรอฮ์แปลว่าบังคับขืนใจให้ทำถูกขืนใจให้พูดให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทำเลยเขาไม่รู้สึกตัวเสียเลยซ้ำเพ้อออกไปว่ากอลบุฮูมุตมาอินนุมบิลอีมานในขณะที่หัวใจของเขายังแน่วแน่สงบอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เสื่อมคลายเลยอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นเกียรติและยืนยันในความบริสุทธิ์ของอัมมาร์สุดยอดไหมครับสุดยอดนะ มีพระราชมีอัลกุรอานพระราชทานลงมาให้เป็นเกียรติในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของอัมมาร์บินยาซิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูแค่นั้นแหละครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัมมาร์ไม่ต้องกลัวฟะอินอาดูฟะอุดอัมมาร์จำไว้เลยนะเราอนุญาตให้ท่านถ้าพวกชาวมักกะย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าปางตายขนาดนี้นะแล้วมันบังคับให้จะพูดอะไรก็แล้วแต่พูดไปเลยมันจะด่าใครก็แล้วแต่จะไม่ให้ด่าฉันด้วยด่าไปเลยมัดด่าฉันเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องกังวลนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ไม่เอาผิดงั้นอัมมาดเนี่ยนะครับได้รับนะครับได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อัลลอฮ์พระเจ้าทานกุรอานลงมาแก้ต่างให้เลยใครจะไปครหาชาวมักกะจะเอาไปลือกันว่าอัมมัดมันกลับมาเป็นศาสนาของอะไรของปู่ย่าตายายแล้วนะมันไปด่าใครด่าพระเจ้าของมุฮัมมัดอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกไม่ใช่เลยหัวใจของเขายังเหนียวแน่นยังหนักแน่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เสื่อมคลายเราล่ะครับอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็สะทกสะท้านแล้วเราล่ะครับอ้าวมาฟังบรรยายที่ศิลปะแล้วตายไม่ให้ฝังนะนี่ยังไม่ทันตายเลยแกกลัวกันแล้วยารุณเป็นคณะใหม่ใช่ไหมตายไม่ให้ฝังสุรานี้นะครับผมไม่เป็นก็ได้ครับกลัวเขาไม่ฝังเราตายยังไม่ตายเราอยู่สบายดีๆแล้วแต่กลัวเขาเกรงใจครับใครครับเนี่ยอัมมาร์บินยาซิดฉะนั้นเรื่องราวของอัมมัดบินยาซีดเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาสละชีพแบบไม่กลัวตายเนี่ยนะครับอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสำหรับพวกเราแต่เราคงไม่ต้องไปถึงขั้นสละชีพแบบพวกเขาหรอกนะเราแค่สละเวลาสละทรัพย์สละความสะดวกสบายอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละครับไม่ต้องสละชีพเหมือนกับเขาคนสมัยก่อนซอฮาบะห์ของรอซูลและรอซูลเนี่ยสลับเนี่ยเขารักษาศาสนาส่งต่อไปให้ชนรุ่นหลังด้วยการสละชีพใช่ไหมครับด้วยการสละชีพถึงมีศาสนามาถึงพวกเราได้เราเนี่ยจะสละแล้วก็ส่งต่อศาสนาให้คนในบ้านของเรานะสละอะไรเอ่ยสละความสุขส่วนตัวของเราเดี๋ยวโต๊ะมาเองนอนดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วนะไม่ต้องไปกับโต๊ะหรอกสละแบบนี้ใช่ไหมครับต้องยอมเสียสละมาเรียนมานั่งหลังขดหลังแข็งอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้ลูกให้หลานนอนดูทีวีเฝ้าบ้านให้โต๊ะเลยนะใครจะเอาบ้านไปไหนละโต๊ะใครจะเอาบ้านเราไปไหนริขโมยมันจะมาขึ้นขนตู้เย็นเราไปขนทีวีเราไปต้องให้เขาเฝ้าบ้านพาเขามาเนี่ยนะครับพาเขามาเรียนเนี่ยคนเนี้ยชื่ออะไรนะผมเห็นมาตั้งแต่นุ่งกางเกงอนุบาลน่ะเนี่ยชื่ออะไรนะเราอ่ะฮะอัชรอฟตัวชีนะถ้าอัชรอฟนี่แปลว่าคนโคตรสุรุ่ยสุร่ายเลยคนโคตรฟุ่มเฟือยอัชรอฟแต่อัชรอฟแปลว่าคนที่มีเกียรติมากถ้าออกเสียงผิดนี่คนละความหมายกันเลยอัชรอฟตัวชีนไล่ไก่เป็นไหมเคยไล่ไก่ไหมไหนลองไล่ไก่เชิวนะออกเชิวนี่แหละนั่นแหละตัวชีนแหละเชิวนะถ้าอัชรอฟซีนล่ะแปลว่าคนสุรุ่ยสุร่ายมากเลยนะเราไม่ใช่คนสุรุ่ยสุร่ายนะเนี่ยน้องคนนี้ผมเห็นเข้ามาตั้งแต่เขานุ่งกางเกงอนุบาลมาพ่อแม่ใครคนไหนพ่อแม่เขาไม่รู้ผมยังไม่รู้จักเลยมาไม่พ่อแม่เราเนี่ยเสียสละเพื่อพ่อแม่นะมาชาลาดีมากเลยนะนี่ลูกซอแล้วต้องแบบนี้นะเนี่ยเราเสียสละเวลาสมมติอย่างอาจารย์อดัมเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะสร้างโรงเรียนฮาฟิซเราต้องไปสร้างกับเขาเดินไหมไปหิ้วปูนกับเขาไหมครับแล้วทำยังไงฮะหรือเราต้องไปเป็นเจ้าของโรงเรียนเองไปสร้างอาคารเองไม่ต้องมีคนอยู่ข้างหน้าออกหน้าให้เราแล้วเนี่ยเราแค่อยู่เบื้องหลังแล้วคอยสนับสนุนเขาแล้วเขาไม่ได้เอาจากเราล้านหนึ่งเลยเขาบอกเขาจะสร้างล้านหนึ่งเขาเอาคนของเรา500,000ไหมเปล่าเขาเอาของเรา300-500แค่นี้เราก็มีส่วนอัชรอฟไปอัชรอฟแกสร้างมาไปที่มรดกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแชร์สร้างมาไปตรงไหนก็โรงเรียนเนี่ยสุราวนี้บาแลนี้มูลนิธิแชร์สร้างโต๊ะสร้างแชร์สร้างโต๊ะสร้างลูกหลานภูมิใจไหมครับลูกหลานมันภูมิใจ แล้วลูกหลานภูมิใจแล้วทำยังไงมันช่วยรักษาต่อเฮ้ยนี่สุราโต๊ะกูเว้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เสียสละล่ะเนี่ยซอยเนี่ยโต๊ะเคยอยู่เคยเป็นที่โต๊ะขายให้เจ๊กไปหลานภูมิใจไหมหลานได้ขับวินอยู่ตอนนั้นเหมือนที่อาจารย์ยูซุปว่านะหลานภูมิใจซอยโต๊ะกูขับวินเป็นหัวหน้าวินแต่เราสร้างความภูมิใจให้ครอบครัวให้ลูกให้หลานเนี่ยด้วยแบบเนี้ยเนี่ยเราไม่ต้องสละถึงขั้นให้เขาอะไรใครเข้ามาเอาเราไปกางแขนกางขาอยู่กลางลานอเนกประสงค์แบบนี้แล้วครับไม่ต้องทรมานเราแต่เราพยายามมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้แล้วมานั่งเรียนแบบนี้นะครับดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะก็คงจะต้องใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะผมตั้งใจจะไปแวะบ้านที่เนี่ยตรงโรงเรียนเนี่ยสัก 4-5 นาทีแล้วก็จะรีบไปนะครับเพราะเขาจัดพิธีละหมาดยะนาซะห์หลังละหมาดบ่ายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ซุรีมันเร็วนะครับกลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าสุภาพตลาดอีกครั้งหนึ่งให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านขอให้มีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มปูนแล้วก็ขอให้อายุยืนยืนนะครับขอให้อยู่คนละ120ปี150ปีไปเลยนะครับแต่ไม่เจ็บไม่ไข้นะไม่เจ็บไม่ไข้ไอ้ยังนอนใส่เบิ้ดไม่เอานะนอนใส่เบิ้ดแล้วก็ยกทีลากทีเงี้ยไม่เอาเอาอย่างแข็งแรงนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาเรียนหนังสือที่นี่โต๊ะอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนมีโต๊ะคนนึงอ่ะที่เสียไปแล้วนะที่หลังแกค่อมๆอ่ะนะอัลเลาะห์อักบัรอันอะไรประจิตอยู่มั้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่เจอแกครึ่งปีแล้วอ๋อไปอยู่บ้านลูกหลายคนเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เจอนานเลยนะก็ฝากสลามถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2562ที่ได้มีโอกาสมาพบมาเจอกันก็เจอกันใหม่ปีหน้าหรืออาจจะไม่ได้เจอกันวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะก็ถ้ามีอะไรใครเป็นอะไรโทรบอกผมบ้างนะครับผมยินดีที่จะมาร่วมนะมาร่วมกิจกรรมนะไม่ใช่มาร่วมละหมาดยะนาซะห์เอ๊ะจะมาละหมาดยะนาซะห์ให้หรือไงเปล่านะอินญาจะมาร่วมฮะครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเสพิเศษในอาลีเสพิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเสพิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญะโตสง่าเสวิเศษจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์บดีที่17กันยายนเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดอัญยุสรอซูเราะห์ซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซะมาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์บดีที่17กันยายนเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในหวังหรือดอรอนหวังใจในหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่าน ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์และเป็นหน้าที่เหนืออัลลอฮ์คือการชี้แนะทางที่เที่ยงตรงซูเราะห์อันนะห์ลอายะห์ที่9

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเดี๋ยวหลังจากที่บรรยายเสร็จจะมีคำถามคำถามจะมุ่งไปสู่คนที่ไม่ให้ความสนใจเป็นหลักนะทีนี้อยากจะบอกกับพวกเราอย่างนี้จากนี้เป็นต้นไปวันศุกร์ที่หนึ่งของเดือนแปลว่าวันศุกร์ค่ำลงจะมีการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรที่มาจากยาตีมทีวีซึ่งก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาโดยจะมาให้ความรู้กับพวกเราประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องแล้วก็จะบรรยายกันตลอด1ปีแปลว่าเดือนละ1ครั้งทั้งหมดมี12ครั้งโดยประมาณใช้หัวข้อว่าสตรีชาวสวรรค์ส่วนอาจารย์ที่มาบรรยายจะหยิบประเด็นหรือหัวข้อใดมาบรรยายเป็นรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประเด็นก็คือมุ่งเน้นให้พวกเราได้รู้จักหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของการเป็นมุสลิมะที่ดีฉะนั้นประเด็นที่จะมีการบรรยายตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นเวรของอาจารย์อบูบักฉิมวิเศษแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุฝนตกรถติดแจ้งผมมากระทันหันว่าไม่สามารถจะมาตามเวลาที่กำหนดได้กลัวเด็กๆจะนอนดึกผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นเดี๋ยวคราวนี้ผมแทนไปก่อนแล้วคราวหน้าอาจารย์ค่อยมาในช่วงเวลาหน้าแล้วกันคราวนี้ก็จะใช้เวลากับเราไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมง45นาทีบวกคำถามประมาณ15นาทีก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราจริงๆแล้วการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่รู้จักพระเจ้าคือการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเมตตาของเราแหละแต่มนุษย์บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่รู้จักว่าใครเป็นพระเจ้าของเขาไม่รู้จักว่าทางนำชีวิตของเขานั้นคืออะไรแต่เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราเกิดมาในสภาพที่เรารู้ว่าใครคือพระเจ้าใครคือพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคือศาสนทูตของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมธรรมนูญชีวิตของเราคืออะไรคืออัลกุรอานเราทราบ3สิ่งนี้ถือว่าเป็นการทราบสิ่งที่สำคัญรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารู้ว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตรู้ว่ากุรอานคือทางนำคือธรรมนูญชีวิตของเรารู้ไหมว่า3ข้อเนี้ยวันที่เราอยู่ในหลุมเนี่ยเราก็ถูกถามสิ่งนี้แหละใครเป็นพระเจ้าของท่านใครเป็นนบีของท่าน วันนี้เราต้องเรียนรู้สิ่ง3ประการนี้การที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมบางคนบอกว่ามันเหมือนอยู่ในคุกตารางอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุลกาฟิรที่บอกว่าโลกดุนยาเนี่ยมันเหมือนคุกซิจนุนแปลว่าคุกหรือตารางสำหรับผู้ศรัทธาแต่มันเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธจริงๆแล้วคำว่าคุกไม่ได้หมายถึงสถานที่กักกันแต่มันคือสถานที่ที่มีขอบเขตที่ทำให้เราอยู่ในนั้นได้อย่างปลอดภัยได้ซ้ำไปทำไมครูถึงพูดอย่างนั้นเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยสมมติเราเจอคนที่ไม่ดีคนที่ทำร้ายเราโอกาสที่มันจะเข้ามาถึงตัวเราเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยง่ายไหมอยู่ข้างนอกเราเดินไปเดินมาโอกาสที่จะเข้าสู่ที่จะมาทำร้ายเรามีง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนดูแลมีผู้ดูแลอยู่ภายในไอ้คนที่จะคิดร้ายเนี่ยกว่าจะถึงตัวเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถแต่ในความหมายหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายถึงแดนกัดกันนะแต่มันหมายถึงการมีขอบเขตของชีวิตเพราะว่าชีวิตในโลกดุนยาของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนเดินทางเหมือนคนเดินทางที่สุดแล้วเราก็จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางของเราฉะนั้นชีวิตของคนเดินทางเนี่ยต้องระมัดระวังต้องไม่แบกสัมภาระให้มันมากจนเกินความจำเป็นเพราะเขาเพียงเดินผ่านช่วงเวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเท่านั้นวันนี้เราก็เหมือนเราก็กำลังเดินทางเหมือนกันทุกคนกำลังเดินทางบนเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วแต่ว่าใครเดินทางมาไกลแค่ไหนในยุคอดีตก่อนที่ท่านนบีจะนำศาสนามาประกาศรู้ไหมว่าสถานะของผู้หญิงในยุคอดีตเป็นสถานะที่ต่ำต้อยมากในวัฒนธรรมในความเชื่อของประเทศหรือภูมิภาคต่างๆในยุคสมัยก่อนที่นบีจะเอาอิสลามมาเนี่ยผู้หญิงเป็นเสมือนเขาเรียกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการที่จะให้ผู้ชายไปแสวงหาความสุขเท่านั้นเกียรติและศักดิ์ศรีของนางไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสำคัญของผู้หญิงเลยในอดีตที่ผ่านมาแต่พอเวลาอิสลามมาอิสลามยกระดับสถานะของผู้หญิงไปดูสิก่อนนบีจะประกาศศาสนาเนี่ยครอบครัวไหนก็ตามที่คลอดลูกมาเป็นผู้หญิงเขาจะเอาลูกไปฝังทั้งเป็นเพราะเขาถือว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ทำให้เกิดความอับอายขายขี้หน้าเขาเลยไม่ต้องการความเชื่อนี้ยังติดตัวมาถึงยุคสมัยปัจจุบันใครก็ตามที่รักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมีลูกผู้ชายรักมากกว่าลูกผู้หญิงแม้กระทั่งบางแนวคิดบางความเชื่อของบางคณะบางกลุ่มคนเนี่ยพอเวลาได้ลูกสาวคนแรก เหมือนโชคร้ายเพราะมันถูกฝังมาตั้งแต่อดีตว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ได้นำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตครอบครัวในยุคยาฮิลียะห์เขาฝังทั้งเป็นรู้ว่าเป็นลูกผู้หญิงฝังทั้งเป็นเลยมันบ่งบอกถึงคุณค่าของชีวิตของผู้หญิงไม่มีเลยในยุคนั้นนบีมาประกาศศาสนานบีมายกฐานะ ของผู้หญิงให้สูงหนึ่งในนั้นคือรู้ไหมว่าในยุคก่อนศาสนาอิสลามมาประกาศเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนออกนอกบ้านโดยแต่งกายไม่มิดชิดเปิดศีรษะไม่คุมผมไม่คุมอย่างนี้เนี่ยนั่นคือชนชั้นทาสนะเขาเป็นชนชั้นทาสแปลว่าเป็นคนชั้นต่ำคนชั้นผู้ดีของยุคสมัยนั้นจะแต่งตัวมิดชิดไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยเวลามันดักที่จะทำร้ายหรือจะปล้นสะดมเนี่ยมันจะดูคนกลุ่มพวกที่ออกไปแล้วแต่งตัวน้อยชิ้นเพราะมันรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีในสังคมถ้าทำร้ายก็ไม่เกิดปัญหาหรอกหรือเป็นชนชั้นคนใช้แรงงานเป็นทาสหรือเป็นคนรับใช้นั่นคือสถานะของผู้หญิงยุคก่อนที่อิสลามจะมาต่ำต้อยมากในบางประเทศถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วสามีตายเธอจะต้องเป็นม่ายไปจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์แต่งงานใหม่ไม่มีใครแต่งงานด้วยดูสิอิสลามมายกเลิกการหยามเกียรติและการไม่ให้เกียรติสตรีเพศอิสลามบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์กินมรดกมีสิทธิ์มีส่วนแบ่งในมรดกถ้าหากพ่อหรือแม่เสียชีวิตเธอในฐานะบุตรีลูกสาวสามารถกินมรดกได้เห็นไหมอิสลามห้ามการที่จะเอาลูกผู้หญิงไปฝังทั้งเป็นถือเป็นความผิดเป็นการฆ่าชีวิตยกระดับมาผู้หญิงจะออกจากบ้านจะต้องมีผู้ปกครองหรือเราเรียกว่ามีเครือญาติมีญาติที่ถือว่าต้องมีมะห์รอมแปลว่ามีบุคคลที่สามารถดูแลเขาได้ด้วยความปลอดภัยในฐานะญาติใกล้ชิดเรือนร่างของสตรีเป็นสิ่งที่มีเกียรติจะต้องปกปิดเพราะของดีจะต้องถูกรักษาและปกปิดเหล่านี้คือสถานะที่สูงส่งที่อิสลามยกให้งั้นใครก็ตามวันนี้เรียกร้องไปสู่การเปลือยการใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นถ้าในยุคก่อนอิสลามมาแปลว่ากลับไปสู่สถานะของการเป็นทาสสถานะของการเป็นคนชั้นต่ำนั้นอิสลามยกเกียรติสังเกตไหมบางคนบอกว่าคุมฮิญาบทำไมร้อนดูสิเดี๋ยวนี้วัยรุ่นสมัยนี้แฟชั่นสมัยนี้แต่งน้อยชิ้นใครกล้ามากได้เงินมากบางคนบอกมั่นใจซะอย่างไม่มีอะไรจะโชว์ก็อยากจะโชว์เพราะว่ามั่นใจแต่เราลืมไปว่านั่นคือการนำตัวเองไปสู่ความต่ำต้อยไร้เกียรติเพอสังเกตง่ายๆนะของมีค่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแหวนสร้อยเขาจะเก็บไว้มิดชิดอยู่ในกล่องที่ดีมีผ้ากำมะหยี่คุมของดีมันต้องถูกเก็บรักษาแต่ของไม่มีค่าเนี่ยตั้งตากแดดยังไม่เป็นไรนะ ตั้งเหี่ยวกลางแดดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีค่าอะไรนั้นการที่อิสลามให้ผู้หญิงอยู่ในรูปแบบอาภรณ์ที่ปกปิดมิดชิดมันบ่งบอกถึงการให้เกียรติของสตรีมันบ่งบอกถึงการให้เกียรติของผู้หญิงในทัศนะอิสลามฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในอาภรณ์ที่ถูกปกปิดเธอรู้ไหมในสภาพที่พวกเราอยู่กันอย่างเนี้ยคนต่างศาสนาเนี่ยเขามองว่าคนเหล่านี้มีค่าเพราะว่าคนอื่นเขาเห็นจนชินเห็นจนแทบไม่มีราคาจะมองส่วนไหนจะเห็นส่วนไหนของร่างกายเป็นเรื่องปกติแต่ของเรามันเป็นของที่มีค่าเราปกปิดเรารักษานี่คือความมีค่าที่อิสลามได้ให้กับเราเราจะเปิดเผยเรือนร่างเฉพาะบุคคลที่ศาสนาอนุญาตให้เปิดเผยเท่านั้นเพราะนี่คือคุณค่าดูหะดีษบทหนึ่งสินบีบอกว่ายังไงนบีบอกว่าอัดดุนยามาตาอุนมาตาแปลว่าความเพลิดเพล้วความงดงามความสวยงามนบีบอกว่าดุนยาเป็นความงดงามดุนยาเนี่ยคือความงดงามวะคอยรูมาตาอิฮาอัลมรอะตุศอลิฮะแต่ความงดงามที่ดีที่สุดที่งดงามที่สุดคือถ้าเอาดุนยาเป็นความงดงามเป็นความเพลิดเพล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดงดงามที่สุดในดุนยาเนี่ยคือผู้หญิงที่ดีนบีบอกงั้นใครก็ตามแต่ที่ทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่ดีเขาเป็นของที่มีค่าที่สุดและสวยงามที่สุดงดงามที่สุดในดุนยานี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ตอบมาทีละคนการที่จะเป็นผู้หญิงที่ดีทำยังไงฮะเป็นยังไงเดี๋ยวใครหลับจะถามคนนั้นก่อนผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงอ้าวตอบมาคนละหนึ่งคำถามสามคนนี้สามคนนี้ใครบ้างเนี่ยผู้หญิงที่ดีเป็นใครฮะคนละหนึ่งคำถามผู้หญิงที่ดีซารีนา
1: หนึ่งผู้หญิงคนนั้นต้องปกปิดเอา
0: ผู้หญิงที่ดีละหมาดครบห้าเวลาผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงฮะฮะทำไงผู้หญิงที่ดีต้องเป็นใครโอ้โหนี่มาแรงเลยห้ามขายตัวอันนี้ขึ้นสูงเลยเนี่ยเออห้ามขายตัวมีกี่ตัวล่ะเราโอ้ฮะนี่คิดได้นะเห็นทรงอย่างนี้แหละห้ามขายตัวเห็นไหมห้ามขายตัวธรรมดาเนี่ยเราเนี่ยอ้าวผู้หญิงที่ดีรักษาความสะอาดมีอะไรอีกผู้หญิงที่ดียาวิซะต้องหน้าตาอย่างฉัน
2: พูดจาไพ
0: เราะฮะ
2: พูดจาให้เพราะ
0: พูดจาให้เพราะเห็นไหมนอกจากห้ามขายตัวแล้วพูดจาให้เพราะผู้หญิงที่ดีมีอะไรอีก ที่เป็นความดีฮะมีมารยาทที่ดีอัสมานีผู้หญิงที่ดีฮะเป็นยังไงหันไปถามเฮ้ยดียังไงวะเนี่ยฮะเพราะว่าผู้หญิงที่ดีเป็นไงเป็นแบบหนูโอ้โหผู้หญิงที่ดีต้องเป็นแบบหนูอ๋ออัสวาลีฮะมีอีหม่านอยู่ในหัวใจผู้หญิงที่ดีฮะอย่ามายุ่งกับฉันอะไรนะรักนวลสงวนตัวโอ้รักรักนวลทำยังไงทำยังไงฮะรักนวลสงวนตัวทำไงอันนี้บอกอ๋อก็ไม่ขายตัวไงไม่ธรรมดาเป็นคำตอบที่ดีนะเป็นคำตอบที่ดีเอาอีกใครคิดอะไรอีกผู้หญิงที่ดีฮะผู้หญิงที่ดีต้องเป็นยังไงจิตใจต้องสะอาดงดงามโหยหยาบเขียวผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงนั่งหลับหรือลืมตาน่ะผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงต้องสวยเป็นยังไงมีมารยาทเพื่อนต่อไปแล้วฮะผู้หญิงที่ดีต้องทำยังไงเอาทีละคนเอาคนนี้เพิ่งตื่นเดี๋ยวเอาคนไหนทีละคนครับทีละคนผู้หญิงที่ดีเป็นยังไงฮะผู้หญิงดีเป็นไง
2: ผ
0: ู้
2: หญ
0: ิ
2: งด
0: ีไม่กลับกรอกพูดจาไม่กลับกรอกแปลว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของความเป็นคนดีโอ้นี่เพิ่มมาอีกทีละข้อนี่ไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้เขาบอกไม่นินทารับหลังเป็นไงโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเราเนี่ยนี่อย่าดูถูกนะคนเนี้ยฮะเห็นทรงเนี่ยอย่าดูถูกนะออกมาแต่ละดอกนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็นั่งซอฟแรกเลยเนี่ยนั่งแถวแรกเลยโอ้โหเจ๋าจริงๆดูสินบีบอกว่าโลกคือความงดงามไม่เห็นคนนี้ฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยจำเป็นว่าต้องสวยอย่างเดียวไหมต้องผอมอย่างเดียวไหมต้องขาวอย่างเดียวไหมอ้วนก็ดีได้ใช่ไหมดำก็ดีได้ใช่ไหมใช่ไหมอ้วนดำก็ดีได้ใช่ไหมนั่นแปลว่าอิสลามดูที่เรือนร่างไหมอิสลามไม่ได้ดูที่รูปทรงเป็นหลักไม่ได้ดูที่สรีระเป็นหลักแต่อิสลามดูที่คุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่เป็นความงดงามที่ตะกี้ใครตอบว่างดงามทางจิตใจเวลาเราเป็นคนดีเนี่ยฟังนะฟังกุรอานอายะห์นี้นะมันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่เขาทำความดีไม่ว่าคนคนนั้นเป็นชายหรือหญิงก็ตาม วะฮุวะมุมินเขาทำความดีในสภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธาดูผลของมันดิฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์บอกว่าคนลักษณะอย่างเนี้ยฉันจะให้ชีวิตที่ดีกับเขาวะลานัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซานิมากานูยะอ์มะลูนและฉันจะตอบแทนให้กับพวกเขาซึ่งผลบุญและภาคผลแห่งการกระทำของพวกเขาบิฮะแบ่งปันน้องว่ายังไงนะนี่สมาชิกใหม่ของเราเนี่ยนะนั่งหน้าเลยบอกว่าคนที่ทำความดีแล้วเป็นผู้ศรัทธาสังเกตนะบางทีเราเนี่ยเป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ศรัทธาในพระองค์แล้วเวลาเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัลเลาะห์จะให้สองสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราจำไว้นะ1อัลเลาะห์จะให้ชีวิตที่ดีความหมายของคำว่าชีวิตที่ดีคืออะไรฮะคุณครูว่าไงนะ
2: ชีวิต
0: ที่ไม่ขาดแคลนมีบารักะอันนี้สำคัญชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความสุขต้องใช้เงินเป็นหลักป่ะฮะคนที่มีเงินเยอะๆมีทุกข์ได้ไหมได้เศรษฐีบางคนนอนไม่หลับสนิทเหมือนเรานะกลัวป้นกลัวเงินจะหายกลัวเงินจะลดกลัวคนจะมาขอกลัวหมดบางคนเนี่ยความที่เป็นคนมีมากจนเป็นภาวะกลัวมากแต่อย่างเรานี่สบายไม่มีอะไรนอนหลับเพราะมันมามันก็เอาอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรจะให้เอาฉะนั้นชีวิตที่ดีในที่นี้คือชีวิตที่มีความสุขในโลกดุนยาตะกี้คุณครูบอกว่าชีวิตที่มีบารักะครูอยากจะเพิ่มเติมให้ตรงนี้คำว่าบารักะแปลว่าการเพิ่มพูนบางคนประกอบสัมมาอาชีพได้เงินเยอะแต่ไม่มีบารักะเงินไม่มีบารักะแปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่ได้มาไม่ได้มีประโยชน์และสร้างความสุขให้กับชีวิตเลยแปลว่าสิ่งนั้นไม่มีบารักะท่านบารักะจริงไม่ได้หมายถึงจำนวนมากแต่บารักะมันหมายถึงความจำเริญที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นคนที่ประกอบอาชีพสุจริตเขาทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเขาเวลาเขาใช้จ่ายเงินไปอัลลอฮ์จะให้เงินนั้นมีคุณค่ากับชีวิตเขาแต่บางคนที่ได้เงินมาบางคนมีเงินเดือนเป็นแสนนะกูจะบอกให้แต่สิ้นเดือนเป็นหนี้เพราะรายจ่ายมากรายรับมากรายจ่ายก็มากมันไม่มีบารักะห์อ่ะเงินมันมามากแต่มันไม่สามารถให้ประโยชน์กับเจ้าของเงินอันนี้แปลว่าไม่มีบารักะห์แต่บางคนไม่ต้องมากอ่ะแต่พอมีความสุขนอนก็หลับกินก็อิ่มอันนี้คือความหมายของคำว่าบารักะฉะนั้นถ้าเรามีบารักะไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้อัลลอฮ์บอกว่าละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมหากว่าพวกท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรจะเพิ่มพูนจะเพิ่มพูนอะไรจะเพิ่มพูนให้กับพวกท่านวันนี้ใครเคยกินข้าวกินอาหารแล้วทิ้ง อาหารโดยไม่เห็นความสำคัญจำไว้ว่าชีวิตจะถูกตัดทอนบารอกะห์ออกไปอัลลอฮ์ให้ริสกีเราให้กินอาหารให้มีกับข้าวเยอะแยะเรากินแล้วเราก็ทิ้งขว้างอย่าลืมนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนกับเราถึงขนาดเวลากินอาหารในจานหรือในถาดให้กินให้หมดทุกเม็ดแล้วนบีเนี่ยสอนให้รู้ว่าเศษอาหารที่ติดที่มือกินให้หมดนี่รอซูลุลลอฮ์กินให้หมดกรณีที่เราทานอาหารกับมือเหลือไว้ในสำรับเหลือไว้ในจานเหลือไว้ในถ้วยสักเม็ดสักนิดสักหน่อยก็ถือว่าเรากำลังดูถูกริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนอย่างนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ความจำเริญคนที่ดูถูกริสกีของอัลลอฮ์ทิ้งขว้างริสกีของอัลลอฮ์กูลูวัชรบูวะลาตุสริฟูท่านจงกินจงดื่มแต่อย่าสุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายคืออะไรกินทิ้งกินขว้างไม่เห็นคุณค่าของอาหารนบีสอนว่าอาหารที่เราชอบกินเราชอบมันอร่อยเราก็กินอัลฮัมดุลิลลาห์พอไม่อร่อยไม่ชอบตำหนิได้ไหมไม่ให้ตำหนิเรากินไปอาจจะไม่ชอบรสชาติไม่ตรงกับอะไรรสชาติที่เราต้องการอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรเธอรู้ไหมมีพี่น้องมุสลิมของเราในอีกซีกโลกหนึ่งเรานี่สามารถเลือกอาหารกินได้เราสามารถเลือกอาหารกินได้มีคนนั้นคนนี้มาเลี้ยงแต่พี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องมุสลิมีนของเราอีกส่วนหนึ่งของโลกเขาไม่มีแม้กระทั่งจะเลือกไม่มีแม้กระทั่งที่จะมีโอกาสที่จะเลือกอาหารกินทีนี้พอเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกมื้ออาหารที่เรากินไปให้เราระลึกถึงพี่น้องของเราที่วันนี้กินใบไม้แทนอาหารที่วันนี้เป็นโรคขาดสารอาหารที่ไม่มีแม้กระทั่งขนมปังชิ้นเดียวที่จะกินเข้าไปแต่ถ้าเรายิ่งคนอย่าลืมนะอัลลอฮ์ให้ริสกีกับพวกเราเยอะนะวันนั้นคนนั้นจองมาเลี้ยงวันนี้คนนี้จองมาเลี้ยงเสื้อผ้าเอามาให้กับพวกเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราดูถูกริสกีของอัลลอฮ์ที่มาถึงเราเมื่อนั้นเราจะถูกตัดริสกีออกเราจะเห็นคุณค่าของอาหารต่อเมื่อวันที่เราไม่มีอาหารกินเราจะเห็นคุณค่าของเกลือก็ต่อเมื่อแกงมันจืดไอตอนที่แกงมันรสชาติอร่อยเกลืออาจจะไม่สำคัญแต่วันที่แกงมันจืดเราจะหาเกลือเราจะหาน้ำปลาแหละเพราะมันทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นวันที่เรายังไม่อดอยากเราไม่เห็นคุณค่าของอาหารของริสกีของอัลเลาะห์จริงป่ะแต่วันไหนที่เราไม่มีอาหารจะกินวันไหนที่เราต้องอดมื้อกินมื้อวันนั้นเราเพิ่งมานึกถึงว่าอัลเลาะห์

0: ใหญ่อาหารที่เรากินของใช้ที่เราได้รับทิ้งขว้างได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมทิ้งขว้างได้ไหมเพราะอะไรไม่สนใจมันกินคำทิ้งเสื้อผ้าไม่สนใจเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใครตอบได้เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์จะตัดริสกีเราอัลลอฮ์อาจจะตัดการช่วยเหลือไม่ให้ใครมาช่วยเหลือเราแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจในริสกีที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นอยากจะบอกกับพวกเราตรงนี้ว่าให้เรารำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราให้เรารำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราเมื่อไรก็ตามที่เราทิ้งขว้างไม่ให้ความสำคัญในริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับเราผลที่จะตามมาคืออะไรคนนี้หือผลที่จะตามมาคืออะไรไม่มีริสกีอัลลอฮ์จะตัดริสกีออกไปจากชีวิตของเราฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องให้สัญญากับตัวเองว่าข้าวทุกคำที่เรากินเข้าไปมันคือริสกีมันจะนำมาซึ่งบารากะห์ให้กับใครให้กับชีวิตเราเมื่อไรก็ตามที่เราทิ้งขว้างสุรุ่ยสุร่ายอัลลอฮ์จะตัดริสกีของเราไปบอกกับตัวเองของใช้ที่เรามีเสื้อผ้าที่เรามีอาหารที่เราบริโภคสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราไม่เห็นความเมตตาของอัลลอฮ์เมื่อนั้นพระองค์จะทดสอบอันหนักหน่วงกับชีวิตของเราเธอลงไปดูสิชีวิตของคนที่ทิ้งขว้างริสกีที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตของคนที่ไม่ให้ความสนใจกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้เพราะเมื่อเราไม่ชูโกรธไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่สุดพระองค์ก็จะตัดการช่วยเหลือไม่ให้เราแล้วนั้นทบทวนตัวเราจากนี้ไปทุกครั้งที่เรากินอาหารสังเกตไหมเวลาเราจะเอาอาหารเข้าปากเรากล่าวอะไรบิสมิลลาห์พอเวลาเราทานเสร็จเรากล่าวอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตอะมานีฮาซาวะรซะกะนีฮิมินฆอยริฮาวลิมินนีวะลากุวะใครแปลได้ใครแปลได้เราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์พระผู้ซึ่งอัตอะมานีฮาซาผู้ซึ่งที่ให้อาหารกับฉันในครั้งนี้วะรอซากานีฮิและผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้กับมินฆอยริฮาวลิมินนีวะลากูวซึ่งมันไม่ได้มาจากพลังอำนาจของฉันเลยแปลว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปสิ่งที่เรากินเข้าไป ทำให้เราอิ่มหนำสำราญไม่ได้มาจากความสามารถของเราเลยมันมาจากความเมตตาของอัลเลาะห์มันมาจากอาหารมันมาจากริสกีที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นอยากจะบอกกับพวกเราว่าเราเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายกเกียรติอย่าทำลายเกียรติของเราด้วยกับตัวเราคำพูดเราและการกระทำของเราเมื่ออัลลอฮ์ยกเกียรติให้เราอยู่ในสถานะที่สูงส่งอัลลอฮ์บอกว่าดุนยาคือความงดงามแต่สิ่งที่งดงามที่สุดในดุนยาคือผู้หญิงที่ดีวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นสตรีที่ดีและงดงามหรือไม่คำว่าอัลมารอะตุซอลิฮะแปลว่าสตรีที่มีคุณธรรมความดีถ้าเราทำได้เราจะเป็นหนึ่งในบรรดาสตรีที่นบีบอกว่าเขาคือสิ่งมีค่าและงดงามที่สุด

0: แห่งดุนยานี้วันนี้ครูใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้จะได้ไม่ดึกเกินไปแล้วอยากจะให้เอาสิ่งที่เป็นคำสอนสิ่งที่เป็นบทเรียนวันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปได้ไหมได้ไหมครับดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับทุกครั้งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราทุกครั้งที่อัลลอฮ์เมตตาให้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้กับเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอัลฮัมดุลิลละห์กล่าวการรำลึกคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเกิดมีใครที่เขามอบอะไรให้กับเราเราควรตอบเขาว่ายังไงยะซักัลลอฮุคอยรอนใครแปลได้มั้งว่ายะซักัลลอฮุคอยรอนแปลว่าอะไรโอ้สั้นมากขอบคุณขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีให้กับท่านยะซักัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีให้กับท่านใครให้สิ่งที่ดีกับเราเราก็ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับคนคนนั้นฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะครูคาดหวังว่าพวกเราจะได้นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากอัลกุรอานและหะดีษไปใช้ในชีวิตจริงๆและพัฒนาตัวเองให้เป็นหนึ่งในสตรีที่เป็นสตรีที่ดีและมีคุณธรรมเพราะนั่นหมายถึงเราจะเป็นคนที่งดงามมีค่าและมีเกียรติที่สุดแห่งดุนยาตามหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้วันนี้คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเซพิเศษในอาลีเซพิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเซพิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญาโตสง่าเซพิเศษจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดอันยุสรอซุเราะซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซะมาแอสมานกุลคุณซะมาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดรอมะตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะห์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ อยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮะยีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมาลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอิดในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0866602427086-660-2427 อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: ตอนนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านยังรออยู่ใช่ไหมครับ
5: ค่ะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงค่ะ
4: ครับเชิญครับ
5: ค่ะแล้วคือหมอเขาก็สั่งมาบอกว่าแบบไม่ให้นั่งคุกเข่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เขาก็บอกว่าคือต้องละหมาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอเขาก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นนั่งเก้าอี้เพราะว่าถ้านั่งเก้าอี้เนี่ยขาจะแบบเหมือนมันช่วยบริหารให้ดีอะค่ะแต่ถ้านั่งคุกเข่าเนี่ยมันจะทำให้แย่ลงกว่าเดิมอะค่ะแต่แม่เขาก็แบบว่าอยากจะแบบละหมาดอยากจะยืนอยากจะนั่งทำท่าที่ถูกต้องไม่อยากจะมานั่งละหมาดอะค่ะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ได้ยินนะครับ
6: คืออย่างนี้นะคนป่วยเนี่ยท่านรอซูลบอกซัลลูไกฟามกานะให้สูเจ้าละหมาดเท่าที่สูเจ้าจะทำได้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งงอเข่าอะไรเข่าเราไปเรียกว่าเข่านั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็นั่งพื้นจะท่าใดก็ได้ที่เราสามารถจะนั่งได้ถ้าเลือกได้ก็นั่งท่าคัสมาดถ้าเลือกไม่ได้ท่าใดๆก็ได้รวมแล้วไม่จำเป็นต้องไปนั่งงอเข่าเหมือนคนดีๆหรอกเดี๋ยวงอเข่าเดี๋ยวมีปัญหาก็นั่งแบบตามสบายเท่าที่โรคก็ไม่กำเริบละหมาดก็ได้ให้ทำอย่างนั้นนะครับ
4: ครับคือถ้าเราไปฝืนอาจารย์ถ้าเราไปฝืนจนกระทั่งเจ้าท่าที่ถูกต้องหรือว่ายังไงเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นอันตรายต่อตัวเองนี่จะมีความผิดไหม
6: ห้ามครับ
4: ห้ามด้วยนะครับห้ามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
6: การทำสิ่งใดก็ตามที่มันก่อให้เกิดการเจ็บปวดในขณะที่กำลังละหมาดสิ่งนั้นไม่อนุญาตให้กระทำ
4: ครับ
6: เพราะมันทำลายความสงบสุขในจิตใจในขณะที่ละหมาด
4: ครับหมดคำถามยังครับ
5: อาจารย์คะแล้วแม่เขาห่วงตอนว่าถ้าซูหยูดหัวไม่ถึงพื้นนี่ก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
4: อ๋อซูหยูดหน้าผากไม่ถึงพื้นใช้ได้หรือไม
5: ่เขาก็คือละกอล์ฟกับซูหยูดก็คือจะต้องต่างระดับกันใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: แต่ก็คือว่าซูหยูดลงไปแล้วก็คือมันก็ยังไม่ถึงพื้นนี่ก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
6: คือท่านรอซูลบอกว่าในขณะที่ซูหยูดนั้นให้ก้มต่ำกว่ารุกวะเอาเท่าที่สามารถจะก้มได้มีคนคนหนึ่งเขาซูหยูดไม่ถึงหน้าผากไม่ถึงพื้นเอาหมอนมารองท่านรอซูลไปเห็นท่านก็ดึงหมอนออกแล้วท่านก็บอกว่าในขณะที่จะอยู่ให้ต่ำกว่ารุกวะก็แล้วกันเอาเท่าที่สามารถจะกระทำได้แต่ไม่อนุญาตให้เอาหมอนมารองหน้าผากนะครับ
4: คือเอาเท่าความสามารถนะครับ
5: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับผม
5: อาจารย์ไ
6: ล
5: กุ
6: ม
5: ค่ะ
6: มุสลาม
4: มุสลามรอมตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์
7: ก่อนนอนก็ไถจอตื่นนอนก็เปิดดูมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับยิ่งอ่านข่าวแย่ๆข่าวดราม่ายิ่งเครียดแต่ก็หยุดใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอไม่ได้พฤติกรรมนี้เรียกว่า Doom Scrolling หรืออาการเสพติดข่าวลบในโลกออนไลน์ครับโดยกรมสุขภาพจิตได้มีการเตือนว่าการรับสารที่กระตุ้นอารมณ์ลบติดต่อกันเป็นเวลานานร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาไม่หยุดส่งผลให้วิตกกังวลซึมเศร้าและนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวมาปกป้องใจตัวเองกันครับโดยกำหนดเวลาเช็คโซเชียลวันละ 2-3 ครั้งพอและก่อนนอนลองเปลี่ยนจากการไถหน้าจออ่านหนังสือเล่มโปรดแทนดูนะครับเสพข่าวยังพอดีคืนความสงบสุขให้จิตใจคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: ไม่อยากเป็นเบาหวานเริ่มต้นที่จานข้าวทุกวันเบาหวานไม่ได้เกิดจากกินหวานอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่สะสมทั้งหวานจัดมันจัดเค็มจัดและกินเยอะเกินความจำเป็นงดของแปรรูปทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากเนื้อสัตว์หรือแป้งวิธีง่ายๆป้องกันเบาหวานแบบไม่ต้องอดของอร่อยกินให้ครบ5หมู่แต่เน้นพืชผักมากขึ้นเพิ่มผักในทุกมื้อโดยเฉพาะผักใบเขียวลดเนื้อแปรรูปของมันของทอดเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวผสมธัญพืชลดหวานไม่เติมน้ำตาลเพิ่มงดเครื่องดื่มหวานเช่นชานมกาแฟเย็นอ่านฉลากก่อนซื้อเลือกผลิตภัณฑ์น้ำตาลน้อยหรือหวานน้อยไม่กินจุกจิกไม่ปล่อยให้หิวจัดแบ่งอาหารเป็นมื้อย่อยๆกินให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวระหว่างวันดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักงดน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำผลไม้สำเร็จรูปน้ำเปล่าคือเพื่อนแท้ของตับตับคือเพื่อนแท้ของน้ำตาลในเลือดออกกำลังกายควบคู่กันไปแค่ขยับก็ช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลงดแป้งแปรรูปทุกชนิดได้ดีขึ้นเดินเร็ว10นาทีแต่ให้ทำทุกวันโดนแดดเช้าก่อน8โมงก็ดีมากแล้วกินให้รู้ว่าอะไรดีต่อร่างกายสุขภาพดีก็อยู่ไม่ไกลเกินมือเราเช็คสุขภาพง่ายๆลดเสี่ยงโรค NCD ความดันสูงเบาหวานไขมันสูงฟิตทุกที่ที่ดีทุกวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักทุกท่านครับเราอยู่ในโลกที่เราเรียกว่าวันนี้คนที่มั่งมีคนที่มีทรัพย์เขาจะมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบมีความสุขของเขาอะถามว่าเขามีความสุขยังไงท่านพี่น้องเคยไปเดินห้างสรรพสินค้าที่เราเรียกกันว่าแบบอะไรครับในสำหรับคนชั้นทั่วๆไปกลับไปเดินห้างของคนที่เราเรียกว่าคนของคนที่ไฮโซเนี่ยเราไปเดินดูของอาจจะเรียกว่ากระเป๋าเหมือนกันกระเป๋าของเขากับของเราเนี่ยนะคนละราคาปากกาที่เราเคยซื้อใช้1ด้ามที่เราเรียกว่า5บาท10บาทก็ซื้อเขียนหนังสือได้กับปากกาของคนที่เขาค่อนข้างจะมั่งมีเนี่ยด้ามหนึ่งตกหลัก4หลักก็คือหลักพันขึ้นถึง 10,000 อะไรประมาณเนี้ยถามว่าเขามีความสุขไหมเขามีความสุขนะคนที่จะใช้ปากกาด้ามหนึ่งราคา5บาทกับเขาชีวิตของเขาอยู่ในสังคมที่เรียกว่าต้องมีการแสดงออกถึงความมั่งมีเนี่ยเขาก็มีความสุขตรงนั้นแต่ในชีวิตของเราที่เราถือว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์ให้ชีวิตมาบริบทสถานภาพแต่ละคนนั้นฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันหลายคนที่เขาเป็นผู้ที่มั่งมีแล้วเขาก็อยู่ในหนทางที่เรียกว่าอามันอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาก็เป็นคนที่บริจาคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีการช่วยเหลือสังคมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เขาเป็นคนรวยที่ อยู่ในกลุ่มชนที่เรียกว่าซอฮาบะได้ไปร้องเรียนแล้วบอกกับรอซูลุลลอฮ์ว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่รวยแล้วเขายังเป็นคนที่บริจาคแล้วเสียสละแล้วทำอามัลอิบาดะห์อีกคนจนก็น้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้ไม่มีโอกาสที่จะบริจาคไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าเราก็ต้องทำอามัลทำซิกเกตทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์เราก็พอจะเป็นเสบียงที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้แล้วเรื่องเงินเรื่องทองล่ะรอซูลุลลอฮ์ก็บอกกับอะไรครับบอกกับซอฮาบะห์ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับในกอฎอกอดัดว่าเขาเกิดมาเขาเป็นคนที่มั่งมีเขารวยด้วยแล้วเขาทำในสิ่งที่เรียกว่าบริจาคด้วยซิกเกตด้วยอามันครบด้วยอันนั้นเราต้องไปเอ็นชาเขาแล้วแต่สิ่งที่เราบอกว่ามันจอมปลอมก็คือว่ากับคนที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่ารวยแต่ไม่ทำอามันอิบาดะห์กับคนจนที่ยังฟุ้งเฟ้อกับสิ่งที่ตนเองต้องการแสวงหาวันนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ท่านพี่น้องที่เป็นมุสลิมะเคยเห็นคนใส่ชุดดำที่เราเรียกกันอับายะห์มั้ยอับายะห์ของคนไทยนะสตรีมุสลิมะไทยกับอับายะห์ของคนอาหรับในตะวันออกกลางที่เขาใส่นั่นน่ะไม่เหมือนกันนะเนื้อผ้ากับการรูปทรงที่เดินเนี่ยผ้าทิ้งตัวกับไม่ทิ้งตัวต่างกันอย่างเห็นชัดความมันของผ้าต่างกันเห็นชัดของเรา400ถึง 1,000 นึงก็ถือว่าแพงแล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยแต่สำหรับคนที่เขามีในตอนออกกลางเนี่ยเขาใส่ชุดหนึ่งไปดูราคานะครับที่อยู่แขวนขายอยู่ตั้งขายอยู่ในสนามบินเนี่ยราคาประมาณถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็คือราคาเกือบ 10,000 บาทใน1ตัวของเขาอ่ะเขาก็ใส่ชุดอบายะห์ดำเราก็ชุดอบายะห์ดำถามว่าต่างกันยังไงนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ผู้ชายใส่โต๊ะเราก็ใส่โต๊ะมือ2ตัวละ10เหรียญ5เหรียญที่ขายตามข้างทางเวลาเราไปมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยหรือไปซื้อในร้านที่เขาขายของเสื้อมือ2แต่เวลาไปดูคนอาหรับเขาใส่ตัวนึงอะไรครับหลักพันขึ้นมันก็ต่างกันเราจะมีความสุขมันไม่ได้อยู่ตรงที่บอกว่าเราจะใช้ของแพงเพราะดุนยานั้นมันคือโลกที่เราบอกว่ามันเป็นโลกที่มีความสุขจริงแต่สุขนั้นมันไม่ได้กีรังยั่งยืนสุขนั้นมันก็คือการหลอกลวงที่เป็นความสุขที่จอมปลอมความสุขที่เพียงชั่วคู่ชั่วคราวเราอย่าไปลุ่มหลงกับมันดุนยาอัดดุนยามะตะโลกนี้โลกแห่งความสุขเราทุกคนมีความสุขได้บ้างเราไปทานอาหารเห็นไหมครับจานใหญ่ในตรงกลางจานมีปลาชิ้นเล็กๆแล้วก็ประดับไปด้วยกับอะไรครับผักนั้นผักนี้ครีมนั้นครีมนี้จานหนึ่งตกเท่าไหร่ครับเกือบ500บาทถ้าโรงแรม4ดาว5ดาวก็ 1,000 บาทแต่ถ้าเราอยู่บ้านธรรมดาเราไปซื้อปานินเราไปซื้อปลาโอแล้วเราก็มาทำทอดกินเป็นตัวยังไม่ถึง200เลยเห็นไหมครับเราอยู่จะเอาตรงไหนอะครับจะเอาความสุขที่บอกว่ามันสบายหูสบายตาก็ถือว่าสำหรับคนที่มั่งมีเขาทำได้แ แต่เรากำลังจะเตือนตัวเราเตือนบุคคลที่มีฐานะที่ค่อนข้างจะไม่ได้มั่งมีเนี่ยพยายามมองคนที่ต่ำกว่าเราไว้อย่ามองคนที่สูงกว่าเราจงเดินบทบาทของมันให้ถูกถ้าท่านเป็นคนรวยเป็นคนที่มั่งมีจงใช้รถเหมือนคนรวยที่เขาใช้แต่ถ้าเราเป็นคนจนเราจงใช้ในสถานภาพบริบทของคนที่เรียกว่าพอที่จะขับเคลื่อนกับเขาได้ไม่ใช่เงินเดือนเดือนละ 20,000 ซื้อรถ BM ค่าน้ำมันรถก็หมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่คนที่มั่งมีเงินเดือนเป็น10 100 100ล้านก็ยังมาใช้รถอะไรครับซูบารุอันนั้นก็ไม่ถูกฉะนั้นบริบทของแต่ละคนดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งการเราที่จะแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่หลักการที่ไม่ลุ่มหลงกับความสุขจอมปลอมเราก็ต้องแสดงบทบาทของเราให้ถูกนะครับวันนี้เตือนตัวผมและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาว่ารวยก็จงแสดงบทบาทของคนรวยให้สมทำอามัลอิบาดะห์ทั้งคนรวยคนจนต้องทำเหมือนกันแต่บทบาทที่แสดงคนรวยมีหน้าที่ออกซะกาตคนรวยมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมคนจนก็จงทำในสิ่งที่เรียกว่าอามัลอิบาดะห์แล้วก็จงยึดมั่นแล้วก็จงรีดอพอใจกับสิ่งที่เป็นกอดอกอดัดที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะครับอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าโวยวายเพราะโลกนี้คือโลกแห่งทางผ่านโลกนี้โลกแห่งการที่เราจะต้องผ่านไปสู่โลกที่เราเรียกว่าจีรังยั่งยืนก็คืออาคิเราะห์จงทำความดีในโลกนี้อย่าไปยึดติดกับความสุขแต่เราจะพาชีวิตของเราพร้อมอามันจากโลกนี้ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขที่เราเรียกกันว่าโลกอาคิเราะห์นะครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเซบิเศษในอาลีเซบิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเซบิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญะโตสง่าเซบิเศษจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอสุเหร่าซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซามาแอสมานกุลคุณซามาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายหวังหรือดอรอนหวังใจนายหวังหรือดอรอนหวังใจอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีนมัสยิดคอยเรียตุนอิสลามิยะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0844524617 0844524617คุณดอรอมานหวังใจ
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศอดวัลกุรอานิซิกร

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771711009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق

إدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا

0: الرحيم قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف
1: แต่เรื่องหนึ่งที่ท่านพี่น้องเรารับกันได้ตลอดโดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยตอนนี้ทั้งที่ในสมัยท่านรอซูลไม่เคยรับได้เรื่องนี้ผมบอก LGBT เรารับไม่ได้แต่ตอนนี้เรารับเรื่องดอกเบี้ยได้ทั้งที่มันก็ถูกห้ามเหมือนกันท่านรอซูลบอกแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าแบบนี้คือทำสงครามกับอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าแบบนี้คือทำสงครามกับอัลลอฮ์ดอกเบี้ยดอกเบี้ยถามว่าใครไม่เคยผ่านมาในชีวิตเราบ้างใครซื้อรถผ่อนบ้างใครผ่อนบ้านบ้างใครกู้ธนาคารบ้างใครกู้กยศ.บ้างหมดเลยยกใครกู้ไอ้ใบบ้างท่านพี่น้องแต่เป็นไงเราเฉยๆกับมันทำไมเราเฉยๆเพราะเรื่องนี้มันเกิดมาในสมัยก่อนหน้าเราจนกระทั่งเราปรับตัวเข้ากับมันได้หารู้ไม่ว่านี่คือเรื่องที่อัลเลาะห์ประกาศสงครามกับคนที่ทำธุรกรรมกับดอกเบี้ยท่านพี่น้องรู้ไหมเนี่ยคนที่ผ่อนรถนี่รู้ไหมว่าตัวเองเสียดอกเบี้ยอยู่คืออยู่ในวงจรของดอกเบี้ยอัลเลาะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลานัลลอฮุอากิลัรริบาอัลเลาะห์ทรงสาปแช่งคนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยโดยการกินเอามาใช้โดนคนแรกเลยว่ามุวักคีลาฮูแล้วก็คนอาคิลุริบาว่าอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่รับดอกเบี้ยอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่จ่ายดอกเบี้ยจ่ายโอ้ฉันไม่ได้กินหรอกดอกเบี้ยฉันได้ยินมาตลอดกินดอกเบี้ยถึงจะบาปท่านพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่จ่ายดอกเบี้ยคนที่เขียนสัญญาอัลลอฮ์สาปแช่งคนที่เป็นพยานในสัญญาอัลลอฮ์สาปแช่งคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอัลลอฮ์สาปแช่งแต่เราทำกันเฉยๆมีใครผ่อนโทรศัพท์อยู่บ้างฮะผ่อนหมดแล้ว สบายใจไปปอนึงไม่เป็นหนี้แล้วท่านพี่น้องแต่ยังเป็นอะไรอยู่ยังถูกอัลลอฮ์สาปแช่งอยู่อัลลอฮ์ยังสาปแช่งอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันตราบใดที่มันยังอยู่ในการครอบครองของเราละอานัลลอฮ์ท่านพี่น้องคำว่าละนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์สาปแช่งนี่แปลว่าอะไรถ้าคนเราสาปแช่งกันเองเนี่ยแปลว่าสมมุติท่านพี่น้องแช่งผมเนี่ยท่านพี่น้องจะพูดว่าไปตายไปใช่ป่ะประมาณขนาดนี้คำสาปแช่งแต่การสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ไล่ให้ไปตายนะอัลลอฮ์คำว่าละนะคำว่าสาปแช่งหมายถึงการให้คนคนนั้นหลุดพ้นไปจากความเมตตาของพระองค์แปลว่าอะไรไม่ให้เจอกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่นะครับพอเวลาเราให้สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะวะเราะห์มะตุลลอฮ์นี่แหละตัวนี้แหละที่อัลลอฮ์จะไล่เราออกจากเราะห์มะห์ผมบอกเลยผมพูดแล้วก็จะมีคนเถียงผมเพราะอะไรท่านพี่น้องถ้าย้อนไปสมัยนบีก็จะมีคนแย้งเหมือนกันแบบนี้แหละแย้งว่ามันไม่ได้นะดอกเบี้ยน่ะนบีเขาห้ามแล้วอัลเลาะห์เขาห้ามแล้วยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนุตตะกุลลอฮะวะซะรูมาบะกียะมินัรริบาอิงกุนตุมมุมินีนอายะนี้ประทานลงมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูก่อนจะทิ้งดอกเบี้ยต้องทำอะไรให้ได้ก่อนอิตตะกุลลอต้องกลัวอัลเลาะห์เสียก่อนอิตตะกุลลอถ้ากลัวได้คุณถึงจะทิ้งดอกเบี้ยได้ถ้าวันนี้คุณยังทิ้งดอกเบี้ยไม่ได้แสดงว่าคุณไม่มีอิตตะกุลลอที่คือความตักวานั่นเองเพราะฉะนั้นกุญแจดอกเดียวที่จะทำให้เราทิ้งดอกเบี้ยได้ไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยได้ด้วยเหตุผลใดช่องใดก็แล้วแต่คือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะแล้วพอกลัวอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าดารูมาบะกียามินัรริบาดอกเบี้ยที่พวกเจ้าเคยปล่อยกันไว้เคยปล่อยกู้กันไว้ในสมัยจาฮิลียะทันทีที่บทบัญญัติข้อนี้ลงมาดอกเบี้ยที่เคยรับไปแล้วจบไม่ต้องเอามาคืนรับไปเลยแต่ต่อไปนี้เงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่งอกเงยมาจากต้นไม่สามารถรับได้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าซารูซารูแปลว่าอะไรครับวะซะรอยะซารู แปลว่าอันนี้คือแก้วอันนี้เรียกว่าตารอกาทิ้งวาซารอกับยาซารูก็เหมือนกันแปลว่าทิ้งเหมือนกันแต่ทิ้งแบบนี้ผมซดให้หมดจริงๆอยากจะทำให้ดูแต่มันยังซดไม่หมดทิ้งแบบไหนวางทิ้งไว้ให้ใครก็ได้มาหยิบไปอันนี้เรียกทิ้งตารอกาแต่ถ้าวาซารอยาซารูคือทิ้งแบบใครก็ไม่ได้ทิ้งให้มันเสียหายให้มันพินาศให้มันพังไปอัลลอฮ์สั่งแบบนี้ท่านพี่น้องแต่ในความคิดของเราเอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันก็ต้องผ่อนบ้านฉันไม่มีเงินก้อนฉันก็ต้องผ่อนรถฉันไม่มีเงินก้อนท่านพี่น้องก็ได้ไม่มีเป็นไรท่านพี่น้องอยากได้บ้านก็ได้อัลลอฮ์ก็ให้ท่านพี่น้องมีบ้านให้ท่านพี่น้องมีรถแต่ท่านพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้ท่านเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นท่านพี่น้องก็ต้องรับยอมรับสภาพนะยอมรับสภาพคนที่ผ่อนรถคนที่ผ่อนบ้านถามว่าถ้าไม่ได้ซื้อบ้านหลังเนี้ยไม่ได้ผ่อนเนี่ยโทษนะถึงแก่ชีวิตไหมถึงแก่ชีวิตไหมไม่ถึงแก่ชีวิตยังเช่าบ้านอยู่ได้ยังอยู่บ้านเก่าได้ยังอยู่บ้านเล็กๆได้อยู่หอได้แต่ท่านพี่น้องยอมเอาความรอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปเปลี่ยนเอาไปแลกกับดอกเบี้ยเพื่อให้ได้บ้านได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ได้รถที่จะต้องผ่อนขึ้นมาเพื่อให้ได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ตัวเองจริงๆ Samsung Hero ใช้ได้ไหมโทรออก Samsung Hero รู้จักป่ะ Nokia 3310ทันไหมทันนะเรารุ่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรารุ่นเดียวกัน3310โทรออกไหมโทรออกเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะเห็นเขาผลิตออกมาใหม่แต่ไม่ใช่ Nokia แล้วมั้งเรายังโทรได้แต่ปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยวดูเฟซไม่ได้เดี๋ยวเล่น IG ไม่ได้เดี๋ยวเล่นส่ง Messenger ไม่ได้ท่านพี่น้องก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรากำลังเอาสิ่งนี้ไปแลกแล้วเราก็ยอมรับมันได้ด้วยโดยที่ไม่มีใครทักท้วงสิ่งกันและกันไปทักท้วงอย่างเดียวดอกเบี้ยธนาคารท่านพี่น้องดอกเบี้ยธนาคารคือขนสีดำหนึ่งเส้นที่อยู่บนวัวตัวสีขาวดอกเบี้ยธนาคารคือนิดเดียวของภาพรวมของดอกเบี้ยในอิสลามไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเทียบอะไรกับดอกเบี้ยธนาคารได้ไหมในนี้มีใครกู้ธนาคารบ้างต้องมีคนสเตทเมนต์ดีๆถึงจะไปได้ใช่เปล่าแต่เรายืมคนอื่นกู้คนอื่นกู้ไอ้ใบกู้นอกระบบเกือบทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสตรงนี้มาเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องหลีกเลี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยผมต้องพูดนะทำไมต้องพูดทั้งที่รู้ว่าต้องมีคนไม่ชอบครั้งหน้าไม่ต้องมาแล้วปากดีแบบนี้แต่ทำไมต้องพูดผมจะได้พ้นอามานะไงผมถึงบอกผมแบกอามานะอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องพูดไม่เชิญผมมาผมถือว่าผมจบแล้วหรือจะให้มาอีกผมรอบต่อไปผมก็ต้องมีแย่อีกมีทิ่มแบบนี้แหละนะครับท่านพี่น้องพูดแบบนี้ทำไมไม่ได้อิจฉาท่านพี่น้องมาโอ้ยเขามีรถดีกว่าฉันเขามีบ้านใหญ่กว่าฉันเขามีโทรศัพท์ iPhone 15เรายังใช้โนอะไรนะ Samsung Hero หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องปลอดภัยดอกเบี้ยเนี่ยมันเท่ากับอะไรนะอัลลอฮ์บอกว่าเท่ากับทำสงครามกับอัลลอฮ์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าทำสงครามกับอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วชีวิตเราจะเหลืออะไรหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตเราจะเหลืออะไรเพราะท่านพี่น้องรู้ไหมพอเวลาเราจะเข้าสวรรค์ท่านพี่น้องอยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมพอเวลาเราจะเข้าสวรรค์นี่เราเข้าได้ยังไงเดินไปเองใช่ไหมอ๋อมีละหมาดฉันละหมาดมาเยอะอัลลอฮ์ฉันจ่ายซะกาตมาเยอะฉันบวชมาเยอะฉันไปทำฮัจญ์ครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ต้องให้ฉันเข้าสวรรค์สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ร้านเซเว่นไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อมีเงินไปเอาของมาไม่ใช่แบบนั้นนบีบอกว่าไม่มีใครได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาอิลลาอันยะตะกอมมะดะฮุลลอฮุบิเราะห์มะติจนกว่าอัลลอฮ์จะแผ่ขยายความเมตตาประทานความเมตตาให้กับเขาจนกระทั่งเขาได้เข้าสวรรค์แต่เราเป็นยังไงทันทีที่เรายุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอัลลอฮ์ไล่จากความเราะห์มะห์แล้วอัลลอฮ์ไล่เราออกจากความรอมาแล้วบุญง่ายๆไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผมบอกเองเปล่าผมเชื่อมโยงหลายๆหะดีษแล้วก็มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังแค่นั้น ทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนมันมีเฟรมมันมีช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตของมันแล้วท่านพี่น้องก็เอามาเรียบเรียงจนกระทั่งกลายเป็นข้อสรุปเท่านี่ไงผมถึงบอกว่าเราไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราจะมาปลูกฝังกันในเรื่องของจริยธรรมโดยไม่สร้างมโนธรรมเพื่อป้องกันเพราะเราต้องรู้ตัวเองว่าไอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราปัจจุบันนี้ผมบอก LGBT เรารับไม่ได้แต่ตอนนี้เรารับเรื่องดอกเบี้ยได้ทั้งที่มันก็ถูกห้ามเหมือนกันผมบอก LGBT เรารับไม่ได้แต่ตอนนี้เรารับเรื่องดอกเบี้ยได้ทั้งที่มันก็ถูกห้ามเหมือนกัน LGBT ยังไม่ถูกอัลเลาะห์สาปแช่งเยอะแยะขนาดนี้เลยแต่นี่อัลเลาะห์ทุกคนที่เกี่ยวข้องโดนหมดเลยแม้กระทั่งคนเขียนท่านพี่น้องไปรู้เรื่องอะไรด้วยคนที่เขาเขียนสัญญากู้อ่ะเขาโดนด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากนะฝากท่านพี่น้องสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้แข็งคือเรื่องอีมานเพราะฉะนั้นซะลัฟของเรานะครับผมบอกชัดเจนว่าตรงนี้จุดยืนของผมคือซะลัฟสร้างอีมานก่อนที่จะสร้างอย่างอื่นท่านรอซูลสร้างอีมานที่มักกะฮ์มา13ปีมาอยู่มะดีนะห์ก็สร้างอีมานต่อแล้วก็ต่อยอดด้วยรูกลอิสลามต่อยอดด้วยเรื่องของอิบาดะห์เอาไว้วัดว่าเฮ้ยคนไหนอีหม่านแน่นคนไหนอีหม่านไม่แน่นแค่นั้นวัดกันเองสำหรับมนุษย์จะได้มองเห็นนะแต่ถ้าเกิดเราบอกเรามีอีหม่านแล้วแต่เราไม่ได้แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติอันนั้นก็ท่านพี่น้องก็เราก็ไม่น่าเชื่อนะมองกันด้วยสายตาตัวเองเนี่ยเอ้ยฉันมีอีหม่านฉันเชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่เคยไปละหมาดฉันเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์แต่เล่นหวยฉันก็เชื่อในอัลลอฮ์แต่ฉันกินเหล้าถ้าเป็นเราก็จะตัดสินเท่าที่ภาพมันมองเห็นใช่ป่ะมุสลิมเราตัดสินตามภาพที่มองเห็นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินตามเนื้อแท้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสร้างเนื้อแท้ของเราให้แข็งแกร่งนะครับท่านพี่น้องต้องสร้างไม่ใช่ตัวเราเองด้วยของเราเองก็สร้างไปด้วยของลูกของหลานเราก็สร้างไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่สร้างแบบนี้ท่านพี่น้องเสาเข็มของกลุ่มอื่นที่เขาแข็งแรงกว่าเรามันจะเอาชนะเราท่านพี่น้องดูต้นไม้หลายๆต้นพอเวลาเขาปลูกต้นไม้อะถ้าเอาต้นเล็กไปปลูกไว้ใต้ต้นใหญ่เกิดอะไรขึ้นโตไหม20ปีผ่านไปไอ้ต้นใหญ่แผ่ขยายใหญ่เลยไอ้ต้นเล็ก5ปีก็เท่านี้10ปีก็เท่านี้เพราะโตไม่ทันเขาถูกเขาครอบถูกเขางำเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องฝากนะเราสร้างอีมานสร้างรุกลอีมานสร้างลูกหลานของเราให้อยู่ในศรัทธารู้จักศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต่อให้จริยธรรมต่อให้บรรสังคมมันบิดเบือนขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะสามารถย้อนกลับมาที่หลักการของเราได้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอะไรที่ผมอาจจะพูดแรงกระทบความรู้สึกของท่านพี่น้องอย่าได้ถือสาข้าน้อยนะอย่าได้ถือสาความรู้วิชาความรู้คุณค่าของมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีเจตนาที่ดีคือการที่ทำให้ตัวเราเองเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ให้คนที่เราพูดคุยด้วยมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเราไม่ต้องอ้อมเราไม่ต้องค้อมอันไหนผิดเราแจ้งว่าผิดอันไหนถูกเราบอกว่าถูกแล้วเราชวนกันให้ถูกพร้อมแก้ไขในสิ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของเรามีอยู่แค่นี้ซะลัฟเขาทำกันแค่นี้ไม่เยอะกว่านี้ไม่มีการประนีประนอมไม่มีการเขาเรียกว่าลิ้วล้อไม่มีการไหลไปด้วยกันไม่แต่เราไม่มีการขวางกันเราไม่มีการด่ากันเราไม่มีการตำหนิกันเราแจ้งเฉยๆแบบนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้องทำยังไงฮะโดยสัญชาตญาณโดยตัวอีหม่านโดยตัวมโนธรรมเขาจะรู้ว่าเออเขาต้องหยุดเพียงแต่ว่าที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาผิดคนที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้ววันนี้นะครับต้องตั้งใจให้ดีในการเปลี่ยนแปลง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทย วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซามาแอสมานกุลคุณซามาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา 15:00 นณ มัสยิดรอมะตุนอิสลามิยะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย้อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเซวิเศษในอาลีเซวิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเซวิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญะโตสง่าเซวิเศษจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา 15:00 นณ มัสยิดอันยุสรอซุเราซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูง
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: ตัฟซีรอัลกุรอาน
7: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
8: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิوَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ أَمَّا بَعْدُAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสในการที่จะมานั่งพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างอีหม่านการศรัทธาให้กับท่านพี่น้องทุกท่านได้รู้นะครับได้เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติการเชื่อมั่นที่ถูกต้องนะครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานก็ยังอยู่กันในซูเราะห์อาบาซ่านะครับวันนี้อยู่ในองค์การที่38นะครับหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นเสี้ยวหนึ่งของสภาพการแห่งวันกิยามะห์วันที่เสียงกัมปนาตนะครับได้อะไรครับถูกนะมาถึงนะครับถูกเป่าขึ้นเสียงดังขึ้นเนี่ยพี่น้องครับเราก็ได้รับฟังสภาพการต่างๆไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับในองค์การที่38ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่เรารับฟังนะครับพูดคุยกับสภาพความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์ไปส่วนหนึ่งนะครับในองค์การที่38ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในซูเราะห์อาบาซะห์พระองค์ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับพี่น้องดูไปตามๆกันเลยนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ مسفرة อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวนะครับคำว่าวูจูฮุยพี่น้องครับคำว่าวัจฮุนวูจูฮุนนะครับตรงนี้เป็นคำนามนะเป็นคำนามที่มีสระเป็นดอมมาไตนี่อ่านว่าวูจูฮุนวูจูฮุนนะครับแต่คำหลังจากมันเนี่ยนะครับหลังจากคำนามคำนี้นะมันเป็นตัวยาเป็นอักษรยะดังนั้นคำว่าวูจูฮุนฮาอุนฮุนจึงอ่านเข้าไปที่ตัวยาเป็นวูจูฮุยเยามาอิดิมมุสฟิรานะครับอ้าวมาดูครับพี่น้องครับอันนี้นะก็นะทำการนะให้ความรู้ทางด้านภาษาเล็กน้อยนะครับก็คือวูจูฮุยนี่ก็เป็นอิสมุนมัรฟูอุนนะครับเยามาอีซินคำนี้เราเคยได้แล้วคำว่าเยามาอีซินเป็นซัรฟุซามานนะครับเยามาอีซินนะเยามาอีซินแปลว่านะครับ ในวันดังกล่าวนะครับ ในวันนั้นณที่นั้นณเหตุการณ์นั้นนะครับจะแปลอย่างไรก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับเพราะว่านี่คือซัรฟุซามานนะครับเป็นคำที่บ่งบอกถึงช่วงระยะเวลานั้นๆมุสฟิรอตุนคำว่ามุสฟิรอตุนนะครับอันนี้ก็เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามที่มีสระอ่านเป็นนะดอมมาไตเนี่ยมุสฟิรอตุนนะครับดังนั้นประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงวูยูฮุยยาวมาอิดิมมุสฟิรอนะอัลลอฮ์บอกว่าคำว่าวะจะฮุนวูจูฮุนแปลว่าใบหน้านะครับวะจะฮุนวูจูฮุนแปลว่าใบหน้าวูจูฮุนเป็นพระหูพจน์ของคำว่าวะจะฮุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวว่ายังไงในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับใบหน้าต่างๆบรรดาใบหน้าหลายใบหน้าด้วยกันนะเยามาอิซินในวันดังกล่าวเนี่ยมุสฟิรอแปลว่าอะไรพี่น้องครับใบหน้าต่างๆจะมีความแจ่มใสนะครับมีความเบิกบานมีความแจ่มใสนะเพราะว่าอะไรล่ะพี่น้องครับคนที่บุเรก็จะรู้สภาพการของตัวเองส่วนคนที่อะไรครับเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นก็จะเป็นวันที่เขาจะได้รู้ถึงสถานะของตัวเองนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายบอกว่ายังไงวูจูฮูอะห์ลินนะอีมฟีซาลิกัลยามินะครับมุสตานีรอนะครับมุสตานีรอนะบอกว่ายังไงพี่น้องครับตรงนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงใบหน้าตรงนี้เนี่ยหมายถึงใบหน้าของคนที่เป็นชาวสวรรค์นะครับอะฮ์ลุนนะอีมคนที่เป็นผู้ที่จะได้รับความสุขจะมีความสุขความเบิกบานฟีซาลิกัลยอมในวันดังกล่าวนะครับวันนั้นจะเป็นพวกเขาจะมีหน้าตาที่เบิกบานนะครับมีหน้าตาที่แจ่มใสเพราะอะไรล่ะครับเขารู้ว่าเขาจะไปหาอัลลอฮ์แล้วเขาจะไปพบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาได้ตรากตรำนะอดทนทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยามันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใดก็ตามพวกเขาวันนั้นเขาจะได้เห็นของจริงได้พบกับพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เจอกับสวรรค์อันบรมสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเขาดังนั้นตรงนี้นักวิชาการบอกว่ายังไงครับวูยูฮุยยาวมาอิซิมุสฟิรอหลายใบหน้าจะมีความรื่นเริงจะมีความเบิกบานนะครับเพราะเขาจะได้พบเจอกับพระผู้อภิบาลของเขานะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อมาในองค์การที่38ว่ายังไงพี่น้องครับนะครับวะวูจูฮุยาวมาอิซินอะลัยฮากอบะรออ้าวไปดูนะครับความหมายของคำว่านะครับความหมายขององค์การนี้วะวูจูฮุยอัลคอมอัฟครับผมอ่านข้ามไปนะอ่านข้ามไปอายะห์1นะครับดูนะวูจูฮุยาวมาอิซินมุสฟิรอนะครับในองค์การที่38นะส่วนองค์การที่39ต้องเป็นองค์การนี้พี่น้องครับดอฮิกะตุมมุสตะบะชิรอพี่น้องเมื่อกี้ผมอ่านข้ามไปองค์การนึงนะขออัปทีเพราะว่านะครับหนังสือตัวนะครับตัวเล็กกับผมกับตาก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับดังนั้นองค์การที่39อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงดอฮิกะตุมมุสตะบะชิรออ้าวมาดูทีละคำครับคำว่าดอฮิกะดอฮิกะเป็นอิสมุนมารฟูก็คือคำนามที่มีสระเป็นดอมมาไตหรือว่าเป็นดอมมานั่นเองนะครับนะแล้วก็มุสตาบะชิรอมุสตาบะชิรอก็เป็นคำนามเหมือนกันเป็นคำนามเหมือนกันเป็นอิสมุนมารฟูอุนมีสระเป็นดอมมาเหมือนกันนะครับสองคำนี้ประกอบกันในอายะนี้ก็คือดอฮิกะตุมมุสตาบะชิรอตุมตรงนี้อ่านเข้าไปที่อักษรมีมนะครับก็คือนะสระตันวีนหรือนูนตายพบกับอักษรหนึ่งอักษรใดของอิดะกอมมาอันกุนนะให้อ่านเข้าไปที่อักษรอิดะกอมมาอันกุนนะพร้อมกับหน่วงเสียงนะพร้อมกับหน่วงเสียงนะครับพี่น้องครับดอฮิกะตุนจึงเป็นดอฮิกะตุนมุสตาบะชิรออ้าวมาดูครับพี่น้องครับเป็นเขาเรียกเป็นอายะที่มีความสัมพันธ์กับองค์การที่38นะครับหลังจากที่ใบหน้าเบิกบานแล้วนะครับแจ่มใสแล้วนะครับวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังต่อดอฮิกะตุมพวกเขานั้นก็จะอะไรดอฮิกแปลว่าหัวเราะมีความรื่นเริงบันเทิงใจ ดอฮิกะตุมมุสตาบะชิรอนะมุสตาบะชิรอมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหัวเราะดีใจร่าเริงนะครับประโยคนี้นะครับแปลอย่างนี้เลยนะดอฮิกะตุมมุสตาบะชิรอพวกเขานั้นหัวเราะดีใจมีความเบิกบานมีความร่าเริงนะครับแล้วก็ในองค์การที่40นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อนะครับที่ผมอ่านข้ามไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวะวูจูฮุยาวมาอิซินอะลัยฮากะบะรออ้าวพี่น้องครับอีกทีนึงนะวะวูจูฮุยาวมาอิซินอะลัยฮากะบะรออ้าวพี่น้องครับวะวูจูฮุยว่าตัวนี้นะครับได้กันอยู่บ่อยๆเป็นวาวุลอาติฟะเป็นวาวเชื่อมนะครับแล้วก็วูจูฮุนก็แน่นอนล่ะครับเป็นอิสมุนนะครับมารฟูอุนบิดดัมมะตัยนี่นะครับยาวมาอิซินนะครับได้แล้วนะครับคำนี้ก็คือซอรฟูซามานนะครับเป็นคำที่บ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาอาไลฮาอาลามาจากคำว่าอาลาแล้วก็ฮาอุดดามิติดอยู่อาลานี่ก็เป็นฮาร์ฟุญัตฮาร์ฟุญัตนะครับแล้วก็ฮาก็เป็นดามิดมุสตามุตตาซีลุนติดอยู่กับตัวคำว่าอาลานะครับก็เป็นอาไลฮาทั้งหมดนี้เป็นยัตและมาจารูตนะครับนะเป็นยัตและมาจารูตนะก็อ่านออกเสียงนะต้องนะครับทำการเดิมๆเนี่ยมันจะต้องเป็นนะครับสระกัสรอแต่ว่านี่มันอยู่ในสถานะของมัมนุอ์มินัสซอรฟีนะครับอ้าวพี่น้องดูต่อไปนะกอบาระตุนนะครับเป็นอิสมุนมัรฟูอุนกอบาระตรงนี้นะครับเอามาดูความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้ว่าวูจูฮุยาวมาอิซินอะลัยฮากอบาระแปลว่าอะไรนะครับว่าและวูจูฮุยหลายๆใบหน้าเยามาอีซินในวันนั้นนะครับในวันอะไรล่ะวันที่เสียงกัมปนาทดังขึ้นมาถึงนะครับอะไลฮาในวันนั้นเองกอบารอตุนแปลคำว่ากอบารอก่อนกอบารอแปลว่าฝุ่นก็เรียกว่าฝุ่นเท่านะครับฝุ่นที่นะที่เวลาเราเดินไปกลางนาแล้วพี่น้องเห็นพายุหมุนแล้วมันจะมีฝุ่นขึ้นอย่างนั้นแหละครับเขาเรียกว่ากอบารอนะครับดังนั้นพี่น้องครับในวันนั้นหลายๆใบหน้านั้นก็จะมีฝุ่นมาเกาะมาปกคลุมมาจับใบหน้าหลายๆใบหน้าด้วยกันอัลลอฮ์เกี่ยวอะไรกับฝุ่นอ้าวเดี๋ยวไปดูต่อนะครับคำอธิบายต่อไปครับเราไปดูองค์การที่41ก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอ้าวไปดูพร้อมๆกันนะครับตารฮะกูฮากอตารอตารฮะกูฮากอตารอนะครับคำว่าตารฮากูฮานะเป็นฟิอะมุดอเราะหรือว่าเป็นคำนามที่เป็นปัจจุบันกาลนะครับแล้วก็ฮะนะตารฮากูนะครับฮาที่ติดอยู่ตรงนี้ก็คือฮาดอมิดมุตตะซิลฟีมะฮัลลินัสบินนะครับวะฮุวะมันคือสถานะของมัฟอูลุนบีก็คือคำกรรมในประโยคนี้นั่นเองตารฮากูฮานะกอตารอตุนไปดูคำว่ากอตารอตุนครับอิสมุนมารฟูอุนนะครับกอตารอนะครับตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับมาดูความหมายของอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้กันตารฮากูฮากอตารออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับกอตารอตุนแปลว่าความหม่นหมองนะความหม่นหมองความหน้าดำคร่ำเครียดนี่แหละครับเขาเรียกความหม่นหมองกอตารอนี่แปลว่าความหม่นหมองความหมองคร่ำนะครับนะตารฮากูฮามันปกคลุมใบหน้าต่างๆเหล่านั้นนะมันปกคลุมใบหน้าต่างๆเหล่านั้นประโยคนี้จึงแปลว่ายังไงตารฮากูฮากอตารอความมืดมนความหม่นหมองมันจะปกคลุมใบหน้าต่างๆเหล่านั้นนะครับของคนบางคนคนบางกลุ่มด้วยกันนะครับอ้าวมาดูนะครับองค์การสุดท้ายองค์การที่42ของซูเราะห์อาบาซานะครับเอาล่ะกล่าวว่ายังไงไปดูกันนะครับอูลาอิกะฮุมุลกะฟะรอตุลฟะจาระอูลาอิกะฮุมุลกะฟะรอตุลฟะจาระแปลว่าอะไรพี่น้องครับอูลาอิกะนี่เป็นอิสมุนอิชาระเป็นคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นคำนามที่อัลลอฮ์ตะอาลาบ่งบอกระบุชี้ชัดลงไปนะครับอูลาอิกะแปลว่าพวกเขานะครับแปลว่าอะไรพวกเขาเหล่านั้นชนเหล่านั้นนะครับพวกเขาเหล่านั้นฮุมุล อุลัยกะฮุมฮุมนะครับอ่านติดเป็นฮุมุลกะฟาระตุลฟาจาระอ่านติดก็เป็นฮุมูนะครับฮุมูแต่ถ้าอ่านติดอ่านหยุดเนี่ยพี่น้องครับถ้าอ่านหยุดเป็นฮุมอุลัยกะฮุมนะอย่างนี้นะนะครับเอาพี่น้องดูนะครับฮุมนะครับเป็นดอมิรุนมุนฟัสซิรุนเป็นดอมิดเป็นสรรพนามที่อยู่ถูกโยกเอามาวางเป็นโดดๆนะครับเป็นโดดๆเลยนะฮุมแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นแสดงว่าอัลเลาะห์กำลังจะเน้นถึงกลุ่มคนที่อะไรกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พระองค์จะทรงกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับอูลาอิกะฮุมุลกาฟาระตุลฟาจารอกาฟาระตุลคำนี้เราเจอกันบ่อยนะครับอิสมุนมารฟูอุนเป็นคำนามที่มีสระเป็นสระดอมมาคำว่ากาฟาระตุลแปลว่าอะไรการปฏิเสธนะครับกาฟาระตุลแปลว่าการปฏิเสธศรัทธาฟาจารอตุนอัลฟาจารอตุนะครับตรงนี้นะครับกาฟารอนี่เป็นการปฏิเสธใช่ไหมคำว่าอัลฟาจารอนั้นก็เป็นลักษณะของการปฏิเสธด้วยก็บอกว่าเนี่ยเป็นซีฟามารฟูอะนะครับเป็นซีฟาของคำว่ากาฟารอเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของพวกกาฟารออ้าวมาดูครับความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกอะไรกับพวกเราอูลาอิกะฮุมุลกาฟาระตุลฟาจาระแปลว่าอะไรพี่น้องครับชนเหล่านี้แหละพวกเขาเหล่านี้แหละคนที่มีใบหน้าที่ถูกปกคลุมด้วยกับฝุ่นดำหน้าตาหมองคล้ำเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละฮุมุลกาฟาระตุลฟาจาระพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธศรัทธาฟาจาระตุลเป็นผู้ประพฤติชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่เรียกว่าคนดีนะคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่เรียกว่าคนดีอ้าวอาจารย์ฉันไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แต่ฉันเนี่ยไม่ละหมาดไม่ครบแค่นั้นเองแต่ฉันเชื่ออัลลอฮ์อยู่นะฉันเป็นบุคคลที่ศรัทธาอัลลอฮ์อยู่นะอันนี้เขาเรียกคนดื้อนะครับอันนี้เขาเรียกคนดื้อทำไมล่ะอัลลอฮ์บอกละหมาด5เวลานะฉันละหมาดแค่4ฉันละหมาดแค่3อันนี้เขาเรียกคนดื้อแต่ถามว่าปฏิเสธไหมอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเปล่านะครับปฏิเสธไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเปล่ายังละหมาดอยู่ยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่แต่มันขี้เกียจนะแต่ว่ามันนู่นนี่นั่นภาระผูกพันเยอะแยะไปหมดอันนี้เขาไม่เรียกนะเขาไม่เรียกว่าอะไรครับคนบุเรเขาไม่เรียกคนชั่วเขาไม่เรียกผู้ปฏิเสธเขาเรียกคนดื้อดื้อดึงกับอัลลอฮ์นะครับดังนั้นนะคนละหุกลมกันนะครับอ้าวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายังไงคนที่ใบหน้าของเขาถูกปกคลุมไปด้วยกับดินฝุ่นเนี่ยนะในวันนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นการแสดงออกให้รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่อะไรเป็นกลุ่มชนที่นะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเป็นคนชั่วนะนะครับเป็นคนชั่วคือผู้ปฏิเสธเนี่ยในทัศนะของอิสลามนะครับถือว่าเป็นคนชั่วนะนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราแล้วก็นักวิชาการก็อธิบายนะครับว่าวันนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่อายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับดอฮิกะตุมมุสตะบชิรอนะครับอันนี้นะมีความเบิกบานนะครับมีความหัวเราะร่าเริงนะครับว่าวูจูฮุยเยามาอิดินอาลัยฮาวะบาระแล้วก็มีอีกหลายใบหน้าที่อะไรครับหมองคล้ำนะครับแล้วก็อีกหลายใบหน้าหมองคล้ำหลายใบหน้าแจ่มใสหลายใบหน้าหมองคล้ำนะครับนะมีความร่าเริงแต่ว่านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับตะรฮากูฮากอตารอหลายใบหน้าหลายใบหน้าที่หมองคล้ำอันเนื่องมาจากฝุ่นจับนะครับฝุ่นเกาะที่ใบหน้าของเขาทำไมฝุ่นถึงเกาะที่ใบหน้าของเขานะครับพี่น้องครับนักวิชาการอธิบาย2ประโยคนี้แตกต่างกันนะตรงไหนอ่ะนะครับตรงไหนตรงคำว่าดอฮิกะตุมมุสตะบชิรอนี่นะพวกเขาหลายใบหน้าที่เขามีความร่าเริงนะครับที่เขาอะไรครับวูจูฮุยเยามาอิซิมมุสฟิรอเขาหลายใบหน้ามีความแจ่มใสและเขามีความหัวเราะร่าเริงเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าอันนี้คือสภาพหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งในวันกิยามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะแบ่งเขาออกเป็น2กลุ่ม2พวกด้วยกัน1 นะครับคนที่อะไรดอฮิกะตุมุสตะบชิรอหัวเราะร่าเริงใบหน้าแจ่มใสกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คืออะไรนะครับวะวุจูฮุยามาอิซินอะลัยฮากอบะรอเป็นคนที่ใบหน้าหมองคล้ำมีฝุ่นจับเต็มใบหน้าเนี่ยนะครับเนี่ย2กลุ่มนี้แหละจะมีคน2สภาพเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานตั้งแต่องค์การที่38ลงมาเลยนะครับ
6: แบ่งออกเป็น2กลุ่ม2พวกด้วยกันคนที่มีความสุขกายสบายใจและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มีความทุกข์ทนทรมานในหัวใจและความเป็นจริงเขาก็กำลังทรมานอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะกลุ่มคนจำพวกแรกเนี่ยเป็นลักษณะที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหัวเราะเริงร่านะครับแล้วก็เพราะอะไรล่ะเพราะเขาได้พบเห็นได้อะไรครับได้เห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเขาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเขาส่วนคนที่ใบหน้าหมองคล้ำฝุ่นจับเนี่ยนะครับปกคลุมใบหน้าของเขาเนี่ยคนเหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การที่42องค์การสุดท้ายบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะบอกว่าอุลาอิกะฮุมุลกะฟะรอตุลฟะจรชนเหล่านี้คือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ประพฤติชั่วดังนั้นครับบุคคลจำพวกที่2นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้ก็คือพวกเขาเหล่านั้นมีฝุ่นปกคลุมอยู่ที่ใบหน้าของเขาใบหน้าของเขาจึงมีความหมองคล้ำและนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในดุนยานี้นะครับและใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นคนที่ประพฤติชั่วนะครับแล้วก็เสียชีวิตสิ้นชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ที่อะไรครับสิ้นชีวิตไปอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่แหละนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงนะครับตักชาฮาซิลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดินให้ฝุ่นปกคลุมเขาเนี่ยเป็นความแสดงออกถึงความต่ำต้อยนะครับอูลาอิกัลเมาซูฟูนะบิฮาซัลวัสฟิฮุมุลลซีนะกะฟารูบิอันอามิลลาฮิเขาบอกนักวิชาการบอกว่ายังไงนี่คือคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับพวกเขาวะกะซะบูฮูบิอายาติฮิและปฏิเสธองค์การต่างๆสิ่งที่อัลลอฮฺลงมาชี้แนะกับพวกเขาลงมาบอกมาอะไรครับมาเตือนพวกเขาเขาก็ไม่ฟังดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้คำว่าฟาจารอตรงนี้นั่นแหละครับเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขานั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามดังนั้นทำในสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามคนคนนี้เนี่ยบิลฟูจูรพวกเขาก็เป็นอะไรเป็นกลุ่มชนผู้ชั่วช้าดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งจากอายะห์อัลกุรอานที่เราได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นี่ผมสรุปให้กับพวกเราได้รับทราบเพราะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตั้งแต่องค์การที่38ไล่เรื่อยมาแล้วก็แบ่งคนเป็น2กลุ่มด้วยกันตรงนี้เองเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าสภาพการของคนกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์มีความเชื่อและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผลลัพธ์ของเขาคืออะไรและคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้กล่าวเอาไว้ที่อะไรครับปฏิเสธศรัทธาพอไปวันแห่งอะไรครับเสียงกัมปนาตดังขึ้นเนี่ยพี่น้องครับฝุ่นจะปกคลุมใบหน้าทำให้พวกเขาหมองคล้ำแล้วก็เป็นการประจานพวกเขาแล้วก็บอกให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนักวิชาการได้อธิบายให้เรารู้ให้เข้าใจเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นหลีกห่างจากการปฏิเสธศรัทธาต่อแล้วความจริงมีคำอธิบายนะครับที่นักวิชาการหลายท่านหยิบยกมาแต่ว่าผมสรุปให้กับพวกเราฟังเท่านี้เพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจนะครับโดยสรุปและเข้าใจนะครับโดยอะไรครับไม่งงนะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือผลพวงของการที่เรานั้นมีความเชื่อของการที่เรานั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาให้เยอะๆนะครับที่พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเรานั้นยังมั่นคงกับพระองค์นะครับยังเป็นบุคคลที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นวันนี้ครับซูเราะห์อาบาซาก็ได้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็บอกกับท่านพี่น้องจุดจบของคนดีเป็นอย่างไรแล้วจุดจบของคนไม่ดีเป็นอย่างไรวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อนั่นก็คือเลือกที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์หรือเลือกที่จะเป็นคนเลวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีสิทธิ์เลือกนะผมมีสิทธิ์นำเสนอนะครับเสียงอิสลาม เป็นเครื่องมือในการที่จะให้พี่น้องได้เลือกสิ่งที่พี่น้องเลือกพี่น้องต้องรับผิดชอบตัวเองวันนี้หมดลงแล้วครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราก็จะได้มาพบแล้วก็พูดคุยกันกับซูเราะห์ต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับจะเป็นซูเราะห์ไหนอย่างไรติดตามรับชมและรับฟังกันนะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
9: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์มุนซิรมันติมะ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซะมาแอร์สมานกุลคุณซะมาแอร์สมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมินบุรีสอบถามครูย้อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเซวิเศษในอาลีเซวิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเซวิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญาโตสง่าเสวิเศษจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอซูเราซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
11: 9เทคนิคแก้เบาหวานคุมน้ำตาลโดยไม่ต้องพึ่งยา1กินผักใบเขียวก่อนแป้งเสมอและน้ำมะนาว2ห้ามกินแป้งแปรรูปขนมปังกับน้ำตาลตอนท้องว่าง3ห้ามดื่มเครื่องดื่มหวานตอนท้องว่างเด็ดขาด 4. เดิน10นาทีหลังมื้ออาหาร 5. อย่ากินอาหารเช้าแบบแป้งล้วนแนะนำโปรตีนไข่ต้มผักลวกน้ำเปล่า 6. ห้ามกินจุบจิบระหว่างวันแม้จะเป็นเฮลตี้ 7. กินแป้งต้องมีเพื่อนเสมอแป้งบวกโปรตีนบวกผัก 8. ห้ามน้ำตาลควบคุมมันให้ได้ 9.เดินออกกำลังกายให้ได้ทุกวันเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันชีวิตของเราเองเลือกได้ที่จะไม่เป็นภาระต่อครอบครัวสังคมและทำให้ประเทศไทยของเรามั่งคั่งวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
12: และผู้ที่กล่าวแก่บิดามารดาของเขาว่าอุฟแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือทั้งที่หลายศตวรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์พลางกล่าวแก่ลูกว่าความหายนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถิดแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อนเท่านั้นซูเราะห์อัลอะห์กอฟอายะที่17อย่าเป็นคนที่ชอบเหยียบย่ำใครอย่าเป็นคนที่ชอบทับถมใครอย่าเป็นคนที่ชอบซ้ำเติมใครเพราะวันหนึ่งคุณอาจต้องเจอบททดสอบที่หนักกว่าก็เป็นได้ขอให้เรามีความเมตตาอยู่ในหัวใจเสมอที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
13: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทาง อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องได้กลับมาเจอกันนะครับในการพูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับผ่านทางวิทยุเสียงอิสลามนะซึ่งเรื่องราวที่เราพูดคุยกันต่อเนื่องมานั่นก็คือเรื่องราวในการอธิบายหนังสืออิฮาฟุลกิรอมนะของท่านเชคซอลาห์ฟาซานนะครับฮาฟิซะฮุลลอฮ์นะบทเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อบทว่ามาจาฟีตัมมิลอัจละนะครับมาจาฟีตัมมิลอัจละก็คือบทเรียนที่เป็นหะดีษนะที่พูดถึงการตําหนิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อการรีบเร่งนะครับการตําหนิความรีบเร่งนะครับหรือว่าการทําสิ่งใดแล้วทําแบบรวดเร็วใจร้อนนะผีผามนะครับในการรีบเร่งทำสิ่งต่างๆนั่นเองหะดีษบทนี้นะครับรายงานโดยท่านซะฮ์นะบินซาอ์ดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลอัจละตุมินัชชัยฏอนนะครับท่านนบีกล่าวว่าอัลอัจละตุมินัชชัยฏอนนะครับอัคเราะฮูติรมิซีซึ่งหะดีษนะครับบทนี้เนี่ยบ่งชี้นะพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการรีบเร่งนะหรือว่าความรวดเร็วเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นการงานหนึ่งของชัยฏอนนะครับอัลอัจละมินัชชัยฏอนนะครับมีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะพี่น้องนะซึ่งเป็นหะดีษที่อยู่ในนะครับหนังสือของเชคอัลบานีนะทางเชคอัลบานีได้บอกเป็นหะดีษฮะซันเนี่ยนะครับโดยมีคำเติมจากสายรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ท่านนบีกล่าวว่าอัตตะอันนีมินัลลอฮ์นะครับการล่าช้าหรือว่าการรีรอนะการไม่ใจร้อนเนี่ยนะครับนะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่ดีงามวันอัจละมินัชชัยฏอนส่วนความรีบเร่งเนี่ยนะครับตรงกันข้ามกันเนี่ยการรีบเร่งทำอะไรแบบใจร้อนเนี่ยนะเป็นการงานของชัยฏอนนั่นเองนะครับเมื่อเราได้รับฟังเนี่ยพี่น้องนะครับจากสิ่งตรงนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราเนี่ยว่าอัลอัจละมินัชชัยฏอนการรีบเร่งเนี่ยนะครับหรือว่า

ว่าการใจร้อนอยู่นั่นเองฉะนั้นหากว่าเราพิจารณาในการปฏิบัติของมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจว่านะครับเมื่อเราคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับรีบเร่งในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับเราก็จะพบความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันมากมายที่เกิดขึ้นนะครับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเราอาจจะมาเสียใจในภายหลังหลังจากที่เราได้ทำสิ่งเหล่านั้นไปอย่างรีบเร่งโดยที่เราไม่ได้ไต่ตรองและรอบคอบในสิ่งเหล่านั้นนั่นนี่คือการกระทำของมนุษย์ซึ่งแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกการรีบเร่งเนี่ยจะนำพาไปสู่ความเลวร้ายนะฮะว่าการรีบเร่งอะไรก็ตามที่เป็นการรีบเร่งที่เรามั่นใจและเราตรวจสอบเรารอบคอบเราพิจารณาในสิ่งนั้นอย่างดีงามแล้วเนี่ยแล้วเราก็รีบเร่งในการลงมือทำเนี่ยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ได้นำไปสู่ผลเสียนะแต่การรีบเร่งณที่นี้เนี่ยนะหมายถึงการรีบเร่งในการที่เราไม่ได้วางแผนไม่ได้มีรูปแบบใดๆและอยู่ดีๆก็มารีบเร่งใจร้อนในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั่นเองซึ่งแน่นอนผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองนะครับมาดูคำอธิบายของท่านเชคซาลาฟอซานพี่น้องท่านได้กล่าวว่าอัลอาจาระมินัชเชบอนเนี่ยคำพูดของท่านนบีคำนี้เนี่ยนะท่านบอกอัลอาจาระคำว่าอาจาระหรือว่าการรีบเร่งเนี่ยคือยานีอัตสรุฟิลอมูรคือการทำสิ่งใดแบบเร่งด่วนนะครับมีความรีบเร่งในการทำสิ่งต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ชอบมักรีบเร่งในเรื่องราวต่างๆฟันมุมีหนุนลายจะสรองฟินอมูรวะอินนามายะจะอันนาแต่ใช่ไหมว่าส่วนมุมินเนี่ยผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่ต้องไม่รีบเร่งนะไม่มีความใจร้อนในเรื่องราวต่างๆนะแต่จะต้องเป็นบุคคลที่ใจเย็นแต่อันนาคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ คิดค่อยๆลงมือทำนะครับแล้วก็แน่นอนค่อยๆตัดสินใจในสิ่งต่างๆนะลิอันนะตัสรุรุบบะมาอยู่อัดดีรัดดอรอดเพราะฉะนั้นบอกว่าการรีบเร่งหรือว่าการตัดสินใจอะไรในแบบเร่งด่วนโดยที่ไม่รอบคอบเนี่ยบางทีมันอาจจะนำพาไปสู่อัดดอรอดเชฟไม่ได้บอกว่าแน่นอนมันจะนำพาไปสู่ความเลวร้ายทั้งหมดแต่เชฟบอกว่ารุบบะมาบางทีเนี่ยนะบางเรื่องบางครั้งนะมันอาจจะนำพาไปสู่ความเสียหายก็ได้กะมากอละตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานในซูเราะฮ์ฮุจเราะฮ์อายะห์ที่6ว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วว่าอินจาอะกุมฟาซิกุนบินาบะอินฟะตะบัยยะนูหากว่ามีคนไม่ดีเนี่ยนะคนชั่วคนหนึ่งเนี่ยนำข่าวคราวหนึ่งข่าวคราวใดมาบอกกับสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยฟะตะบัยยะนูก็ให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ตรวจสอบข่าวๆนั้นเรื่องราวนั้นจากอายะนี้เนี่ยเชคหยิบยกมาเพื่อให้เรารู้ว่าหนึ่งในลักษณะของผู้ศรัทธานั่นก็คือเมื่อได้รับข่าวจากคนที่ไม่ดีเนี่ยให้เราได้ตรวจสอบในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เชื่อไปเลยตามที่เขาบอกโดยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไต่ถามว่านั่นคือเรื่องจริงเรื่องเท็จนั่นคือเรื่องที่ถูกต้องหรือว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องหากว่าเราไม่ตรวจสอบก็แสดงว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วเราตัดสินใจเชื่อไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้รอบคอบในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ดีงามส่วนเราส่วนเราได้บอกว่าอินชาอัลกุมฟาซิกุนหากว่าคนไม่มีน้ำข่าวมาก็ให้ตรวจสอบนั่นเองฟาตาไม่เงี้ยหนูอันตุซีมูก็มันมีจะฮาละเพราะว่าหากว่าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยนะอาจจะทำให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ประสบพบเจอนะกับความผิดพลาดเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวฟาตุสมิฮุอาลามาฟาอันตุมนาดีและสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดยอดทั้งหลายก็อาจจะกลายเป็นบุคคลที่เสียใจในภายหลังว่าเราได้เชื่อเราได้คอยตามได้ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วนะจากอายะบทนี้อายะอันกุรอานบทนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนให้เราทุกคนได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสอนเราทุกคนว่านะในทุกเรื่องราวไม่ใช่เป็นแค่การรับข่าวคราวจากคนที่ไม่ดีเนี่ยในทุกเรื่องราวให้เราได้มีความรอบคอบให้เราได้ตรวจสอบในสิ่งต่างๆอย่างท่องแท้ซะก่อนอย่ารีบเร่งอย่าใจร้อนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะมันอาจจะนำพาไปสู่ผลเสียแต่เราก็เสียใจในภายหลังได้นั่นเองท่านเชคได้กล่าวต่อว่า God just start you on insan บางทีมนุษย์เราเนี่ยนะก็อาจจะรีบเร่งได้ فَتَقُونُ أَجَلَتُهُ نَدَامَةً และการรีบเร่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเสียใจในภายหลังเช่นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทะเลาะกับคู่สามีภรรยาของตัวเองแล้วก็กำลังมีอารมณ์ที่ร้อนรุ่มอยู่ดีๆก็ตัดสินใจบอกเลิกบอกหย่ากันเลยแน่นอนเมื่อเราบอกเลิกบอกหย่ากันเนี่ยมันก็
อาจจะเป็นการที่ทำให้เราได้เสียใจในภายหลังหลังจากที่เราได้มานั่งคิดไต่ตองผ่านไปวันหนึ่ง

0: 2วันแล้วเนี่ยเรามานั่งเสียใจในภายหลังว่าไม่น่าจะทำสิ่งเหล่านั้นเลยทั้งนั้นที่ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือว่ารอบคอบกับมันได้แต่เรากลับรีบเร่งในการตัดสินใจนั่นเองนั่นเองและท่านเชคกล่าวต่อว่าเราอันนะฮูตะอันนาวะตะรอวาฟิลอุมูรละกานะฟีซาลิกัลคอยร์เพราะฉะนั้นว่าหากว่าเราเองเนี่ยมีความตะอันนาจะเย็นๆสุขุมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่เราจะกระทำหรือว่าเราจะตัดสินใจเนี่ยเราไม่ใจร้อนเนี่ยแน่นอนมันอาจจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามมากกว่านั่นเองอย่างตัวอย่างที่เราได้ยกไปหากว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะพยายามออกห่างกันก่อนยังไม่ลงยาหมายถึงว่าออกไปคิดไต่ตองไข้ควรดูว่าความผิดมันเกิดจากเรื่องใดสาเหตุมันมาจากไหนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่หลังจากผ่านไปหนึ่งวันหรือว่าสักสองวันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะไม่ต้องรีบเร่งในการตัดสินใจมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะมันอาจจะจบที่ผลยาก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นผลยาที่เข้าใจกันในสิ่งต่างๆที่ทำในสิ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่านะครับแยกทางกันด้วยกับเหตุผลนะที่ไม่สมควรหรือว่ายังไม่ได้ไต่ตองดีพอเช่นเดียวกับเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นคนที่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับอยากจะเรียนศึกษาเรื่องราวใดๆแล้วพอถึงขั้นระดับที่ต้องเลือกแล้วอ่ะเราจะเลือกสาขาไหนคณะไหนเช่นมหาลัยเนี่ยเราก็รีบตัดสินใจเลยว่าเอาน่าจะเป็นคณะนี้แหละโดยที่เราไม่ได้ไต่ตองไม่ได้หาข้อมูลเลยว่าเนื้อหาสาระแก่นแท้ของคณะนี้สาขานี้เนี่ยที่เราจะเรียนมันเป็นอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าไม่ได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับเราเลยเนี่ยรีบเร่งในการตัดสินใจลงมือเลยเนี่ยแน่นอนเราอาจจะเสียใจในภายหลังนั่นเองฉะนั้นเนี่ยการรอบคอบหรือว่าการใจเย็นๆค่อยๆคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากกว่านั่นเองในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรท่านเชคกล่าวต่อฟันอัจเจลามัดมุ่งมาดังนั้นเนี่ยการรีบเร่งการใจร้อนเนี่ยมันสิ่งที่น่าตำหนิอิลลาฟีอุมูรินอิบาดะนอกจากเรื่องราวเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องราวของอิบาดะเรื่องราวที่เราจะต้องเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นละมาดอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์บริจาคเนี่ยเรื่องราวของอิบาดะหรือว่าความดีงามที่ทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเราสามารถที่จะรีบเร่งได้ส่งเสริมให้เรารีบเร่งโดยซ้ำอย่างที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานมากมายอย่างในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยพระองค์กล่าวไว้ในอายะที่133ว่าวะซาริอูอิลามักฟิเราะติมมิร็อบบิกุมและสุจ้าทั้งหลายเนี่ยจงรีบเร่งไปสู่การอภัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารีบเร่งไปสู่การอภัยของพระองค์ให้เรากลับเนื้อกลับตัวให้เราอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องราวที่ดีงามไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจเย็นไม่ต้องรอบคอบในสิ่งนี้นะเมื่อเราทำความผิดมาเนี่ยไม่ต้องมาไต่ตองว่าจะกลับตัวดีไหมจะอิสติกฟาร์ดีไหมให้เรารีบเร่งในการอิสติกฟาร์ให้เรารีบเร่งในการตอบะเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสนี่คือเรื่องราวของอิบาดะห์การรีบเร่งในสิ่งที่ส่งเสริมและสมควรนั่นเองหรืออายะห์หนึ่งอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฮะดีษอายะห์ที่21ว่าซาบิกูอิลามักฟิเราะติมมิร็อบบิกุมจงนำหน้าไปนะจงเป็นบุคคลที่เป็นแนวหน้านะไปสู่การอภัยจากพระเจ้าของสู่เจ้าทั้งหลายนะอันนี้ก็บ่งชี้ให้เรารู้ว่าเมื่อเราทำความผิดแล้วเนี่ยไม่ต้องมาคิดว่าจะกลับตัวดีไหมจะรอคอยวัน2วันดีไหมค่อยๆทำความผิดต่อดีกว่านะแน่นอนอายะนี้บ่งชี้ว่าการอิสติกฟารการเตาบ้านเนี่ยต้องรีบเร่งในการกระทำมันไม่ใช่ว่าจะหยิบยกหะดีษนี้มาบอกว่าอัลอัจลามินัชชัยฏอนนบีบอกว่าฉะนั้นอย่ารีบเร่งเลยอิสติกฟาร์ตอบะเนี่ยไม่ต้องรีบเร่งค่อยๆคิดค่อยๆทำนะนักวิชาการท่านเชคซอลาฮ์ฟอซานได้บอกว่าในเรื่องราวของอิบาดะห์เนี่ยต้องรีบเร่งนะไม่ต้องรีรอและไม่ต้องล่าช้านั่นเองนะท่านได้กล่าวต่อว่าฟะอุมูรุลอิบาดาตลาตะฮ์ตาจูอันยะตะอันนาฟีฮันอินซานดังนั้นเรื่องราวของอิบาดะห์เนี่ยไม่จำเป็นหรือว่าไม่สมควรในการที่เราจะรีรอประวิงเวลาล่าช้าใจเย็นกับมันบันตะฮ์ตาจูอิลัลมุบาดะเราะห์ลิอัลลาตะฟูตแต่จำเป็นที่เราจะต้องรีบเร่งในการกระทำมันเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสเพราะถ้าเราล่าช้าประวิงเวลาเราอาจจะไม่มีโอกาสในการทำสิ่งนั้นไม่มีโอกาสในการตอบะห์ไม่มีโอกาสในการอิสติกฟารนั่นเองไม่มีโอกาสในการทำความดีงามต่างๆนั่นเองอัมมาวัยรุอุมูรินอิบาดะห์ส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่อิบาดะห์ที่ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความดีเนี่ยฟะอะลันอินซานอันยะตะอันนาฟีฮาวะลายัสตะญินชะบอกเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องราวของอิบาดะห์หรือว่าไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความดีเนี่ยให้เราเองเนี่ย ได้คิดได้ไต่ตรองให้เราได้ใจเย็นและอย่าได้รีบเร่งในการกระทำมันนั่นเองวะกอดอัสดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอัชดีอับดินกอยซ์นะครับมีครั้งนึงเนี่ยนะท่านเชคศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยิบยกหะดีษบทนึงมาก็คือมีครั้งนึงเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ชื่นชมนะชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัชดอับดุลกอยซ์เนี่ยโดยที่ท่านนบีได้กล่าวว่าอินนาฟีกะคอสลาตัยนยูฮิบบุฮุมัลลอฮุวะรอซูลุฮท่านนบีได้กล่าวกับท่านอัชดเนี่ยว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มี2ลักษณะที่2ลักษณะนี้ที่ท่านมีเนี่ยเป็น2ลักษณะที่อัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยรักท่านนบีชื่นชมว่าท่านมี2ลักษณะซึ่ง2ลักษณะนั้นน่ะเป็น2ลักษณะที่อัลเลาะห์และรอซูลรักก็แสดงว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะท่านอาชัดอับดุลกอยซ์เท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์รักเท่านั้นแต่หมายความว่าใครก็ตามที่มี2ลักษณะนี้เนี่ยอัลเลาะห์และรอซูลก็จะรักเขานั่นเองลักษณะอะไรบ้างท่านนบีกล่าวว่าอัลฮิลมวัลอนาตอัลฮิลมวัลอนาตอัลฮิลมเนี่ยนะครับหมายความว่าการสุขุมการใจเย็นการมีความอดทนอดกั้นนั่นเองดิดดุนก็ดอบนะท่านเชคศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฮิลตรงนี้หมายถึงคำที่มันตรงกันข้ามกับความโกรธความโกรธเนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะที่มนุษย์สามารถมีได้แต่ความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สมควรคือเราเมื่อเรามีแล้วเราต้องยับยั้งอย่าปล่อยให้อารมณ์มันได้อยู่ต่อเราต้องยับยั้งระงับมันให้ได้ซึ่งอัลฮิลมูเนี่ยคือการอดทนอดกั้นนั่นเองเราอาจจะโกรธขึ้นมาแต่เราสามารถอดทนอดกั้นระงับอารมณ์ของตัวเองได้นี่คืออัลฮิลมูเราอาจจะมีอำนาจในการจัดการเขาทำร้ายเขามีอำนาจในการที่จะเอาคืนในสิ่งที่เขาทำกับเราแต่อันให้หมู่นี่แหละคือการอดทนอดกั้นที่เราจะไม่ทำเขาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถในการทำเขาเรามีความสามารถแต่เราไม่ทำเขาอันให้หมู่เนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูมีพระนามว่าอันฮะลีมอันฮะลีมแปลว่าผู้ที่สุขุมรอบคอบผู้ที่มีความสามารถในการลงโทษเบาเมื่อใดก็ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลงโทษเพราะพระองค์ให้โอกาสกับบ่าวนั่นเองนี่คืออันฮะลีมซึ่งแน่นอนเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเมื่อใครก็ตามมีลักษณะนี้คนที่มีอำนาจมีความสามารถในการเอาคืนกับคนอื่นจัดการคนอื่นได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขาอดทนอดกั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองนะอีกลักษณะหนึ่งวันอานาตอันอานาตคือความตะอันนีฟินอุมูดคือการใจเย็นการรอบคอบไม่ผีผามในการทำสิ่งใดว่าอาดามุลอาจาราฟินอุมูดไม่รีบเร่งในการทำสิ่งใดค่อยๆคิดค่อยๆเริ่มปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆนี่แหละคือ2ลักษณะที่ท่านนบีบอกว่าท่านอัชชัดอบดุลกอยซ์ในมี2ลักษณะที่อัลเลาะห์และรอซูลรักฉะนั้นหากว่าเราอยากเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์และรอซูลรักเนี่ยนี่คือ2ลักษณะที่เป็น2ลักษณะที่ดีงามที่ควรจะมีไว้กับตัวเราทุกๆคนนั่นเองคือความอดทนอดกั้นและความใจเย็นไม่ผีผามนั่นเองและสุดท้ายท่านเชคศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะกะซานิกะฮัตตาฟีอูมูรินัฟซิกัลคอซะฟิลบัยวัชชิรอวัลมุอามะลาตและเช่นกันเนี่ยในเรื่องราวที่เป็นกิจการเฉพาะสำหรับตัวเราเนี่ยเช่นการค้าการขายเนี่ยการคบค้าสมาคมกับผู้คนเนี่ยอิซาตะอันนัยตะวะตะรอวัยตะยะกูนูฮาซาอะห์ซันมินัลอัจละใช่ป่ะการที่เราจะใจเย็นกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคือการค้าขายการซื้อขายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือว่าจะเป็นคนขายหรือว่าการคบค้ากับผู้คนเนี่ยการที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นอย่างใจเย็นรอบคอบเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ดีกว่าการที่เราจะไปรีบเร่งตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่ท่านนบีได้บอกอัลอาจละมินัชชัยฏอนการรีบเร่งเนี่ยเป็นการงานหนึ่งนะที่มาจากชัยฏอนนั่นเองนะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำตักเตือนเราทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีความใจเย็นและรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เราไม่เสียใจนะหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นในการกระทำสิ่งเหล่านั้นไปนะครับก็หวังนะว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่เราจะใช้ไปในการดำรงชีวิตของเราต่อไปนะพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์นะสิ่งที่สำคัญในวันนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่เราฟังนะเราเรียนรู้เราศึกษานะครับแต่เราก็ปล่อยผ่านสิ่งเหล่านี้ไปว่าเราเรียนรู้แล้วศึกษาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราฟังเรียนรู้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยให้เรานำไปสู่การปฏิบัตินะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วหากว่าเรามีโอกาสมีความสามารถนะก็แนะนำตักเตือนคนอื่นบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นก็จะเป็นความดีงามให้กับเราเช่นเดียวกันนะเหมือนที่ท่านนบีได้กล่าวว่าอัดดาลอะลันคอยร์กะฟาอิลิคนที่แนะนำคนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับความดีเปรียบเสมือนกับเขาได้กระทำเอง นะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนผู้คนมากมายนะครับสอนผู้คนมากมายด้วยกับความรู้ที่เรามีนะแต่หมายความเพียงแค่เราพูดกับคนในบ้านลูกเราหลานเรานะญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะครับกับเรื่องราวที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนั่นคือการตักเตือนซึ่งเราก็ได้รับความดีงามในการตักเตือนหากว่าเขานำไปสู่การปฏิบัติเราก็ได้รับความดีงามเหมือนกับเราได้ปฏิบัติเองนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ชาลอนนะพี่น้องคงได้พบเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อๆไปวันนี้ต้องจากลากันมีเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์บุคอรีเหมฮีม
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณซามาแอสมานกุลคุณซามาแอสมานกุลอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดรอมาตุนอิสลามิยาบ้านเกาะมีนบุรีสอบถามครูย่อของเด็กโทร0895899418 0895899418อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในอาลีเซวิเศษในอาลีเซวิเศษอายุ69ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางฮุสนาเซวิเศษเป็นบุตรชายของฮัจญีตอฮาฮัจญาโตสง่าเซวิเศษจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่17กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอซุเราะซีรอหลอแหลซอยราชพัฒนา30เขตสะพานสูง
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: คนส่วนใหญ่มักลืมว่าลมหายใจเป็นเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพที่ฟรีและอยู่กับเราตลอดเวลาการฝึกหายใจลึกๆช่วยลดความดันลดความเครียดและเพิ่มออกซิเจนให้สมองลองวันละ5นาทีหายใจเข้าช้าๆนับในใจ4วินาทีกลั้นไว้4วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนออก6วินาทีเพียงเท่านี้ระบบประสาทจะสงบลงฮอร์โมนความเครียดจะลดลงและหัวใจจะเต้นช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติสุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากจังหวะการหายใจที่ดีสุขภาพดีเริ่มที่ลมหายใจสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านครับวันนี้เป็นการอธิบายตัฟซีรอัลกุรอานในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่15และอายะห์ที่16ในหัวข้อเรื่องเป้าหมายของอัลกุรอานเรามีอัลกุรอานที่เป็นทางนำสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ส่งกุรอานให้เฉพาะคนที่เป็นมุมินเท่านั้นอัลลอฮ์ส่งกุรอานส่งรอซูลมานะรอห์มะตัลลิลอาละมีนเพื่อโลกทั้งผองแต่ว่าคนที่อยู่ในโลกจะรับหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดคนเหล่านั้นน่ะจะจำนนต่ออัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้สอนแก่พวกเราถึงจะไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อให้อิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วก็เมื่อยินและมนุษย์ไม่อิบาดะห์ต่อพระองค์ท้ายสุดก็ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าท้ายสุดก็ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอายะที่15นะครับ

تخفون من الكتاب ويعفون عن كثير.

يا أهل الكتاب อัลลอฮ์ได้เรียกชาวกิตาบอาลุนกิตาบคือชาวคัมภีร์อันได้แก่พวกยะฮูดแล้วก็พวกนาซอรออัลลอฮ์จะเรียกเพื่อเตือนให้อาลุนกิตาบที่เป็นยิวแล้วก็นาซอรอเนี่ยได้มีความสำนึกต่อสิ่งบิดเบือนที่พวกอาลุนกิตาบได้สร้างขึ้นคือนิสัยของอาลุนกิตาบเป็นแบบไหนในอัลกุรอานบอกว่าหากเราฝากทรัพย์สมบัติไว้ถ้ามันพอใจจะคืนมันก็คืนแต่บางทีเราฝากเหรียญทองไว้กับมันไม่พอใจจะคืนมันก็ไม่คืนแสดงว่าไงแสดงว่าไม่เอามาตรฐานของความยุติธรรมมาครอบคุมการปฏิบัติในชีวิตแต่ว่าเอาอารมณ์มาเป็นตัวกำกับชีวิตซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาอัลลอฮ์บอกอันกุรอานในยุคนั้นและยุคต่อไปเนี่ยกุรอานจะยืนยันสิ่งที่เป็นความจริงเสมอวันนี้พอยะฮูดนะซอรอไม่พอใจใครก็ตามยึดทรัพย์สมบัติที่ฝากไว้ในประเทศของพวกยะฮูดนะซอรอในอเมริกาในอังกฤษในฝรั่งเศสในพวกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยเวลาไม่พอใจก็ยึดทรัพย์อาหรับถูกยึดเท่าไหร่อิรักถูกยึดไปเท่าไรลิเบียถูกยึดไปเท่าไรยึดหมดแม้แต่การลงทุนในกลุ่มของมันก็ยึดหมดนี่คือความจริงที่อัลลอฮ์บอกว่าหากฝากทรัพย์สมบัติไว้กับมันอยากจะคืนมันก็คืนมันอยากจะไม่คืนก็ไม่คืนแสดงว่าเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งสำหรับชีวิตของมันอัลลอฮ์บอกว่ากอดจาอากุมรอซูลูนาแท้จริงรอซูลของเรารอซูลของเราคืออะไรคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดะญาอากุมได้มาหาพวกท่านทั้งหลายแล้ววันนี้รอซูลได้มาหาพวกเราทั้งหลายแล้วเราไม่ได้พบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่มีชีวิตอยู่ร่วมยุคของท่านรอซูลแต่เราก็เป็นผู้ตาบีอีนเป็นตาบีอิตตาบีอีนตามกลุ่มของซอฮาบะห์กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าจนกระทั่งถึงกลุ่มปัจจุบันแล้วก็อนาคตเขาเรียกตาบีอินผู้ตามนบีคือซอฮาบะห์แล้วก็ตามซอฮาบะห์ตามกันมาโดยมีมาตรฐานของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีเป็นตัวกำกับการใช้ชีวิตของเรางั้นรอซูลของเรามาแล้วนะมาแล้วมาทำไมอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาทำไมไม่ส่งมาลาอิกะฮ์มาเพราะมาลาอิกะฮ์มาอธิบายอิสลามได้ไหมมาได้เฉพาะกิจแต่ว่าเดี๋ยวมาลาอิกะฮ์ก็แปลงตัวกลับไปเราก็ไม่เห็นแล้วจะหาคำตอบจากตรงไหนจากมาลาอิกะฮ์เราก็หาคำตอบไม่ได้เพราะมาลาอิกะฮ์เรามองไม่เห็นใช่ไหมมีบางครั้งที่มาลาอิกะฮ์มากับนบีแต่ว่าแปลงกายมาเป็นคนมาหาท่านนบีแล้วก็มาถามนบีเพื่อเป็นการสอนกลุ่มซอฮาบะห์ที่แวดล้อมท่านนบีว่ามันอิสลามมันอีมานมันอิห์ซานที่มีคำตอบอยู่แล้วอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรอิห์ซานคือยังไงนั่นมาลาอิกะฮ์มาถามนบีเพื่อสอนบรรดาซอฮาบะห์วันนั้นมาลาอิกะฮ์แปลงกายมาเป็นคนคนหนึ่งที่ว่ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นรอซูลมาแล้วมุฮัมมัดมาแล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วมุฮัมมัดมาเพราะอัลลอฮ์ก็บอกว่าประกาศว่าในยะบัรรอห์มะฮ์ที่วะฮีสุดท้ายลงมาว่าอัลยะอ์มะอักมัลตุลกุมวันนี้อิสลามได้สมบูรณ์แล้วในหลักการสมบูรณ์ทั้งหมดแม้ปัญหายุคใหม่จะเกิดขึ้นอิสลามในทุกยุคก็สามารถตอบคำถามได้นะเหตุการณ์มัสลาใหม่ๆเกิดขึ้นปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่ามันมีแบบอิสลามที่เราสามารถเทียบเคียงใช้ได้เทียบเคียงใช้ได้อ้าวอย่างอะไรคนไม่มีลูกต้องการที่จะมีลูกแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ก็ฉีดทำกิฟสมัยก่อนทำกิฟไม่มีใช่ไหมแล้ววันนี้ทำกิฟมีเนี่ยอิสลามสามารถตอบคำถามนี้ได้ไหมสามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะอะไรการที่เอาทำกิฟมีติดผสมติดยัง
ผสมแล้วเอาไปฉีดฆ่ามดลูกใช่ไหมเราก็เอาสามารถเอาเชื้อที่ผสมแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในมดลูกได้แต่อิสลามให้คำตอบว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้แต่สำคัญคืออสุจิที่ผสมแล้วฉีดเข้าไปในมดลูกของภรรยาต้องเป็นอสุจิของสามีนี่คือคำตอบแม้จะมียุคสมัยเพิ่มขึ้นโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอิสลามตอบคำถามได้ทั้งหมดก็อสุจิของสามีก็โอเคไม่ถือว่าเป็นซินาก็ทำได้มาทำไมเราซูลมาทำไมยูบัยยีนูละกุมกะซีรอมมิมมากุนตุมตุกฟูนมาอะไรครับมาอธิบายยูบัยยีนูละกุมเราซูลมาอธิบายอิสลามให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับรู้การอธิบายมีกี่แบบ3แบบอธิบายด้วยคำพูดอธิบายด้วยการกระทำและอธิบายด้วยการยอมรับกลุ่มชนที่เขาปฏิบัติแล้วไม่ขัดขืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์นบีก็ยอมรับการปฏิบัติของกลุ่มชนคนชนนั้นเช่นซอฮาบะห์กินแย่ที่ผมเคยยกให้ฟังแล้วเรียกนบีกินนบีก็ไม่ได้กินแย่นั่นไม่ได้หมายความว่าแย่ฮารอมนบีเพียงไม่กินแต่ก็ไม่ได้ห้ามซอฮาบะห์แสดงว่านบียอมรับว่าแย่นั้นกินได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นอยู่ใบยินแต่นี้ที่นบีอธิบายได้ตรงเนี้ยนบีไม่ได้อธิบายด้วยความรู้สึกแต่นบีอธิบายด้วยอะไรครับอธิบายบนความต่างกับมนุษย์ทั่วไปที่นบีบอกว่าอานาบัชรุมมิสลุกุมในความเป็นมนุษย์เราเหมือนพวกท่านทั้งหลายแต่ในความแตกต่างในการใช้ชีวิตและการอธิบายอิสลามนั้นยูฮาอิลัยยะอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาวาฮิดนบีได้รับวะฮีมาจากอัลลอฮ์ความเป็นมนุษย์เหมือนไหมเหมือนมีความรู้สึกหิวไหมหิวแต่นบีจะอธิบายว่าถ้าหิวแล้วทำยังไงจะกินแบบไหนเวลาอิ่มจะอิ่มแบบไหนอาหารที่เราเลือกกินเลือกดื่มนั้นมันฮาลาลฮารอมแบบไหนนี่คือความเป็นมนุษย์ของนบีที่มีความต้องการเหมือนกับเราแต่นบีก็อธิบายว่าจะเอาอิสลามมาควบคุมความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกอย่างนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนบีทำไว้เสร็จทั้งหมดนบีมีภรรยาตั้ง11คนไม่ใช่เพราะกระหายเซ็กแต่ว่าใน11คนของท่านนบีนั้นมีอัธยาศัยอารมณ์แตกต่างกันออกไปแล้วอารมณ์ของผู้หญิงที่เรียกว่าร้อยเล่มเกวียนนั้นถูกอธิบายโดยคำสอนของท่านนบีภรรยาคนนี้เป็นแบบนี้อิสลามสอนยังไงคนนี้เป็นแบบนี้สอนยังไงคนนี้เป็นแบบนี้สอนยังไงอย่างนี้เป็นต้นอย่างอุมมุสะลามะใช่ไหมสามีตายแล้วก็มาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุสะลามะห์นี่มีความชาญฉลาดมากมาบอกกับนบีว่าสามีตายทำยังไงนบีก็ขอดุอาให้นี่ขอดุอาว่าอัลลอฮุมะยุดนีฟีมุซีบะตีวักลิฟนีคอยรอมินฮาขออัลลอฮ์ประทานผลบุญที่ฉันได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์และขอพระองค์ได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าใช่มั้ยแล้วท้ายสุดดุอาบทเนี้ยทำให้อุมมุสะลามะห์ได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกว่าก็คือว่าเธอเป็นม่ายก็ได้แต่งงานกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นกำลังบอกว่าเมื่อทุกคนประสบกับความสูญเสียนบีสอนยังไงไม่ได้เสียอย่างเดียวแล้วร้องไห้ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นั่นไม่ใช่อิสลามที่สมบูรณ์งั้นบางทีลูกตายร้องไห้ร้องไปเถอะแต่อิสลามมาบอกนบีมาบอกว่าอย่าฉีกเสื้ออย่ากระชากผมอย่าตีอกชกตัวอย่ากระวนกระวายขนาดนั้นให้เราบอกว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์กอดดะรัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูนเราสงบอารมณ์ของเราด้วยกับยูบัยยีนุละกุมนบีเอามาอธิบายให้กับเราแล้วใช่มั้ยตอนนี้พออาลุนกิตาบยะฮูดกันนะซอรอเนี่ยมันทำอะไรเลอะเทอะมันตุกฟูนะสิ่งที่มันทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือตุกฟูนมันปกปิดมีลันกิตาบจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์คือคัมภีร์ของเตารอตอินยีนที่ยะฮูดนะซอรอยิวกับพวกคริสเตียนได้ดูแลอยู่นั้นมันถูกเปลี่ยนแปลงบิดเบือนไปทั้งหมดแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้บรรดาอุลามะของมันเป็นผู้ดูแลรักษาแล้วมนุษย์น่ะมนุษย์ที่เป็นผู้ดูแลรักษามันก็ปรับเปลี่ยนคัมภีร์เพื่อสนองประโยชน์ของตนเองที่เราเห็นว่าไงนะในทุกยุคทุกสมัยชนชั้นใดก็ออกกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนชั้นนั้นวันนี้เราทะเลาะกันในสภาใช่ไหมเพราะคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นต้องการจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองก็มีการทะเลาะเหวี่ยงแวงกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวาฮีของอัลลอฮ์ต่างจากความคิดของมนุษย์ตรงไหนต
ตรงที่ว่าอัลลอฮ์ประทานทุกสิ่งมาแล้วบอกว่าฮุวัลลาซีคอละกอละกุมสร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์สำหรับพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เก็บนำผลประโยชน์เพราะนั้นระเบียบออกมาเพื่อผลประโยชน์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ได้เอาผลประโยชน์แต่ว่ากฎหมายมนุษย์ต้องการผลประโยชน์มันก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละทะเลาะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ตราบใดที่เขายังไม่เอาอิสลามเอาไปปฏิบัติงั้นตุกฟูนมิลันกิตาบนาซารอยะฮูดนาซารอที่เป็นอาลุนกิตาบทำไมเรียกอาลุนกิตาบเพราะคนเหล่านั้นได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้าเรายิวได้รับเตารอดนาซารอคริสเตียนได้รับอินยีนแต่บิดเบือนทั้งหมดแล้วบิดเบือนทั้งหมดคงเหลืออัลกุรอานอย่างเดียวที่ไม่มีใครสามารถบิดเบือนได้เพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาไม่มีใครบิดเบือนได้มันตุกฟูยังไงมันปกปิดยังไงยะฮูดนาซารอหนึ่งเรื่องรอจำผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วไปซีนากับคนอื่นระบบเราคือถูกขว้างจนตายในเตารอดก็มีในอินจีนก็มีแต่ยูปกปิดไม่เป็นไรอ้าวเรื่องดอกเบี้ยอัลลอฮ์ก็บอกในเตารอดอินยีนมันเป็นระบบของการกดขี่ยิวก็ปิดสิ่งเหล่านี้แล้วยังนำระบบดอกเบี้ยมาใช้ในการดูแลโลกเป็นบริโภคผลประโยชน์ของโลกโดยการกดขี่ข่มเหงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าไงนะแม้จะได้รับประโยชน์แบบไหนมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ท้ายสุดวิกฤตจะเกิดขึ้นกับประเทศที่คุกอะไรนะที่อยู่กับดอกเบี้ยเพราะกุรอานบอกว่าเขาจะยืนได้แบบงูเงียนเหมือนกับถูกชัยฏอนตะคุบเดี๋ยวล้มเดี๋ยวดีเดี๋ยวปรับอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวลดดอกเบี้ยกระแสเงินทั้งโลกปั่นป่วนไปหมดแต่ระบบอิสลามไม่ใช่ระบบอิสลามไม่ใช่นี่ยิมปกปิดสิ่งเหล่านี้ก็เอาประโยชน์ปกปิดด้วยและเอาประโยชน์ด้วยในประการที่2ยิวได้ปกปิดซิฟะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลักษณะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์บอกในเตารอดแล้วก็อินยีนทำไมต้องปกปิดเพราะยิวหวังว่าจะสร้างภาพว่าศาสดาท่านสุดท้ายรอซูลท่านสุดท้ายนบีท่านสุดท้ายจะต้องเป็นคนที่มาจากสายของบันีอิสรออีลมันก็ปกปิดแต่กุรอานได้บอกเดนเตารอดบอกแล้วอินยีนบอกแล้วมันปกปิดแต่กุรอานก็มาตอกย้ำว่าท้ายสุดรอซูลท่านสุดท้ายก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาเชื้อสายมาจากพวกอาหรับนบีอิสมาอีลสายอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเชื้อสายอาหรับนี่ยิวปกปิดนะปกปิดก็ถือว่ารอซูลจะมาจากพวกเขาเท่านั้นแล้วปกปิดอะไรอีกปกปิดบิดเบือนว่าไงนะการสอบสวนในวันกิยามะห์ไม่มีถึงมีก็นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันจะตกนรกก็ไม่กี่วันนะนี่คือการปกปิดบิดเบือนแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลของเรามาอธิบายในสิ่งที่พวกเหล่านี้ปกปิดบิดเบือนทำไมล่ะต้องอธิบายถ้าเราจมอยู่กับดอกเบี้ยเราจมอยู่กับการซีนานะครับมีครอบครัวแล้วจะไปทำการซีนาอีกโลกทั้งโลกก็จะสกปรกวันนี้นะยะฮูดมันส่งความสกปรกเรื่องเพศออกสู่สังคมโลกที่ผมบอกว่าไงทุกวันนี้มันส่งความโป๊เปลือยเรื่องซีนาออกสู่ตลาดโลกแล้วบางครั้งมุสลิมก็ไปเอาสินค้าของมันตัวนี้ที่มันส่งออกมาเนี่ยเอามาบริโภคเสียเองทั้งที่เป็นมุสลิมเพราะอะไรการโป๊เปลือยหรือเปิดสัดส่วนขนาดนั้นมันเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนแล้วคนก็ยอมรับเพราะมันสนองตอบอารมณ์ได้อย่างดีที่สุดแล้วสร้างอะไรขึ้นมาเอาเหล้ายาปาปิ้งมาก็มอมเมาแล้วก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมแม้แต่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันก็เกิดความสับสนมันมีความขัดแย้งระหว่างความจริงกับศีลธรรมตรงไหนอ่ะพอความจริงบอกว่านะกาเมสุมิจฉาจาราแต่ว่าผู้หญิงบำเรอมีนะกะรีมีกะรีชัดดีกะรีมีแต่ศีลธรรมบอกกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมีไหมมีขัดแย้งกันอ้าวไม่ผิดกฎหมายอ้าวเราบอกว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมจำได้ป่ะสิกขาปทังสมาธิยามิว่าเหล้าเป็นของอารมณ์แต่ก็มีโรงเหล้าใช่ไหมศีลธรรมกับความเป็นจริงมันขัดแย้งกันมุสาวาทาเวรมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันหมดเลยอ่ะมุสลิมถ้าไม่เกาะติดกับอันอิสลามจะเกิดความสับสนเฮ้ยกดอะไรนะหวยรัฐบาลบอกฮาลาลมุสลิมว่าฮารอมเชื่อรัฐบาลดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
แต่มุสลิมไม่ใช่ครับคำสั่งมาจากอัลลอฮ์โดยตรงจะขัดกับใครก็ได้แต่ไม่ได้ทะเลาะกับใครนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอัลลอฮ์สั่งว่าอัมรุฮุมซูรอบัยนะฮุมเรื่องราวต่างๆให้ปรึกษาหารือกันแล้วก็วะชาวิดฮุมต่างคนต่างออกความคิดเห็นเมื่อมีบทสรุปจากคำปรึกษาหารือกลับไปดูซิว่าขัดแย้งต่ออัลลอฮ์และรอซูลไหมถ้าขัดแย้งมตินั้นก็ใช้ไม่ได้อ้าวสสมุสลิมสมมติประชุมกันทั้งสภาที่เป็นมุสลิมมีมติว่าเล่าเป็นที่อนุมัติเราก็ดูมตินี้ไปเทียบกับอัลกุรอานมตินี้ใช้ได้ไหมมันฮารอมันขัดต่ออัลกุรอานเราก็ต้องเอากุรอานยืนไว้เล่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องพับลงไปนี่คือระบบของเราเพราะระบบของการกลับไปสู่อัลลอฮ์กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้กลับไปสู่อาซาบสู่นรกนั่นไม่ปิดมันบิดเบือนตูฟูนในกิตาบนบีมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยมาอธิบายสิ่งที่พวกเขาปกปิดให้รู้ว่าไอ้ที่มันปิดไว้น่ะแล้วมันบิดเบือนคืออะไรเรารู้แล้วรอจำการขว้างจนตาย2ดอกเบี้ย3การสอบสวนในวันกิยามะมันบอกไม่มีหรือมีกับแป๊บเดียว4ลักษณะนบีและอื่นๆเยอะแยะที่มันบิดเบือนปกปิดแต่นี้เวลามันบิดเบือนปกปิดอะไรก็ตามเนี่ยเวลานบีไปประกาศอิสลามตรงไหนก็ตามเนี่ยเวลาคนยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยคนจะอคติต่อความเป็นจริงแต่ว่ามันไปขัดผลประโยชน์ใช่ป่ะคำนึงถึงผลประโยชน์เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแต่ศีลธรรมมาที่หลังความเสียหายเกิดขึ้นศีลธรรมมาที่หลังทุกทีศีลธรรมไม่ทันใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อนบีมาประกาศอิสลามเนี่ยนบีแค้นไหมเวลาคนดูถูกไม่แค้นเป้าหมายหลักตรงนู้นเป้าหมายหลักคือความเมตตาของอัลลอฮ์และการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์นบีไม่แค้นคนทำร้ายนบีอาฆาตไหมไม่อาฆาตที่ผมบอกว่าเคยไปที่ตออิฟแล้วคนทำร้ายนบีจนเลือดโซมกายเนี่ยใช่ไหมเลือดโซมกายยิบรีนบอกว่ามุฮัมมัดเอาไหมฉันจะให้ภูเขาเหล่านั้นบีบทำลายคนที่อยู่ในตออิฟทั้งหมดที่ทำร้ายนบีไม่เอาแต่สิ่งที่นบีเอาคือเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดจากใจของผู้ศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์ขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฮดีกอมีฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนโอ้อัลลอฮ์โปรดฮิดายะห์ให้กับกลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนคนเหล่านี้ยังไม่รู้จักอิสลามท่านนบีบอกเอ้ายิบรีลจะเอาอย่างนั้นก็เอาป่านนี้ตอเอฟแหลกเหลวไปแล้วแต่นบีไม่งั้นข่มอารมณ์ของตัวเองปรับอารมณ์ให้อะไรให้ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์นี่คือการปรับอารมณ์และเราล่ะคนทุกคนมีอารมณ์ไหมมีแต่ต้องปรับอารมณ์ให้สอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลตอนนั้นนบีปรับอารมณ์ให้ขานรับอัลกุรอานอย่างเดียวและคำสอนมาก็ปรับอารมณ์ให้เข้ากับอิสลามทั้งหมดแต่เราก็ปรับอารมณ์คนเรามีอารมณ์แต่ต้องปรับโกรธไม่โกรธแต่ด่าไหมปุ๊บต้องหยุดตรงที่ว่าอิสลามสอนว่าไม่ด่าไม่ตำหนินะไม่ด่าไม่ตำหนินี่เราต้องระงับตรงนี้ให้ได้นั่นคือชนะนั่นคือชัยชนะที่เกิดขึ้นวะยะฟูอันกะซีรินและมีหลายเรื่องหลายราวที่นบีมองผ่านไปถ้ามันไม่เสียหายนบีก็ไม่ได้เอามาอธิบายนะแล้วก็บางทีมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงนบีก็ไม่พูดแต่ถ้าผิดหลักการไม่ได้จะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วบางอย่างนบีก็มองผ่านไปมันไม่ได้ผิดอะไรกอดยาอะกุมมินัลลอฮินูรอนวะกิตาบุมมุบีนแท้จริงนูรุนรัศมีนั้นยาอะกุมรัศมีจากอัลลอฮ์นั้นยาอะกุมได้มาหาท่านแล้วรัศมีจากอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์บอกรัศมีจากอัลลอฮ์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรัศมีไม่ใช่รัศมีแสงวับๆแบบนี้นะมาอธิบายนูรรัศมีเพราะอะไรเพราะสังคมมันอยู่คู่กันซุลูมาตคือความบิดเบือนความผิดความสกปรกการกดขี่ข่มเหงเป็นซุลูมาตหมดแต่อิสลามเป็นนูรเป็นแสงสว่างที่มาให้ความสว่างว่าซินาเป็นซุลมาตความมืดแสงสว่างมาเราไปทำไม่ได้
การคดโกงเป็นซุลมาตความมืดเพราะอะไรมันเป็นความมืดของโลกอ่ะคดโกงข่มเหงเอารัดเอาเปรียบยึดครองประเทศอื่นเป็นซุลมาตหมดแต่อิสลามมาเป็นนูรเป็นแสงสว่างว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคนใดมาต้องชอบธรรมอยากได้ก็ซื้อไม่ใช่อยากได้แล้วปล้นนี่เป็นนูรที่มาอธิบายเพราะนั้นอิสลามกับโลกเนี่ยนะอิสลามกับโลกที่สกปรกต้องถูกอธิบายโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเรียกว่านูรกอยยิมนูรที่ถูกต้องคือตัวนบีแล้วหลังจากนั้นคำสอนก็เป็นนูรเพื่อให้เกิดความสว่างความปลอดภัยแก่โลกทั้งหมดเป็นนูรหมดแต่นี้นูรมันเป็นยังไงล่ะนูรรัศมีที่เราแปลรัศมีให้รู้ก่อนนะนูรตรงนี้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหนว่ามาทำอะไรนูรฮิซซี่รัศมีที่มองเห็นได้นบีก็มาเปลี่ยนใช่ไหมมาเปลี่ยนฆ่าคนโดยไม่มีความผิดนบีมาเปลี่ยนฝังลูกสาวทั้งเป็นนบีมาเปลี่ยนฆ่าลูกเพราะกลัวความจนนบีมาเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นต้องตกเป็นมรดกทางสังคมกับลูกกับหลานใครก็ได้จะเอาไปนอนก็ได้นบีมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหมดเลยเป็นนูรเป็นความสว่างของโลกที่โลกจะไม่มืดต่อไปอีกแล้วมืดจากการกดขี่แต่มีมาเปลี่ยนผู้หญิงจนกระทั่งยกระดับผู้หญิงให้ได้รับมรดกผู้หญิง1ส่วนผู้ชาย2ส่วนบางคนว่าไม่ยุติธรรมจริงๆคือความยุติธรรมเพราะอะไร2ส่วนของผู้ชายต้องดูแลครอบครัวเวลาเขามีครอบครัวแต่ส่วนหนึ่งของผู้หญิงเก็บใส่กระเป๋าไว้ยังไม่ได้ควักอะไรเลยสามีดูแลนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ยกระดับและจะแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีระดับมาหรอมไม่ใช่มาหรอมมันเป็นระบบไปหมดเลยจะกินจะอยู่ก็เป็นระบบจะแต่งงานก็เป็นระบบจะประกอบอาชีพก็เป็นระบบไปหมดอะไรที่เป็นโทษและเป็นเราได้รับประโยชน์แต่เป็นโทษต่อคนอื่นก็ไม่ได้มันจึงมีฮาลาลฮารอมไงงานมุสลิมต้องรู้จักฮาลาลฮารอมมันจะได้แยกแยะได้ถ้าไม่รู้จักมันก็เลอะไปหมดแหละงั้นนูตมี2 อย่างนูตฮิซีนูตที่มองเห็นกับนูตมะนาวีนูตที่4แปลอย่างนึงจะยากหรือเปล่าแปลว่ารัศมีที่เป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นสังคมเปลี่ยนสู่ระบบอิสลามนูต1เป็นนูตที่เป็นมะนาวีนูตที่เป็นนามธรรมนูตที่เป็นนามธรรมคือยังไงนูตที่เป็นรูปธรรมที่เราปฏิบัติเช่นเราละหมาดปฏิบัติเป็นรูปแบบเป็นนามธรรมลูกหลานเห็นมันก็จะกลายเป็นรัศมีที่เป็นนามธรรมฝังลึกอยู่ในจิตใจของลูกหลานว่าได้เวลาต้องละหมาดเพราะพ่อแม่เรียกละหมาดงั้นรัศมีมี2แบบหนึ่งรัศมีที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นรัศมีที่เราไม่มองไม่เห็นแต่มันเป็นนามธรรมที่มันฝังอยู่ในใจเราเราบอกลูกเราเวลาจะดื่มจะกินบิสมิลลาห์ก่อนลูกนั่นเป็นนูตมะนาวีเป็นรูปธรรมที่มองนูตฮิซีมองเห็นพอเรามองเห็นปุ๊บปฏิบัติแบบนี้นานเข้ามันก็เป็นรัศมีที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของลูกนั่นคือนูตที่เป็นนามธรรมแล้วเด็กมันก็จะจำว่าเออมันเคยอย่างนี้จะกินบิสมิลลาห์พออิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พออะไรพ่อแม่จะบอกงั้นพ่อแม่ไปไหนต้องบอกลูกนี่ฮาลาลนี่ฮารอมนี่ฮาลาลนี่ฮารอมไปเจอหมูก็ต้องบอกลูกนี่ฮารอมนะเป็นหมูให้มันชินความรู้สึกมันจะได้ฝังความรู้สึกด้วยเหตุนี้การฝังความรู้สึกอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ถึงต้องบอกว่าเวลาเด็กเกิดขึ้นมานั้นให้อาซานหูขวาอีกอมาหูซ้ายแม้จะมาชะฮะดีษที่ซอฮีฮ์แต่เป็นหะดีษฮะซันที่รายงานโดยท่านติดมีดีกับอบูดาวูดมันมีผลต่อการฝังความรู้สึกอิสลามให้อยู่ในความรู้สึกของลูกในใจของลูกเพราะมันเข้าหูมันก็เข้าหัวใจใช่ไหมมันเข้าหูก็เข้าหัวใจนี่คือนูตงั้นนูตจากกุรอานอายะห์นี้นูตตัวนี้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นูตถูกอธิบายว่าเป็นนูตที่เป็นรูปธรรมและนูตที่เป็นนามธรรมเราไม่กินของฮารอมรัศมีที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ความเมตตาอัลลอฮ์ให้ความสว่างกับชีวิตกินอะไรที่เป็นของฮาลาลไม่กินของฮารอมทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ก็รับแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปแล้วตายไปก็ไม่ถูกอาซาบกุบฏนี่มันเป็นความต่อเนื่องถ้าเราพัฒนานูตตรงนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราเข้าใจนะนูตรัศมีที่เป็นรูปธรรมและรัศมีที่เป็นนามธรรมที่มันฝังอยู่ในใจแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อต้านสิ่งที่เป็นของฮารอมตลอดเวลาถ้าเราฝังความรู้สึกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นหน้าที่ใครหน้าที่พ่อแม่หน้าที่เราหน้าที่ปู่ย่าตายาย
ที่ต้องดูแลกูอัมฟอตะกุมดูแลตัวของท่านและอาลีให้พ้นจากนรกก็ตรงนี้แหละเขาถึงหาเมียที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มาทำหน้าที่ถ้าไม่ใช่นะมันทำไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วมารับอิสลามแล้วเรียนอิสลามลึกๆสามารถนำได้เดี๋ยวนี้มุอัลลับที่รับอิสลามมาสายตรงเขาเข้มบางคนก็เข้มอาทำดีแล้วดีมากเราอย่าถือว่าเราอยู่ก่อนๆนะเป็นคนรุ่นเก่าทุกวันที่เสียเพราะเก่าไงวากีตาบุมมูบีนแล้วมีอะไรครับมีนบีมามีอะไรอีกกีตาบุมมูบีนคัมภีร์ที่อธิบายความชัดเจนทุกเรื่องไบยานะกุลละชัยอินมินอุมูริดดีนมูบีนคือมาอธิบายทุกสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ทั้งปฏิบัติไปแล้วมันดีหรือไม่ดีมันบาปหรือไม่บาปกีตาบุญมูบีนคัมภีร์นี้จะมาอธิบายตลอดแล้วทำไมจะไม่ลึกซึ้งเพราะคัมภีร์มาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ส่งคนของพระองค์คือนบีมุฮัมมัดมาอธิบายแล้วมันมีคัมภีร์ไหนไหมที่มาจากพระเจ้าและส่งรอซูลมาอธิบายคัมภีร์คนอื่นเป็นคัมภีร์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นชั่วคราวก็หมดไปแล้วนะศาสดาของเขาอยู่ๆมาตายแล้วใครสัญญากับเขาว่าได้บุญใครสัญญากับผู้ศรัทธาของเขาว่าจะเข้าสวรรค์เข้านรกเพราะคนเหล่านั้นแม้แต่ตัวเองก็ตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้จะให้นรกให้สวรรค์ได้ยังไงล่ะแต่อัลลอฮ์สิฮัยยุลลายามูตมีชีวิตอยู่แบบไม่ตายแต่ไม่ใช่ชีวิตแบบเรานะชีวิตไม่ใช่แบบเรามีชีวิตแบบมีวิญญาณมีแล้วก็ตายใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ยุลลายามุตอยู่ในอายะห์กุรซีที่บอกถึงลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งหมด18อย่างนั่นอัลลอฮ์ถึงเป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่จะปกป้องจากชัยฏอนจะคุ้มครองบ้านจะคุ้มครองลูกหลานให้อ่านทุกเวลามีโอกาสว่างอ่านนี่คือกิตาบุญมูบีนกิตาบุญมูบีนตรงนี้คืออัลกุรอานใครมีมั่งคนยุค ก่อนมีเตารอตอินยีลซาบุตแล้วก็หมดไปแล้วกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์โลกจะยาวนานเท่าไหร่ต้องถูกอธิบายด้วยอัลกุรอานและกุรอานจะเป็นบทสรุปของทุกปัญหาในโลกเปิดกว้างหมดยะฮดีบิฮิลลาฮุมันิตตะบะอะริดวานะซุบุลุสสลามอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ฮิดายะห์คือให้ทางนำให้ทางนำให้ความเข้าใจแก่เรานะเรานะบอกความถูกต้องได้อธิบายได้แต่ทางนำเขาจะได้รับจากอัลลอฮ์หรือไม่อยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์งั้นคนที่รับอิสลามเนี่ยมาเพราะทางนำที่อัลลอฮ์ให้เพราะฮิดายะห์อัลลอฮ์ให้มันมีสเต็ปของมันไงถ้าเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงพอใจเรารีดอนะรีดอความพึงพอใจมาจากอัลลอฮ์พูดถึงรีดอเนี่ยเมื่อวานผมบอกที่คองเคสทีไม่ใช่เรื่องหยาบเราพูดหลักกอดอกระดัดอัลลอฮ์กอดอกระดัดมาแล้วกอดอกระดัดมาพระได้ยินพระบอกโยมเปลี่ยนภาษาได้ไหมกอดอนะแปลว่าเอาย่อเพศชายได้ไหมจริงๆกอดอกระดัดนะเป็นกำหนดการของอัลลอฮ์พระฟังดูว่าเป็นเรื่องหยาบเพราะนั้นปฏิบัติตามอัลลอฮ์เนี่ยจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจเราเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์พอใจนะเราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเอาความดีไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์มันแลกไม่ได้หรอกอัลลอฮ์พอใจเพราะนั้นวันนี้ถามตัวเองว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็หวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์พอใจเข้าสวรรค์ต้องทำอะไรเยอะหน่อยถึงบอกระบบให้กับปฏิบัติเยอะพอปฏิบัติเยอะไอ้นูตมะนาวีรัศมีที่เป็นการฝังความรู้สึกมันจะได้เกิดขึ้นไงทำเยอะๆมันจะได้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ฮิดายะห์ใครก็จะทำได้รับความปลอดภัยประการที่3ทำให้เรายืนหยัดกับอัลลอฮ์อิสติกอมะยืนหยัดกับคำสั่งอัลลอฮ์บางทีรู้แล้วไม่ยืนหยัดอิสลามก็หลุดไปเมื่อที่รู้จักอิสลามไม่ปฏิบัติเราไม่ยืนหยัดอิสลามก็มาหลุดไปพอหลุดไปปุ๊บความเมตตาที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ก็ไม่มียิ่งใกล้ตายเนี่ยเวลาใกล้จะตายอัลลอฮ์จะส่งมลาอิกะฮ์มาปลอบใจก็ไม่มีในตอนนั้นถ้าอิสลามที่ปฏิบัติอยู่ไม่อิสติกอมะห์เราต้องทำแบบสม่ำเสมอน้อยมากก็ทำแบบสม่ำเสมออย่าทำวันแรกเยอะเพราะอะไร
พราะแข็งแรงทำวันแรกเยอะเพราะฟิตแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำเลยไม่ใช่ต้องทำแบบสม่ำเสมอพอเราอะไรนะพออัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้กับเราเราก็ได้รับเตาฟีกอยู่ในความถูกต้องไอ้เราก็จะคิดเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทำไปต่อไปเนี่ยมันเป็นอิสลามหรือไม่ใช่อิสลามถ้ามันใช่อิสลามปฏิบัติถ้าไม่ใช่เราก็สลัดทิ้งไปเพราะเราไม่ได้ประโยชน์ที่ส่งผลต่ออาคิเราะห์วันนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์พอใจเราหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราวัดได้ก็คือวัดได้จากพ่อแม่เรานบีบอกว่าริดอร็อบบีฟีริดอนวาลิไดเนี่ยความพึงพอใจของอัลเลาะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นจริงแค่ไหนวัดได้ว่าพ่อแม่พอใจเราหรือเปล่าวะซะกะตุรร็อบบีการโกรธกริ้วของพ่อแม่นั้นฟีซะกะติลวาลิไดความโกรธของอัลเลาะห์นั้นดูได้จากว่าพ่อแม่โกรธเราหรือเปล่าถ้าพ่อแม่โกรธเรานั่นแสดงว่าอัลเลาะห์ทรงโกรธเราพ่อแม่พึงพอใจในตัวเราแสดงว่าอัลเลาะห์พอใจเรานั่นหมายความว่าพ่อแม่ที่พูดถึงต้องเป็นพ่อแม่ที่อยู่ในมาตรฐานอิสลามอีหม่านต่ออัลเลาะห์และอีหม่านต่อรอซูลจะเป็นมาตรวัดที่ดีที่สุดว่าอัลเลาะห์พอใจเราหรือไม่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้รับเพราะนั้นวันนี้ความจนมีอุปสรรคไหมที่จะปฏิบัติอิสลามไม่ใช่ไม่ใช่ความหิวก็ไม่ใช่นะครับความสูญเสียก็ไม่ใช่ที่เราจะสิ้นหวังไม่ใช่จะสิ้นหวังเพราะอัลเลาะห์บอกนบีบอกไงนะอายันจะเดินตามหลังริซกีอายันเราเนี่ยอัลเลาะห์จะเก็บชีวิตเนี่ยอายันจะเดินตามหลังริซกีวันไหนที่ริซกีหมดอัลเลาะห์จะไม่ปล่อยให้หิวอายันจะมาพอดีเรามองดูว่าคนนี้ไม่ได้กินตั้งหลายวันมันน่าจะตายแต่ริซกีเขายังไม่หมดมาอาจเป็นไปได้ว่าริซกีที่สั่งสมในร่างกายมันยังไม่หมดอัลเลาะห์ก็ให้พอหมดอัลเลาะห์ก็ให้ริซกีเพราะอัลเลาะห์สัญญาว่าอัลเลาะห์สร้างมาอัลเลาะห์ก็จะให้ริซกีใช่มั้ยงานริซกีมีหลายอย่างไม่ใช่ของกินของดื่มอย่างเดียวความรู้เป็นริซกีที่ผมบอกหลายครั้งลูกดีก็เป็นริซกีความตายในหนทางของอัลเลาะห์ก็เป็นริซกีที่เราต้องการริซกีดุนยาริซกีอาคิเราะห์ริซกีดุนยากินแล้วมันก็ซึมซับไปดูดเลี้ยงร่างกายใช่มั้ยริซกีอาคิเราะห์คือความดีที่อัลเลาะห์ตอบแทนตายชะฮีดขนาดไหนเรียนศาสนาตั้งใจมาเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้อิสลามมันเป็นระบบสำหรับชีวิตให้อิสลามมันสูงส่งในสังคมเราตายมันก็ชะฮีดนี่คือการตายแบบที่อัลเลาะห์พอใจกับไม่พอใจเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้แต่เราไม่สามารถกำหนดความตายได้ว่าเมื่อไหร่อัลเลาะห์ฮิดายะห์

บานะฮูความพึงพอใจจากอัลลอฮ์พอใจอะไรพอใจอะไรอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์พอใจคนนั้นอัลลอฮ์รักคนที่เตาบ้าเราผิดแล้วก็เตาบ้าอัลลอฮ์รักคนที่ประกอบอาชีพเราก็ประกอบอาชีพอัลลอฮ์รักคนที่ไม่อะไรครับไม่นินทาสายร้ายเราก็ไม่ทำอัลลอฮ์รักคนไรที่ไม่โวยวายในสิ่งที่เป็นความชั่วอัลลอฮ์ก็รักอัลลอฮ์รักเยอะแยะนะอัลลอฮ์รักมากมายมหาศาลนี่เราก็ทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์รักทำแบบนี้เราคิดเองหรือเปล่าเราไม่ได้คิดเองเพราะนบีมาอธิบายว่าอัลลอฮ์รักอะไรอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์รักเยอะแยะเยอะแยะนี่เขาเรียกมานิตตาบะริดวานะฮูพอปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์สิ่งที่ได้ก็คืออัลลอฮ์ทรงพึงพอใจและความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็เกิดขึ้นปฏิบัติอิสลามปลอดภัยหมดรู้จักสิทธิที่มีต่ออัลลอฮ์รู้จักสิทธิที่มีต่อตนเองทั้งรูฮียะทั้งจิตวิญญาณและยะสัดียะและร่างกายงั้นวันนี้ไม่ใช่ร่างกายสมบูรณ์อย่างเดียวกินเต็มที่เลยแต่รั้วอ่อนแอรั้วเวลาเจอชั่วไปแล้วมันอ่อนไหวง่ายแต่ร่างกายโอ้โหแข็งแรงสมบูรณ์กินสันคาร่าหน้าใสใช่ไหมส่วนมากคนจะดูแลรูฮียะเพราะมองภาพไอ้ความสวยมีไหมคนต้องการความสวยไม่ห้ามใช่ไหมแต่ว่ารูฮียะจิตวิญญาณที่วันหนึ่งเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เอากลับไปเนี่ยเอาอะไรไปเอาวิญญาณไปวันที่ให้วิญญาณอัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์เอามาให้เป่าในมดลูกไอ้เป่าแบบไหนอย่าจินตนาการแบบนี้นะแบบเป่าลูกโป่งไม่ใช่นะแบบไหนว่าอัลลอฮ์อาลัมวิธีการไกฟียะห์ไม่ต้องไปรู้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกแต่มาแน่เป่าที่เดือนมาแต่พอตายจริงปุ๊บวิญญาณที่อัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์เอามาให้อัลลอฮ์ก็ส่งมลาอิกะฮ์มานำกลับไปงั้นไม่ได้เพ่นพ่านไปเกิดที่ไหนไปเข้าท้องนู่นท้องนี่เปล่าไอ้วิญญาณที่อัลเลาะห์นำกลับไปเนี่ยก็ขึ้นไปบนฟากฟ้าขึ้นไปบนฟ้าก่อนถ้าวิญญาณดีก็จะมีกลิ่นหอมก็ถามว่าลูกใครหลานใครกินหอมชื่นชมกันก็เอาไปไว้ในที่ของมันวิญญาณชั่วก็เอาขึ้นฟ้ามันเหม็นเขาก็ตำหนิกันเอาไว้ในที่ของมันจนกว่าเมื่อฝังเสร็จแล้ววิญญาณนั้นก็ถูกนำมาที่กุโบสถ์กุโบสถ์เป็นบาร์ซักแล้วไม่ใช่โลกที่ลึกจากพื้นดินไปประมาณท่วมหัวยื่นมือแล้วมันเป็นโลกของบาร์ซักบาร์ซักก็ปิดกั้นมันไม่มาแล้วบางคนว่าผัวมาใช่ไหมตายไปแล้ววิญญาณจะมาไอตอนอยู่เป็นผัวเมียที่นอนสกปรกเปื้อนเยี่ยวก็ไม่อยากซักวันนี้ปูที่นอนตึงเลยเอาดอกมะลิโรยกะว่าวิญญาณจะมานอนนั่นคือความรู้สึกของเราที่เอาปฏิบัติไปอธิบายอิสลามแต่มันไม่ใช่แต่นี้ในความรู้สึกเหล่านี้คนก็คิดว่าคนคิดว่าไงเวลาเอามายัดใส่โลงแล้วจะยกโลงออกจากบ้านต้องวางก่อนเพราะว่าวิญญาณห่วงบ้านเอาความรู้สึกของเรามาวัดว่าเวลาจากจากบ้านไปเราก็ห่วงบ้านใช่ไหมพอจะออกก็ต้องหันมองเฮ้ยปิดไฟด้วยนะหันมาดูลูกดูหลานด้วยนะอะไรดีนะไปเนี่ยแล้วย่อจะโทรศัพท์มานะความห่วงเอาความรู้สึกเหล่านี้ไปใช้กับการยกลงศพที่ลงจากบ้านบางคนเข้าใจผิดด้วยว่าวิญญาณจะต้องไปกับลงศพแต่จริงๆน่ะไปนานแล้วถ้าตายตีห้ามันต่อไปจะตีห้าแล้วตอนบ่ายมันไม่มาแล้วเอาล็อกเก็บไว้ที่แล้วโอ้ยทำไมเลยกัดเลอะเทอะแบบนั้นนะเกิดลืมขึ้นมาไว้ที่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเดือดร้อนเดี๋ยวเกิดไม่เท่ากับวันกิยามะหลุดไปเลยนี่เป็นแบบนี้เราคิดไงพอเราคิดเราก็คิดดิอุ้ยคนมันคิดถึงบ้านนะต้องวางก่อนจะเอาไปเร็วเคยอยู่บ้านนี้มาตั้งนานตั้ง40ปีก็เอาวางโอ้โหถ้าวางจะ20ทีก็ละหมาดมืดดีไม่ดีเน่าไม่ต้องแล้วนั่นคือความคิดเอาความคิดแบบเราๆคนผู้ใหญ่สมัยก่อนน่ะเขามีความคิดแบบนี้ไงพอจะมามักกะก็ลงจากบ้านก่อนแล้วไปอยู่บ้านญาติพออยู่บ้านญาติแกความห่วงใยจากบ้านก็ยังมีอยู่ยังเรียกลูกเรียกหลานมาได้ก็ไปอยู่บ้านญาติอีกย้ายไปอีกความรู้สึกก็ค่อยๆ คลายแล้วกว่าจะไปได้โอ้โหงั้นถ้าจะไปวันที่20วันที่1ต้องลงจากบ้านแล้วไปอยู่บ้านนั้นไปอยู่บ้านนี้โอ้ยลำบากมากใช่ไหมเราไม่ลำบากสิพอจะลงไปในทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮ์ไปเลยตายเมื่อเราช่างมันพออัลลอฮ์กำหนดว่าตายก็คือต้องตายหนีตายไม่พ้นหรอกนี่ญาติผมเนี่ยมีอยู่คลองนอกไม่ได้หนีตายหรอกถึงเวลาอัลลอฮ์จะให้ตายเนี่ย
อยู่บ้านนอกฉะเชิงเทรานู่นไปตายที่พัท

0: ลุงอัลลอฮ์ให้ตายตรงนั้นต้องตายเลยไม่ได้ด้วยแม้จะนั่งเครื่องบินปามากาก่อนก็ต้องไปตายตรงนู้นถ้าอัลลอฮ์กำหนดงั้นหนีตายไม่พ้นหรอกหนีที่สามารถหนีพ้นคือหนีความชั่วพ้นแน่ๆอย่าหนีอิสลามอย่าหนีตายอย่าหนีความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วพอกลับไปก็ต้องไปหาอัลลอฮ์แล้วหน้าจ่อยไหมล่ะก่อนหน้านั้นไม่ทำมาเลยอายุเท่าไหร่60ไม่ได้ละหมาดเลยจะไปตอบอัลลอฮ์ได้ไงว่าฉันลืมฉันลืมไม่ได้งั้นตามความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบูลุสสลามเป็นทางของความสันติสุขทั้งหมดทั้งรูฮียะห์นี่สำคัญยาสดียะอดอยากช่างมันเถอะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายก็อยู่ได้งั้นคนส่วนมากจะดูยาซัดร่างกายแต่ไม่ได้คำนึงถึงรูฮียะห์ตรงเนี้ยตายไปแล้วก็ไม่เน่าอัลลอฮ์เอามาอีกแล้วตอบคำถามในกูโบสกระรั่วนี่แหละตอบไม่ได้ปากตอบแล้วก็ไม่ปากพูดหรอกยิ่งคนไทยด้วยปากพูดไม่ได้มันก็โกหกเก่งบ้าตอนตายก็คิดจะตอนบ้าไปอัลลอฮ์ก็ไม่เอาบาปตั้งกับบ้าใช่ไหมก็ทราบภาพคนบ้าก่อนหน้านั้นไม่บ้าอัลลอฮ์ก็คิดอย่าแกล้งบ้านะบ้าบ้างไม่บ้าบ้างก็ตอนไม่บ้าแล้วคิดไอ้ตอนบ้าก็ไม่คิดน่าจะมีสัก10คนสนุกดีบ้าบ้างไม่บ้าบ้างนั่นแหละคนพวกเนี้ยหมอบอกไม่บ้าก็เมาโรคมันชื่อไม่บ้าก็เมาใช่มั้ยบางทีบ้าก็โอเคยกให้พอหายบ้าก็ฮุกมมาเพราะไม่มีสมองไงคนไม่มีสมองตอนนี้ไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้นะ แต่ว่าทางใต้เนี่ยกำลังคิดเหมือนกันคนหลายคนกำลังคิดว่ามุสลิมถูกมอมเมาทำลายสติปัญญาหรือเปล่าทางใต้ยาเสพติดเยอะหรือเกินแหล่งของยาเสพติดก็เยอะการผ่านของยาเสพติดก็เยอะมุสลิมติดยาเสพติดเยอะติดกระท่อมเยอะทำให้เรามองอนาคตว่าต่อไปเนี่ยถ้ามุสลิมขาดสมองอ่ะใครจะดูแลอิสลามในส่วนนั้นใครจะดูแลอิสลามผมไม่เชื่อว่ามุสลิมเผาโรงเรียน30-40โรงผมไม่เชื่อเพราะเขาก็ต้องการมีการศึกษาเพราะนบีสั่งตอลบุลอินมีฟาริดาตุนอะลากุลลิมุสลิมการศึกษาเป็นหน้าที่เป็นฟัรดูอีนนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเรียนระดับฟัรดูกิฟายะก็มีด้วยฟัรดูกิฟายะคืออะไรในกำปงนึงมีคนนึงใช้ได้แล้วแต่ฟัรดูอีนต้องมีทุกคนฟัรดูจำเป็นอีนคือไอนุนตัวตนเป็นฟัรดูสำหรับตัวตนของแต่ละคนมันมีอยู่นี่น่าคิดนะน่าคิดมากเราติดกันเยอะติดกันเยอะคนกรุงเทพก็ดีนะไม่ค่อยติดแต่ติดละหมาดติดละหมาดติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดละหมาดชอบติดนะต้องแปะป้ายแล้วพรุ่งนี้ติดได้เอาแบบขายของพรุ่งนี้ติดได้วันนี้มาอย่าติดนะเดี๋ยวพวกเราติดละหมาดเต็มเลยแล้วอาจารย์ทำยังไงล่ะติดละหมาดมาตั้ง40ปีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนช่างมันเถอะอัลลอฮ์จะฮิดายะห์บุคคลที่อิตตะบะอาตามอิตตะบะติดตามอิตติบะติดตามตามอะไรริดวานะฮูซุบูรุสสลามคืออะไรหนทางของความปลอดภัยคือตุรุกุสซาอะดะวัลกามานคืออะไรล่ะหนทางที่ทำให้เราได้ปลอดภัยและมีชีวิตที่สมบูรณ์ทางไหนทางอัลลอฮ์หมดแหละเพราะนั้นเราจะมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สอนมานบีสอนมันจะเชื่อมต่อความรู้สึกเรากับอัลลอฮ์เสมอจามอัลฮัมดุลิลลาห์ฮาวอะอูซุบิลลาห์อะไรมันตกหล่นอินนาลิลลาห์ใช่มั้ยใครให้สลามมายาฮามุกัลลอไม่นี่อัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลเลาะห์ทั้งหมดมีอัลเลาะห์ติดลิ้นติดใจทั้งหมดเราเชื่อมต่อชีวิตเรากับอัลเลาะห์คำสั่งของอัลเลาะห์อำนาจของอัลเลาะห์ตลอดเวลาเราได้อะไรดีเดียวโอ้โหดีใจจังเลยดีใจจังเลยไม่ใช่ซุนนะห์นบีอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนดีใจจังเลยไว้ทีหลังได้หนทางที่ถูกต้องแล้วนะตามอัลลอฮ์ทางถูกต้องแล้วสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ต่อไปอีกอัลลอฮ์ให้เยอะวะยุคริจูฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรขอระยะแปลว่าออกยุคเนี่ยอัลลอฮ์เอาออกมาอัลลอฮ์ฉุดออกมาอัลลอฮ์ผลักออกมาเอาออกมาไงมีนาซูลมาจากความมืดคนในเวลามืดถ้าอยู่กับความมืดเดินไปไหนมาไหนลำบากมากต้องใช้ไฟฉายแต่มืดทางศาสนาเนี่ยมืดทางอารมณ์เนี่ย เป็นความมืดที่มืดบอดมากมืดคืออะไรอัลกุฟรุกุฟดกุฟดเป็นความมืดเพราะอะไรกุฟรุนกาฟารอที่ว่ากาเฟสในอะไรคือปกปิดความถูกต้องกุฟรุนแบบปกปิดความถูกต้องงั้นกาเฟสเขาจะไม่ได้รับความถูกต้องเพราะถูกปกปิดโดยพวกเขาและความเชื่อของเขาแต่ไมซิดอะไรคอมรุเล่าแปลว่าปกปิดคอมรุนแบบปกปิดความคิดสติปัญญาพอกินไปแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนหน้ากินนะเพื่อนกันแต่พอกินได้หน่อยต่อยกันแล้วใช่ไหมนั่นปกปิดความคิดสติปัญญาแต่กุฟรุนปกปิดความจริงแล้วชีวิตจะอยู่กับความเท็จทำอะไรที่ไม่ใช่อิสลามนั้นกุฟรุนนะแต่ว่าแสดงว่าเราไม่เอาอิสลามปฏิบัติเรายังไม่หลุดจากศาสนาตราบใดที่เราไม่ได้ปฏิเสธอิสลามก็ถือว่าเราเป็นคนบาปไปเป็นคนบาปตื่นเช้ามากับบาปตื่นเช้ามากับบาปไม่ได้หรอกซูลูมาตคืออะไรความมืดมันมากกว่าความสว่างสังเกตจากคำว่าซูลูมาตเป็นพหูพจน์นูตเป็นเอกพจน์เช่นไรล่ะในสมัยยาฮิลิยะห์ความมืดถ้ามีลูกเนี่ยเขาจะเชือดแพะเอาเลือดมาทาบ้านทาอะไรทาตัวเด็กทาบ้านถือว่าเป็นมงคลเพราะคนมันต้องมีเลือดเลือดคือชีวิตนะใช่ไหมเป็นความมืดไม่ใช่มืดจากระบบสังคมมืดจากความยุติธรรมมีการกดขี่ข่มเหงอิสลามอิสลามไม่มีใช่ไหมงั้นกุรอานบอกว่าจะอะไรต้องให้ความยุติธรรมอย่าเข้าข้างใครเอาความยุติธรรมเป็นตัวตั้งมืดจากระบบสังคมสังคมซินาสังคมเลวร้ายมืดระบบสังคมระบบครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ซินาไม่มีเดี๋ยวนี้แพร่หลายมากมืดทางระบบเศรษฐกิจมีดอกเบี้ยมีการกดขี่มืดจากการคดโกงยักยอกมียึดเงินยึดประเทศได้มืดความมืดใครทำเป็นตัวอย่างตอนนี้ยะฮูดนะซารอในตะวันตกทำเป็นแบบอย่างแล้ววันนี้เห็นแล้วโลกตะวันตกกำลังตกต่ำใช่ไหมแต่ว่าโลกทางจีนเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยกำลังเป็นที่พัฒนามากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นพวกนั้นยึดทรัพย์ประเทศมุสลิมไม่รู้เท่าไรเพราะนิสัยของยะฮูดเป็นอย่างนั้นยึดละทรัพย์สมบัติของใครยึดหมดก็มันยึดหมดละแต่ว่าสิ่งที่มันจะยึดไม่ได้ก็คือมักกะกับมะดีนะห์ยึดไม่ได้นะอัลเลาะห์จะเอาพวกออกมาจากความมืดสู่แสงสว่างนูตคือนูตอีมานรัศมีของการอีมานนูตก็คืออะไรอิบาดะห์ที่ถูกต้องนูตคือการขัดเกลาจิตใจของตนเองที่อัลเลาะห์บอกว่ากอดอัฟลาฮ์มันซักกาฮะว่ากอดคอบะมันดัสฮะใครที่ขัดเกลาตัวเองให้อยู่กับอันอิสลามอัฟลาฮ์ชนะว่ากอดคอบะพังผุพังมันดัสฮะคนที่หมักหมมสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเอาไว้ในตัวพังแน่นอนแล้วตายไหมตายไม่มีใครอยู่รอดแล้ววายาดีฮิมิลาเซรอติมุสตะกีมแล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้เราถ้าเราปฏิบัติอิสลามอัลเลาะห์ให้ออกจากความมืดที่ไม่ใช่อิสลามมาสู่ความสว่างที่เป็นอิสลามโดยการอนุมัติของอัลเลาะห์โดยการอนุมัติของอัลเลาะห์เพราะนั้นเราจึงไม่พยองตรงนี้ตรงไหนเพราะอัลเลาะห์อนุมัติเราก็ต้องนอบน้อมถ่อมตนด้วยการดุอาต่ออัลเลาะห์อะไรก็ดุอาต่ออัลเลาะห์อะไรก็ดุอาต่ออัลเลาะห์อยากอายุยืนดุอาต่ออัลเลาะห์อยากให้อัลเลาะห์เปลี่ยนกอดัตของเราว่าอยู่ในทางดีตลอดดุอาต่ออัลเลาะห์ตลอดเราก็เชื่อมโยงชีวิตของเรากับอัลเลาะห์ในทุกเรื่องที่เราดุอางั้นอย่าทิ้งดุอาเพราะเราไม่รู้นะเราอยู่บนโลกนี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคเท่าไหร่บางทีไวรัสมันเข้ามาที่คนเข้ามาที่ตาควักตามันไหลลงตับไหลลงปอดลงที่ไตมันมีได้เราก็ต้องขอดุอาต่อเราเราไม่รู้ว่าเราจะเผชิญอะไรบ้างที่เรามองไม่เห็นความเลวร้ายวายาดีมิลาซิรอติมุสกิมและอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้เราอยู่ในทางที่เที่ยงตรงก็คือดีนุลฮักที่เป็นดีนุอิสลามศาสนาที่เที่ยงตรงคืออิสลามเพราะอัลลอฮ์รับรองศาสนาอื่นใครรับรองใช่ไหมไม่มีใครรับรองเพราะนั้นเราจึงได้รับบทเรียนในวันนี้นะครับว่าเป้าหมายของอัลกุรอานมี3ประการหลักใหญ่ๆ3ประการก็คือ1ผู้ปฏิบัติตามได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ตอนนี้อยู่ในทางอัลลอฮ์เพราะเราเดินตามทางนำที่อัลลอฮ์นำทางมนุษย์นำทางไม่ใช่ใช่ไหมได้รับความปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เราสองโลกตามอัลลอฮ์ดุนยาเราก็ปลอดภัยตามอัลลอฮ์เราก็ได้รับความปลอดภัยในอาคิเราะห์ด้วยเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงยุติธรรมเท่าเทียมบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เท่าเทียมนะ คนจนก็ให้ละหมาด5เวลาคนรวยก็ให้ละหมาด5เวลาคนจนก็ซอบแรกประเสริฐสุดคนรวยซอบแรกประเสริฐสุดเท่าเทียมไม่มีแบ่งชั้นวรรณะข้อ2ทำให้ผู้คนออกจากความมืดที่เป็นกุฟรชิริกบูชาเจเวตความมืดทั้งหมดบูชาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหตื่นเต้นบูชากันเลยแต่มุสลิมไม่ใช่เกิดสุยคาตละหมาดสุยคาตเชื่อมชีวิตกับอัลลอฮ์อำนาจของอัลลอฮ์จันทคาตก็เชื่อมชีวิตกับอำนาจของอัลลอฮ์เราไม่ไปตีกองตีกระมังตีกระบุงบางคนว่าจันทคาตเกิดขึ้นให้แก้ผ้าปูต้นมะพร้าว บางคนก็บอกโอ้ยมะพร้าวนี่ลูกต้องดกแน่เพราะตอนปลูกมันก็ออกลูกแล้วนะคนคิดอย่างนั้นไงปู่ยายก็แก้ผ้ากันอ้อปูต้นมะพร้าวเราก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมแก้ผ้าวะโอ้ลูกมันจะได้ดกโอ้โหเราก็เลยคิดตอนนั้นว่าอุ้ยลูกมันออกแล้วยังไม่ทันปลูกเลยลูกออกแล้วต่อไปกุรอานเป็นทางนำที่ทำให้ผู้คนสู่เป้าหมายที่ถูกต้องให้ได้รับความดีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ร็อบบานาอาตินา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ฝนทุกหยาดหยดคือเราะห์มะห์คือความเมตตาและทุกร่องรอยที่หยาดฝนทิ้งไว้คือสัญญาณจากอัลลอฮ์ว่าทรงยังคงดูแลเราเสมอร่องรอยของเม็ดฝนนั้นอาจเป็นเพียงน้ำที่ซึมหายไปแต่ร่องรอยของการสอบัตคือการอดทนนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้สูญเปล่าตามรอยท่านนบีวิธีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا

رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا

0: يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
1: ฉะนั้นพี่น้องครับในสวนสวรรค์นั้นมีบ้านมีคฤหาสน์แล้วมีปราสาทปราสาทหรือคฤหาสน์ในสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นสร้างไว้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้หัวใจของเขานั้นมีความสุขมีความสำราญกับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในสุรตอบะบอกว่าวะอัตัลลอฮุลมุมินีนวัลมุมินาตจันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติยันอันฮารุคอลิดีนฟิฮาวะมาซากินาตอยิบะวะมาซากินาตอยิบะฟีจันนาติอัดวะริดวานุมินอัลลอฮิอักบัรซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้สัญญาไว้คำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงซึ่งอะไรครับสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะครับอยู่เบื้องล่างนะครับสวรรค์แต่ละชั้นพี่น้องครับก็จะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างสวรรค์มีเป็นร้อยชั้นพี่น้องครับแต่มีอะไรครับมีอยู่8ประตู8บานนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาผู้ชายและก็ผู้หญิงคือสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและในนั้นพี่น้องครับมีอะไรว่ามาซากินะตอยิบะในนั้นนะครับอัลเลาะห์ยังสัญญาว่าจะมีเคหะกะเรือาดนะครับจะมีสถานที่เคหะที่ดีในสวนสวรรค์เป็นสวรรค์อันสถาพรสำหรับพวกเขาทั้งหลายและครับและสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพี่น้องครับวะริดวานุมมินัลลอฮิอักบัรพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการชื่นชมยินดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออะไรครับซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ฮักบัดพี่น้องครับอัลลอฮ์สัญญากับเราถ้าเราเป็นคนอะไรครับเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราได้สวรรค์แล้วเราได้ความดีแล้วอัลลอฮ์จะเตรียมคฤหาสน์เคหสถานอันยิ่งใหญ่ให้กับเรานะครับและนี่สิ่งที่เราจะได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการได้รับชัยชนะที่ใหญ่หลวงมากพี่น้องครับและพี่น้องผู้ศรัทธาครับแน่นอนเหลือเกินว่าในสวนสวรรค์นั้นระดับขั้นของชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะได้อยู่ไม่เหมือนกันเราทำความดีมากเราก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงๆเราทำความดีน้อยเราก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆนี่ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีที่เราทำพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับวะอิซารออัยตะซัมมารออัยตะนาอีมาวะมุลกันกะบีรออัลลอฮ์บอกว่าและเจ้ามองไปยังณสถานที่นั้นเจ้าก็จะเห็นความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลอันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าเวลาเจ้าเข้าสวรรค์และได้มองไปยังในสวนสวรรค์นั้นเจ้าก็จะได้เห็นความสุขความสำราญความอิ่มเอิบและสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงบุคคลหนึ่งที่เขาได้รับสถานะสูงส่งมากมันห่างราวกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับมันยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านไซด์อัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอะห์ลันญันนะห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะอะห์ลันญันนะห์นบีบอกว่าแท้จริงแล้วชาวสวรรค์ต่างก็มองไปยังชาวปราสาทสูงอะห์ลัลกุรุฟอะห์ลัลกุรอฟนะครับมองอะไรครับชาวสวรรค์เนี่ยต่างก็มองไปยังชาวปราสาทสูงที่มันอยู่สูงมากพี่น้องครับมันอยู่สูงเนี่ยเหนือพวกเขาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ชั้นต่ำเนี่ยบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าฮะในหะดีษนี้บอกว่าเมื่อชาวสวรรค์นะครับมองคนที่อยู่สูงน่ะอยู่บนปราสาทอันสูงตระหง่านเนี่ยนะครับมันมองเปรียบเสมือนราวกับการเห็นดวงดาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมันสูงมากพี่น้องครับเขาทำอะไรมาทำไมเขาถึงได้สถานะที่สูงส่งเปรียบเสมือนกับเรายืนมองดวงดาวที่อยู่บนชั้นฟ้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพี่น้องครับหะดีษบทนี้เป็นการบอกให้เราได้รับรู้ว่าอะไรที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์ชั้นสูงส่งนะครับชั้นสูงส่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นที่สูงตามที่ตัวบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นบีบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์ มีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้สถานะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมานั้นมันหมายถึงสถานะของบรรดาอัมบิยะบรรดานบีใช่หรือไม่นะครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับสิ่งที่พวกเขาได้รับในสถานะอันที่ตรงนั้นนั้นฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในกำมือของอัลลอฮ์นะครับมันยังเป็นสำหรับบรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบริสุทธิ์ใจต่อศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานะความประเสริฐของบุคคลหนึ่งที่เขาจะได้รับเปรียบเสมือนราวกับดวงดาวที่มองจากท้องฟ้าที่มันเปล่งแสงระริบนะครับเปล่งแสงระริบระยับนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าเวลาเรามองนะครับมันห่างกันขนาดนั้นพี่น้องครับเขาทำอะไรมานบีบอกว่าบะลาวัลลซีนัฟซีบิยะดิริจาลุนอามะนูบิลลาห์วะศอดดะกุลมุรซะลีน2อย่างเองครับพี่น้องสถานะอันสูงส่งและสวนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะมอบให้ราวกับดวงดาวที่เรามองไปยังท้องฟ้าเนี่ยมันห่างกันมากพี่น้องครับอีมานต่ออัลเลาะห์อามะนุบิลลาห์พี่น้องครับอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะซอดดะกุลมุรซะลีนและเชื่อฟังด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ประการพี่น้องครับเราพูดง่ายนะครับแต่การอีมานต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับพี่น้องมันยิ่งใหญ่มากอีมานในทุกเรื่องอีมานต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันฟื้นคืนชีพนะครับเรื่องการสอบสวนในวันกิยามะห์และทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดเราจะต้องศรัทธาทั้งหมดเมื่อเราศรัทธาแล้วพี่น้องครับตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราจะต้องเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติคุณงามความดีด้วยเชื่ออัลลอฮ์เชื่อกุรอานปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานะที่สูงส่งเปรียบเสมือนกับการมองอย่างดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับตำแหน่งในสวนสวรรค์อันสูงส่งเทียบเท่ากับบรรดานบีเลยด้วยซ้ำ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477796เลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ อยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจจีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอิดในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่08666024270866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7: บ่ายสองที่ไรหนังตาก็หย่อนทุกทีหลายคนเลือกที่จะอัดกาแฟแก้วที่สองหรือสามเข้าไปเพื่อให้ตื่นแต่รู้ไหมครับว่ามีวิธีธรรมชาติและดีต่อสมองมากกว่านั้นนั่นคือการทำ power nap ครับจากผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับโดยมูลนิธิโรคการนอนหลับแห่งประเทศไทยการงีบหลับสั้นเป็นเวลา 15-20 นาทีในช่วงบ่ายสามารถช่วยรีเซ็ตสมองลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการดื่มคาเฟอีนเสียอีกที่สำคัญคืออย่าหลับเกิน30นาทีนะครับเพราะจะทำให้เข้าสู่ภาวะหลับลึกแล้วตื่นมามึนงงแทนบ่ายนี้ลองหามุมสงบสงบเอนหลังตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วไปชาร์จพลังกันครับงีบสั้นๆวันละนิดชาร์จพลังสมองให้พร้อมลุยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: สูตรลดไขมันพอกตับหายไวมากลดแป้งลดน้ำตาลโดยเด็ดขาดแค่ทำ5อย่างนี้ทุกเช้า 1. ตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันนาฬิกาชีวิตนอนให้เร็วก่อน 4 ทุ่ม 2. หลังตื่นนอนดื่มน้ำเปล่าทันทีดื่มให้ได้2แก้ว 3. ดื่มชาร้อนหรือกาแฟดำเท่านั้นห้ามน้ำตาลเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ 4. ออกกำลังกายขณะท้องว่างเผาไขมันมากกว่าปกติโดนแดดเช้า 7:00 น.ถึง 8:00 น. 5. สุดท้ายรวบมื้ออาหารเน้นคุณภาพของอาหารกินเมื่อหิวเท่านั้นห้ามกินอาหารระหว่างมื้อเ วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: سبيل ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

0: الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านสุรคุณฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีดให้อ่านหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่านสามครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: الحمد لله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการตอบทุกลายคลายทุกปัญหาสำหรับวันนี้นะครับมีพี่น้องสอบถามมานะครับจากน้องจอกนะครับใกล้ๆบ้านผมเองเนี่ยแหละครับคำถามที่น้องก็จดมาให้ก็คืออาจารย์คะช่วยอธิบายวิธีการสุญูดซะญะดะห์ในตอนอ่านอัลกุรอานด้วยค่ะเคยทำแต่ที่ซูเราะห์ตอนไปละหมาดตะรอวีห์แต่เพื่อนๆบอกว่าถ้าเราอ่านกุรอานที่บ้านก็สามารถทำได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเขาขีดมาตรงนี้นิดนึงว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะสุญูดตรงไหน ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าที่พี่น้องสอบถามมาว่าลักษณะวิธีการสุญูดตีลาวะห์นี่นำเรียนกับพี่น้องว่าคือเป็นการสุญูดเหมือนปกติทั่วๆไปนะครับในอิริยาบถของการสุญูดก็คือให้อวัยวะทั้ง7ส่วนแนบสัมผัสกับพื้นหน้าผากนับรวมกับจมูกเป็น1ส่วนนะครับฝ่ามือทั้ง2ข้างหัวเข่าทั้ง2ข้างแล้วก็ปลายเท้าทั้ง2ข้างก็รวมเป็น7ส่วน7ส่วนเนี่ยนะครับเราก็วางให้แนบสัมผัสแล้วก็ชี้ไปทางนะครับหรือหันไปทางทิศกิบละนะครับหากมีความสามารถที่จะกระทําได้แล้วเราก็กล่าวบทนะครับกล่าวบทตัสบีฮ์นะครับซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอาลาตามปกตินะครับทีนี้พี่น้องสอบถามในประเด็นนี้ก็คือข้อกังวลหรือข้อสงสัยตรงที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือพี่น้องที่เพิ่งจะเริ่มเข้าใจเรื่องของการสุญูดตีลาวะห์นะครับอาจจะมีทักษะก็เพราะว่าเราไปละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิดบางทีนะครับอิหม่ามเขาอ่านมาถึงอายะซะญะดะห์อายะที่ต้องสุญูดตีลาวะห์นะครับอิหม่ามเขาก็ลงเราก็รู้ว่าสุญูดเพราะเราลงไปสุญูดตามอิหม่ามเห็นอิหม่ามสุญูดแล้วก็สุญูดตามแต่นี้ถ้าเรามาอ่านเองเนี่ยนะครับเรามาอ่านเองเนี่ยแล้วเราจะอ่านไปถึงตรงไหนแล้วเราจะต้องสุญูดจะสังเกตได้อย่างไรผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับเรื่องสุญูดตีลาวะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ประเภทมุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเกือบจะทุกครั้งเสด็จซ้ำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อ่านอายะห์ที่มีคำสั่งใช้ให้สุญูดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สุญูดแต่ก็มีบางครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สุญูดนะครับหรือว่าซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยนะครับก็สุญูดนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการสุญูดตีลาวะห์ตามทัศนะนะครับที่ถูกต้องได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการอย่างทั่วถึงอย่างกว้างขวางแล้วก็มีฮุกมเป็นประเภทซุนนะห์มุอักกะดะห์ทีนี้มันมีในอัลกุรอานนะพี่น้องจำตัวเลขเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนจะวิธีสังเกตยังไงเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ในอัลกุรอานนั้นนะครับโดยประมาณที่บรรดานักวิชาการร่วมสมัยได้พยายามที่จะสังเกตดูนะครับว่ามีประมาณสักกี่ที่นะครับก็มี2ทัศนะบางทัศนะก็บอกมีประมาณ14ที่ในอัลกุรอานที่ต้องสุญูดตีลาวะห์บางทัศนะก็บอกว่ามีถึง15ที่นะครับข้อสังเกตก็คือให้เราดูที่ในตอนท้ายหรือตรงกลางนะครับส่วนมากจะตอนท้ายของอายะห์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์โดยเฉพาะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับที่เราได้รับแจกจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่เป็นฉบับพิมพ์ของโรงพิมพ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ของกษัตริย์อับดุลลอห์นะครับหรือกษัตริย์ฟาฮัดนะครับกษัตริย์ฟาฮัดที่พิมพ์แล้วก็พระราชทานแจกไปทั่วโลกเลยนะครับก็เล่มสีเขียวๆที่เราได้กันนั่นแหละครับใครไปมักกะไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ก็จะได้อัลกุรอานฉบับนี้มาพี่น้องก็จะสังเกตนะครับว่าในตอนท้ายของอายะที่มีซะญะดะห์ที่ต้องสุญูดเนี่ยเขาจะมีรูปคล้ายๆรูปโดมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆรูปโดมของมัสยิดหรือโดมหออะซานนะครับสีดำทึบพี่น้องก็สังเกตตรงนั้นแล้วเขาจะเขียนไว้ข้างๆนะครับด้านขอบกระดาษนะครับขอบกริมของอัลกุรอานเขียนว่าซะญะดะตุนมีตัวซีนตัวยีมด่านตาพี่น้องก็สังเกตเลยเอ๋อมันมีรูปคล้ายๆโดมเนี่ยนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ด้านข้างๆก็จะเขียนว่าซะญะดะห์พี่น้องก็พออ่านมาถึงตรงวรรคตรงนี้นะครับที่มีอายะห์กุรอานอายะห์นี้พอจบอายะห์พี่น้องก็สุญูดเลยหรือบางทีอาจจะไม่จบอายะห์แต่มีเครื่องหมายตรงนี้ก็ให้พี่น้องสุญูดตรงที่ปรากฏเครื่องหมายนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสุญูดของท่านนะครับท่านมีวิธีปฏิบัตินะครับลักษณะการปฏิบัติเหมือนกับสุญูดปกติบทรำลึกที่จะอ่าน
นะครับในการละหมาดก็อ่านปกติซุบฮานร็อบบิลอาลาหรือใครที่สามารถจะอ่านบทอื่นก็อ่านได้นะครับก็จะแนะนำให้พี่น้องในสักครู่นึงแต่นี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำแบบนี้นะครับกานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักเราะอูอะลัยนัลกุรอานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านอัลกุรอานให้เราฟังฟะอิซามัรรบิสซะญะดะติเมื่อคราที่ท่านรอซูลอ่านมาถึงอายะห์ที่มีซะญะดะห์นะครับมีอายะห์ซะญะดะห์ใช้สุญูดนะครับกับบะรอรอซูลก็จะกล่าวตักบีร1ครั้งวะซะญะดะห์แล้วก็ลงไปสุญูดวะซะญะดะนามะอูเราก็จะลงสุญูดพร้อมกับท่านรอซูลไปด้วยนี่คือหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่ารอซูลเองได้นะครับได้อ่านได้สุญูดแล้วก็ตอนนี้คําอ่านนะครับนิดนึงตรงนี้ที่อัฟดอลแล้วก็คือให้อันบทนี้ซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดซะญะดะวัจฮีลิลละซีคอละกอฮูวะชักกะซัมอะฮูวะบะศอรอฮูบิฮอลิฮิวะกุดวะกูวะติฮินะครับมีความหมายว่าข้าพเจ้าขออะไรขอกราบสยุดด้วยใบหน้าของข้าพระองค์แด่ผู้ทรงสร้างใบหน้าของข้าพระองค์ขึ้นมาให้มีหูให้มีตาด้วยเดชานุภาพของพระองค์นะครับก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วันนี้ตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วครับจากกันได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: เตือนแฟนคลับโต๊ะครูอาจารย์สอนศาสนาควรรักษาระยะห่างระหว่างหญิงชายตามหลักการอิสลามกรณีขอถ่ายรูปวิทยุเสียงอิสลามฟังแล้วได้บุญ
1: เตือนแฟนคลับโต๊ะครูอาจารย์สอนศาสนาควรรักษาระยะห่างระหว่างหญิงชายตามหลักการอิสลามกรณีขอถ่ายรูป
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لهايومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคืนความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความรักศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันใฝ่หาความรู้ในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาทบทวนได้มาพูดคุยโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นความสำคัญของอัลกุรอานเมื่อกี้พี่น้องก็ได้ร่วมกันอ่านอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นทางนำให้กับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราและเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมุอ์ญิซาตคำว่ามุอ์ญิซาตคือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราพูดถึงคําว่ามุอ์ญิซาตหรือมุอ์ญิซะห์นะครับจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะแตกต่างนะครับกับคําว่าอันกะรอมาตเคยได้ยินมั้ยคนนี้เป็นคนที่มีกะรอมะห์คําว่ากะรอมาตนะครับก็คือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะทำในสิ่งที่ผิดแผกจากธรรมชาติแต่กะรอมะห์หรือคนกะรอมะห์ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเขาจะมาโอ้อวดหรือเขาจะมาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นวะลีของพระองค์อัลเลาะห์แต่คนที่มีกะรอมะห์นะครับหรือสามารถที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดแผกจากธรรมชาติเนี่ยบางครั้งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นนะครับกับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในครั้งที่ท่านอุมัรเนี่ยนะครับครองตำแหน่งคอลีฟะห์ปรากฏว่าท่านได้ส่งกองทัพไปทำสงครามที่เมืองหนึ่งและระหว่างที่กองทัพของท่านทำสงครามท่านกำลังคุตบะห์อยู่ปรากฏว่าระหว่างคุตบะห์ท่านอุมัรกล่าวนะครับว่ายาซาริยะตันญะบัลโอซาริยะซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ออกไปทำสงครามครั้งนั้นญะบัลจงระวังภูเขาลูกนี้เพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอุมัรเห็นนะครับกองฐานของศัตรูเนี่ยที่พยายามเข้ามายึดชัยภูมิบริเวณภูเขาท่านอุมัรกล่าวขณะที่กำลังคุตบะห์อยู่คนที่กำลังนั่งฟังเนี่ยก็แปลกใจเอ๊ะทำไมท่านอุมัรกล่าวแบบนี้จนกระทั่งเมื่อกองทัพเดินทางกลับมาเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าขณะที่เรากำลังทำสงครามอยู่ได้ยินเสียงของท่านอุมัรเราก็เลยไปพยายามยึดชัยภูมิตรงภูเขานะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นกะรอมะห์เพราะฉะนั้นคนที่มีกะรอมะห์ที่อยู่ที่เราเป็นวะลีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขของคนที่มีกะรอมะห์ก็คือคนเหล่านั้นจะต้องมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่คิดในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แผลงๆไม่ได้บอกนะว่าคนที่เป็นคนกะรอมะห์สามารถเดินบนน้ำสามารถลอยไปอากาศทุกวันศุกร์จะต้องไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมไม่ใช่แบบนั้นคือคนที่มีกะรอมะห์เนี่ยนะครับเขาจะไม่รู้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นและเขาจะไม่มาโอ้อวดเขาจะไม่บอกและกะรอมะห์นะครับเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลผู้ที่ อามันอามานูคือมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์คือแสดงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นวะลีของอัลเลาะห์วะฮุมยัตตะกูและเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปเราเรียกว่าเป็นกะรอมะห์แต่ถ้าเกิดขึ้นกับบรรดานบีเราจะเรียกว่ามุอญิซะห์หรือมุอญิซาตนะมุอญิซาตอย่างเช่นนบีแต่ละคนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีมุอญิซาตท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้มั้ยมุอญิซาตของท่านนบีอิบรอฮีมคืออะไรท่านมุอญิซาตความมหัศจรรย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยคืออะไรธรรมชาติของไฟคืออะไรร้อนและก็เผาผลาญแต่วันที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองเพลิงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงยานารูกูดีบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมโอ้ไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นแสดงว่าธรรมชาติของไฟเนี่ยมันต้องร้อนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุอ์ญิซะห์แก่ท่านนบีอิบรอฮีมด้วยกับทําให้ไฟมันเย็นวะซะลามันและความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเพราะนั้นนี่คือมุอ์ญิซะห์ของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาล่ะมุอ์ญิซะห์ของท่านนบีมูซาคืออะไรมีไม้เท้านะครับที่ไม้เท้าของท่านนบีมูซาเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสภาพของไม้เท้าเป็นงูและอีกประการหนึ่งคืออะไรท่านนบีมูซาใช้ไม้เท้าตีไปที่ทะเลแดงทะเลก็แยกถามว่าเราหยุดเอาไม้เท้าเดินเอาไม้เท้าไปตีทะเลทะเลแยกไหมไม่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีกะรอมะห์เพราะเราไม่ใช่คนที่มีมุอ์ญิซะห์เหมือนกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาล่ะมุอ์ญิซะห์ของท่านนบีอีซาคืออะไรฮะพูดตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารกมีอย่างอื่นอีกไหมมุอ์ญิซะห์ท่านนบีมูท่านนบีอีซาสามารถที่จะรักษาโรคสามารถที่จะรักษาโรคนะครับทำให้คนตาบอดกลับมามองเห็นทำให้คนที่เป็นโรคผิวหนังกลับมาอยู่ในสภาพปกติท่านนบีซอแล่ล่ะรู้จักท่านนบีซอแล่ไหมท่านนบีซอแล่ก็มีมุอ์ญิซะห์คืออะไรอูดเก่งมากคืออูดของท่านนบีซอแล่นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกมาจากภูเขาปกติอูดมันต้องอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมอยู่ๆท่านนบีซอแล่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอูดออกมาจากภูเขาแล้วอูดมันมาทำอะไรล่ะแบ่งการกินน้ำกับบันีอิสรออีนบันีอิสรออีนไม่พอใจก็เลยฆ่าอูดแล้วก็ตัดขาของอูดเรียกว่านากอตุซอเลยท่านนบีมูฮัมมัดของเราล่ะมีมุอ์ญิซะห์อะไรบ้างฮะอะไรนะทำให้พระจันทร์แยกเก่งมากมีอะไรอีกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนะครับโดยเฉพาะในเดือนรอบุญเอาวันที่นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่านี่คือเดือนที่ท่านนบีประสูติแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องมายืนยันในเรื่องดังกล่าวเราต้องรู้จักนบีของเราอะไรคือความมหัศจรรย์หรือมุอ์ญิซะห์ของท่านนบีทำให้พระจันทร์สามารถที่จะแยกออกเป็น2ซีกอะไรอีกฮะเมฆมาบังแสงแดดขณะที่ท่านนบีเดินทางอะไรอีกฮะได้รับเอามือให้น้ำไหลออกมาในสงครามอะไรนะคอนดักในสงครามคอนดักทำให้อาหารมีจำนวนมากขึ้นและมุอ์ญิซะห์ที่สำคัญที่สุดของท่านนบีมูฮัมมัดคืออัลกุรอานเพราะเราจะสังเกตนะครับว่ามุอ์ญิซะห์ของบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นท่านนบีอิบรอฮีมทำให้ไฟจากร้อนกลายเป็นเย็นสิ้นสุดไปยังสิ้นสุดไปแล้วจบไปแล้ว หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นไฟก็กลับสู่สภาพปกติคือยังร้อนอยู่ท่านนบีมูซาละไม้เท้ามีใครเอาไม้เท้าท่านนบีมูซามาตีทะเลทะเลแยกไหมไม่แยกแล้วเพราะมันจบไปแล้วท่านนบีอีสาก็เช่นเดียวกันนะครับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอีสาแล้วก็จบสิ้นไปแล้วอูฐของท่านนบีซอละก็ตายไปแล้วแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความมหัศจรรย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คืออัลกุรอานหรือแม้แต่สิ่งอื่นที่เป็นองค์ประกอบในตัวของท่านนบีถ้าสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่จริงอย่างเช่นเส้นผมของท่านนบีอย่างเช่นเสื้อผ้าของท่านนบีอย่างเช่นนะครับเครื่องนุ่งห่มของท่านนบีเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่มีบารอกะห์จะแตกต่างจากเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่บอกว่าสิ่งนี้มันมีบารอกะห์สิ่งนี้มันมีความจำเริญลักษณะของความจำเริญเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1คือความจำเริญที่เกิดขึ้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นและยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเส้นผมของท่านนบีเสื้อผ้าของท่านนบีถ้ายังคงอยู่และยืนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงและเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะบารอกะห์เหล่านั้นเนี่ยเป็นบารอกะห์หรือความจำเริญที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังสิ่งอื่นได้เราจึงเห็นนะครับว่าเวลาที่ท่านนบีอาบน้ำละหมาดซอบะห์ทำไงมาแย่งกันเพื่อที่จะรับน้ำละหมาดที่ไหลออกมาจากร่างกายของท่านนบีนะครับเวลาที่ท่านนบีนอนและมีเหงื่อซอบะห์ทำไงรู้ไหมเอาภาชนะเนี่ยมารองเหงื่อของท่านนบีเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือสิ่งที่สัมผัสกับร่างกายหรือสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของท่านนบีทุกสิ่งทุกอย่างมีบารอกะห์และบารอกะห์เหล่านั้นสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังสิ่งอื่นที่มาติดต่อกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วบารอกะห์เหล่านั้นก็คือบารอกะห์ในเรื่องของการปฏิบัติตามแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นยังมีฉุบสมมุตินะครับมีเส้นผมท่านนบีเนี่ยสมมุติมีเส้นผมท่านนบีสิ่งที่เราบรรดาซอบะห์ปฏิบัติก็คือเอาเส้นผมของท่านนบีเนี่ยนะครับมาใส่ในน้ําเพื่อที่จะบารอกะห์ของเส้นผมท่านนบีเกิดขึ้นและนํามาดื่มนํามารักษาโรคแต่ถามว่าทุกวันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้มั้ยว่าสิ่งเหล่านั้นคือเส้นผมท่านนบีมันมีบางประเทศเค้าบอกว่านี่คืออะไรนะเครื่องนุ่งห่มนี่คือเสื้อผ้านี่คือรองเท้าในบางกลุ่มบางพวกเนี่ยว่าอิยาตุบิลละทำหมวกแล้วก็ทำเป็นรูปเคยเห็นไหมเป็นรูปรองเท้าแล้วบอกว่าหมวกที่พวกเขาใส่เนี่ยเป็นหมวกที่มีรองเท้าของท่านนบีถามว่าเหล่าบรรดาซอบะห์เคยใช้ความมหัศจรรย์หรือมุอญิซะห์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมาในรูปแบบดังกล่าวหรือเปล่าคำตอบคือไม่เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เป็นบารอกะห์ประการแรกเมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นของจริงก็ยังคงอยู่แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้และเหล่าบรรดาซอบะห์ก็ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นมาทำในเรื่องของบารอกะห์หรือความจำเริญเหมือนอย่างรูปแบบของบางกลุ่มบางพวกซูฟีที่เขาทำกันบารอกะห์ประเภทที่2ก็คือบารอกะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่เมืองมักกะห์มีบารอกะห์มั้ยมีบารอกะห์ของเมืองมักกะห์คืออะไรคือการละหมาดคือการทำความดีการทำความดีการละหมาดที่มักกะห์ในพื้นที่ของเขตฮารอมได้รับผลบุญเท่าไหร่1แสนเท่าบารอกะห์ของมัสยิดนบวีมีไหมมีคือการอะไรคือการไปละหมาดการละหมาดในมัสยิดนบีแต่ละรอกในแต่ละละหมาดได้ผลบุญเท่าไหร่ 1,000 นะครับนี่คือบารอกะห์อัลกุรอานมีบารอกะห์ไหมมีและบารอกะห์คือกุรอานคืออะไรคือการอ่านและนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติและบารอกะห์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไม่ได้หมายความว่าเอากุรอานพออ่านเสร็จเรามาลูบและบอกว่าจะได้รับบารอกะห์ของอัลกุรอานแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะบารอกะห์ของอัลกุรอานคืออะไรคือการอ่านนะครับน้ำซัมซัมมีบารอกะห์ไหมมีบารอกะห์น้ำซัมซัมคืออะไรคือการนำมาดื่มคือการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ เวลาที่เราดื่มน้ำซ้ำๆเนี่ยให้ช่วยรักษาโรคเพราะนั้นอยู่ๆเอาน้ำซ้ำๆมาอาบแล้วบอกว่าจะได้รับบารากะการอาบน้ำซ้ำๆมีไหมไม่มีเอาน้ำซ้ำๆมาซักผ้าเอาน้ำซ้ำๆมาล้างที่บ้านให้บ้านมีบารากะด้วยกับน้ำซ้ำๆมีไหมไม่มีเพราะนั้นจะต้องแยกให้ถูกนะครับบารากะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดบารากะก็จะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือไม่สามารถที่จะมอบบารากะเหล่านั้นให้กับสิ่งอื่นนอกจากบารากะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับทีนี้เราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วยกเว้นอะไรยกเว้นมุอ์ญิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอัลกุรอานอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนะฮาซันกุรอานแท้จริงอัลกุรอานยะฮดีลิลลัตีฮิยาอักวัมจะนำทางให้ฮิดายะห์จะเป็นทางนำเวลาที่เราพูดถึงคำว่าฮิดายะห์ทางนำเนี่ยพี่น้องมันจะมีอยู่2ประเภทจำเอาไว้เลยนะครับฮิดายะห์หรือทางนำมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนฮิดายะห์ดิลาลาตุวัลอิรชาดคือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องให้ทางนำและแสงสว่างแก่มนุษยชาติแก่บุคคลอื่นให้ทุกคนได้รู้จักว่านี่คืออิสลามที่แท้จริงให้ทุกคนได้เข้าใจได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามให้ทุกคนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนแต่ความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นถามว่าเรามีเพื่อนที่เขาทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมเราหน้าที่เราคืออะไรคือการไปบอกคือการไปเตือนว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัติอย่างเช่นการจัดงานเมาลิดเป็นสิ่งที่ไม่มีในรูปแบบนะครับไม่มีการปฏิบัติทั้งในยุคสมัยของท่านนบีทั้งในยุคสมัยของบรรดาซะลัฟกลุ่มที่เริ่มต้นพวกไหนพวกชีอะห์เพราะฉะนั้นการจัดงานมอลิดจึงไม่ใช่ซุนนะจึงไม่ใช่ซุนนะจึงไม่ใช่รูปแบบของการกระทําของชาวซะลัฟเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือการไปบอกไปเตือนความสําเร็จเขาอาจจะเชื่อหรืออาจจะไม่เชื่อแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองหน้าที่ของท่านคือฮิดายะอัดดิลาลาวันอิชาดเอารู้ได้ไงล่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีกับลุงของท่านคือท่านอบูตอลิบท่านอบูตอลิบเป็นลุงของท่านนบีรักนบีไหมเชื่อนบีไหมเชื่อนะครับรักนบีเชื่อนบีปกป้องท่านนบีแต่ขาดอย่างเดียวคืออะไรไม่กล่าวกาลิมาชาดะจนกระทั่งวันที่ท่านอบูตอลิบเสียชีวิตท่านนบีกล่าวนะครับว่ายาอัมโอลุงของฉันกุลลาอิลาฮิลลอฮ์ลุงกล่าวแค่คำนี้คำเดียวเพราะนบีรู้ว่าลุงเนี่ยเชื่ออยู่แล้วนะครับในสิ่งที่ท่านนบีนำมาลุงรู้อยู่แล้วนะครับในความหมายของภาษาอาหรับแต่สิ่งที่อบูตอลิบปฏิเสธคืออะไรคืนการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงกล่าวนะครับว่ายาอัมโอลุงของฉันกุลลาอิลาฮิลลอฮ์จงกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ลุงกล่าวคํานี้เนี่ยฉันจะนําคํานี้ไปบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติคืออะไรคือดีลาละคือการแนะนําแล้วลุงท่านนบีเชื่อมั้ยคนที่อยู่ข้างๆชื่ออะไรอบูละฮับกับอบูยะฮันสองคนหัวโจกเลยอบูละฮับกับอบูยะฮันกล่าวแก่ท่านอบูตอลิบนะครับว่ายาอาบาตอลิบโออบูตอลิบเอ๋ยอัตรกบูอัมมินละจีอับดินมุตตอลิบท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอลิบกันนั้นหรือจะไปเชื่อหลานชายที่ชื่อมูฮัมหมัดได้ยังไงอบูตอลิบก็กล่าวว่าไงฉันขอตายในสภาพของบุคคลผู้ที่เชื่อในศาสนาของอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบใครปู่ของท่านนบีนะครับและก็เป็นพ่อของท่านอบูตอลิบและก็ตายไปในสภาพนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาเลยเป็นการบอกแก่ท่านนบีนะครับว่าหน้าที่ของท่านมุฮัมมัด คือการแนะนำคือการเผยแพร่แต่ความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาอินนะกะลาตะฮดีมัลอะห์บับตะโอ้มุฮัมมัดแท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทางนำแก่บุคคลผู้ที่เจ้ารักทางนำตรงนี้เนี่ยเรียกว่าฮีดายะห์ดิลาละตุวะอิชาดซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฮีดายะห์แก่บรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์การฮีดายะห์ของอัลลอฮ์เรียกว่าฮีดายะห์อัตตอฟีกเพราะนั้นเวลาที่เราขอดุอาให้พี่น้องเราขออัลลอฮ์ให้ตอฟีกท่านคืออะไรหมายความว่าไงขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำความสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านเพราะความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์เวลาที่เราออกไปทำงานออกไปประกอบอาชีพออกไปค้าขายเรามีความมุ่งหวังไหมว่าการงานของเราจะต้องได้รับผลกำไรเปิดร้านเปิดบริษัทจะต้องได้รับผลกำไรจะต้องได้รับความสำเร็จอยากไหมแล้วทำไมบางคนล้มเหลวอ่ะทำไมบางคนประสบความสำเร็จอ่ะเพราะอะไรเพราะเตาฟีกมาจากใครมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอินนะฮาซันกุรอานแท้จริงอัลกุรอานนี้ยะฮดีจะเป็นฮีดายะห์จะเป็นทางนำลิลลาตีฮียอักวัมแก่อุมมะห์ประชาชาตินะครับอักวัมที่มีความเชื่อมั่นที่มีการปฏิบัตินะครับคำว่าอักวัมไม่ได้หมายความว่าเราอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะได้รับผลบุญหรือเราอ่านกุรอานเพื่อมีความมุ่งหวังในเรื่องอื่นแบบนั้นไม่ได้รับความสำเร็จพี่น้องแม้ว่าแต่ละอักษรของการอ่านอัลกุรอานจะได้รับผลบุญการตอบแทนแต่เราจะไม่ได้รับทางนำถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่นำอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติถ้าเราอ่านอัลกุรอานและเราไม่เชื่อมั่นและปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเราจะไม่ประสบความสำเร็จเราจะไม่ได้ฮีดายะห์เป็นอันขาดวายุบัชชิรุลมุมินีนและอัลกุรอานจะเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาอะไรคือลักษณะของผู้ศรัทธาอัลลดีนยะอ์มะลูนัสซอลิฮาตเพราะนั้นอายะห์กุรอานจึงบอกนะครับว่าอัลกุรอานจะเป็นทางนำแก่บรรดาบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงและมีความเชื่อมั่นและมีการยืนหยัดและจะเป็นข่าวดีของผู้ศรัทธาซึ่งลักษณะของพวกเขาตรวจสอบวันนี้เราอ่านกุรอานไหมอ่านวันนี้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานไหมเชื่อแล้วเราปฏิบัติในสิ่งนี้หรือเปล่านำกุรอานยะมาลูนัสซอลิฮาตอันกุรอานกล่าวไว้แบบไหนเรานำสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมหรือเปล่าถ้าเราต้องการที่จะได้รับฮีดายะห์เตาฟีกความสำเร็จจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ1คือพื้นฐานสำคัญคือความเชื่อ2คือการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานอันนะละฮุมอัจรอนกะบีรอพระองค์อัลเลาะห์กล่าวนะครับว่าและพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวถึงความสำคัญของมุอ์ญิซาตนี้เอาไว้นะครับท่านนบีกล่าวว่าไงลาฮาซาดาอิลลาฟิสนาไทนีจะไม่มีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในหมู่ของพวกท่านยกเว้น2ประการนะครับอนุญาตศาสนาอิสลามอนุญาตให้อิจฉากันได้เพียงแค่2อย่างอื่นจากนั้นเป็นบาปเป็นความผิดหมดเลยอิจฉาที่เพื่อนรวยกว่าได้ไหมได้ในกรณีเดียวเท่านั้นคำว่าอิจฉาเอามาทำความเข้าใจก่อนคำว่าอิจฉาคืออะไรคนนี้อิจฉาคนนี้หมายความว่าไงสมมติคนนี้มีบ้านคนนี้มีรถอิจฉาคนที่มีบ้านมีรถหมายถึงว่าหมายถึงไงครับอ่ะใช่เขาดีกว่าแล้วไงต่ออิจฉาความอิจฉาที่เป็นที่นะที่เป็นที่ตำหนิคือการที่เราต้องการที่จะมีในสิ่งที่เพื่อนของเรามีพร้อมกับความหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายไปจากเพื่อนของเราเรียกว่าอิจฉายกตัวอย่างเช่นเห็นคนอื่น มีลูกที่เรียนสูงสูงทำงานดีๆอิจฉาคืออะไรอยากที่จะมีลูกมีหลานที่เรียนสูงและก็เรียนดีแต่อย่าให้ข้างบ้านเนี่ยมันประสบกับความล้มเหลวคือคำว่าอิจฉาไม่ใช่เพียงแค่เราเห็นคนอื่นดีอย่างเดียวแต่หนึ่งคือต้องการที่จะมีเหมือนที่เขามีสองคือปรารถนาที่จะให้เนียมาหรือความเมตตาเหล่านั้นพ้นไปจากคนที่เราอิจฉาอิจฉาแบบนี้บาปไหมบาปแต่จะมีการอิจฉาสองอย่างที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาจะไม่เอาโทษและก็จะได้รับการตอบแทนด้วยในสองอย่างหนึ่งรอยุลุนอาตาฮุลลอฮุลกุรอานคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาให้เขามีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานขยันอ่านอัลกุรอานอิจฉาสองอย่างนะครับที่บอกที่จะไม่มีที่จะไม่มีบาปคือเวลาที่เราเห็นคนอ่านอัลกุรอานเราก็อยากที่จะอ่านกุรอานเหมือนกับที่เขามีแต่ด้วยกับดุอาที่ให้เขาเนี่ยนะครับอยู่กับอัลกุรอานอยู่ตลอดไปเหมือนกับเวลาที่เราเห็นคนที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราก็อยากที่จะทำความดีเหมือนที่เขาทำแต่สิ่งที่มีอยู่คืออะไรและขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานูตาลาให้เขายังได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหล่านั้นตลอดไปแบบนี้บาปไหมไม่บาปเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความอิจฉาในภาษาอาหรับจะเรียกว่าอัลกิบตะจะต่างกับคำว่าอันฮัสัดคำว่าฮัสัดคืออิจฉาที่คนอื่นเขามีอยากที่จะมีเหมือนเขาและอยากที่จะให้ความเมตตาเหล่านั้นหายไปจากเขาตรงนี้บาปแต่ริบตอคือเห็นคนอื่นเขามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็อยากที่จะมีในสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหมือนที่เขาทำเห็นคนหนึ่งเขาอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการอ่านหลังจากการละหมาดหรือไม่ว่าจะเป็นการอ่านขณะที่ละหมาดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลลและเราอยากที่จะอยู่กับอัลกุรอานเหมือนกับเขาและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขายังดำรงอยู่ในรูปแบบการกระทำดังกล่าวประการต่อมาลาฮัสนาอิลลาฟิสนะตัยนรจุลอาตากุลลอฮุลกุรอานะฟะฮุวะยัตลูฮูอานาอัลลัยลิวะอานาอันนะฮะนะครับเขาอ่านกุรอานทั้งในยามกลางวันและยามกลางคืนและประการที่2ท่านนบีบอกว่าวะรจุลอาตากุลลอฮุมาลาก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินให้กับเขาฟะฮุวะยุงฟิกูอานาอัลลัยลิวะอานาอันนะฮะและเขาก็ใช้ทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยใช้จ่ายไปทั้งยามกลางวันและยามกลางคืนนะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นเวลาเราเห็นคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วอิจฉามั้ยอิจฉาแต่เป็นอิจฉาแบบไหนอิจฉาที่เราอยากจะอ่านเหมือนเขาอยากที่จะทําในเรื่องของอัลกุรอานเหมือนเขาและให้เขาอยู่ในสภาพนะเราเห็นคนมีทรัพย์สินเงินทองเราอิจฉามั้ยอิจฉาอิจฉาแบบไหนล่ะอยากที่จะมีทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มีส่วนในการบริจาคเหมือนที่เขาบริจาคและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีงามความประเสริฐยังอยู่คู่กับเขาตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นมุอญิซาตนะครับที่มีความสำคัญพี่น้องลองคิดดูง่ายๆมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจำนวนมากบนฟากฟ้านะครับบนฟากฟ้าเนี่ยนะครับจะมีไบตุลมะมูรถ้าเราจำเหตุการณ์การอิสรอและก็มิรอจของท่านนบีได้ท่านนบีขึ้นไปฟากฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็จะพบกับนบีแต่ละคนแต่ละคนฟากฟ้าชั้นที่ชั้นที่7นะครับฟากฟ้าชั้นที่7เจอใครท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามท่านนบีอิบรอฮีมทำอะไรเอาหลังนั่งพิงกับไบตุลมะมูรไบตุลมะมูรคืออะไรไบตุลมะมูรตำแหน่งของมันก็ตรงกับกะบะเลยคือถ้าตกลงมาก็จะตรงกับกะบะที่ไบตุลมะมูรเนี่ยนะครับท่านนบีกล่าวนะครับว่าในแต่ละวันจะมีมะลาอิกะห์ 70,000 ท่านเข้าไปในไบตุลมะมูรเพื่อที่จะเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่กลับมาอีกเลยเ ทุกวัน 70,000 ท่านแสดงว่าจำนวนมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมั้ยมากแต่มาลาอิกะห์ที่มีความสำคัญและประเสริฐที่สุดคือใครท่านยิบรีลทำไมล่ะเพราะท่านยิบรีลเป็นผู้ที่นำอัลกุรอานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหน้าที่ของท่านยิบรีลทำให้ท่านยิบรีลเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายท่านไหมมีมากมายหลายท่านนะครับเราอาจจะนับในอัลกุรอานเพียงแค่25ท่านแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนบีที่ประเสริฐที่สุดคือใครท่านนบีมูฮัมมัดถามว่าทำไมล่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดเป็นท่านนบีที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานให้กับท่านนบีท่านนบีมูฮัมมัดของเราจึงเป็นไซยิดุลอัมบิยาเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดในแต่ละประชาชาติในแต่ละนบีก็จะมีคนที่ติดตามนะครับตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ประชาชาติไหนประเสริฐที่สุดประชาชาติไหนประเสริฐที่สุดประชาชาติเราคือประชาชาติของท่านนบีเพราะอะไรเพราะเป็นประชาชาติที่ซึ่งอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีและท่านนบีก็ได้นํากุรอานมาบอกแก่พวกเราทําให้เราเป็นค่อยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเราจึงเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดด้วยกับอะไรด้วยกับอัลกุรอานเดือนในแต่ละปีมีกี่เดือน12เดือนเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนอะไรเดือนรอมฎอนทำไมล่ะเพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งอัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาชะฮ์รุรอมฎอนนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือน12เดือนแต่เดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนเพราะเป็นเดือนที่ซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาค่ำคืนในแต่ละปีมี365วันและ365คืนค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือคืนอะไรไลลาตุลกอดาร์ทำไมล่ะเพราะเป็นเดือนที่เพราะเป็นค่ำคืนที่ซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูถ้าอัลกุรอานอยู่ในหัวใจของพวกเราหัวใจของพวกเราก็จะเป็นหัวใจที่มีความประเสริฐที่สุดเหนือกว่าอุมมัตประชาชาติอื่นใดทีนี้มุอ์จิซะห์ของอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับหนึ่งในมุอ์จิซะห์หรือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานก็คือในเรื่องของภาษาเราจึงเห็นนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแต่ละอุมมัตแต่ละนบีเขาจะมีความมหัศจรรย์ถามว่าในยุคสมัยของท่านนบีมูซาทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไม้เท้าเพราะยุคสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไสยศาสตร์อัสซิฮรมีนักไสยศาสตร์มากมายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานไม้เท้าให้กับท่านนบีมูซาเพื่อที่จะทำลายไสยศาสตร์เหล่านั้นในยุคสมัยของท่านนบีอีซาเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานมุอ์จิซะห์ให้กับท่านนบีอีซาเรื่องอะไรเรื่องของการรักษาเพื่อที่จะบอกว่าความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ของพวกท่านถ้าเทียบกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีอีซาแล้วสู้กันไม่ได้ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดชาวอาหรับในยุคนั้นเขาเก่งในเรื่องของกราบกรอนในเรื่องของคำกรอนนะครับในแต่ละปีเนี่ยที่กาบะห์เขาจะมีการแข่งขันกันแข่งขันกันในเรื่องของโคงกรอนโคงกรอนไหนก็ตามที่ได้รับการยกย่องได้รับชนะจะมาแขวนที่กาบะห์เป็นระยะเวลา1ปีจนกระทั่งถึงปีต่อไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงประทานอัลกุรอานมาและมีความสละสลวยในเรื่องของภาษาอาหรับนะครับรู้ได้ไงในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีกำลังยืนละหมาดท่านนบีกำลังยืนละหมาดอยู่ที่หน้ากะอ์บะห์ เวลาที่ท่านนบีละหมาดเนี่ยบรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็จะล้อมอยู่ห่างๆจะคอยฟังว่ามุฮัมมัดมันทำอะไรมุฮัมมัดมันอ่านอะไรนะครับปรากฏว่าท่านนบีอ่านกุรอานในซูเราะห์อันนัจท่านนบียืนละหมาดแล้วก็มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดตามแล้วก็มีบรรดาอบูละฮับอบูยะฮันเนี่ยคอยฟังอยู่ท่านนบีอ่านอาฟามินฮาซัลฮะดีซิตาอัจบูนด้วยกับประโยคนี้ด้วยกับอัลกุรอานนี้เหรอที่ทำให้พวกเจ้าทั้งหลายมีความประหลาดใจวะตะฮากูนวะลาตะบะกูนพวกเจ้าหัวเราะย่อกันดูกุรอานนะกำลังโต้ตอบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังฟังพระองค์ก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดอ่านซูเราะห์อันนัจพวกเจ้าทั้งหลายประหลาดใจกับอัลกุรอานหรือพวกเจ้าหัวเราะย่อในสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาวะลาตะบะกูนและพวกเจ้าไม่ร้องไห้ต่อการลงโทษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นวะอันตุมซามิดูนและพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ดื้อดึงฟัสยูดูลิลลาฮิวะบุดูนจงสูญูดต่อพระองค์อัลเลาะห์และเคารพอิบาดะห์ต่อพอถึงอายะห์ที่กล่าวถึงการซะยะดะห์ท่านนบีก็ลงไปสูญูดเหมือนเวลาวันศุกร์บางมัสยิดอิหม่ามก็จะอ่านซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์ซะยะดะห์ก็จะมีสุนัตให้ลงไปสู่หยุดซะยะดะห์ท่านนบีก็อ่านซูเราะห์อันนัจพอมาถึงอายะห์นี้ท่านนบีก็ลงไปสู่หยุดเหล่าบรรดากุฟฟาร์ที่นั่งฟังท่านนบีอ่านด้วยกับความเคลิบเคลิ้มด้วยกับความประทับใจในความไพเราะห์ของอัลกุรอานพอท่านนบีลงสู่หยุดพวกเขาก็ลงสู่หยุดด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวอัลลอฮุอักบัรนี่คือความสละสรวยนะครับของอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะข่าวนี้แพร่ออกไปปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยท่านนบีให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางส่วนอพยพไปยังเมืองคาบาชะข่าวการสุญูดของบรรดาพวกมุชริกีในเมืองมักกะเนี่ยก็เดินทางไปถึงเมืองคาบาชะจนกระทั่งทำให้มุสลิมที่เมืองคาบาชะคิดว่าชาวกุเรชรับอิสลามแล้วกลับมาเพราะก็พวกกลับมาไม่ใช่พวกเขาสุญูดด้วยกับความซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับท่านอุตบะห์บินรอบีอะห์เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะผมยกตัวอย่างพี่น้องฟังท่านอุตบะห์บินรอบีอะห์เนี่ยเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ต่อต้านและปฏิเสธศาสนาอิสลามต่อต้านการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏในวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีนั่งอยู่ที่กะอ์บะห์พวกชาวกุเรชก็บอกว่าอุตบะห์อุตบะห์เนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกราบกรอนอุตบะห์ไปหามุฮัมมัดหน่อยไปคุยกับมุฮัมมัดสิว่าต้องการอะไรจะได้ยุติในสิ่งที่มุฮัมมัดกำลังปฏิบัติอยู่ในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามส่งตัวแทนไปอุตบะห์เนี่ยนะครับก็ไปหาท่านนบีของพวกเราและก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดดูความฉลาดนะอันตะคอยรุมอัมอับดุลลอฮ์คอยรุนเจ้าดีกว่าหรือว่าพ่อของเจ้าคืออับดุลลอฮ์เนี่ยดีกว่าฟาซากะตะรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็ไม่ตอบอุตบะห์กล่าวต่อไปนะครับว่าอันตะคอยรุนอัมอับดุลมุตตอลิบเจ้าเนี่ยดีกว่าหรือว่าปู่ของเจ้าดีกว่าปู่ของท่านนบีเป็นอะไรเป็นผู้นำของชาวกุเรชเจ้าดีกว่าหรือปู่ของเจ้าดีกว่ามุฮัมมัดท่านนบีตอบไหมท่านนบีไม่ตอบอุตบะห์กล่าวนะครับว่าฟาอินกุนตะตัสอุมูอันนะฮาอุลาอิคอยรุนมิงกะฟะกอดอับดูอาลิฮะตันละดีอิบตะถ้าเจ้ากล่าวว่าบิดาของเจ้าปู่ของเจ้าดีกว่าแสดงว่าเจ้ากำลังเคารพอิบาดะห์ต่อบุคคลผู้ที่ซึ่งเจ้าได้ตำหนิพระเจ้าของพวกเขาเจ้าได้ตำหนิพระเจ้าของพวกเขาถามว่าชาวอาหรับในยุคนั้นเคารพอิบาดะห์ต่อรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักถ้าเจ้าคิดว่าพวกเขาดีกว่าแสดงว่าเจ้ากำลังตำหนิบุคคลหรือพระเจ้าที่เจ้าตำหนิต ำหนิพวกเขาคือกำลังตำหนิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินกุนตะตัสมูอันนะกะค็อยรุมมินฮุมฟะตะกัลลัมฮัตตานัสมูกาวลักแต่ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าดีกว่านี่บอกฉันสิเจ้าดีกว่าครับกับกว่าพวกเขาอย่างไรนะครับอุตบะกล่าวต่อไปนะครับว่าถ้าเจ้าต้องการทรัพย์สินมูฮัมหมัดถ้าเจ้าต้องการทรัพย์สินเราจะรวบรวมทรัพย์สินให้กับเจ้าจนกระทั่งเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองมักกะถ้าเจ้าต้องการตำแหน่งเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้นำข้อเสนอเลยนะถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าป่วยเราจะไปหาหมอมารักษาเจ้านี่คือข้อเสนอของอุตบะนะครับเป็นตัวแทนของชาวเมืองมักกะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าอัฟรักตะยาอับัลวะลีดมีอะไรอีก

สุดเจ้ามาเสนอแก่ฉันใช่ไหมถ้าฉันต้องการตำแหน่งเจ้าจะให้ฉันเนี่ยเป็นผู้นำของชาวเมืองมักกะฉันมาบอกท่านมาบอกกับฉันใช่ไหมว่าถ้าฉันป่วยจะหาหมอที่ดีที่สุดมารักษามีแค่นี้หรือมีอะไรอื่นอีกไหมอบาวาลิดนะครับท่านอุดบะบอกว่าแค่นี้แหละท่านนบีบอกว่าอ่ะฉันจะตอบเจ้าฟัสมะมินนีฟังในสิ่งที่ฉันจะตอบแก่เจ้าท่านนบีก็อ่านอัลกุรอานฮามีมนะครับในซูเราะห์ฟุสซิลัตตันซีลุมมินอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกิตาบุนฟุสซิลัตอายาตุฮูกุรอานันอะรบียันลิกอมียะอ์ลามูนอ่านเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพอท่านนบีอ่านถึงฟะอินอะรอดูถ้าเจ้าผินหลังให้กับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานํามาเนี่ยฟะกุลโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาเถิดอังซัรตุกุมฉันได้เตือนพวกเจ้าแล้วซออีกอตันมิสละซออีกอติอาดิวะสมูดถ้าพวกเจ้ายังผินหลังต่อสิ่งที่ฉันนำมาฉันจะเตือนพวกเจ้าให้ระวังสายฟ้าฟาดเสียงกัปปนาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของอาร์ตแล้วก็สมูดอุตบานเนี่ยนะครับคือพวกเราเนี่ยเราไม่ใช่ชาวอาหรับและเราก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งในภาษาอาหรับเราอาจจะฟังอัลกุรอานเราอาจจะเข้าใจความหมายแต่เราไม่ลึกซึ้งในภาษาแต่คนที่เขาเป็นชาวอาหรับแท้ๆเขามีความลึกซึ้งในภาษาอาหรับอย่างแท้จริงอย่างเช่นชาวอาหรับในยุคสมัยอดีตเนี่ยพอท่านนบีอ่านกุรอานเอามือไปปิดปากท่านนบีเลยหยุดเดี๋ยวนี้มุฮัมมัดฉันไม่อยากที่จะได้ยินเพราะอะไรเพราะกลัวมีความกลัวมีความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฟุสซิลัตที่ท่านนบีอ่านหน้าของท่านอุตบะเนี่ยหน้าถอดสีเลยแล้วก็กลับไปยังพวกของพวกเขาอบูยะฮันกับอบูตอเลบเห็นหน้าท่านอุตบะก็บอกนะครับว่าอุตบะเนี่ยกลับมาในสภาพที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมที่เคยเดินไปหามุฮัมมัดและก็ถามท่านอุตบะเกิดอะไรขึ้นอุตบะกล่าวว่าไงวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์ละกอซะมีอะตูกาวลันฉันเนี่ยได้ยินคำพูดคืออัลกุรอานมาซะมีตุมิสละฮูกอดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนวัลลอฮีขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฮัวบิชยรสิ่งที่มุฮัมมัดกล่าวไม่ใช่กลับกรอนวะลาบิซะฮัรไม่ใช่ไสยศาสตร์วะลากะฮานะไม่ใช่ในเรื่องของเวทมนต์ยามะชะรอกุไรชินโอชาวกุเรชทั้งหลายอะตีอูนีวะจะอาลูฮาบีจงเชื่อฟังฉันนะครับนี่คือคำพูดของคนที่ปฏิเสธแต่เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินอัลกุรอานเขาบอกนะครับว่าจงเชื่อฟังฉันเชื่อฟังอะไรคอลลูไบนะฮาซะรอยุนวะมาฮัวฟีปล่อยมุฮัมมัดไปเถิดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะสิ่งที่มุฮัมมัดนำมานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กราบกรอนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของอัลกุรอานนะครับที่มีนะครับต่อจิตใจของชาวอาหรับในยุคสมัยยาฮิลียะดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้ว่ากุรอานได้ถูกประทานลงมายังภูเขาละรออัยตะฮุมคอชิอันมุตซอดดิอันมินคอชยะตินละพวกเจ้าทั้งหลายจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยนะครับมันแตกกระจายด้วยกับความเกรงกลัวต่อพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อกุรอานเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์เมื่อกุรอานนะครับภาษาของมันเนี่ยนะครับภาษาของอัลกุรอานเป็นภาษาที่มีความสละสลวยยกตัวอย่างง่ายพี่น้องสมมติเรามีหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยหนาสักประมาณ200หน้าให้เราอ่านแล้วท่องจำพี่น้องคิดว่าเราจะท่องจำได้ไหมไม่ได้แต่พี่น้องเราเปิดอัลกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์แรกคือซูเราะห์ฟาติฮะห์จนถึงซูเราะห์อันนาสปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเชื่อไหมใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเนี่ยมีผู้ที่สามารถที่จะท่องจำอัลกุรอานได้เพราะอะไรเพราะนี่คือมุอ์ญิซาตเพราะนี่คือความสวยงามเพราะนี่คือสิ่งที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวซะลัฟนะครับเหล่าบรรดาซะลัฟหรือบรรพชนของพวกเราเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของอัลกุรอาน
นะครับการให้ความ

0: กันกับเรื่องของอัลกุรอานครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัสซีรอตได้กล่าวกับท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านกล่าวนะครับว่ายาอาบาอับดิลละโออบูอับดิลละเอ๋ยอบูอับดิลละเป็นสมญานามของท่านอิหม่ามอัชชาฟีฮาอูไลอูลาดีอามีรุนมุมินีนกล่าวท่านอิหม่ามชาฟีนะครับว่านี่ที่ท่านเห็นเนี่ยอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยคือบรรดาลูกหลานของผู้นำลูกหลานของผู้นำในยุคสมัยนั้นวะฮาซามุอัดดิบุฮุมและคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นครูที่จะสอนลูกหลานของบรรดาผู้นำบรรดากษัตริย์ฟะลาอูซีตะฮูบิฮิมฉันอยากที่จะให้ท่านเนี่ยให้คำนาซีฮะคำตักเตือนกับครูนะครับที่จะสอนเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยฟะอักบะละอะลัยฮิฟะกอละท่านอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยนะครับก็เดินไปที่ครูและก็กล่าวนะครับว่าวันยะกุมอัวลุมาตับดูบิฮิมินอิสลาฮิอูลาดิอารีอามีรินมุมินีนะอิสลาฮุกะนับซักสิ่งแรกบอกกับพวกเรานะวันนี้เรามีลูกไหมเรามีลูกเรามีหลานวันนี้บางคนก็เป็นครูเป็นวันบางคนก็เป็นครูที่จะทำหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ท่านอิหม่ามชาฟีบอกนะครับว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเริ่มในการที่จะเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ของพวกท่านคือเริ่มจากตัวท่านก่อนสิ่งแรกที่ท่านต้องที่จะต้องเริ่มในการที่ท่านจะให้การบอกกล่าวหรือสอนกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านคือเริ่มจากตัวท่านก่อนฟาอินนาอายุนาฮุมมะกูดะตุนบิไอไนกะเพราะอะไรเพราะสายตาของลูกของเราสายตาของลูกศิษย์ของเราเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะมองใครมองที่ตัวครูมองที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ทำอะไรลูกก็จะทำสิ่งนั้นตามถ้าพ่อแม่รังเกียจอะไรลูกก็จะรังเกียจสิ่งนั้นด้วยถ้าพ่อแม่สูบบุหรี่ลูกสูบไหมสูบและไปบอกไปเตือนลูกว่าบุหรี่มันอันตรายบุหรี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายลูกเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ก็สูบเพราะครูก็ยังสูบอยู่เราจึงเห็นนะครับว่าสถาบันการศึกษาเอาที่สอนศาสนานี่แหละถามว่าทำไมบางสถาบันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของสถาบันเหล่านั้นจึงสูบบุหรี่เพราะอะไรเพราะครูสูบครูแต่งตัวแบบไหนลูกศิษย์ก็แต่งตัวแบบนั้นคนที่เป็นพ่อแม่คนที่โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดไปละหมาดมัสยิด5เวลาลูกก็ไปละหมาดมัสยิด5เวลาแต่ถ้าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่สนใจในเรื่องของการละหมาด5เวลาที่มัสยิดไม่สนใจแถวละหมาดแถวแรกพี่น้องไปดูได้เลยลูกศิษย์ก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามชาฟีจึงกล่าวนะครับว่าสิ่งแรกที่พวกท่านจะต้องเริ่มในการที่จะอบรมบุคคลอื่นลูกหลานหรือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเริ่มจากตัวของพวกท่านก่อนเพราะสายตาของพวกเขาจะจับจ้องไปยังพวกท่านฟันฮัสนูอินดะฮุมมาตะตัสตะซินูฮูสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาคือสิ่งที่ดีในสายตาของพวกท่านท่านทำสิ่งไหนแล้วท่านมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีลูกหลานลูกศิษย์ก็จะทำในสิ่งนั้นและมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีวันกอบีฮูอินเดฮุมมาตักรอฮูมาตักรอฮูสิ่งที่พวกท่านรังเกียจลูกศิษย์ลูกหาก็จะรังเกียจด้วยเช่นเดียวกันวะลาตักรอฮุมอะลัยฮิอัลลิมฮุมกิตาบัลลอฮ์ท่านอิหม่ามชีกล่าวนะครับว่าสิ่งแรกนะครับที่ท่านเริ่มก็คือเปลี่ยนแปลงตัวของท่านก่อนทำให้ตัวของท่านเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนและประการต่อมาสอนพวกเขาในเรื่องของอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านนะครับอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องจำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายแต่วะลาตะกรอฮุมอะไรอย่าได้ไปบังคับพวกเขาจนเกินความจำเป็นบางครั้งเนี่ยนะครับเด็กธรรมชาติของเด็กคืออะไรเล่นแต่ถ้าเราไปบังคับต้องอยู่กับอัลกุรอานต้องอ่านอัลกุรอานเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเด็กมันก็เบื่อเ พราะนั้นอย่าได้บังคับพวกเขาจนกระทั่งเกินความจำเป็นให้พวกเขาได้เห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานอย่างใช้เวลาอย่างพอเหมาะพอเจาะฟายามันลู่เพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่พวกท่านบังคับเขาจนเกินความจำเป็นเขาจะเบื่อวาลาตัตรุกุฮุมมินหูและอย่าได้ละทิ้งอย่าได้ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งลูกไม่มีเวลากับอัลกุรอานให้ความสำคัญต้องไปเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษต้องไปเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ต้องไปเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์จนกระทั่งพวกเขาไม่มีเวลาให้อัลกุรอานเลยนะครับอย่าได้เป็นแบบนี้ฟาตะฮยูรูฮูเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ให้เวลากับพวกเขาให้เวลากับอัลกุรอานกับพวกเขาจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นออกห่างจากอัลกุรอานและอันนี้ก็จริงพี่น้องดูตัวของพวกเราเป็นตัวอย่างถ้าในแต่ละวันเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพจนกระทั่งละเลยอัลกุรอานนะครับกุรอานสำหรับพวกเราก็จะมีเฉพาะเดือนรอมฎอนกุรอานสำหรับพวกเราก็จะมีเฉพาะบางเวลาแต่ถ้าในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราจัดสรรในเรื่องของเวลาให้กับอัลกุรอานอาจจะหลังละหมาดซุบฮีอาจจะหลังละหมาดมักริบนะครับถ้าเราทำงานในตอนกลางวันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยผูกพันอยู่กับอัลกุรอานนะครับเพราะนั้นท่านอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยนะครับจึงสอนไว้เป็นตัวอย่างในเมื่อกุรอานเนี่ยมันเป็นมุอ์ญิซาตมันเป็นความมหัศจรรย์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรที่จะให้กุรอานอยู่กับหัวใจของพวกเราก็คือให้ความผูกพันให้ความผูกพันกับอัลกุรอานให้เวลากับอัลกุรอานนะครับแต่อย่าได้บังคับนะครับเด็กของพวกเราเนี่ยนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเบื่อกับอัลกุรอานแล้วก็ได้กล่าวนะครับว่าท่านอิหม่ามอัชชาฟีเองเนี่ยจำอัลกุรอานตั้งแต่อายุ6ถึง7ขวบอายุ6 7ขวบเนี่ยท่านอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยก็จำอัลกุรอานทั้งเล่มแล้วนะครับท่านอิหม่ามกอซาลีกล่าวนะครับว่าชาวซะลัฟเนี่ยเข้าใจความสำคัญกับการอ่านอัลกุรอานประการที่1ตะอซีมลิลมุตะกัลลิมก็คือให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเพราะเขารู้ดีว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่คำพูดของมนุษย์อัลกุรอานเป็นพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราต้องรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดคุยตอบโต้กับเราเรากำลังอ่านนะครับเรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราพวกเรามีความสำคัญที่สุดเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับรู้ดีว่ากำลังผูกพันกับอยู่กับใครกำลังอ่านนะครับในสิ่งที่เป็นคำพูดของใครนะครับประการต่อมาเวลาที่อ่านกุรอานเนี่ยนะครับจะต้องให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสงบอย่าอ่านโดยเพียงแค่ที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับชาวซะลัฟเนี่ยนะครับบรรดาซะลัฟบรรดาบรรพชนพวกเราเนี่ยเวลาที่เขาอ่านกุรอานแล้วรู้สึกว่าใจเนี่ยไม่จดจ่ออยู่กับกุรอานเขาจะทวนการอ่านในอายะเหล่านั้นหรือซูเราะห์นั้นเป็นครั้งที่2เพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยนะครับมุ่งแล้วก็ผูกพันกับสิ่งที่เขาอ่านประการที่3เวลาที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยจะต้องตะดับบุรเข้าใจนะครับหรือเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้คำว่าตะดับบุรหมายความว่าไงหมายถึงการอ่านอัลกุรอานอย่างเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสั่งใช้เราในเรื่องอะไรว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะห้ามเราในเรื่องใดนะครับแล้วเมื่อเราสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายหรือเป้าหมายเหล่านี้ประการต่อมาคือนำสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวมาสู่การปฏิบัตินะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลกุรอานนะครับจึงไม่ใช่หนังสือนะครับที่เปรียบเสมือนกับผ้ายันที่ใช้ในการป้องกันจากสิ่งที่เป็นพยานอันตรายไม่ใช่กุรอานได้ถูกประทานลงมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความมหัศจรรย์แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และรวมถึงความมหัศจรรย์ในเรื่องของภาษาที่ง่ายต่อการอ่านง่ายต่อการท่องจําและง่ายต่อความการเข้าใจในความหมายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราในทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ย้ายอัลกุรอานเป็นเพียงแค่สิ่งนะครับที่ถูกวางประดับที่บ้านของเราให้กุรอานเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาอ่านนำมาเรียนรู้นำมาศึกษาและโดยเฉพาะลูกหลานของเราให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีความสนใจและอยู่กับอัลกุรอานเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นแนวทางเป็นทางนำให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับก็คงจะพูดคุยแล้วก็ฝากกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอบีอัจมัยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอน

أنكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس

0: ลุลมัฆฟิเราะห
1: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอะซีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุในครั้งนี้ก็มาดำเนินการตามสายของอิสลามต่อนะครับจะนำมาซึ่งประโยชน์สำหรับคนมุสลิมที่มีอีหม่านด้วยนะครับและถ้ายังไม่มีอีหม่านอาจจะได้ยินการเล่ากล่าวบอกกล่าวบรรยายกันไปก็อาจจะเกิดผลนะครับตามมาซึ่งคุณความดีแห่งศรัทธาเมื่อเข้าใจถูกต้องอีหม่านถูกต้องปฏิบัติถูกต้องภาคผลมันมหาศาลจริงๆครับงานการทุกอย่างของท่านก็จะได้ถูกรับณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหนื่อยเปล่าไม่ฟาวเปล่าไม่ฟรีนะครับและนั่นแหละเป็นส่วนได้ของท่านที่สมควรจะได้อย่าได้นึกว่าที่เราครอบครองเราถือเราเก็บอยู่ในธนาคารในโกดังในคลังนั้นเป็นของเราทั้งหมดใช่ตอนที่เรายังมีอำนาจครอบครองเนี่ยเป็นของเราแต่จะเป็นของเราจริงๆหรือไม่นั้นลองดูหะดีษที่ท่านนบีเคยพูดไว้นะครับที่ว่ายะกูลุบนูอาดัมมาลีมาลีมาลีลูกหลานของอาดัมก็คือมนุษย์ทั้งหลายมักจะพูดว่านั่นของฉันนี่ของฉันนู่นของฉันซึ่งที่แท้ที่จะเป็นของเขาได้จริงๆในอินนะมาละหูที่จะได้กับเขาก็คืออะไรครับสรุปหะดีษมาอากะละฟะอัฟนามาตะซอดะกอฟะอัมดอมาละบิซะฟะอับลา3อย่างที่จะได้ก็คือที่รับประทานแล้วก็ถ่ายแล้วขนาดเข้าท้องแล้วยังไม่บอกว่าได้เลยเพราะอาจจะเกิดปฏิกิริยาอาหารเป็นพิษต้องไปสวนออกอาเจียนออกหมดอ้าวนั่นไม่ได้ไปแล้วถึงแม้จะมีความสุขตอนรับประทานนะแล้วก็มาลาบิซาฟะอัปลาแขวนอยู่ยี่ห้อดีๆเสื้อผ้านะครับรถนำสไตล์หรูแพงลิบลิ่วเอามาจอดไว้มีความสุขที่ได้ซื้อได้จ่ายได้ครอบครองแต่ถามว่าได้ยังครับถ้ายังไม่ได้นั่งได้ใช้จนกระทั่งรถนั้นเก่าหมดตกรุ่นไปนะครับแล้วก็เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะครับใส่แล้วขาดแล้วนั่นแหละถึงจะบอกว่าได้ละเพียงซื้อเอามาก็มีความสุขครับได้ครอบครองและสุดท้ายอีกประการหนึ่งก็คือที่ตะซอดะกอฟะอัมดอเพียงบอกซอดะกอเนี่ยก็ได้ผลบุญละแต่ยังไม่เต็มที่ครับถ้าเป็นซอดะกอญาริยะสิ่งที่ซอดะกอญาริยะนั้นเป็นวัตถุถาวรแล้วก็ดำเนินการมอบไปแล้วพวกที่มีสิทธิ์บริหารส่วนของซอดะกอนั้นรับไปแล้วนานแล้วได้เต็มที่ซอดะกอตุนยาตุนซึ่งหะดีษอีกบางตอนพูดว่ายะกูลุบนุอาดัมมาลีมาลีบอกว่านู่นของฉันนี่ของฉันนั่นของฉันสุดท้ายมายัมละอูฟาฮูอิลลัตตุรอบไม่มีสิ่งใดเข้าปากเขาเต็มถาวรเลยนอกจากดินครับโอ้โหฟังแล้วมันก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันเอ้าก็เราถืออยู่เราครอบครองอยู่อันนั้นยังไม่ใช่นะครับเพราะท่านจบชีวิตแล้วของนั้นตกทอดไปเป็นของผู้อื่นโดยปริยายเลยนะครับไปเป็นของผู้อื่นโดยปริยายเลยนะครับเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนกับที่พี่น้องของเราจากไปครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเราต้องเอาเป็นข้อคิดด้วยนะครับว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราไหมที่เรากำลังเพลิดเพลินกำลังสำเริงสำราญอยู่กับวัตถุที่เรามองเห็นแต่นั่นญาติของเรานั่นคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราไปแล้วเหลือตกทอดไว้ช่วง คนที่จะมารับต่อเท่านั้นซึ่งบางทีในชีวิตหวงแหนเกือบตายนะครับปกป้องริ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเลยในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนะครับผลสุดท้ายก็จากไปเปล่าๆนะครับนั่นพี่น้องเรื่องราวของอิสลามนั้นสอนไว้อย่างรอบคอบมากสอนไว้อย่างดีมากไม่ใช่ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวเองคนเรานั้นบางทีเข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะครับเอาความรู้สึกที่ตนรู้สึกอยู่มาเป็นที่ตั้งพอรู้สึกเข้าข้างตัวเองมากๆก็เลยลืมพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนที่คอยมองดูที่คอยพิสเพ่งเล็งแลเหมือนกับที่ฮะดีษได้บอกว่าอัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรออัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอโลกดุนยานี้มันฮุลวะมีรสชาติอร่อยเหมือนกับรับประทานของหวานคอดีรอเป็นสิ่งที่งดงามนะครับเหมือนกับเรามองเห็นสวนที่เขียวชอุ่มพื้นที่ที่มีสีเขียวก็จะมีความสุขในการมองนบีบอกอย่างนั้นนะครับอัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอแล้วก็ได้บอกต่อว่าวัลลอฮุมุสตักลิฟุกุมฟีฮาอัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านนี้รับส่วนครอบครองจากดุนยาเห็นไหมครับหลายคนก็มีได้ส่วนนะครับครอบครองหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็นั่นแหละยังไม่พอครับแล้วได้มาก็ยังหวงนะครับฟะยันดุรและพระองค์ก็มองว่าไกฟะตะมาลูนพวกท่านจะทำอะไรกับสิ่งที่ครอบครองอยู่นั้นนะครับหรืออีกบางรายงานบอกว่าฟัตตะกุดดุนยาจงระวังเรื่องดุนยาให้มากก็ช่วงชิงกันเหลือเกินครับในเรื่องของดุนยาแล้วอะไรบ้างคือดุนยาทรัพย์สินดุนยาชื่อเสียงดุนยาตำแหน่งดุนยาดุนยาทั้งหมดแหละครับเพราะมันไม่คงทนและถาวรตำแหน่งที่จะคงทนและถาวรมีอยู่อย่างเดียวครับมุสลิมที่มีอีหม่านมุสลิมที่มีอีหม่านนี่คงทนถาวรแน่ไม่สูญสลายไม่บกพร่องไปเลยถ้ารักษาไม่ขาดตอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้หมกมุ่นอย่าได้คลั่งไคล้กับดุนยาจนกระทั่งไม่มีโอกาสหันความคิดมุ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับคนที่มุ่งหวังอย่างเนี้ยบางทีก็ช่วงชิงกันนะครับด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาบางครั้งถึงกับลงทุนต้องประหัตประหารกันง่ายเหลือเกินด้วยเรื่องเพียงไม่หนักหนาอะไรนะครับหมกมุ่นจนเกินไปนะครับแล้วก็คิดเอาว่าเรามีคุณสมบัติน่าจะนะครับน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างโน้นทั้งที่ผู้รู้ดีที่สุดอยู่เบื้องบนเหนือเรานะครับคอยกำกับคอยควบคุมเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็ปิดบังพระองค์ไม่ได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยจดคอยบันทึกดังที่ได้เคยบอกไปแล้วนะครับมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละได้ฮิรอกีบุนอาติดแม้ว่าเขาจะพูดละฟัดเป็นวาจาออกมาสักคำพูดหนึ่งน่ะไม่มีรอดไปได้นอกจากมีรอกีบุนอาติดุนผู้บันทึกทั้งขวาและก็ซ้ายนะครับซึ่งก็เหมือนกับภาพยนตร์ที่เก็บไว้ในฟิล์มอย่างดีนะครับซึ่งบางทีเจ้าตัวลืมไปแล้วนะครับแล้วนึกดูบ้างว่าไอ้ที่มันออกไปอ่ะถ้าเปิดมาฉายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะฉายก็วันกิยามะห์ไงฉายอีกครั้งหนึ่งและถ้าฉายออกมาแล้วในฟิล์มนั้นน่ะมันเก็บความไม่ดีเอาไว้เนี่ยจะทำหน้าอย่างไรบ้างลองนึกสภาพอย่างนั้นตรงนี้จริงอยู่ปิดได้ซ่อนได้นะครับสามารถจะซื้อได้ด้วยซ้ำไปซื้อความดีได้ซื้อตำแหน่งได้ซื้อยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งเมื่อได้มาแล้วก็น่าชื่นเบิกบานมีความสุขสมผู้ที่ไม่ได้ก็ผิดหวังก็ว่ากันไปหารู้ไหมว่าเราจะมีส่วนได้อันใดมานั้นพระองค์ต้องเอื้ออำนวยแล้วก็หยิบยื่นแล้วก็ต้องขอจากพระองค์ผู้สูงอยู่เบื้องบนสูงสุดนั้นด้วยนะครับถ้าพระองค์ไม่เตาฟิกเตาฟิกตรงนี้ก็คือให้ได้รับความสำเร็จก็ไม่ผ่านครับงั้นเราต้องขอเตาฟีก ประการแรกให้ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการอัลลอฮฺมัวว่าฟิกกอนาลิมาตุฮิบบุฮูวะตัรดอขออย่างนี้อยู่เรื่อยๆอัลลอฮฺมัวว่าฟิกนาโอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงได้ให้เราสำเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานฟีมาอัลลอฮฺมัวฟิกนาลิมาตุฮิบบุฮูวะตัรดอและพระองค์ทรงพอพระทัยดังนั้นที่เกิดขึ้นกับเราถึงแม้ว่าเราจะทุกข์เราจะลำบากนั่นคือสิ่งที่พระองค์เตาเฟกให้กับเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแม้ทำไมเราอยู่ในทางที่ดีมาตั้งนานแล้วทำไมไม่สำเร็จสักทีหนึ่งความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าครับความสำเร็จนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัสได้ตรงนี้เสมอไปนะครับบางทีรออยู่ข้างหน้าใกล้จะถึงแล้วอาจจะถึงตอนช่วงที่เราจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้แต่เราใจร้อนนะครับอัลลอฮุมะวัฟฟิกนาลิมาตุฮิบบุฮูวะตัรฎอและขอดุอาต่อพระองค์ว่าวัสริฟอันนัลฟาวาฮิชะขอพระองค์ได้ทรงผันความชั่วร้ายต่างๆให้พ้นไปจากพวกเราขอมาอย่างนี้หรือขออย่างเดียวขอให้รวยขอให้รวยขอให้สมหวังขอให้สมหวังโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่สมหวังนั้นผิดหรือถูกบางทีเรานึกว่าเป็นความดีเป็นความสมหวังแต่มันผิดเพราะไปละเมิดสิทธิผู้อื่นเขาไปเอาของผู้อื่นเข้ามาครอบครองโดยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมคุณธรรมมนุษยธรรมได้อย่างเดียวชอบที่จะทำระวังให้ดีนะครับผู้อยู่เบื้องบนนั้นรู้เห็นแล้วก็บันทึกที่ได้บอกไปในซูเราะห์กอฟมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละดัยฮิรอกีบุนอาตีดรอกีบุนอาตีดก็คือผู้บันทึกทั้งขวาและซ้ายผู้รู้ท่านหนึ่งได้เคยอธิบายว่ามนุษย์น่ะถ้าต้องเสียทรัพย์จ่ายเพื่อซื้อน้ำหมึกซื้อปากกาซื้อกระดาษเพื่อบันทึกสิ่งที่ตนปฏิบัติพูดน่ะวันวันหนึ่งเขาจะขี้เหนียวกับตระหนี่จะไม่พูดอะไรเลยแหละเพราะว่าต้องออกทุนบันทึกเองแล้วลองมาทบทวนดูสิครับวันหนึ่งน่ะพูดไปเท่าไหร่ขี้หน้ากระดาษนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับแล้วในสิ่งที่มากจากคำพูดนั้นน่ะยิ่งพูดมากก็น่าจะผิดเพี้ยนหรือออกนอกลู่นอกทางไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงสนับสนุนให้หลีกเลี่ยงคำพูดไร้สาระเพื่อไม่ถูกบันทึกที่เป็นโทษแล้วก็เป็นบาปดังนั้นพี่น้องครับพฤติกรรมที่เราสัมผัสกันอยู่ตลอดละไม่ค่อยจะได้ก็คือวงพูดคุยพูดคุยแต่เรื่องที่ดีๆเช่นในเรื่องที่เป็นสาระทางศาสนาในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของอ่านความรู้อันนี้เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นๆเป็นตลกโปกฮาเรื่อยเปื่อยตามสภาพอย่างนี้ไม่ดีหรือการใช้เวลาไปกับสิ่งเปล่าประโยชน์ก็ระวังให้ดีจะถูกคิดบัญชีเอาเรื่องทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่มุสลิมควรจะหวงแหนเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับคำพูดเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเอาไว้ใช้ให้มีคุณค่าที่สุดนะครับแล้วท่านก็จะได้คุ้มค่าจากสิ่งที่ได้ประพฤติจากสิ่งที่ได้ทุ่มเทนะครับบางคนทุ่มเทไปในการลงทุนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากการลงทุนนั้นบางทีอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะเอาโทษจากการลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นให้มันสิ้นเปลืองให้มันขาดทุนให้มันหมดไปเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นคำสอนแต่บางทีก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกนะครับไปโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นลองเช็คตรวจดูให้ดีสิครับคำนวณดูให้ดีสิครับว่าข้อบกพร่องมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าว่าทุ่มเทไปในทางที่ไม่ถูกต้องและอย่างน้อยเคยขอบพระคุณนึกถึงพระคุณของพระองค์บ้างหรือไม่นะครับถ้าไม่เคยบางทีอาจจะถูกปรับถูกยึดถูกเก็บสิ่งที่มีอยู่นั้นไปเสียบ้างเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อสอนเตือนสติเตือนจิตใจจะได้ถอยกลับมาสู่หนทางที่ดีจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่มีคำว่าช้าไม่มีคำว่าล่าไม่มีคำว่าสายไปนะครับเริ่มต้นใหม่นั้นดีกว่าไม่เริ่มเสียเลยแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องจากลาไปก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์จะนำมาเสนอเรื่องราวนะครับตามทางของอิสลามนะครับส ำหรับในวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในวันนี้นะครับกับช่วงของเมื่อเราเรียกผู้ศรัทธาเราอยู่ในอายะ149กับ150ก็มันจะมีอีกอายะหนึ่งคือ151นะครับที่จะมีความหมายเกี่ยวพันกันกับ2อายะที่เราได้คุยกันไปในบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะอธิบายอายะนี้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปอ่านนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่าสาระสำคัญที่ได้จากอายะที่149กับ150ที่ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นพระบัญญัตินะครับใช้กับบรรดาผู้มีศรัทธาบ่าวของพระองค์ว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปพักดีกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะเพราะถ้าขืนไปเชื่อไปสู้รบกับเขาแล้วเราก็เขาไม่เคยหวังดีกับเราหรอกเขาจะต้องพยายามปลุกปั่นชักจูงนะครับเกี่ยวกล่อมเราให้เรากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นแล้วในที่สุดเรากับเขาไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับเจงโบเหมือนกันทั้งหมดเลยคงไม่ต้องทวนความหมายของอายะที่149กับ150แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราขึ้น151เลยอายะหนึ่งอายะเดียวสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องของฮิดายะสาระสำคัญเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งต่อในอายะที่151นะครับซะนุลกีฟีกุลูบิลลซีนกะฟะรุรรอบسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين อีกครั้งหนึ่งนะครับسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Allah บอกไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าพวกเจ้าดูต่อไปท ถ้าพวกเจ้าขืนพวกเจ้าเนี่ยไปเชื่อฟังไปพักดีกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรแก่พวกท่านทั้งหลายเลยแหลกทั้งหลายเลยรังแต่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นฮึกเหิมและได้ใจชักจูงพวกท่านทั้งหลายนะครับให้หวนกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปย่ำรอยเท้าเดิมย่ำรอยเท้าเดิมหมายความว่าเป็นเหมือนเดิมยืนอยู่กับที่ไม่ได้เดินมาข้างหน้านบีกำลังพาพวกท่านทั้งหลายไปข้างหน้าพาไปสู่ทางสว่างพาไปสู่ทางนำพาไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายขืนไปตามพวกนั้นแล้วเราก็พวกเขาเหล่านั้นจะดึงพวกท่านทั้งหลายให้ถอยกลับมาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยแล้วในที่สุดพวกท่านทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้ที่พ่ายแพ้และขาดทุนนะขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนธรรมดานะครับขาดทุนย่อยยับเลยแล้วขาดทุนในโลกหน้าเนี่ยพี่น้องครับขาดทุนในโลกนี้ไม่เป็นไรเราซื้อผลไม้มาซื้ออะไรมาขายทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเจ๊งมันขาดทุนไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้แก้ตัวได้แต่ถ้าขาดทุนในโลกหน้าจะแก้ตัวตอนไหนไม่ต้องอะไรมากครับเนี่ยพวกเรากันเองเนี่ยผมเล่านิดนึงพวกเรากันเองบางทีนะครับผมเองเนี่ยเจอคำตอบจากพี่น้องบางทีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็พูดไม่ออกเหมือนกันเวลาเราพูดเราคุยเราชี้แจงเนี่ยนบีทำอย่างนี้นะอย่างนั้นงั้นนะพี่น้องก็บอกว่าเราว่าพี่น้องเราต่อว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่พูดไปพูดมาในที่สุดเราได้คำตอบก็คือพี่น้องไม่เชื่อเพราะนอกจากว่าไม่เชื่อแล้วพี่น้องยังบอกกับพวกเราว่าไม่ต้องว่ากันไม่ต้องมาหุกกลมกันเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองผมไม่เคยบอกนะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินผมเองก็เชื่อเหมือนกับพี่น้องแล้วครับยังไงอัลลอฮ์ต้องตัดสินพี่น้องจะรอจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮ์ตัดสินเลยล่ะครับถ้าวางถึงวันที่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วพี่น้องผิดขึ้นมาเหมือนกับที่ตัวบทหลักฐานมันพูดไว้ชัดๆอย่างเงี้ยพี่น้องจะแก้ตัวยังไงจะกลับมาแก้ตัวได้ไหมครับกลับมาไม่ได้แล้วผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องนาซีฮะพี่น้องท่านหนึ่งนะครับแขวนเครื่องรางของขังแขวนนะครับแขวนเครื่องรางของขังเป็นรูปเขาเรียกว่าในความเข้าใจก็คือผู้วิเศษผู้นำในลัทธิความเชื่อของเขาอะเป็นตัวแซ่ตัวย่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแขวนเราเห็นเฮ้ยเรื่องนี้มันแขวนไม่ได้นะมันไม่ถ้าแขวนอายะกุรอานอะไรยังเป็นประเด็นขีลาฟในระหว่างนักวิชาการบ้างใช่ไหมครับแขวนอายะกุรอานอย่างเงี้ยอายะกุรอานบางอายะที่เรารู้ความหมายนักวิชาการบางท่านนะอนุโลมให้แขวนได้แต่นี่มันแขวนรูปคนอะแขวนรูปคนเลยนะครับแขวนรูปคนพอเรานาซีฮะเขาบอกว่ามีสิทธิ์อะไรไปหุกกลมครับผมไม่ได้หุกกลมแต่เพียงว่านาซีฮะว่าหลักการศาสนาห้ามไม่ให้แขวนเรื่องเครื่องรางของขังวัตถุมงคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลเนี่ยเราไปเชื่อว่าถ้าแขวนแล้วเนี่ยเขาจะปกป้องคุ้มครองเรานะครับเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังหรือพี่น้องเองก็เคยได้ยินใช่ไหมครับข่าวเรือล่มที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในภาคกลางเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ยินจากบทสัมภาษณ์ซึ่งผมไม่ได้ไปสืบค้นมานะออกทีวีฟรีทีวีทั้งหลายในหลายช่องเลยนะครับก็บอกว่าที่เขารอดมาได้เนี่ยเพราะเขาร้องตุกี้ยอช่วยด้วยตุกี้ยอช่วยด้วยทำไมเขาไม่มีขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ล่ะครับพอเรือล่มตุกี้ยอช่วยด้วยตุกี้ยอช่วยด้วยตุกี้ยอคือใครอ่ะตุกี้ยอคือให้ตุกี้ยอช่วยนี่อิสติกอซะขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ในยามทุกข์ร้อนกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วมีแขวนเอาไว้ด้วยความเข้าใจว่าถ้าแขวนล็อกเก็ตนี้แขวนรูปนี้แล้วเนี่ยเวลาออกไปขายลูกชิ้นไปทำมากินไปค้าขายอะไรแล้วเนี่ยจะได้มีริสกีจะได้มีโชคลาภพี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปจบไคโรไม่ต้องไปเรียนมะดีนะห์เรียนลิบีเรียนที่ไหนแล้วครับพี่น้องด้วยศรัทธาง่ายๆว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดามีพระเจ้าที่เราเชื่อว่าพระองค์คือผู้ที่สร้างเรามาให้เราทุกสิ่งทุกอย่างให้ริสกีเนี่ยเขาเรียกว่ารูบูบียะห์นะเป็นพระเจ้าที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างบริหารทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยอ่ะคืออัลลอฮ์องค์เดียวแต่ทำไมเราถึงไปเชื่อว่าถ้าเราแขวนล็อกเก็ตอันนี้แล้วเนี่ยเราจะขายลูกชิ้นได้เราจะขายก๋วยเตี๋ยวได้เราจะได้จะมีริสกีริสกีของใครริสกีตังกิของเจ้าของรูปเนี่ยหรือของตุกิยอหรอไม่ใช่พอเราพูดเรานะซีฮะเขาก็ขึ้นเสียงเขาบอกว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราไม่ได้นับถือเหมือนกับเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาผมไม่ได้ว่าเลยผมนะซีฮะพี่น้องครับเขาบอกกับผมว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองเรื่องนี้ผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใช่ผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินและผมก็ไม่ได้ตัดสินด้วยผมเพียงแค่บอกว่าแขวนไม่ได้ฮารามนะแค่นั้นแหละครับ ขาก็บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองเดี๋ยวโลกหน้าอัลลอฮ์ตัดสินเองนะบอกโลกในดุนยาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครเดี๋ยววันเกียร์มาอัลลอฮ์ตัดสินเองแล้วผมก็นึกในใจเอ๊ถ้ารอจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮ์ตัดสินว่ามันเป็นชีริกหรือเป็นสิ่งนำไปสู่การชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะกลับมาแก้ตัวได้ตอนไหนจะมีเวลาแก้ตัวหรือเปล่านึกแล้วก็เศร้านะครับพี่น้องของเราอัลฮัมดุลิลลาห์หลายท่านนะครับที่เข้าใจศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะไม่เชื่อไม่งมงายอะไรเลิกงมงายไปเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับหลายคนก็ถามว่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะฟังสถานีวิทยุเสียงอิสลามฟังตัฟซีรฟังฮะดีษฟังอะกีดะห์ฟังสาระวิชาการเปลี่ยนแปลงหลายคนเลิกเลยนะครับหลายคนบอกว่าเขาตัดอะไรล่ะตัดไอ้สายเชือกกันเนี่ยที่เอวอ่ะเขาตัดออกไปแล้วตัดของเขาตัดของลูกบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานอยู่แล้วจะแต่งงานอยู่แล้วนะมีสายไซเอลเชือกกันเนี่ยที่คาดอยู่ที่เอวเนี่ยจนกระทั่งวันที่ใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วแต่ว่ามีโอกาสมันนอนฟังวิทยุก่อนแต่งงานมาได้ยินเรื่องอะกีดะห์ว่าไอ้เชือกสายศีลสายมงคลสายนุ่นสายนี่ที่เอามาผูกติดเนื้อติดตัวเนี่ยป้องกันอะไรไม่ได้นบีสั่งให้ตัดทิ้งหมดเลยนบีไปเจอใครนบีถามกันอะไรได้ไหมกันไม่ได้หรอกมีแต่จะเพิ่มความบอบช้ำความเสียหายนะความหลงผิดมากยิ่งขึ้นนบีสั่งให้ตัดเข้ามาฟังพี่น้องครับครั้งเดียวอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เนี่ยนี่ที่ผมภูมิใจกับพี่น้องที่มีส่วนร่วมนะพี่น้องมามีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานีเนี่ยเวลาใครเขาได้ฮิดายะห์พี่น้องได้ด้วยนะพี่น้องได้ด้วยฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกนะไม่เคยดูเถอะถ้าไปเชื่อฟังพวกเขาแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะนี่แหละจะมีบั้นปลายแบบนี้นี่แหละไม่มีอะไรดีขึ้นแย่กว่าเก่าอัลลอฮ์จึงบอกฟาตันก็รีบูคอซีรีนและพวกท่านหลายจะกลายไปเป็นผู้ที่ขาดทุนล้มเหลวอย่างย่อยยับเลยอัลลอฮ์บอกว่าซานุลกีฟีกูลูบิลลาซีนกะฟารุรรุอบบิมาอัชรอกูบิลลาฮิมาลัมยุนัซซิลบิฮิซุลตานเราจักโยนใส่ไปในหัวใจของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับใจเขาจะฮึกเหิมเขาจะยังไงก็แล้วแต่เคยดูเถอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะโยนอัรรอบความกวาดกลัวลงไปในหัวใจของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้มันสาสมกับที่พวกเขาเหล่านั้นริหรืออุกอาจมาตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺไม่ได้มีบัญญัติใช้หรืออนุญาตให้ทำเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮฺไม่เคยบอกนะแล้วแต่ตามสบายตามอัธยาศัยเลยเองจะเอาอะไรมาไหว้เปล่าอัลลอฮฺบอกอย่าเอาอย่างอื่นมาเคียงคู่กับอัลลอฮฺนะอย่าเอานั่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺนะแต่เราเนี่ยเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบางทีนี่นึกถึงสิ่งอื่นเคารพสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียด้วยซ้ำเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังและผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนมีประสบการณ์พี่น้องครับตอนเด็กใช่ไหมครับเวลาเราสมมติว่ามันเกิดการลักขโมยหรือทำความผิดอะไรก็แล้วแต่โกหกอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่สาบานมาสาบานกับอัลลอฮฺเลยว่าเราไม่ได้โกหกพี่น้องครับหลายคนยอมโกหกนะยอมโกหกต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมไม่ได้โกหกผมยังงี้อย่างนี้ผมพูดจริงครับอ้างอัลลอฮ์โดยไม่แคร์โดยไม่อายและไม่ได้ละอายกับอัลลอฮ์เลยว่าเรากำลังโกหกอยู่เอาอัลลอฮ์มาอ้างทั้งโกหกเหมือนกับอัลลอฮ์นี่ไม่ได้มีค่าในความรู้สึกของเราเลยตอนที่เราโกหกอะแม้อัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์อย่างนี้วันลอฮีแต่โกหกไปเฉยเลยสาบานกับอัลลอฮ์แต่พอบอกสิอ้าวสาบานกับตะเกียร์สิสาบานกับโต๊ะระยองสิสาบานกับโต๊ะนั่นโต๊ะนี่สิไม่ได้แล้วกลัวเขามาหักคอพี่น้องคิดว่าคนที่ไม่กล้าสาบานเท็จกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่กล้าสาบานเท็จกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันกลัวอะไรมากกว่ากันมันแคร์อะไรมากกว่ากันแน่นอนแล้วครับมันต้องกลัวไอ้นั่นแหละโอ้ไปสาบานกับโต๊ะตะเกียเดี๋ยวโต๊ะตะเกียหักคอแต่ไม่กลัวอัลลอฮฺเอาโทษไม่กลัวอัลลอฮฺเอาผิดใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเกิดทุกข์ร้อนอะไรมาก็แล้วแต่นึกปุ๊บเลยเนี่ยไอ้สิ่งที่นึกปุ๊บแสดงว่าสิ่งนั้นผูกพันกับหัวใจเรามากที่สุดเลยเหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังในตอนต้นรายการใช่ไหมครับเวลาเรือล่มปุ๊บโตโยช่วยด้วยโตโยช่วยด้วยไหนล่ะครับอุทานละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราจะเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีอัลลอฮ์ติดเลยมีโตโยติดไป แต่นบีบอกใครที่เสียชีวิตไปในสภาพที่มีอัลลอฮ์ติดไปมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รอดจากนรกเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเสียชีวิตไปในสภาพที่ลิ้นเนี่ยกระดกไปแล้วเอ่ยชื่อคนอื่นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เอ่ยชื่อตัวแซ่เอ่ยชื่อตัวย่อเอ่ยชื่อโต๊ะอะไรก็แล้วแต่กี่โต๊ะก็แล้วแต่ไม่มีอัลลอฮ์ติดไปลิ้นไปนะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่พี่น้องครับหลายคนเชื่อในอิทธิฤทธิ์นู่นนี่ที่เรือจมลงไปเนี่ยนะถึงแม้จะมีผู้ตกน้ำจมน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมถึงมีคนรอดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งที่หลายคนว่ายน้ำไม่เป็นก็บอกนี่ไงกะรอมัดนี่ไงกะรอมัดพอเรือมันจมเท่านั้นแหละโตกี้ยอที่อยู่บนฝั่งนะยืดขามาเอาขามารองเรือเอาไว้ให้เรือเลยไม่จมนี่แทนที่จะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้รอดอัลลอฮ์ยังไม่ให้มาลิกินมุตมาเอาชีวิตตอนนั้นไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยแต่ขอบคุณที่ตัวกี่ยอตัวกี่แซ่เอาเท้าสอดมาใต้ท้องเรือไปเกยอยู่บนเท้าหลังเท้าตัวกี่ยอนี่พี่น้องเราไปดูในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์เลยครับคลิปย้อนหลังพี่น้องไปดูได้แสดงว่าในใจเนี่ยอันนี้ผมพูดตามเนื้อผ้านะว่าแทนที่จะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้รอดนะนี่ตายเลยนี่อัลลอฮ์เตือนเราแล้วนะนี่ถ้าเราเสียขึ้นมาตอนนั้นจะยังไงนี่กลับไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีมุจะแล้วครับหรืออาจจะมุจะวันละตะลัมแต่ไม่รู้แต่เท่าที่เห็นจากที่ฟังได้ยินจากคำสัมภาษณ์เนี่ยจากที่เล่ากันเนี่ยตกย่อเอาเท้าเข้าไปรองเอาไว้เรือเลยไม่จมกลายเป็นยิ่งอะไรครับยิ่งไปหลงโอ้เชื่อตกย่อใหญ่เลยอิทธิฤทธบารมีแก่กล้านะอย่างงู้นอย่างนี้แค่ร้องเรียกอยู่ในแม่น้ำนะตะกี้แซ่เนี่ยยืดขาลงมาแล้วนะยืดขาลงมาเอาขารองเรือเอาไว้เรื่องกะรอมะห์เรื่องอะไรอะลิสุนนะห์จะมากเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับเราเชื่อในสิ่งอัศจรรย์ที่เป็นเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้กับบ่าวที่เป็นคนดีของพระองค์แต่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปงมงายในกะรอมะห์จนกระทั่งนับถือเข้าบูชาเข้าจนกระทั่งเอาเข้ามาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องที่ต้องห่วงฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าให้ดูเราเนี่ยจะโยนเอาความน่าสะพึงกลัวทั้งหลายเนี่ยความประมันความประวันพันพึงทั้งหลายให้มันลงไปเต็มอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วเขากลัวจริงๆเพราะเขาทำอะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทั้งที่นบีเนี่ยลูกกำพร้าไม่มีใครที่เป็นแบ็คให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากอบูบักแน่นอกจากอบูตอลิบคนเดียวใช่ไหมครับแล้วบริวารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเป็นชนชั้นรากหญ้าเป็นคนยากคนจนทั้งหมดเลยเขาทำนบีได้ทุกอย่างเลยแต่พอเขาเห็นนบีโดยเฉพาะพี่น้องครับโดยเฉพาะวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกพวกเขาเหล่านั้นขับไล่วางแผนที่จะเขาเรียกวิสามันวางแผนที่จะวิสามันก็คือฆ่านบีใครก็ฆ่าได้วันนั้นเขาระดมชาวมักกะหนุ่มแน่นชาวมักกะมาใครจะฆ่านบีฟันนบีให้ตายไปเลยเอาให้นบีตายคืนเนี่ยจะดาบไหนช่างหัวมันใช่ไหมครับนัดกันมาพอมาถึงเวลาอัลลอฮฺสุลตาลาให้นบีรู้ตัวก็นบีก็หลบหลีกหนีออกไปก่อนปีนั้นพวกเขาถึงขั้นวางแผนคิดจะวิสามันรอบปงพระชนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทำไม่สำเร็จนี่ขนาดมักกะทั้งเมืองนะครับวางแผนกันทำไม่สำเร็จนี่เขารู้แล้วมุฮัมมัดไม่ใช่คนธรรมดาละต้องมีผู้ที่คอยปกป้องคอยช่วยเหลือเขาก็เลยต้องวางแผนเป็นสเต็ปเรื่อยมาทำสงครามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีฮิจรอตศักราชที่8นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้เป็นเสือติดปีกแล้วครับเสือติดปีกเลยนำประชาชนของอิหร่อมเข้ามานะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขอคืนพื้นที่ดีกว่าขอคืนพื้นที่ก็ขอมักกะคืนจากชาวมักกะมาโดยไม่มีเจตนาที่จะมาสู้รบปบมืออะไรด้วยนะครับจะมาขอมักกะคืนในที่สุดอัลลอฮ์ให้ชาวมักกะทั้งหมดเลยนะครับปิดประตูปิดหน้าต่างชะโงกดูอยู่ในบ้านมุฮัมมัดจะทำอะไรกับพวกเขาหรือเปล่ามุฮัมมัดมาเนี่ยเหมือนเสือติดปีกเหมือนกับที่ผมบอกนะครับชาวมักกะประวันพันพึงกลัวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยจนกระทั่งนบีประกาศนะครับว่าวันนี้มุฮัมมัดมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนามาทำสงครามนะ ใครเข้าไปอยู่ในมัสยิดฮารอมคนนั้นปลอดภัยใครเข้าไปอยู่บ้านอบีซุฟยานคนนั้นปลอดภัยใครเข้าบ้านตัวเองปลอดภัยพี่น้องครับทุกคนกลัวเข้าบ้านตัวเองปิดประตูเงียบเลยนี่กลัวมูฮัมหมัดขนาดนี้นี่กลัวมุสลิมีนขนาดนี้กลัวอิสลามขนาดนี้พี่น้องเห็นไหมครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมักกะห์สำเร็จแล้วเคลียร์มักกะห์เสร็จแล้วพี่น้องครับเข้ามาถามว่ามูฮัมหมัดท่านจะจัดการยังไงกับพวกเราบ้างเนี่ยนบีบอกจะไปจัดการอะไรล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องกันทั้งหมดเลยลูกหลานกันทั้งหมดเลยอิซฮะบูอันตุมตุมอุตตุลกอไปแยกย้ายกันไปตามอัธยาศัยนี่ช่วงที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเขากลัวมูฮัมหมัดที่สุดเลยแต่พอหลังจากนี้เพียงแค่ไม่กี่วันพวกเขาทยอยกันเข้ามารับอิสลามกับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเลยถ้าเขายังเป็นผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่เหมือนเดิมเขากลัวหัวหดตดหายแล้วครับมุดกันอยู่แต่มุดหัวอยู่แต่ในบ้านแต่พอเขากล้าที่จะมาประกาศศรัทธากับมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทยอยกันออกมาจากบ้านมากันอัฟวาจันอัฟวาจันเลยเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นคณะมาแล้วอย่างสง่าอย่างงดงามทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
7: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
8: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
9: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสซารีเรื่องการสวมหมวกเหล็ก2911ชะห์ลาวะเขาถูกถามเกี่ยวกับบาดแผลของท่านนบีในวันทำสงครามอูฮุดเขากล่าวว่าหน้าของท่านนบีมีบาดแผลและฟันหน้าซี่หนึ่งของท่านหักและหมวกเหล็กบนศีรษะของท่านถูกฟันแตกฟาติมาได้ล้างเลือดให้ท่านในขณะที่อาลีถือน้ำไว้เมื่อเธอเห็นว่าเลือดไหลมากขึ้นเธอจึงเอาเสื้อที่ทำจากใบอินทผลัมไปเผาจนเป็นขี้เถ้าและเธอได้เอาขี้เถ้ามาใส่บาดแผลของท่านเลือดจึงหยุดเรื่องคนที่ไม่ถือว่ามีเหตุผลที่จะหักดาบหรือเชือดสัตว์ที่ตายแล้วนี่เป็นการขัดกับการปฏิบัติของคนในยุคอวิชชาคือยาฮิลิยะที่เคยห้ามเคยหักอาวุธของหัวหน้าของพวกตนที่ตายไปแล้วและเอามาเชือดสัตว์อิสลามได้ยกเลิกการ

ล่อสีขาวของท่านและที่ดินผืนหนึ่งที่คอยบัตซึ่งท่านทิ้งไว้เพื่อบริจาคเป็นทานเรื่องคนแยกย้ายกันออกห่างจากอิหมัมในตอนกลางวันเพื่อพักในร่มเงาของต้นไม้2913ยาบิดบินอับดุลลอฮ์แล้วว่าเขาได้ติดตามท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อเข้าร่วมการทำสงครามใหญ่ในตอนกลางวันพวกเขาอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้มีหนามขึ้นอยู่หลายต้นผู้คนได้กระจัดกระจายกันไปพักในร่มเงาของต้นไม้ท่านนบีได้พักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งโดยแขวนดาบของท่านไว้บนต้นไม้แล้วนอนหลับไปหลังจากนั้นท่านได้ตื่นขึ้นมาและพบว่ามีคนผู้หนึ่งอยู่ใกล้ๆท่านโดยที่ท่านไม่ได้สังเกตมาก่อนท่านนบีกล่าวว่าชายคนนี้เอาดาบของฉันออกมาจากฝักและพูดว่าใครจะช่วยเหลือท่านให้พ้นไปจากฉันฉันตอบว่าอัลลอฮ์ดังนั้นเขาจึงเอาดาบไปใส่ไว้ในฝักและท่านก็เห็นเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามท่านนบีไม่ได้ลงโทษเขาดูหะดีษเลขที่2910เรื่องเกี่ยวกับหอกจากอิบนุอุมมัรท่านนบีกล่าวว่าปัจจัยยังชีพของฉันอยู่ภายใต้เงาของหอกของฉันภายใต้เงาของหอกของฉันหมายถึงจากทรัพย์ที่เก็บได้ในสนามรบหลังสงครามและใครที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของฉันจะหมดศักดิ์ศรีเพราะการจ่ายยิซยะห์ยิซยะห์หมายถึงภาษีที่มีผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลมุสลิมเพื่อแลกกับการคุ้มครอง2914อบูกตาดะห์เล่าว่าเขาได้ร่วมทางไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์และเมื่อพวกเขาอยู่บนเส้นทางไปสู่มักกะห์ได้ระยะหนึ่งแล้วเขากับสาวกบางคนยังอยู่ข้างหลังโดยที่ผู้ตามหลังนี้อยู่ในสภาพอิหร่อมแต่เขาไม่ได้ครองอิหร่อมขณะนั้นเขาเห็นลาป่าตัวหนึ่งเขาจึงขึ้นขี่ม้าของเขาและขอให้คนร่วมทางมาส่งแท้ให้เขาแต่พวกเขาปฏิเสธดังนั้นเขาจึงขอให้คนเหล่านั้นส่งหอกให้แต่พวกเขาก็ปฏิเสธอีกดังนั้นเขาจึงลงไปเอาเองและออกไปล่าสัตว์จนกระทั่งสามารถฆ่ามันได้สาวกบางคนของท่านนบีได้กินมันในขณะที่บางคนไม่กินเมื่อพวกเขาตามทันท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเขาได้ถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้และท่านได้กล่าวว่านั่นเป็นอาหารที่อัลลอฮ์ทรงเลี้ยงพวกท่านกล่าวกันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถามว่าพวกท่านได้รับเนื้อของมันมาบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับอาวุธของท่านนบีและเสื้อเกาะระหว่างการรบท่านนบีกล่าวว่าสำหรับคอลิดเขารักษาอาวุธของเขาไว้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์2915จากอิบนุอับบาสในขณะที่ท่านนบีอยู่ในเต็นท์ในวันทำสงครามบาดัรท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันวิงวอนต่อพระองค์ได้โปรดทำตามพันธสัญญาของพระองค์และสัญญาพระองค์โอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ประสงค์ของพระองค์คือหลังจากวันนี้ไปจะไม่มีใครเคารพสักการะพระองค์ดังนั้นอบูบักจึงได้จับมือท่านไว้และกล่าวว่าเท่านี้พอแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านกดดันพระเจ้าเกินไปในการวิงวอนต่อพระองค์ในตอนนั้นท่านนบีได้อยู่ในชุดนักรบแล้วท่านได้ออกไปข้างนอกและกล่าวว่าในไม่ช้าคนพวกนี้จะถูกทำลายและพวกเขาทั้งหมดจะหันหลังหนีแต่เวลาที่ได้ถูกสัญญาไว้สำหรับจัดการพวกเขาก็คือยามอวสานซึ่งเป็นยามที่เศร้าโศกเสียใจและขมขื่นที่สุดจากอัลกุรอานบทที่54อายะห์45ถึง46คอลิดกล่าวว่านั่นเป็นวันทำสงครามบาดัรดูเล่ม5หะดีษเลขที่3953 2916จากท่านหญิงอาชาท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตในขณะที่เสื้อเกาะเหล็กของท่านถูกจำนำไว้กับชาวยิวคนหนึ่งเป็นข้าวบาเล30ซอ2917จากอบูฮุรอยเราะห์

0: ท่านนบีกล่าวว่าตัวอย่างของคนขี้เหนียวกับคนที่บริจาคทานก็เหมือนกับตัวอย่างของคนสองคนที่สวมเสื้อคลุมเหล็กที่รัดตัวไปถึงกระดูกไหปาระจนยกแขนขึ้นลำบากเมื่อใดที่ผู้บริจาคตั้งใจจะบริจาคทานเสื้อคลุมของเขาจะขยายไปทั่วร่างกายจนมันลบร่องรอยของเขาร่องรอยในที่นี้หมายถึงบาปการบริจาคทานเป็นการช่วยลบล้างบาปเมื่อใดที่คนขี้เหนียวตั้งใจจะให้ทานแหวนเหล็กของเสื้อเกาะจะเบียดชิดกันจนกดร่างของเขาและมือของเขาจะเชื่อมติดอยู่กับกระดูกไหปาระเมื่อคนขี้เหนียวคิดถึงเรื่องการจ่ายเพื่อทำทานเขาจะรู้สึกอึดอัดและเบื่อหน่ายไม่อยากบริจาคอบูฮุรอยรอได้ยินท่านนบีกล่าวว่าดังนั้นคนขี้เหนียวจึงพยายามที่จะทำให้มันกว้างขึ้นแต่ไม่เป็นผลเรื่องการสวมเสื้อคลุมในการเดินทางและในสงคราม2918จากอัลมุคีรอบิลชุบะท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ออกไปถ่ายทุกข์และในตอนที่ท่านกลับมาฉันได้เอาน้ำมาให้ท่านท่านอาบน้ำนมาสในขณะที่ยังสวมเสื้อคลุมของชาวเมืองชามท่านบ้วนปากและล้างจมูกของท่านโดยการเอาน้ำใส่เข้าไปในจมูกและพ่นออกมาแล้วล้างหน้าหลังจากนั้นท่านพยายามที่จะเอามือของท่านออกมาทางแขนเสื้อแต่มันคับดังนั้นท่านจึงเอามือทั้งสองออกมาทางข้างใต้แล้วล้างมือทั้งสองหลังจากนั้นได้เอามือที่เปียกน้ำลูบไปบนศีรษะของท่านและบนถุงเท้าหนังของท่านเรื่องการสวมผ้าไหมในสงคราม2919จากอนัสท่านนบีได้ให้อนุญาตอับดุลรอห์มานบินอัฟและอัสซุเบสสวมเสื้อผ้าไหมเพราะทั้งสองเป็นโรคผิวหนังที่ทำให้เกิดอาการคัน2920จากอนัสอับดุลรอห์มานบินอัฟและอัสซุเบสได้บ่นกับท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องเหาที่ทำให้เกิดอาการคันดังนั้นท่านจึงอนุญาตให้ทั้งสองใส่เสื้อผ้าไหมฉันเห็นเขาทั้งสองสวมเสื้อผ้าไหมในสงครามที่มีท่านนบีร่วมรบอยู่ด้วย 2921จากอนัสท่านนบีได้ให้อนุญาตอับดุลรอมานบินอัฟและอัสซุเบสบิลอัลอาวามสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ได้2922จากอนัสการสวมใส่ผ้าไหมเป็นที่อนุญาตสำหรับพวกเขากล่าวคืออับดุลรอมานและอัสซุเบสเพราะคนทั้งสองมีอาการคันเรื่องเกี่ยวกับมีด2923จากอุมัยยะอัดดัมรีฉันเคยเห็นท่านนบีกินเนื้อไหล่ของแกะโดยการตัดจากมันหลังจากนั้นท่านถูกเรียกไปนมาสและท่านได้นมาสโดยไม่ได้อาบน้ำนมาสใหม่ในหะดีษเดียวกันนี้อัชชูรีได้เพิ่มเติมว่าท่านนบีได้วางมีดลงเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้พวกโรมัน2924คอลิดบินมะห์ดานเล่าว่าอุมัรบินอัลอัสวัดอันอันซีได้บอกเขาว่าเขาได้ไปหาอุบาดาบิลอัสซามิดในขณะที่เขากำลังอยู่ในบ้านของฮิมกับอุมุฮารอมภรรยาของเขาอุมัยกล่าวว่าอุมุฮารอมได้บอกเราว่านางได้ยินท่านนบีกล่าวว่าสวรรค์จะถูกมอบให้แก่สาววกหน่วยแรกของฉันที่ออกไปรบทางทะเลอุมมุฮารอมกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันจะได้อยู่ในหมู่พวกเขาเหล่านั้นไหมท่านนบีตอบว่าเธอจะอยู่ในหมู่พวกเขาหลังจากนั้นท่านนบีได้กล่าวว่ากองทัพแรกในบรรดาสาวกของฉันที่บุกเมืองซีซ่าจะได้รับการให้อภัยบาปของพวกเขาฉันได้ถามว่าฉันจะเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านตอบในทางปฏิเสธเรื่องการรบกับพวกยิว2925 จากอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าพวกท่านจะต่อสู้พวกยิวจนกระทั่งพวกเขาบางคนจะซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินแต่หินจะทรยศพวกเขาโดยกล่าวว่าโอ้อับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์มียิวคนหนึ่งแอบอยู่ข้างหลังฉันจงมาฆ่าเขา2926จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ายามอวสานจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะรบกับชาวยิวและหินที่ยิวไปแอบอยู่ข้างหลังจะกล่าวว่าโอ้มุสลิมมีชาวยิวคนหนึ่งอยู่ข้างหลังฉันจงมาฆ่าเขาเรื่องการต่อสู้กับพวกเติร์ก2927จากอัมบิลตับลิบท่านนบีกล่าวว่าหนึ่งในบรรดาสัญญาณของยามอวสานก็คือพวกท่านจะต่อสู้กับพวกที่สวมรองเท้าที่ทำมาจากขนและหนังในบรรดาสัญญาณของยามอวสานก็คือพวกท่านจะต่อสู้กับพวกคนที่ใบหน้าดูเหมือนโล่ที่บุด้วยหนัง2928จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ายามอวสานจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะต่อสู้กับพวกเติร์กคนที่มีตาเล็กหน้าแดงและจมูกแบนใบหน้าของพวกเขาจะดูเหมือนโล่ที่บุด้วยหนังยามอวสานจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะต่อสู้กับคนที่สวมรองเท้าที่ทำมาจากเรื่องการต่อสู้กับคนที่สวมรองเท้าที่ทำมาจากขน2929จากอบูฮุรอยรอท่านนบีกล่าวว่ายามอวสานจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะรบกับคนที่สวมรองเท้าที่ทำมาจากขนและยามอวสานจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะรบกับคนที่หน้าดูเหมือนกับโล่ที่บุด้วยหนังอบูฮุรอยรอกล่าวเสริมอีกว่าพวกเขาจะมีตาเล็กจมูกแบนและใบหน้าของพวกเขาจะดูเหมือนกับโล่ที่บุด้วยหนังวะบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
0: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจัดงานหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและนักเรียนยากจนของโรงเรียนอิสลามสันติชนในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 17:30 นถึง 20:00 นณโรงเรียนอิสลามสันติชนมีคุณวรลักษณ์จูฟะศรีสะอาดเป็นประธานในพิธีคุณสุประชัยเอื้อลือชานายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นประธานจัดงานอาจารย์ประเสริฐมัสรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานอำนวยการจัดงานสมาคมผู้ปกครองและครูได้จัดจำหน่ายบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาท8ที่นั่งเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:30 นฟังการขับร้องนาซิดโดยคณะอนาซิดซัมซุลยามัน 18:30 อาจารย์ประเสริฐมัสรีกล่าวต้อนรับแขกภูมิเกียรติและอัญเชิญพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยนายธนพัฒน์ดาราฮีมนักเรียนสายสนวีคุณสุภชัยเอื้อลือชาประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคุณวรลักษณ์จุฟะศรีสะอาดประธานในพิธีให้อาวาสและกล่าวเปิดงาน 19:00 ฟังขับร้องนาซิส 19:30 จับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขโต๊ะจีนที่จับขึ้นมาได้ 20:00 อาจารย์บิดีนบุญชมอิหม่ามมัสยิดสันติชนดุอาปิดงานผู้สนใจซื้อบัตรอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 3,500 บาทได้ที่อาจารย์อบิยินบุญชมเลขาธิการสมาคมโทรศัพท์085-160-5121หรือที่คุณรอสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนโทร091-739-2405หรือที่ครูโรงเรียนอิสลามสันติชน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บ่อยแค่ไหนครับที่คุณรู้สึกเพลียระหว่างวันปวดหัวตื้อๆหรือผิวแห้งกร้านวิธีแก้ที่ง่ายและประหยัดที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดนั่นคือการดื่มน้ำครับข้อมูลจากกรมอนามัยระบุว่าคนทำงานยุคนี้กว่า 50% ดื่มน้ำน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันซึ่งการขาดน้ำส่งผลให้เลือดข้นหนืดหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นและสมองประมวลผลช้าลงร่างกายของเราต้องการน้ำวันละประมาณ 8-10 แก้วหรือคิดง่ายๆคือพกกระบอกน้ำขนาด2ลิตรไว้ข้างตัวแล้วจิบเรื่อยๆตลอดทั้งวันอย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำแล้วค่อยดื่มเพราะนั่นแปลว่าร่างกายของคุณเริ่มวิกฤตแล้วจิบน้ำบ่อยๆวันละนิดเติมความสดชื่นบูสต์พลังให้ร่างกายสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
5: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
6: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย
5: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
6: ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่
5: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
6: และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี
5: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
6: และฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีในสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี

0: และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี
1: และกุมดีนุกุมวะลียดีน
0: สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน
2: พี่น้องมุสลิมใหม่ยังไม่ได้กีตานละหมาดใช้ได้หรือไม
3: ่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกีตานนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่เป็นผู้ชายนะครับส่วนในกรณีมุสลิมานั้นอีกกรณีหนึ่งเด
2: ี๋
3: ยวค่อยอธิบายทีหลังเมื่อมีความจำเป็นแปลว่าไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยหมายถึงถ้าเราไม่ทำโดยไม่มีเหตุไม่ขีตานโดยไม่มีเหตุ
2: อ
3: ันนี้ถือมีความผิด
2: คือทำได้ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้มีผลต่อร่างกายอันนี้ผมอธิบายความ
3: อันนี้ถือว่าจำเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นแนวปฏิบัติจากคนในยุคทุกอัมบิยะ
2: ยิวก็คิด
3: ที่เขาเรียกว่าฟิตรอห์ไง มันเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายโอนมาจากยุคสมัยก่อนๆจนถึงนบีมุฮัมมัด
2: ศ็อล
3: ลัลลอฮุอะ
2: ลัยฮิวะ
3: ซัล
2: ลัม
3: ที่บอกนบีอิบรอฮีมอายุ80ไปแล้วคิดตันประเด็นก็คือถ้าหากว่าเขาละหมาดโดยที่ไม่คิดตันและเขาสามารถทำความสะอาดคือไม่มีนายิสเปื้อนไม่มีนายิสไม่มีร่องรอยของนายิสที่มันติดอยู่เนี
2: ่
3: ยในส่วนของการละหมาดถือว่าซะฮี
2: ห์ครับ
3: เพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสะอาดจริงป่ะแต่ส่วนที่ไม่คีตานเนี่ยเพราะถ้ามีเหตุแปลว่าดารูรอมีความจำเป็นเขาเช่นเขาป่วยเช่นเขาเป็นโรคเบาหวานอย
2: ่
3: างคนบางคนเข้ามาเนี่ยอายุเยอะแล้ว
2: แผลมันไม่หาย
3: กรณีอย่างนี้กรณีนี้พยายามทำให้สะอาดจะปัสสาวะนะฮะก็ต้องพยายามล้างทำให้สะอาดเพราะว่าการคีตานเนี่ยประโยชน์ของมันส่วนหนึ่งก็คือความสะอาดนั่นแหละความสะอาดแต่นี้ถ้าสามารถที่จะรักษาความสะอาดได้แล้วที่ไม่ทำเนี่ยอันเนื่องจากว่าตัวเองมีโรคประจำตัวแพทย์บอกว่าถ้าไปตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแผลมันจะไม่หายถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าการไม่คีตานของเขาไม่วาญิบ
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่มีความผิดการไม่คีตานเนี่ยไม่มีความผิด
2: ครับ
3: นะเพราะอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเขาได้รับข้อบังคับกุรอานบอกลาอยู่กะลิฟุลลอนับซันอิลาอุซาฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับในชีวิตหนึ่งชีวิตใดแปลว่าบางองค์ไม่บังคับใครยกเว้นเท่าที่เขาสามารถที่จะปฏิบัติได
2: ้สุดความสามารถ
3: เห็นไหมสุดความสามารถปฏิบัติอย่างสุดกำลัง
2: เรารู้ตัวเรารู้ว่าเราสุดแค่ไหน
3: ใช่แต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วไม่คีตานเนี่ย
2: อันนี้
3: มีความผิดสองถ้ามันมีเนยิสละหมาดไม่ซ
2: อครับ
3: ฉะนั้นเขาจึงเอติมานเขาจึงมองไปว่ากรณีที่ไม่คีตานแล้วไม่ระวังเรื่องความสะอาดส่วนใหญ่มันจะส่งผลอะไรการละหมาด ที่มันจะไม่ซ
2: อครับ
3: เพราะความสะอาดนี่มันสำคัญไงเข้าใจนะสะอาดร่างกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดสถานที
2: ่ครับ
3: เหล่านี้ต้องปราศจากนายิสตัวเองต้องปราศจากฮาดัสเมื่อสองสะอาดนี้มาอยู่ในตัวเรามาอยู่ในสถานที่ที่เราละหมาดมันก็เลยทำให้การละหมาดของเรานั้นเป็นการละหมาดที่ซะที่ใช้ได้เพราะเงื่อนไขหนึ่งของการที่จะทำให้ละหมาดของเราใช้ไม่ได้คือมีนายิส
2: ม
3: ีสิ่งที่มันเปื้อนสกปรกอยู่ทีนี้ประเด็นถามว่าถ้าเกิดคือเขาไม่ได้ถามว่าที่เขาไม่คีตานเพราะอะไรนะ
2: ครับ
3: เอาเป็นว่าถ้าเขาสามารถอ
2: าจจะยังไงล่ะอาจารย์เหมือนกับแบบรับเลยนะแล้วก็ต้องละหมาดไปก่อนแต่ว่ายังไม่พร้อมที่ไปทำคีตาน
3: ครับ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตีความไปก่อนนะเพราะคำถามมาแค่นี้จริง
3: ๆครับคำถามเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ที่เคยถูกถามโดยมุสลิมที่บาลิกอากิลแปลว่า เป็นมุสลิมที่เข้าเกณฑ์ศาสนาบังคับสติสัมปชัญญะดี
2: บรรลุนิติภาวะ
3: ยาซูมูวะยุซัลลีวะฮุวะไกรุมักตูนินวะไลซะมุตะฮารันบัลยะยูซุซาลิกเขาบอกว่าละหมาดถือศีลอดแต่ว่าไม่ได้คีตาน
2: อ่
3: า แล้วเขาถามว่าวะมันตะรักละไคตานฟะกะฟะฮุกมุคนที่ละทิ้งการคีตานเนี่ยฮุกกลมเป็นอย่างไรท่านตอบว่าอิซาลัมยะกุนอะลัยฮิดดอรอัลคีตานหากว่าคนคนนั้นไม่มีอันตรายในการที่จะคีตานคีตานคือการคลิปปลายหนังหุ้มปลายไวเพศเนี่ย
2: ครับ
3: แปลว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเลยฟะอะลัยฮิไอยะคตะตินแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรที่จำเป็นที่เขาจะต้องทำการคีตันไม่มีเหตุไม่มีอันตรายอันใดแปลว่าถ้ามีอันตรายอนุญาตให้เขาไม่ต้องคีตันได้แต่นี่คำว่าอันตรายเนี่ยมันกลับไปไหนมันต้องกลับไปสู่การพิจารณาของอัตติบะของบรรดาแพทย
2: ์ครับ
3: ไม่ใช่อันตรายมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกบางคนโอ้กลัวมีดกลัวมีด
2: นะเจ็บเอ
3: ้มันโอ้แล้วโตแล้วด้วย
2: ใช่
3: ไม่ไหวแล้วมั้งน่าจะไม่ไหวไม่ได้ต้องไปให้หมอวินิจฉัยหมอเขาจะตรวจเราสิเขาจะตรวจเราสภาพร่างกายเรามีเบาหวานไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่ไห
2: ม
3: พอเวลาตรวจดีแล้วมาบอกอ๋อไม่เป็นไรคีตันได
2: ้
3: อันนี้แสดงว่าจำเป็น
2: ครับ
3: จำเป็นละไม่มีอันตรายแต่ถ้าหมอบอกว่าเอ้ยไม่ได้มาทรงนี้นี่ไม่ได้ละถ้าเกิดไปตัดเลือดออกเนี่ยเดี๋ยวแผลหายากแล้วก็ตรวจดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่จำเป็น
2: มีวินิจฉัยละ
3: ไม่จำเป็นละ
2: ครับ
3: เวลาเรากลับไปสู่หมอหมอบอกว่าไม่อันตรายแปลว่าจำเป็นหมอบอกว่าอันตรายแปลว่าไม่จำเป็นส่วนการละหมาดเกี่ยวข้องกับความสะอาดถึงแม้ว่าจะไม่คีตันแต่ถ้าเขาชำระล้างให้มันสะอาดในทุกๆภารกิจของเขา
2: ครับ
3: ในการเขาไปเบาแล้วหรือว่าอันใดที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นนายิสแล้วเขาทำให้มันสะอาดแล้วเขาก็เข้าสู่การละหมาดการละหมาดซอครับ
2: ครับ
3: การละหมาดซออย่างที่ถามเนี่ยบางทีอาจจะมาโดยยังไม่ได้ตั้งหลักแต่ว่าต้องเรียนละหมาดก่อนเรียนละหมาดก่อนเดี๋ยวอื่นค่อยว่ากัน
2: ครับ
3: จริงๆแล้วก็น่าสนใจฮะเพราะว่าเรื่องที่สำคัญกว่าการคีตันน่ะคือเรื่องการรู้จักพระเจ้าคือบางทีเราไปลุ้นไปเน้นไปต้องตัดยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยแล้วก็เครื่องหมายของการตัดแปลว่านิกาห์ซออันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันคนละประเด็นกันละ
2: ครับ
3: งั้นสิ่งที่จะทำให้นิกาห์ใช้ได้หรือไม่อยู่ที่อะกีดะห
2: ์
3: แปลว่าถ้าอะกีดะห์ตรงการรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องไอ้ส่วนเรื่องคีตานเป็นเรื่องลำดับรองแปลว่าคุณจะต้องรู้จักพระเจ้าก่อนเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าสั่งเขาจะปฏิบัติตามโดยปริยายเพราะเขาเชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เห็นไหมแต่ถ้าเราไปลงที่ปลายเหตุก่อนเนี่ยมันจะวุ่นละเพราะไม่ศรัทธาเนี่ยเวลาไม่ศรัทธาก็จะไม่ยอมรับในกฎเกณฑ
2: ์ถูกต้อง
3: เวลาไม่ศรัทธาเนี่ยละหมาดไม่จำเป็นเลยนะ
2: จะหาเหตุหาผลอยู่นั่นแหละ
3: ถูกต้องครับเพราะมันไม่ได้เข้ามาด้วยศรัทธาไง
2: ครับ
3: มันเข้ามาด้วยกับเพราะต้องการแต่งงานเมื่อไม่ศรัทธาอีหม่านก็ไม่เกิดเมื่ออีหม่านไม่เกิดคำสั่งใดๆก็ไม่เป็นผลต่อชีวิต
2: เพราะบางอย่างเนี่ยเราสั่งเนี่ยมันไม่ต้องไปหาเหตุหาผล
3: ถูกต้องครับ
2: ตักวาหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่า
3: ใช่
2: เชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าถ้าพระเจ้าสั่งเนี่ยบางอย่างมันหาเหตุหาผลไม่ได้ต้องทำต้องตามอย่างเดียว
3: มันเป็นเรื่องของการยอมรับ
2: ม
3: ันเป็นเรื่องของการผมถึงบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากลับไปหาความยิ่งใหญ่ของเรา
2: ครับ
3: เรากลับไปหาความยิ่งใหญ่ของเราเราเชื่อในความเป็นพระเจ้าแห่งพระองค์การที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงมันหมายถึงเรายอมรับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระองค์ใช้มันหมายถึงเรายอมรับในสิ่งที่พระองค์ห้าม
2: ครับ
3: พระองค์ใช้อะไรเราอัสซัมวัตตออะพระองค์ห้ามอะไรเราก็อัสซัมวัตตออะเรายอมรับเราปฏิบัติตามโดยดุษฎีถึงแม้ว่าโดยคำสั่งหรือคำห้ามมันจะเขาเรียกอะไรสมองเรายังเข้าไม่ถึงก็ตามไม่หาเหตุไม่เจอไม่ต้องหาคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ต้องหาเหตุแต่บางครั้งท่านจะเจอก็อัลฮัมดุลิลลาห
2: ์
3: แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้หมายถึงมันเป็นเหตุที่ทำให้ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นไม่ใช่ฉะนั้นพี่น้องที่รับอิสลามใหม่มาถ้าท่านสามารถทำตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยเลย
2: ครับ
3: แต่ถ้าดูแล้วยังพะวงอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังคือความสะอาดที่ท่านจะต้องพยายามให้มันสะอาดมากที่สุดหลังจากนั้นท่านจะได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องครับ
2: ครับคำดุลิลละคำถามต่อมา
4: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลาม วันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
2: วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มุสลิมไทยเว็บมุสลิมแห่งแรกของไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ชมรายการทุกๆ ท่านครับพี่น้องครับเราวันนี้มาดูนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์อายะห์ที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแปลว่าอะไรครับพี่น้องทั้งหลายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับสิ่งที่เราได้รับจากอายะห์นี้เนี่ยนะครับคำว่าบิสมิลลาห์นะครับบีเนี่ยกับบิสมิลลาห์เนี่ยมีอยู่3ความหมายนะครับพี่น้องความหมายที่1ก็คือว่าเราจะเริ่มต้นทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นี่นะครับมีความหมายว่าเราจะเริ่มต้นทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์นะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2นะครับพี่น้องเราจะเริ่มต้นทำความดีด้วยการช่วยเหลือครับพี่น้องช่วยเหลือนะพี่น้องโดยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องอธิบายยังไงพี่น้องคือความสามารถของเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดแต่ความสามารถของอัลลอฮ์นั้นไม่มีขีดจำกัดถ้าเวลาเราจะเริ่มทำความดีเนี่ยพี่น้องต้องเอ่ยคำว่าบิสมิลลาห์นะพี่น้องนะนอกจากเราเริ่มด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องเริ่มโดยการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อีกอยู่ในใจของเราเองพี่น้องไม่ต้องบอกให้ชาวบ้านรู้นะครับอยู่ในใจตัวเองประการที่3นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเราจะเริ่มทำความดีด้วยความจำเริญพี่น้องบารากัตนะความจำเริญที่มาจากใครพี่น้องไม่ใช่มาจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนไม่มีนะครับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์นี่พี่น้องต้องนึกในใจนะเราขอ3ประการจากอัลลอฮฺเราเริ่มต้นทำความดีต้องพักทำความดีได้พี่น้องนะพี่น้องไปนั่งดื่มเบียร์แล้วบิสมิลลาห์เนี่ยพี่น้องระวังนะอย่านะเป็นการเหยียดหยามดูถูกอัลลอฮ์พี่น้องทำเฉพาะทำความดีเท่านั้นนะครับพี่น้อง1เริ่มต้นด้วยการความดีด้วยนามของอัลลอฮ์ประการที่2เริ่มต้นทำความดีด้วยการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แต่ประการที่3เริ่มต้นทำความดีด้วยการขอความจำเริญบารอกัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าทำอย่างนี้นะชีวิตของท่านมีแต่ความจำเริญมีแต่การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ผมสังเกตผมมองดูตัวเองครับพี่น้องบางทีเขาเชิญเราไปเนี่ยไปบรรยายธรรมนี่พี่น้องตอนเดินขึ้นเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรครับพี่น้องบางทีพอมาอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดี๋ยวมาเต็มเลยพี่น้องข้อนั้นมาข้อนี้มาเนี่ยได้กับตัวเองครับพี่น้องวันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าพี่น้องครับจะทำอะไรบิสมิลลาห์นะพี่น้องนะพี่น้องครับคำว่าบิสมิลลาห์นี่พี่น้องครับอ่านบิสมิลลาห์ทุกขั้นก่อนจะเริ่มทำการใดๆนี่พี่น้องครับอะไรบ้าง1เวลาพี่น้องจะทานอาหารนะครับอ่านบิสมิลลาห์ครับจะทานอาหารนะพี่น้องจะดื่มน้ำบิสมิลลาห์เวลาพี่น้องจะยืนเนี่ยนั่งอยู่นะจากท่านั่งมาถึงมายืนท่ายืนเนี่ยพี่น้องครับบิสมิลลาห์ด้วยครับพี่น้องเวลาพี่น้องจะนั่งอยู่ในท่ายืนตั้งนานแล้วพี่น้องอย่างนั่งรถเมย์อย่างเงี้ยยืนบนรถเมย์ยืนเป็นชั่วโมงพี่น้องมาเจอที่นั่งบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งรถเมย์เมื่อสมัยสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมน่ะแกล้งยืนแกล้งนั่งพี่น้องมีคุณยายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าผมทั้งนั่งแกล้งหลับตาอยู่ในห้องผมทั้งมองไม่เห็นปล่อยให้คุณยายยืนสักพักใหญ่ๆพอผมลืมตาผมก็คุณยายนั่งที่ผมมองไม่เห็น คุณยายบอกว่าอ๋อเหรอไม่ใช่มุสลิมนะถ้าหากว่าไม่ลุกให้ยายนั่งลันยายจะเป็นลมอยู่แล้วทำให้ผมต้องการอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับฉะนั้นอย่าทรมานคนแก่นะครับพี่น้องเอ้ยเห็นคนผู้หลักผู้ใหญ่หิ้วของเยอะๆพี่น้องไปช่วยเขาเถอะพี่น้องทนจะช่วยนะอ่านบิสมิลลาห์ด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายรวมไปถึงพี่น้องจะอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านอาอูซุบิลลาห์แล้วยังไม่พอพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์อีกด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาพี่น้องจะอาบน้ำนมาดก็เหมือนกันพี่น้องเอ้ยมีอุลามะห์เขาแนะนำอย่างนี้พี่น้องอาบน้ำนมาดถ้าไม่อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยพี่น้องครับมันสะอาดเฉพาะที่อวัยวะถูกน้ำเท่านั้นสะอาดเฉพาะที่อวัยวะถูกน้ำพี่น้องแต่ถ้าหากว่าก่อนจะอาบน้ำนมาดพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์พี่น้องเพราะอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยจะทำให้อวัยวะทั้งหมดร่างเนี่ยสะอาดหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นความรู้นะครับพี่น้องก็ตั้งแต่วันนี้ไปพี่น้องพยายามรักษาบิสมิลลาห์เอาไว้ครับพี่น้องทั้งหลายรวมไปถึงบิสมิลลาห์ตอนไหนอีกครับพี่น้องตอนพี่น้องใส่เสื้อผ้าของท่านพี่น้องจะใส่กางเกงบิสมิลลาห์จะใส่เสื้อบิสมิลลาห์ครับพี่น้องจะใส่รองเท้าพี่น้องก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์ครับพี่น้องทั้งหลายบิสมิลลาห์นี่พี่น้องปัญหามีอยู่ว่าจะใส่รองเท้าเนี่ยใส่ข้างขวาก่อนหรือข้างซ้ายก่อนครับพี่น้องนี่อิสลามกำกับชีวิตของมุสลิมหมดเลยครับพี่น้องอย่าเป็นเพื่อนของชัยฏอนนะพี่น้องนะพยายามอะไรนะใส่ข้างขวาก่อนแต่เวลาถอดข้างซ้ายก่อนพี่น้องเวลาปิดหน้าต่างบ้านพี่น้องครับตอนเย็นๆนะบอกภรรยาที่รักภรรยาจ๋าเนี่ยจะปิดหน้าต่างอย่าลืมนะอ่านบิสมิลลาห์นะบอกลูกด้วยนะพี่น้องอ่านบิสมิลลาห์ตัวเราเองก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์ปิดหน้าต่างปิดประตูพี่น้องรวมไปถึงจานอาหารนะครับหม้อคงหม้อข้าวที่อยู่ในครัวของเราครับพี่น้องนบีของเราสั่งนะครับให้อะไรรู้ไหมให้ปิดก่อนจะปิดให้อ่านบิสมิลลาห์ครับพี่น้องทั้งหลายประตูห้องก็อ่านบิสมิลลาห์พี่น้องครับทำไมต้องปกป้องครับเพราะเราไม่รู้เวลาเรานอนกลางคืนนะพี่น้องหลายนะครับเราไม่รู้ว่าใครมาแงะประตูเราหรือเปล่าถ้าเราอ่านบิสมิลลาห์พี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้คนเกะเกะกะนะครับเข้ามางัดประตูงัดหน้าต่างที่บ้านของเราครับพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องครับปิดหน้าต่างปิดประตูรวมไปถึงพี่น้องจะเขียนจดหมายเวลาพี่น้องจะส่งอะไรส่งอีเมลส่งอะไรก็ตามพี่น้องถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ก่อนครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องจะเริ่มพูดก็เหมือนกันพี่น้องพูดกับภรรยาที่รักของเราพี่น้องก่อนที่จะคุยว่าฉันรักเธอนี่พี่น้องอ่านบิสมิลลาห์ก่อนอ่านในใจก็ได้บิสมิลลาห์ไม่ได้เห็นหน้าเธอหลายวันรักเธอมากคิดถึงเธอมากก่อนที่จะบอกรักใครนะครับรักคนที่เราแต่งงานกันได้นะครับพี่น้องที่แต่งงานกันแล้วนะไม่ใช่เป็นคนอื่นนะครับพี่น้องให้เริ่มต้นโดยอ่านบิสมิลลาห์เหมือนกันนะครับพี่น้องตอนท่านพี่น้องจะร่วมหลับนอนกับภรรยาก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์ด้วยครับพี่น้องครับที่หมู่บ้านของเคสเนี่ยผมก็สอนอย่างนี้นะสอนแนะนำชาวบ้านมาตลอดนะบอกว่าให้ก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาก็มีดูอาอ่านนะพี่น้องถ้าบางคนอ่านไม่เป็นก็บิสมิลลาห์ก็ยังดีนะพี่น้องมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกตรงๆเถอะเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าจะร่วมหลับนอนกับภรรยานะมีดูอาอ่านด้วยฉันมีลูกด้วยกัน7คนไม่เคยอ่านเลยพี่น้องถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ขอต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แต่พี่น้องที่รู้แล้ววันนี้พี่น้องต้องอ่านบิสมิลลาห์นะครับสังเกตไหมลูกของเราพี่น้องทำไมมันเป็นตุ๊ดกันหลายคนน่ะเพราะตอนเริ่มหลับนอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องลืมหมดเลยพี่น้องนามอัลลอฮ์ก็ไม่ได้นึกไปนึกอะไรตาอะไรของที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งพี่น้องยิ่งไปดูหนังสือโป้บ้างอะไรบ้างเลยไม่ได้อ่านเลยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมุสลิมพี่น้องครับมันต้องเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้อง อย่าเลือกเฉพาะที่มันถูกใจแล้วก็ทิ้งที่สองที่เราไม่ถูกใจครับพี่น้องตกลงว่าพี่น้องครับมือซ้ายกับมือขวานะครับพี่น้องผมขอแนะนำท่านพี่น้องนะครับเก็บขยะในบ้านใช้มือไหนครับพี่น้องมือซ้ายจับของดีๆให้จับมือขวาพี่น้องจับมือซ้ายแม้จะจับอวัยวะเพศของท่านเองก็ต้องจับด้วยมือซ้ายพี่น้องผมก็ทราบดีว่าพี่น้องก็จับมือขวากันมาเยอะแล้วเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องชีวิตที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันนี้พยายามนำเอาความรู้ที่มาจากกุรอานความรู้ที่มาจากหะดีษนี่พี่น้องครับเพราะเป็นความรู้ที่สะอาดมากครับพี่น้องทำไมจึงเรียกว่าสะอาดก็เพราะว่าไม่ใช่ความรู้ที่มาจากมนุษย์พี่น้องเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่ชีวิตมาไม่ต้องมานั่งคิดเองนั่งคิดเองพี่น้องปวดหัวบางทีมันก็คิดไม่ออกพี่น้องบางทีคิดแล้วยังผิดอีกอ่ะพี่น้องครับเมื่อคิดผิดมันก็ทำผิดทำผิดมันก็พูดผิดฉะนั้นเอาวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยมากำกับชีวิตของเราพี่น้องทำตามที่ท่านนบีสอนทำตามที่ท่านนบีสั่งนะครับพี่น้องเราอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยทำไมครับพี่น้องผมบอกในตอนต้นแล้วว่าอ่านบิสมิลลาห์นั้นเราเริ่มต้นทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์สองเราเริ่มต้นทำความดีด้วยการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ประการที่สามนะครับเราเริ่มต้นทำความดีหวังความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมเวลาเราอ่านบิสมิลลาห์ปั๊บเนี่ยพี่น้องครับชัยฏอนมันหนีเลยพี่น้องมันหมดความหวังแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมใดๆอะไรกับมนุษย์เลยนะครับพี่น้องอ้าววันนี้บิสมิลลาห์พี่น้องเอาแค่นี้ไปก่อนต่ออีกอายะห์หนึ่งก็คืออัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานนะครับอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัรเราะฮีมนะครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัรเราะฮีมนี่แปลว่าอะไรพี่น้องผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับอันนี้เป็นลักษณะต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์มีซิฟัตทั้งหมด99ลักษณะด้วยกันแต่1ใน99ก็คืออัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาเสมอพี่น้องครับอัลลอฮ์เมตตาเนี่ยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผมบอกท่านพี่น้องไปแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลทั้งหมดนะครับมีให้เฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์เมตตานะครับพี่น้องส่วนอัรเราะห์มานซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีความหมายคลุมมากกว่าอัรเราะฮีมครับอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมท่านนบีสอนให้เราตั้งชื่อทั้งหลายนะครับชื่อลูกของเราเนี่ยพี่น้องอย่าไปตั้งชื่อที่เป็นการชิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าไปตั้งชื่ออะไรบ้างในภาษาไทยใช่บอกว่าไม่ตายมีไหมพี่น้องนิรันตีรันดรนี่พี่น้องแปลงั้นแปลว่าไม่ตายพี่น้องแล้วมีพี่น้องหลายคนมีชื่อแบบนี้พี่น้องต้องคิดใหม่แล้วเอ๊ตั้งชื่อนิรันนิรันนี่แปลว่าไม่ตายคนที่ไม่ตายในโลกนี้มีป่าพี่น้องมีวันหมดอายุหมดผู้ที่ไม่ตายคืออัลลอฮ์องค์เดียวฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตั้งอะไรผิดๆเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมพี่น้องได้พี่น้องเปลี่ยนเถอะครับทีนี้เปลี่ยนจะต้องทำบุญไหมไม่ต้องทำบุญพี่น้องก็ต้องไปแจ้งให้โต๊ะไรครูรู้ไหมไม่จำเป็นพี่น้องโทรศัพท์ไปถามอาจารย์ที่เราเคารพนับถือบอกเนี่ยอาจารย์หาชื่อหล่อๆดีๆให้ฉันตั้งชื่อได้ไหมฉันจะตั้งชื่อชั้นใหม่ก็ได้ชื่อมาก็เปลี่ยนชื่อเราครับพี่น้องทำไมผมเน้นว่าให้ตั้งชื่อลูกดีๆเพราะอัลลอฮ์จะเรียกชื่อเราในวันกิยามะห์ครับพี่น้องเช่นชื่ออับดุลรอฮ์มานลูกของอับดุลรอฮีมพี่น้องมันเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเพราะทุกคนได้ฟังแล้วมันชื่นใจพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับตั้งชื่อลูกเป็นชื่อผลไม้เนี่ยผมเข้าใจผิดพี่น้องผมไปอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยหลายปีพอกลับมาเด็ก แถวๆบ้านผมเนี่ยชื่อแอปเปิลมีครับเราก็ไม่รู้วันนั้นผมนั่งอยู่บนมัสยิดมีแขกนั่งกันอยู่หลายคนมีผลไม้วางอยู่บนโต๊ะหลายชนิดแต่คุณแม่ก็เดินมาก็บอกมุสฟาลองดูสิแอปเปิลมีป่าบนมัสยิดผมก็มองดูบนโต๊ะพวกว่ามีกล้วยอย่างอื่นมีผลไม้อย่างอื่นมีครบแต่แอปเปิลไม่มีเขาบอกไม่ใช่ลูกสาวของฉันชื่อแอปเปิลบนสุเหร่ามีไหมพี่น้องครับนี่พี่น้องครับระบีเนี่ยสร้างสั่งให้เราอย่าตั้งชื่อลูกเป็นชื่อผลไม้ครับพี่น้องแล้วมันสับสนนะพี่น้องเราก็ไปหาบนผลไม้บนโต๊ะมีอะไรบ้างพวกบอกส้มมีส้มโอมีแต่แอปเปิลไม่มีพี่น้องครับทำให้เราเนี่ยเสียความรู้สึกเหมือนกันพี่น้องครับพี่น้องครับตั้งชื่อลูกตั้งชื่อดีๆนะอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมชื่ออะไรอับดุลรอฮ์มานอับดุลรอฮีมแต่เวลาเรียกชื่อเรียกชื่อให้เต็มอ่ะพี่น้องครับถ้าพ่อแม่เรียกชื่อลูกเต็มๆเนี่ยชาวบ้านไม่กล้าเรียกไม่เต็มหรอกครับพี่น้องฉะนั้นอับดุลรอฮีมอับดุลรอฮ์มานอับดุลรอฮีมถ้าพ่อแม่เรียกไอมานกับไอฮีมเมื่อไรนะครับพี่น้องชาวบ้านก็จะเรียกตามกันหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องเอาอิสลามไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องพี่น้องครับคำว่ารอฮีมเนี่ยแปลว่าเครือญาติด้วยรอฮีมเนี่ยแปลว่ามดลูกด้วยนะครับพี่น้องมาจากคำเดียวกับว่าอัลรอฮ์มานเหมือนกันพี่น้องรอฮ์มานรอฮีมพี่น้องรอฮ์มานเนี่ยรอฮีมแปลว่ามดลูกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีอิสลามพี่น้องต้องติดต่อกับเครือญาติของท่านเครือญาติของท่านมีใครครับพี่น้องบางคนยังสับสนครับเครือญาติเป็นอย่างนี้หนึ่งพ่อเป็นเครือญาติของเราแม่เราพี่ชายเราน้องชายเรานะครับพี่เขยเราน้องเขยเราลูกเขยเราไม่ใช่ประชาชนน้องเขยนะลูกเขยลูกสะใภ้นะครับแล้วก็พ่อตาแม่ยายพี่น้องนี่เป็นเครือญาติของเราครับพี่น้องแล้วก็น้องพ่อน้องแม่หรือพี่แม่กับพี่ของใครนะพี่ของแม่น้องสาวแม่พี่สาวแม่นี่เป็นมีทั้งหมด10ครับ10กลุ่มพี่น้องพ่อแม่ลูกลูกสาวลูกชายนะครับพี่น้องลูกเขยลูกสะใภ้พี่ของแม่น้องของแม่หรือว่าพี่ของพ่อน้องของพ่อจะเป็นพี่สาวพี่ชายก็ได้และพ่อตาแม่ยาย10กลุ่มนี้เป็นเครือญาติของเราพี่น้องต้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันนะครับพี่น้องแล้วก็ผลบุญอัลลอฮ์พี่น้องครับมองแค่ผลบุญของคนที่ติดต่อกับเครือญาตินี้มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังผมจะอธิบายว่าผลบุญเอาแค่2ข้อก่อนวันนี้นะครับพี่น้องผลบุญรางวัลที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับคนที่ติดต่อกับเครือญาติก็คืออัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีริสกีแปลว่าเครื่องยังชีพพี่น้องประการที่สองอัลลอฮ์จะเพิ่มอายุของท่านให้ยืนยาวเอาไหมพี่น้องนี่มันของถูกใจหมดเลยนะมีเงินเยอะๆเอาไหมเอาติดต่อกับเครือญาติพี่น้องไม่ใช่แสวงหางานอย่างเดียวพี่น้องการแสวงหางานเหน็ดเหนื่อยต้องขับรถไปนู่นมานี่ติดต่อคนนั่นติดต่อคนนี้ค้าขายมันก็เหนื่อยอยู่แล้วครับพี่น้องบางคนเข้าใจผิดว่าฉันมีธุรกิจดีฉันมีรายได้ดีแต่ทะเลาะกับพ่อตัวเองมีบารักัตไหมพี่น้องไม่มีบารักัตเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับพ่อตัวเองอย่าทะเลาะกับแม่ตัวเองต้องติดต่อกับพี่น้องๆของเราเองพี่น้องลูกเขยลูกสะพายพี่น้องต้องดีกับคนทุกคน10คนที่ผมแนะนำนั่นแหละเป็นเครือญาติของเราพี่น้องครับนี่แหละเป็นการแสวงริสกีที่เพิ่มพูนให้กับตัวท่านเองขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับท่านพี่น้องเอาอิสลามที่ผมแนะนำท่านพี่น้องซูเราะห์ฟาติฮะห์อัรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะห์
1: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะห์ทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796 034 1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากเอกอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนวันนี้ดุอาของศรัทธาชนนะครับเป็นดุอาที่มาจากอัลหะดีษขอให้เรานั้นมีบั้นท้ายนะครับมีตอนสุดท้ายของชีวิตของการงานทุกอย่างเนี่ยเป็นบั้นปลายที่ดีแล้วก็ขอให้เรานั้นรอดพ้นจากความอัปยศในโลกดุนยาแล้วก็รอดพ้นจากการลงโทษในวันอาคิเราะห์ดุอาบทนี้มาจากหะดีษครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามตะบรอนีดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมะอะห์ซินอากิบาตนานะครับเดี๋ยวจะแปลเป็นวักๆนะครับอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อะห์ซินโปรดทำให้ดีอากิบาตนาบั้นปลายของเราตอนสุดท้ายของเราฟีอุมูริกุลลิฮาฟินอุมูดนะครับแปลว่าในทุกๆการงานในการงานต่างๆกุลลิฮาทุกๆอย่างของมันเนี่ยให้เป็นอะห์ซินอากิบาตินาให้การงานทั้งหมดในชีวิตของเรานั้นเป็นตอนสุดท้ายนั้นมันจบด้วยกับความดีวะอัจญิรนาและโปรดทำให้เรานั้นนะครับห่างไกลรอดพ้นมินคิซยิดดุนยาให้รอดพ้นจากความอัปยศในโลกดุนยาวะอาดาบินอาคิรอแล้วก็การลงโทษในวันอาคิรอนี่คือสิ่งที่เราขอดุอาบทนี้นะครับประการแรกบอกว่าอะห์ซินอากิบาตินาฟินอุมูริกุลลิฮาขอต่อล้อว่าอากิบาตนาบั้นท้ายนะครับไม่ใช่อวัยวะนะครับบั้นปลายชีวิตเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อะห์ซินให้มันจบด้วยกับความดีเพราะว่าพี่น้องก็ทราบผมก็ทราบดีว่าการงานนั้นบิควาติมิฮีนะครับด้วยมันตัดสินกันด้วยตอนท้ายบางคนดีมาทั้งชีวิตตอนใช้ตอนท้ายอยากจะชั่วสักหน่อยไม่เคยทำชั่วเลยกลัวจะน้อยหน้าเขาอยากจะลิ้มรสความชั่วสักหน่อยแต่ว่าอัลลอฮ์ปิดชีวิตให้ช่วงที่ทำความชั่วนั้นเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตการงานที่ทำมาก็ถูกตัดสินด้วยกับช่วงท้ายมันไม่คุ้มกันบางคนชั่วมาทั้งชีวิตแต่ตอนสุดท้ายกลับตัวได้นะครับตรงนี้เป็นการให้กำลังใจด้วยกับพี่น้องผู้ฟังบางคนคิดว่าตัวเองนี่ทำชั่วมาทั้งชีวิตทำดีก็ไม่ทันแล้วเพราะชั่วมา50ปีคิดว่ายังไงก็อยู่ไม่ถึง100ปีแน่นะครับถ้าทำดี50ปีก็แค่เสมอเผลอๆก็อยู่ไม่ถึงอาจจะน้อยกว่าความชั่วตรงนี้ไม่ต้องท้อนะครับเพราะว่าการงานบอกไว้แล้วว่าตัดสินกันที่ตอนสุดท้ายฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สมควรประมาทคนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่สมควรประมาทเพราะว่าเราไม่ทราบว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงสุดท้ายอย่าผ่อนอีมานอย่าผ่อนการอิบาดะห์เพราะว่าทุกขณะจิตที่เราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่อัลเลาะห์เก็บชีวิตต่อไปก็ได้ฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะครับอะห์ซินอากิบาตินาขอต่อล้อเลยว่าตอนท้ายของคนนี้ไม่เหมือนกันผมอาจจะเป็น50พี่น้องอาจจะเป็น35บางคนอาจจะเป็น17 18ก็ถือเป็นตอนท้ายชีวิตได้อะห์ซินขอต่อล้อครับให้มันออกมาในภาพที่ดีให้มันเป็นตอนปลายชีวิตที่ดีฟินอุมูริกุลลิฮาจริงๆแล้วดูอาบทนี้เนี่ยไม่ได้ขอให้แค่ชีวิตอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทุกการงานทุกอย่างเลยนะครับเน้นด้วยว่ากุลลิฮาทุกๆการงานเนี่ยให้ตอนท้ายมันดีพี่น้องสังเกตนะครับมนุษย์เนี่ยทุกๆอย่างตัดสินที่ตอนท้ายจะเป็นกีฬาก็ดีจะเป็นฟุตบอลก็ดีเขาดูตอนที่เป่านกหวีดหมดเวลาว่าตอนท้ายแต้มมันอยู่เท่าไหร่นะครับการทำธุรกิจก็ดีการค้าขายก็ดีอาจจะเจ๊งมาทั้งชีวิตแต่ตอนสุดท้ายถอนทุนคืนได้หมดก็วัดตอนสุดท้ายบางคนดีมาทั้งชีวิตแต่ว่าถูกเศรษฐกิจซบเซาอะไรก็แล้วแต่หมดเนื้อหมดตัวก็เป็นไปได้ฉะนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องให้ความสำคัญนะครับบางคนเรียนหนังสือดีมาทั้งตลอดเลยนะครับเรียนมหาลัยปี3แล้วดีแต่ปี4ใจแตกสุดท้ายก็มาเสียตอนปี4อาจจะไม่จบฉะนั้นก็เป็นไปได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราอยากจะให้ตอนท้ายนั้นมันออกมาดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความอดทนเพราะถ้าพี่น้องปราศจากความอดทนแล้วพี่น้องจะไม่อยู่ถึงตอนจบบางคนเนี่ยพบอุปสรรคนะครับเจอกวากหนามก็รู้สึกท้อแท้เมื่อท้อแท้แล้วเนี่ยมันก็ตายตั้งแต่ต้นๆยังไม่ทำออกสตาร์ทบางคนเห็นคนอื่นก็ทำไม่ได้ก็รู้สึกท้อนะครับบางคนนี่เนียดดีอยากจะทำความดีอยากจะท่องคุรอาน
แต่พอดูกุรอานแล้วมันเยอะท่องยากท้อไม่ทำซะมันก็ไม่ได้เริ่มต้นมันจะไปถึงจุดจบได้อย่างไรครับถ้าพี่น้องไม่ได้นับหนึ่งฉะนั้นความอดทนเป็นคุณสมบัติที่จะผลักดันเรานั้นไปสู่ความสำเร็จไปสู่ปลายทางในทุกๆอย่างวันนี้พี่น้องบางคนออกจากบริษัทจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มาเริ่มธุรกิจค้าขายขายนู่นขายนี่ก็อย่าท้อเพราะว่าถ้าเราท้อมันก็จะจบตรงนั้นเลยมันจะไม่ไปถึงบั้นปลายฉะนั้นความอดทนเป็นคุณสมบัติของมุสลิมนะครับที่จะฝากความหวังไว้กับอัลลอฮ์ตะวักกัลแล้วหน้าที่ของเราก็คือพยายามความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเราไม่ได้อนุมัติโดยตัวเองแต่ว่าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์อดทนแล้วก็ทำทุกอย่างนั้นให้มันก้าวล่วงไปถึงตอนสุดท้ายและอินชาอัลลอฮ์นะครับอ่านดูอาบทนี้อะซินอากีบัตนาเราขอให้ตอนสุดท้ายของการงานทุกๆอย่างนั้นเป็นการงานที่ดีวรรคต่อมาครับบอกว่าวะอัจญิรนามินคิซิดดุนยาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากความอัปยศในดุนยาบางคนนึกไม่ออกนะครับว่าดุนยาอัปยศอย่างไรบ้างเสียหน้าเสียตาเสียเกียรติยศถือว่าเป็นความอัปยศก็แล้วแต่ความคิดแต่ที่ผมจะชี้ก็คือว่าความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดุนยาที่เราไม่สมควรที่จะประสบกับมันก็คือการที่เรานั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าลืมพระผู้สร้างลืมผู้ที่ให้ชีวิตลืมผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพตรงนี้ความทรยศต่ออัลเลาะห์ตรงนี้เป็นความอัปยศที่สุดในดุนยาบางคนอาจจะมองไม่เห็นแต่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วไปสู่วันแห่งการตอบแทนแล้วภาพตรงนี้แหละเมื่อเรามองย้อนกลับมาเนี่ยคนบางคนถึงจะบอกว่ายาไลตานีกุนตุตูรอบาถ้าย้อนกลับชีวิตไปได้มีชีวิตอีกครั้งนึงขอเป็นแค่ฝุ่นดินก็พอวันนี้จะไม่ต้องถูกสอบสวนฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้ดุนยานั้นเป็นความอัปยศแก่ชีวิตของพี่น้องด้วยการฝ่าฝืนของอัลเลาะห์อย่าใช้ชีวิตให้มันอัปยศด้วยการละทิ้งผู้สร้างแล้วก็ลืมพระองค์และสุดท้ายครับขอให้อัลเลาะห์นั้นให้เราห่างไกลจากอาดาบินอาคิเราะห์การลงโทษในวันอาคิเราะห์ในโลกหน้าเป็นสิ่งที่บางคนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตามันไกลเหลือเกินยังไม่ทันตายก็ยังไม่สำนึกยังไม่ทำความดียังไม่กลับตัวอยากจะบอกไว้ว่านะครับในอายะห์กุรอานถ้าพี่น้องไปเซิร์ชเลยนะครับไปพิมพ์ Google ก็ได้คำว่าอาดาบในกุรอานเนี่ยอาดาบุนอาลีมการลงโทษที่มันเจ็บแสบอาดาบุนชะดีดการลงโทษที่มันรุนแรงฉะนั้นเจ็บแสบของอัลลอฮ์รุนแรงของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ดีกรีที่มนุษย์จะมาวัดว่าขนาดไหนแต่ว่ามันรุนแรงจริงๆนะครับเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ลงโทษแล้วก็การลงโทษตัวนี้เนี่ยไม่สามารถจะหาได้ในดุนยานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องแล้วก็ก่อนที่พี่น้องจะขอดุอาบทนี้นั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องมีความสะบัดความอดทนเพื่อให้เรานั้นสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทุกอย่างไปสู่บั้นปลายของการงานต่างๆนั้นได้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ความพยายามทุ่มเทสุดๆตะวัดการต่ออัลเลาะห์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียนหนังสือประกอบธุรกิจค้าขายทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ดำเนินชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยอุปสรรคมีทุกอย่างหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่ท้ออัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาให้ท้อแต่สร้างมาเพื่อให้สู้ให้บากบั่นให้พยายามให้อดทนแล้วก็ความสำเร็จตรงนี้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ถ้าให้ดีอ่านดุอาบทนี้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ทวนดุอาบทนี้อีกครั้งนึงเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ตะบรอนีเป็นหะดีษที่ซอฮีหขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ตอนท้ายของการงานทุกๆอย่างนั้นเป็นตอนท้ายที่ดีจบดีๆลงเอยดีๆขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ด้วยให้รอดพ้นจากความอัปยศในโลกดุนยาและสุดท้ายขอต่ออัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากการลงโทษในวันกิยามะฮ์พี่น้องครับทวนดุอาบทนี้อีกครั้งนึงก่อนจากกันไปทั้งตัวบทแล้วก็ความหมายเป็นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ตะบรอนีอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์คำนี้ต้องได้แล้วนะครับแต่เห็นอัลลอฮุมมาเนี่ยต้องแปลได้เลยว่าโออัลลอฮ์อะห์ซินโปรดทําให้ดีอากิบะตนาโปรดทําให้ตอนท้ายนั้นมันดีตอนท้ายของอะไรครับฟีอุมูริกุลลิฮาในทุกๆการงานเลยนะครับการงานต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานในดุนยาการงานในอาคิเราะห์ก็แล้วแต่เนี่ยอะห์ซินอากิบะตนาให้มันลงเอยด้วยกับความดีว่าอัจญิรนาและโปรดคุ้มครองเรานะครับทำให้เรานั้นห่างไกลมินคิซิดุนยาให้คิซยุนนะครับแปลว่าความอัปยศมินคิซิดุนยา
ให้พ้นจากความอัปยศในโลกดุนยามีเยอะแยะมากมายจะเป็นเสียหน้าเสียเกียรติเสียเงินเสียทองเสียลูกเสียเมียอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมย้ำว่าความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยาก็คือการที่ผู้ถูกสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับฝ่าฝืนต่อผู้สร้างถือว่าอัปยศที่สุดและสุดท้ายครับว่าอดาบินอาคิรอให้รอดพ้นจากการลงโทษที่มันหนักหนาและเกินในวันอาคิรอวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์العصا ربنا رب القلوب وهو علام

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

0: أكبر.
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตาอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความจำเริญความสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ประทานให้กับพวกเราทรงรังสรรค์ให้กับพวกเราและพระองค์ก็ทรงตรวจสอบดูแลเราอยู่ตลอดเวลานะครับและผมได้นำหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเท้าของเรานั้นจะก้าวไปไหนไม่ได้จะต้องยืนอยู่ณมาวกิฟนะครับจุดหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนนะครับทั้งถึง4ประการนี้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสอบสวนเนี่ยนะครับในแต่ละหะดีษนั้นได้พูดเอาไว้หลายอย่างด้วยกันแต่ในบทนี้นะครับท่านรอซูลได้บอกไว้ว่า4อย่างที่เราจะต้องถูกสอบสวนตรงนี้ก็คือสอบสวนในเรื่องของอายุของเราสอบสวนในเรื่องวัยหนุ่มวัยรุ่นของเราสอบสวนในเรื่องของวิชาความรู้ของเรานะครับว่าเราได้ปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็สอบสวนในเรื่องของทรัพย์สินของเราว่าเรานั้นเอามาจากไหนแล้วเรานั้นไปปฏิบัติเอาไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างเวลาเอามาจากไหนแล้วเวลาจะไปใช้นั้นเราจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับตรงนี้คือสิ่งได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราได้มาพบกับอีกบัญญัติหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าถึงเรื่องฟากฟ้านะครับให้พวกเรา

ซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งเล่มเนี่ยพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีนะครับเหตุการณ์ที่เป็นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบทบัญญัติจากฟากฟ้านะครับอีกบัญญัติหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้เป็นกรณีนะครับศึกษาแล้วก็เสริมสร้างอากีดะห์ของพวกเรานะครับให้เรานั้นมีอากีดะห์ที่แข็งแกร่งแล้วก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะกอลูอาตัจอัลฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาอะวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกัดดิซุลักกอลาอินนีอะลัมมาลาตะอ์ลามูนนะครับในบัญญัติจากฟากฟ้านะครับอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่านะครับโดยบอกว่าวะอิซนะครับวะอิซกอลาร็อบบุกะไอวัซกุรยามุฮัมมัดพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงรำลึกนึกถึงนะในยามที่พระเจ้าของท่านก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตัดแก่มวลมะลาอิกะห์ว่าอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะว่าแท้จริงฉันนั้นต้องการที่จะสร้างนะครับทำให้พื้นพิภพเนี่ยมีคอลีฟะมีคนที่มาบูรณะปรับปรุงนะครับแผ่นดินนี้อยู่กันให้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มนะครับที่มีความสุขนะครับอัลเลาะห์เล่าให้นบีฟังว่าพูดครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพูดกับมาลาอิกะห์อย่างนี้ก่อนที่จะสร้างมนุษย์มาในพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับกอลูมวลมาลาอิกะห์เหล่านั้นนะครับก็กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอาตาจาลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาพระองค์ท่านพระองค์อัลลอฮ์พระองค์ทรงอาจจะทรงทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียกันนั้นหรือในพื้นแผ่นดินเนี่ยพระองค์ต้องการจะให้มันมีความเสื่อมเสียกันนั้นหรือว่ายัสฟิกุดดีมาและพระองค์ทรงต้องการที่จะให้พื้นพิภพนี้เนี่ยเต็มไปด้วยกับเลือดมีความนองเลือดกันนั้นหรือวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะทั้งที่พวกเราเนี่ยมวลมะลาอิกะห์นั้นก็ถวายสดุดีถวายความบริสุทธิ์ให้กับท่านแล้ววะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกัดดิซุลกะนะเราได้ตัสบีห์ได้ถวายการตัสบีห์ได้สดุดีให้กับพระองค์ท่านแล้ววานูก็ดีสุลักะและเรานั้นก็ได้ถวายความบริสุทธิ์ให้กับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ต้องการจะให้มีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นในพื้นพิภพกันนั้นหรือนะครับกอละอินนีอะละมูมาลาตะละมูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับมาลาอิกะห์ว่าแท้จริงฉันเนี่ยรู้ข้าเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยลาตะละมูนไม่เคยรู้มาก่อนเห็นไหมครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังว่าก่อนที่จะสร้างนบีอาดัมให้เป็นคอลีฟะนะครับคนแรกให้เป็นมนุษย์คนแรกในการที่จะสร้างในการที่จะมาบูรณะปรับปรุงในเรื่องของอะไรพื้นแผ่นดินในเรื่องของพื้นพิภพนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ถามนะครับมาลาอิกะห์บอกกับมาลาอิกะห์นะครับทีนี้มาลาอิกะห์ก็บอกว่าก็มีพวกเราอยู่แล้วพวกมวลมาลาอิกะห์เนี่ยมากมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เกิดขึ้นจากรัศมีนั้นมากมายเหลือเกินนะที่อะไรถวายสดุดีกับอัลลอฮ์ที่ถวายความบริสุทธิ์ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์จะทรงสร้างขึ้นมาทำไมนะครับก็ละอินนีอะละมูมาลาตะละมูนแท้ที่จริงอัลลอฮ์ก็บอกฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่รู้นะครับวะอัลลามะอาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮาซุมมาอะรอดะฮุมอะลัลมะลาอิกะติฟะกอละอัมบิอูนีบิอัสมาอิฮาอูลาอิอิงกุนตุมซอดิกีนหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมานะครับถึงสื่อว่าเป็นมนุษย์คนแรกนะครับและพระองค์ก็ทรงสอนบรรดาชื่อของสิ่งต่างๆอัลอัสมานามชื่อของสิ่งต่างๆว่าไอ้นี่ชื่ออย่างนี้ไอ้นี่เรียกอย่างนี้ไอ้นี่เรียกอย่างนี้นะครับซุมมาอารอดอฮูมาลันมาลาอิกะติหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาสิ่งที่เคยสอนนบีอาดัมให้รู้จักเนี่ยเอาไปถามมวลมาลาอิกะฟะกอละอัมบิอูนีอัลลอฮฺก็บอกอ้าวบอกแค้นซิว่าเนี่ยบิอัสมาอิฮาอู

ล้วไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอกชื่อมันมาซิว่าชื่ออะไรอิงกุลตุมซอดีกีนหากพวกท่านทั้งหลายสัจจะหากพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้ดีแล้วไหมครับอัลลอฮ์ก็ไปถามกอลูซุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตานาพออัลลอฮ์ไปถามอย่างนี้มวลมาลาอิกะห์ก็บอกนะครับว่าซุบฮานะกะลาอินมาลานามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยนะอิลลามาอัลลัมตานานอกเสียจากว่าจะต้องเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้กับพวกเราซะก่อนอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮากีมแท้ที่จริงแล้วพระองค์ท่านนั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ทรงสุขุมปีชาญาณยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบนะครับว่าจริงไหมที่พระองค์อัลลอฮฺที่มาลาอิกะห์ไปทักท้วงว่าอย่าสร้างเลยมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยรู้มาลาอิกะห์นั้นตัสบีห์แล้วให้กับพระองค์แล้วจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาละแกก็รู้มาลาอิกะห์ก็รู้นะแต่ว่าไม่รู้ในสิ่งที่อะไรที่ฉันรู้หรอกนะแต่สิ่งที่ฉันรู้นั้นฉันเป็นผู้ที่รู้ดีกว่าหลังจากนั้นก็ทดสอบเอาไปสอนนะครับโดยที่ไม่ให้มาลาอิกะห์รู้มาลาอิกะห์พออัลลอฮ์ไปถามมาลาอิกะห์ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ซุบฮานะกะลาอินมาลานามาลาอิกะห์ก็บอกมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรหรอกนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนมาเพราะแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอะไรความรอบรู้และมีความสุขุมปีชาญาณยิ่งกอลายาอาดัมอัมบิฮุมบิอัสมาอิฮิมอัลลอฮ์ก็บอกอ้าวไม่งั้นอาดัมเจ้าจงไปบอกพวกมันมวลมาลาอิกะห์เหล่านี้ถึงนามชื่อต่างๆของสิ่งต่างๆเหล่านี้สิฟาลัมมาอัมบาฮุมบิอัสมาอิฮิมและในขณะที่นบีอาดัมได้บอกนะมวลมาลาอิกะห์เหล่านั้นสอนมวลมาลาอิกะห์เหล่านั้นกอลาอัลลัมอะกุลละกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฉันไม่ได้กล่าวกับท่านทั้งพวกเจ้าทั้งหลายหรอกหรือว่าไงอินนีอะละมุกอยบัสสมาวาติวัลอัรว่าแท้จริงฉันนั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ถึงความลึกลับของฟากฟ้าแล้วก็ผืนแผ่นดินวะละมุมาตุบดูนะและรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้อะไรตุบดูนะเปิดเผยออกมาว่ามากุนตุ้มตักตูมูและสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อะไรปกปิดเอาไว้นะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้านะครับในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่านะครับถึงการที่พระองค์ได้ทรงสอนท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหลังจากที่พระองค์ทรงสอนนะครับนบีอาดัมแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นได้ไปถามนะครับไปถามมาลาอิกะห์พระองค์ทรงถามก่อนว่ามนมาลาอิกะห์ว่าสิ่งเนี้ยสิ่งอะไรนะครับมาลาอิกะห์ก็บอกไม่ได้ไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปีชาญาณยิ่งนะครับพระองค์อัลเลาะห์ก็เลยบอกอ้าวงั้นอาดัมบอกสิบอกในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สอนไปนะครับท่านนบีอาดัมก็บอกนะครับบอกให้มาลาอิกะห์นับไปฟังว่าไอ้นี่เรียกอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอะไรทรงโต้ตอบทรงพูดกับมวลมาลาอิกะห์นะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงความหมายที่สูงส่งที่สติปัญญาของเรานั้นสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกนะครับได้บอกถึงได้บอกว่ามาลาอิกะห์นั้นนะครับถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้รู้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยมาลาอิกะห์นั้นก็จะท่านนบีอาดัมนั้นก็จะต้องอะไรจะต้องรู้นะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอิสกุนาลินมาลาอิกะติสยูดูลีอาดามะฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสนะครับหลังจากที่ให้นบีอาดัมไปบอกกับมวลมาลาอิกะห์ต่างๆนะครับแล้วเราก็บอกเห็นไหมอินนีอะไรอะละโมกอยบัสสมาวาติวันอัตวะมาคุณวะมาตุบดูนวะคุณตุมตักตุมูนวะรู้หมดพงอัลลอฮฺสุบะตะลานั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดสิ่งที่อะไรมาตุบดูนะสิ่งที่ได้ปรากฏพวกท่านทั้งหลายได้แสดงออกมาเนี่ยฉันก็รู้ว่ามาคุณตุมตักตุมูนหรือว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อะไรปกปิดมันเนี่ยพวกเราก็รู้นะครับหลังจากที่
มวลมาลีกะนั้นได้ยอมรับนะครับได้รับรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้ให้ท่านนบีอาดัมได้บอกอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปว่าอิสกุนนาลินมาลาอิกาติสยูดูลีอาดัมนะครับว่าเราก็ได้กล่าวแก่มวลมาลีกะว่าท่านทั้งหลายจงสุญูดให้กับอาดัมฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสนะครับมวลมาลีกะก็สุญูดทั้งหมดอิลลาอิบลิสนะครับนอกเสียจากอิบลิสเท่านั้นที่ไม่อะไรไม่สุญูดนะครับอาบาวัสตักบารอวากานามินันกาฟิรินอิบลิสนั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ยะโสโอหังนะครับและเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะครับพี่น้องครับ เรื่องของการสุญูดนะครับเรื่องของการสุญูดนั้นนะครับการสุญูดนั้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคือสุญูดที่เป็นอิบาดะห์ก็คือการที่เราเนี่ยสุญูดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาหน้าผากวางไปนะครับทําซิโรราบอย่างนั้นเนี่ยเป็นการที่เรานั้นสุญูดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สุญูดที่อัลเลาะห์ได้ใช้ให้มวลมะลิกะห์สุญูดต่อนบีอาดัมนั้นนะครับมันไม่ใช่สุญูดอิบาดะห์มันเป็นการสุญูดเป็นการตออะห์นะครับที่อัลเลาะห์ใช้ก็ทํามวลมะลาอิกะห์ก็ทํานะครับแต่ว่ามีผู้ที่ไม่ยอมสุญูดก็คืออาบาวัสตักบะรอนะครับอิบลิสนั้นไม่ยอมสุญูดแล้วก็ยะโสโอหังแล้วก็เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่กาฟิรีนะครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นนะครับมันเป็นลักษณะของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุตาลานะครับชั้นสูงและในขณะเดียวกันการที่ไม่สุญูดการที่ละเมิดคำสั่งนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แสดงออกถึงความดื้อนะครับความรั้นในการที่จะปฏิบัตินะครับในการที่จะปฏิบัติของชัยฏอนมารร้ายนะครับในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้นำเอาคำพูดต่างๆและลักษณะนิสัยของชัยฏอนมารร้ายที่มีปรากฏนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นบทบัญญัติจากฟากฟ้านั้นมานำเสนอกับพี่น้องในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم

0: عظيم أن يشفع. คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
2: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองฐานเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวางสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภพุทธพร้อมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามาปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกริยกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระเสวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลายและเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: หลังจากที่ท่านหญิงอามีนะห์ซึ่งเป็นแม่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถูกรับอุปการะจากอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านอับดุลมุตตอลิบมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านก็มักจะพาท่านนบีมุฮัมมัดไปด้วยเสมอและท่านมักจะไปนั่งข้างกะบะนบีมุฮัมมัดก็จะนั่งอยู่ด้วยเช่นกันแต่อับดุลมุตตอลิบได้ให้การดูแลท่านนบีมุฮัมมัดได้ไม่นานท่านก็ได้เสียชีวิตเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุได้8ปีต่อมาอบูตอลิบผู้เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงรับตำแหน่งหัวหน้าเผ่ากุเรชและได้รับภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดต่อมาอบูตอลิบได้รับตำแหน่งในการดูแลกะบะซึ่งมีภาระหน้าที่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างมากเนื่องจากว่าอบูตอลิบนั้นมีบุตรหลายคนและมีฐานะที่ยากจนท่านจึงประกอบอาชีพในการค้าขายในขณะเดียวกันนั้นนบีมุฮัมมัดก็ได้แบ่งเบาภาระของลุงโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้รับจ้างเลี้ยงแกะให้กับชาวมักกะเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวของลุงของท่านนบีมุฮัมมัดเติบโตขึ้นมาโดยที่เป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีงามท่านจะปฏิบัติดีกับทุกคนพูดจริงจะมีความสุภาพอ่อนโยนและมีความซื่อสัตย์จนได้รับฉายานามว่าอันอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์ท่านไม่เคยเคารพสักการะเทวรูปไม่เคยยึดถือศาสนาของชาวกุเรชและท่านนบีมุฮัมมัดนั้นยังดำเนินตามแนวทางของฮานิฟียะคือการนุบน้อมต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและท่านก็ได้ใช้เวลาในการใคร่ควรวญกับสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างและทุกสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งหลักคุณธรรมการเดินทางค้าขายยังประเทศชามอบูตอลิบได้เดินทางไปค้าขายยังประเทศชามอยู่เสมอประเทศชามในปัจจุบันได้แก่ปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียและเลบานอนวันหนึ่งในขณะที่อบูตอลิบกำลังจัดเตรียมของคาราวานเพื่อที่จะนำสินค้าไปขายยังประเทศชามมุฮัมมัดผู้เป็นหลานก็ได้มาขออนุญาตเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปด้วยอันเนื่องจากความรักที่อบูตอลิบมีต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงอนุญาตให้นบีมุฮัมมัดนั้นเดินทางร่วมไปด้วยในขณะที่ท่านนั้นอายุได้ประมาณ9ปีกองคาราวานของอบูตอลิบได้เดินทางออกจากเมืองมักกะโดยมุ่งหน้าสู่เมืองดามัสกัสเมื่อกองคาราวานเดินทางไปถึงเมืองบุสรอก็ได้ปักหลักกระโจมเล็กๆใกล้กับกุฏิของบัตรหลวงที่ชื่อว่าบูไฮเราะหรือบาฮิเราะนบีมุฮัมมัดก็ได้นั่งพักณที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในการหยุดพักครั้งนี้บูไฮเราะได้จัดอาหารเลี้ยงสำหรับผู้ที่มากับกองคาราวานด้วยโดยเขากล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะเชิญท่านทั้งหมดมารับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทาสหรืออิสระเมื่อถึงเวลาเลี้ยงอาหารทุกคนก็จึงมาบูไฮเราะกล่าวว่าชาวกุเรชทั้งหลายทุกคนได้มาพร้อมกันแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่าทุกคนมาครบแล้วไม่มีผู้ใดหลงเหลือนอกจากเด็กคนหนึ่งเท่านั้นบูไฮเราะก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนำเขามารับประทานอาหารด้วยเถิดเมื่อนั้นนบีมุฮัมมัดมาถึงบูไฮเราะก็ได้จัดที่นั่งให้กับเขาเพื่อที่จะรับประทานอาหารพร้อมกับได้พิจารณาลักษณะท่าทางของท่านนบีมุฮัมมัดก็พบว่าท่านมีลักษณะตรงตามที่คัมภีร์ได้ระบุไว้เมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงลุกขึ้นเพื่อที่จะกลับไปที่พักบูไฮเราะจึงกล่าวกับมุฮัมมัดว่าโอ้เด็กหนุ่มขอให้เจ้านั้นตอบคำถามของฉันตามที่ฉันถามเถิดขอสาบานด้วยลาดและอุซานั่นหมายถึงการสาบานด้วยกับชื่อของรูปปั้นทั้งสองเมื่อมุฮัมมัดได้ยินเช่นนี้มุฮัมมัดก็จึงกล่าวว่าท่านอย่าได้ถามฉันในนามของลาดและอุซาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่มีความรังเกียจสิ่งใดนอกจากมันทั้งสองบูไฮรอก็จึงขอโทษและได้ถามท่านนบีถึงการนอนของท่านนบีสภาพการเป็นอยู่ของท่านนบีก็ได้ตอบตามที่บูไฮรอถามซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันตรงกับลักษณะที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์ของบูไฮรอและบูไฮรอก็ได้ดูด้านหลังของมุฮัมมัดก็จึงพบตราประทับแสดงเห็นถึงการเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายที่อยู่ระหว่างบ่าทั้งสองต่อจากนั้นบูไฮรอก็จึงหันมาถามอบูตอลิบว่าเด็กคนนี้เป็นใครมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับท่าน อบูตอเลบก็ตอบว่าเขาเป็นบุตรชายของฉันบูฮัยรอก็กล่าวว่าเขาไม่ใช่บุตรของท่านและบิดาของเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยอบูตอเลบก็กล่าวว่าเขาคือบุตรของน้องชายของฉันบิดาของเขาได้เสียชีวิตในขณะที่เขายังอยู่ในครรภ์ของมารดาพอเป็นเช่นนั้นบูฮัยรอก็กล่าวว่าถูกต้องท่านจงรีบพาเขากลับไปยังบ้านเกิดของเขาณมักกะฮ์เถิดและจงระวังพวกยิวถ้าพวกเขารู้ดังที่ฉันรู้เขาก็จะทำร้ายเขาอย่างแน่นอนเพราะบุคคลน้องชายของท่านนี้คนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนอบูตอเลบจึงปฏิบัติตามคำสั่งของบูฮัยรอและรีบนำตัวท่านนบีมุฮัมมัดกลับสู่นครมักกะฮ์อย่างเร่งรีบ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความจำเริญความสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงลักษณะที่จะได้รับข่าวดีนะครับลักษณะของคนที่จะได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงใช้ให้รอซูลนั้นมาบอกข่าวดีนะครับก็คืออีกบุคคลหนึ่งที่จะเป็นคนที่ได้รับข่าวดีนั่นก็คือบุคคลที่ใช้อวัยวะนะครับเพศเมื่อถึงเวลาใช้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเราจะไม่ใช้เกะกะเลอะเทอะนะครับมีใช้ก็มีศักว่ามีนะครับเจอใครก็ใช้เจอใครก็ใช้อันนี้นะครับการที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่ได้เป็นผู้ที่รับข่าวดีนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบัญญัติจากฟากฟ้านะครับเพราะฉะนั้น เราได้เห็นนะครับว่ามีวันหนึ่งที่เป็นวันที่บรรดาหนุ่มสาวนะครับวัยรุ่นเยาวชนในยุคใหม่ในสมัยใหม่เนี่ยมักจะใช้นะครับอวัยวะนะครับมักจะมอบให้กันกับคนที่รักเนี่ยนะครับมักจะใช้อย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมันเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักการของอิสลามพี่น้องครับเหตุนี้แหละนะที่มันเป็นสิ่งที่จะนำพาหรือว่าชักจูงเอาปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับพอเวลาใช้กันแล้วเนี่ยนะครับใช้กันแล้วบางครั้งก็มีการรณรงค์นะครับให้สวมหมวกกันน็อกให้ใช้นู่นให้ใช้นี่นะครับให้ใช้ในการป้องกันแต่ว่าข่าวที่ฮือฮานะครับไม่ว่าในเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับมันฮือฮาไปทั่วโลกเนี่ยนะครับว่าเมืองไทยของเรานั้นนะครับที่ถูกมองว่าเป็นเมืองที่มีคุณธรรมนะครับเป็นเมืองที่เป็นธรรมมีธรรมะอยู่เนี่ยนะครับได้พบสิ่งที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งเกิดจากอวัยวะนะครับของมนุษย์เนี่ยนะครับมากมายเหลือเกินนะครับตรงนี้อันนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าความเลินเล่อความประมาทหรือว่าความฟุ่มเฟือยในการใช้อวัยวะไม่รักษานะครับไม่รักษาแต่ถ้าหากว่าเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับชัยชนะนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกข่าวดีมานะครับก็คือเราก็จะต้องใช้เมื่อถึงเวลานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้ปล่อยให้ตกต้องอยู่บนความพอใจของสองคนนะครับต่างกันมากนะครับซึ่งต่างกันนะครับและถ้ามันเป็นเรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของหลักการศรัทธาที่เกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นที่ความรีดอของคนสองคนว่าเอาละเห็นกันแล้วพอใจกันแล้วนะครับตกลงกันแล้วจูงมือกันเข้าโรงแรมไม่ใช่นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นทางด้านของกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะอะไรทั้งสองมีความรีดอนะครับมีความพอใจยินดีไอ้ฝ่ายที่เสียก็ยินดีที่จะเสียไอ้ฝ่ายที่จะได้ก็ชอบที่จะได้นะครับตกลงชอบที่จะได้เสียที่เขาเรียกว่าได้เสียกันแล้วนะครับได้เสียก็คือฝ่ายที่จะเสียยินดีที่จะเสียแล้วก็ไอ้ฝ่ายที่จะได้ก็ชอบที่จะได้ทั้งสองคนพอจับมือกันก็ได้เสียนะครับเอาสองอย่างไปรวมกันเนี่ยก็คืออะไรได้เสียด้วยกับความรีดอความพอใจพี่น้องครับถ้าอิสลามอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนสองคนนี้แล้วก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับจะต้องบอกวลีบอกคู่ปกครองต้องมีคำเสนอมีคำสนองต้องมีประจักษ์พยานเห็นไหมครับเราจะเห็นถึงความละเอียดอ่อนของอิสลามเพราะเวลามีปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็ได้รู้นะครับประการแรกเลยเนี่ยประกาศสละโสดสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสั่งให้ประกาศเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบอย่างคนที่เจริญรอยตามแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ2เพื่อที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้ด้วยนะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นผู้ที่อะไรตกลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับ
ตกลงลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงจะไปคิดเกะกะนอกลู่นอกทางให้รู้นะเขามีเจ้าของถ้าผู้ชายคิดที่จะไปนะครับเจ้าชู้จะไปอะไรจะไปมีกิ๊กเนี่ยให้รู้นะเขามีเจ้าของแล้วเขามีภาระหน้าที่ในการที่ดูแลแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้ห้ามจะมีสามีสี่นะครับอิสลามไม่ได้ห้ามแต่เราต้องมีความยุติธรรมมีความพร้อมในการที่เราจะดูแลเขาได้ปกครองเขาได้ให้ความสุขเขาได้ให้เขาอยู่อย่างสบายได้ไม่อิสลามไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความยุติธรรมตรงนี้นะครับไปอยู่กับอีบ้านนึงปล่อยให้บ้านนึงกินนะบุฟเฟ่อยู่ตลอดหากินเองนะครับเราไปอยู่กับอีกบ้านนึงเนี่ยลูกอีกบ้านหนึ่งเรียนไปแต่อีกบ้านหนึ่งไม่ได้เรียนนะครับออกไถนาทำนาอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ถ้าบ้านนี้เรียนบ้านนี้ต้องเรียนด้วยบ้านนี้มีอย่างนี้บ้านนี้ต้องมีด้วยนั่นเราอิสลามถึงจะอนุญาตให้นะครับตรงนี้อิสลามจึงจะอนุญาตให้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเราไม่พร้อมตรงนี้ฟาวาฮิดะอัลลอฮ์บอกมีคนเดียวพอนะครับให้มีคนเดียวพอเพราะฉะนั้นอิสลามนั้นอนุญาตแต่ว่าต้องมีการประกาศเพื่ออะไรครับป้องกันนะครับให้วะลีรับรู้ให้สักขีพยานรับรู้ให้คนอื่นได้มาเป็นร่วมเป็นสักขีพยานให้ประกาศรอซูลส่งเสริมอย่างนั้นให้มีการประกาศเพื่อกันปัญหาต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรีดอความพอใจนะครับเพราะถ้าหากว่าขึ้นอยู่กับความรีดอความพอใจเนี่ยระดับของมนุษย์เนี่ยมันก็ยังไม่ต่างอะไรกับแมวนะครับเพราะแมวพอเวลามันอยากจะได้มันก็พอใจกันแล้วมันก็พาไปนะครับรีดอด้วยกับขึ้นความพอใจนะครับหรือไม่พอใจก็ตามนั่นแหละนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยกระดับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติแต่อิสลามนั้นมาเพื่อยกระดับยกวิถีชีวิตนะครับของมนุษยชาติไม่ได้นะครับต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อชอบมีการมองอนุญาตนะครับให้มองได้ให้คุยได้นะครับอนุญาตแต่ว่าต้องมีขอบมีเขตไม่ใช่ว่าไปพาไปตามสวนสาธารณะไปสวนหย่อมไปหมู่บ้านร้างไปนู่นไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปที่ที่รับตาคนไม่ใช่อิสลามไม่ใช่นะครับจะไปไหนจะไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมไปได้มีมะหรอมไปถ้ายังไม่ได้แต่งนะครับผู้หญิงก็มีพาพี่พาน้องไปด้วยอนุญาตไปคุยกันได้เพื่อที่จะศึกษานะครับว่าเธอนั้นมีทัศนคติอย่างไรในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสังคมนะครับอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เอาคนให้ไปมองกันแค่ที่สวยอย่างเดียวให้มองกันนะครับส่งภาพกันไปคุยกันไปคุยกันมาส่งข้อความนะครับดูรูปกันตาม Facebook ไม่ใช่นะครับต้องมีโอกาสได้พูดได้คุยได้พาไปนอกสถานที่ด้วยนะครับแต่ต้องมีมะหรอมแต่เราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยส่งข้อความคุยกันนะครับให้มีรูปมีเข้าไปเห็นภาพกันแล้วคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวพากันออกไปแล้วนอกสถานที่ตรงนี้เป็นเรื่องของความนอกกรอบแล้วก็เป็นเรื่องที่นำพามาซึ่งสิ่งที่จะมาปิดกั้นหนทางของเราที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่เรารีดอเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มายกระดับวิถีชีวิตของมนุษยชาติไม่ใช่มาปรับให้เหมือนกับใครนะครับเอาสองคนนี้พอใจกันตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตำรวจจะจับก็จับไม่ได้เพราะก็เขายินยอมเห็นไหมครับอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ความยินยอมแค่นั้นนะครับไม่ใช่ถ้าหากว่ามีคู่กรณีกฎหมายจะทำอะไรได้ก็คือการอะไรการล่อลวงการพาผู้ยาวการผิดนะครับการข่มขืนต่างๆเหล่านี้ไม่ยินยอมแล้วก็กฎหมายถึงจะทำได้แต่ถ้ายินยอมกฎหมายทำอะไรไม่ได้อิสลามเราไม่ได้ถึงแม้ว่ายินยอมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายินยอมแค่2คนก็ไม่ได้ต้องมีผู้ที่จะมารับรู้เพราะฉะนั้นพออิสลามระวางขอบวางกรอบไว้อย่างนี้นะเรื่องจะไปข่มขืนใครเข้านี่ได้ไหมไม่ได้ไปผิดประเวณีใครเข้านี่ได้ไหมไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ต้องรักษาอันนี้เป็นวิธีนะครับวิถีชีวิตแล้วก็วิธีการของอันอิสลามที่จะให้เรานั้นได้ดูแลปกป้องอวัยวะของเราไม่ให้อวัยวะของเรานั้นได้ไปอะไรไปแกว่งกวายไปทั่วโดยที่ไม่มีกรอบไม่มีเขตนะครับไปเจอใครพอใจไปเจอใครชอบก็ได้ไม่ใช่นะครับตรงนี้อิสลามต้องมีกรอบแล้วก็มีขอบเขตเพราะฉะนั้น เราไปใช้เกะกะไม่ได้นะครับคำว่าใช้เกะกะไม่ได้นี่ไม่ใช่หมายความว่าให้เราระมัดระวังรักษาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า
เราต้องสวมถุงยางนะครับมันจะไปสอดคล้องกับไอ้เรื่องที่เขาไม่ใช่อิสลามนะครับสวมก็ไม่ได้นะครับถ้าคนที่เรามังยังไม่ได้ทำการสมรสไม่มีอากอตนิกะด้วยนะครับถึงจะสวม3ชั้นก็ไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ชั้นเดียวเลยตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้รักษาในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าดูแลทำความสะอาดไม่ใช่คือไม่ใช่เอาไปใช้เกะกะกับคนนู้นกับคนนี้โดยที่ไม่ได้ทำการสมรสอันนี้นะครับไม่ได้นอกจากคนที่เขามีสิทธินะครับได้ในการใช้ที่เราจะใช้เราก็จะใช้ให้มันถูกต้องตามขั้นตอนก่อนมีขั้นมีตอนฟะมานิบะตะกอวะรออาซาลิกะนะครับฟะอุไลกะฮุมุนอาดูนแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ปรารถนาหลังจากดังกล่าวนะครับคือเนี่ยที่จะถูกใช้เนี่ยใช้กับภรรยาของเราใช้กับคู่ครองของเราใช้กับทาสที่เรามีได้ดูแลเอาไว้จะนิกะห์อันนั้นอนุญาตให้นะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากสิ่งดังกล่าวนี้แล้วเอาไปใช้กับคนอื่นทั่วไปนั้นอัลเลาะห์เรียกคนพวกนี้ว่าฮุมุนอาดูนเป็นคนละเมิดนะครับเป็นคนละเมิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าพอเวลาละเมิดกันแล้วเนี่ยนะครับละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยจะเห็นว่าความทุกข์ระทมเนี่ยมันมาถึงนะครับบางคนก็เขามีอะไรมีโรคมาฝากนะครับมีโรคมาฝากโรคนึงที่รักษากันไม่หายนะครับเป็นโรคที่ฮิตเนี่ยนะครับก็ยังมีจำนวนที่อะไรพุ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นแสดงว่าทั้งที่มีการรณรงค์ก็ตามว่าให้อะไรให้ใช้นู่นให้ใช้นี่นะครับเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับแต่ก็ออกไม่พ้นนะครับอาซาบโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งลงมานะครับในเรื่องของการผิดประเวณีตรงนี้นะครับหนีไม่พ้นอัลเลาะห์เลยเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นคนอาดูนเป็นคนที่ละเมิดนะครับวัลละซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูนนะครับอันนี้เราก็ผ่านไปว่าเราจึงไม่จะเป็นคนที่รักษานะครับอวัยวะเพศของเราแล้วก็ใช้ในที่ที่มันควรใช้ถ้าหากว่าเราไปใช้เกินกะเละสะเพเหระใช้ไม่ได้รู้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะมาปิดกั้นข่าวดีของเราที่เราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลละซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูนในอายะห์ต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกคนที่จะได้รับข่าวดีอีกคนนึงนะครับที่จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออาลีอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูนมีอามานะอะไรรักษานะครับในเรื่องของอามานะในเรื่องของความไว้วางใจเรื่องที่เขามอบหมายให้เนี่ยนะครับให้เรานั้นได้รักษาและให้เรานั้นได้ปฏิบัติด้วยให้ซื่อตรงต่ออามานะพี่น้องครับอามานะเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของรอซูลที่รอซูลไม่ได้ห้ามเลยว่ามีที่รอซูลแล้วเนี่ยใครจะเอาไปใช้ไม่ได้ลักษณะที่มีที่รอซูลก็คือพูดจริงทำจริงนะครับอัสซิดนะครับอัลอามานะซื่อสัตย์นะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับอะไรได้รับความไว้วางใจได้รับเกียรตินะครับมีคนยกย่องนะครับมากมายที่รู้จักในเรื่องของอันอามานะเรื่องของอามานะนะครับได้รับฉายานามว่าอันอามีนผู้ที่มีความซื่อสัตย์ผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับรักษาสัญญามอบหมายอะไรก็ทำเพราะฉะนั้นนี่เป็นลักษณะของรอซูลด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเดินรอยตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเอาลักษณะนี้เป็นอะไรครับเป็นลักษณะร่วมจะต้องระมัดระวังรักษาให้ดีได้รับการมอบหมายมาในเรื่องอะไรนะครับในเรื่องของฝากในเรื่องของอามานะที่เป็นอามานะทางด้านอิลมียะในเรื่องของวิชาการเราก็ต้องระมัดระวังรับผิดชอบให้ดีนะครับอามานะในเรื่องของการทำงานรักษาหน้าที่เขามอบหมายให้เราทำงานอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องรักษานะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุนอามานะติอิลาอะห์ลิฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับพวกท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติอามานะให้ส่งคืนของฝากรักษาของฝากรักษาอามานะไว้แล้วก็ให้คืนไปที่เจ้าของเขานะครับเมื่อถึงเวลาให้เรานั้นได้ทำอามานะรักษาอามานะตรงนี้เอาไว้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าวันนี้คงต้องยุติเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปเราคงได้นำลักษณะที่ได้รับข่าวดีนะครับในการอยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นมาพูดคุยกันต่อสำหรับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: และจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่าข้าแด่พระเจ้าของข้าพระองค์มาดว่าพระองค์ท่านทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระองค์อีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายคือผู้ทรงคุณธรรมซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอายะห์ที่10
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีแห่งความรู้สู่ความเชื่อมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนอัลฟิกในวันนี้นะครับตามที่ได้นำเรียนกับพี่น้องไปในครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นบทศอลาวาตหลังจากอันตะชะฮุดนะครับซึ่งเป็นบทที่2มีพี่น้องนะครับบางท่านสอบถามนะครับว่าทำไมเราไม่เรียนแค่บทเดียวแล้วก็พอนะครับเราจะได้ไปเรียนบทอื่นๆเพราะว่าในครั้งที่ผ่านมานะครับ1ครอสนะครับ3เดือนกว่าเนี่ยเราเรียนไปเพียงแค่1รอกอะห์เท่านั้นเองแล้วบางทีเนี่ยละหมาดมีตั้ง4รอกอะห์จะใช้ระยะเวลาในการเรียนแค่ไหนกันเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะรู้สึกกังวลนะครับรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะจบเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับถึงแม้ว่าในครอสที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียนกันได้เพียงแค่1รอกอะห์แต่ถือว่าเป็นการนะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการทำความเข้าใจที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับพอสมควรครบถ้วนทีเดียวแหละนะครับก็และประเด็นที่เราคุยกันในครอสนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาเป็นก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกับของครอสที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าได้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างตรงนี้นะครับนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าจริงอยู่นะครับว่าศอลาวาตเนี่ยเวลาเราละหมาดจริงเนี่ยเราอ่านเพียงแค่บทเดียวเท่านั้นแหละเราไม่ได้อ่านพอเราอ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วเราก็อ่านอะไรศอลาวาต3บท4บท5บทอะไรแบบนั้นเปล่านะครับเราจะอ่านเพียงแค่ครั้งละ1บทเท่านั้นซึ่งตรงนี้ผมเคยอธิบายกับพี่น้องไปในครั้งที่ผ่านมานะครับว่าบรรดานักวิชาการที่เขามีประเด็นถกเถียงกันนะครับว่าอย่างเช่นในอย่างเช่นทัศนะของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับเช่นท่านมีความเข้าใจในว่าการอ่านศอลาวาตในกรณีที่เป็นตะชะฮุดครั้งแรกนะครับเช่นละหมาด4รอกอะห์และพอ2รอกอะห์เราก็นั่งตะชะฮุดครั้งแรก1ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านศอลาวาตเพียงแค่บทสั้นๆเพียงแค่1วรรคก็ถือว่าเค้าเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าซอฮ์แล้วนะครับว่าคือก็เรียกอักอลุลอิจซาก็คือเพียงแค่กล่าวว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะถือว่าเราได้ทำตามวัตถุประสงค์ด้วยจุดประสงค์ที่นบีใช้ให้เราอ่านศอลาวาตในละหมาดในตะชะฮุดตรงนั้นแต่นี้นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกไม่ใช่ไม่ได้อ่านเพียงแค่ประโยคเดียวแล้วก็เลิกแล้วก็พอเปล่าจำเป็นจะต้องอ่านให้ครบอะไรให้ครบหรือจบทั้งต้นเลยซึ่งตัวนี้ก็เป็นทัศนะที่นักวิชาการนะครับเขาพูดกันเขาอธิบายกันเขาถกเถียงกันมาพอสมควรทีเดียวแต่นี้ที่ผมเอาบทตะชะฮุดมากล่าวกับมาอธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่3เนี่ยพี่น้องก็อาจจะสงสัยแล้วก็ทำไมเราไม่เอาเลือกบทสั้นๆสักบท2บทก็พอนี่ทำไมต้องเอามากันมา6 7บทแบบนี้อยากจะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ใหม่นะครับว่าเราได้มีโอกาสปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเพียงแค่เรื่องเดียวแล้วเราก็เลิกแล้วก็จบกันเลยเปล่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสในการที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างหรือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับได้ในหลายเรื่องเนี่ยซึ่งผมเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างไปกับพี่น้องเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วมีกับข้าวอยู่ในสำรับอยู่ในถาดข้างหน้าเนี่ยตั้งหลายอย่างแต่พี่น้องก็ปักกินอยู่อย่างเดียวน่ะถามว่าก็ถ้าเกิดเราปิดกั้นโอกาสของเราในการที่จะได้ชิมนะกับข้าวอะไรรสชาติอื่นๆนะครับเขามีตั้งมีแกง3อย่างมีผัดมีทอดมีอะไรต่ออะไรมีทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งอะไรก็แล้วแต่เราตักอะไรตักแกงอยู่ชนิดเดียวเลยแล้วก็จะกี่มื้อกี่วันก็เขายกมาเต็มสำรับแต่เราก็ตักแกงอยู่อย่างเดียวมันก็เป็นการขาดทุนเป็นการเสียโอกาสของเราฉะนั้นเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันในเมื่อนบีทำให้เราดูเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเราสอนเราซอฮาบะห์รายงานถ่ายทอดเอาไว้ตั้งหลายอย่างเราก็สมควรที่จะได้มีโอกาสในการที่จะนำเอาซุนนะหรือว่าโอกาสต่างๆที่เราซุนได้บอกได้สอนเอาไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติถึงแม้ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยอาจจะปฏิบัติได้สักครั้งหรือ2ครั้งก็ยังถือว่าอย่างดีกว่าฉะนั้นผมก็เลยได้มีเดินนึกว่าอย่างนั้นเราเอาอะไรเอาบทศอลาวาตถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะได้ไม่มีโอกาสได้อ่านอะไรทั้งหมดก็ตามแต่ขอให้มันเป็นสักครั้งหนึ่งสักโอกาสหนึ่งที่มันได้ผ่านมาในข้อมูลความรู้ของพี่น้องเผื่ออาจจะนึกวันนี้ครึ้มขึ้นมามีโอกาสได้อ่านตะชะฮุดบทนี้ได้อ่านศอลาวาตบทนี้ซึ่งเป็นบทใหม่ๆมันก็จะทำให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ทำให้เหมือนกับรอซูลหรือได้ละหมาดเหมือนกับรอซูลมากขึ้นกว่าเก่า
นี่คือสิ่งที่เป็นเจตนาฉะนั้นถ้าเราจะย้อนกลับไปดูแล้วนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะโอ้โหอ่านสักต้นยาวเชียวทำไมล่ะครับอ่านต้นยาแล้วได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้ความดีจากอัลลอฮ์มากมายมหาศาลพี่น้องอย่านึกว่าเสียเปรียบอย่านึกว่ามันไม่คุ้มมันเกินคุ้มซะอีกอันศอลาวาตให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ครั้งเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณตอบแทนศอลาวาตตอบแทนให้นะครับคืนให้เนี่ย10ครั้งมันศ็อลลัลลอฮิศ็อลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิอัชรอนะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสศ็อลลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัก1ครั้งเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิอัชรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอะไรศ็อลลาวาตคืนให้กับเขาเพื่อเป็นการสมนาคุณที่เขาศ็อลลาวาตให้นบีครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยแต่อัลลอฮ์ศ็อลลาวาตคืนให้เท่าไหร่10ครั้งนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอีกรายงานนึงนะครับอีกรายงานนึงรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศ็อลาตันวาฮิดะตันใครก็แล้วแต่นะครับศละเวลานะครับคือมีโอกาสอันศ็อลาวาตให้นบีเอาแค่ครั้งเดียวนี่แหละศ็อลาตันวาฮิดะตันเอาสักครั้งนึงนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยทําไมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรศ็อลาวาตอัลลอฮ์จะศ็อลาวาตคืนให้กับเขาเนี่ยสมนาคุณให้กับเขาเนี่ย10เท่า10ครั้ง10ศ็อลาวาตเลยวะฮุตตัตอันฮุอัชรตุคอตอยาแล้วก็ความผิดของเขาที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยที่เขาเคยทําไว้ในโอกาสก่อนๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะลบล้างเพื่อเป็นการสมนาคุณตอบแทนในความดีที่เขาศ็อลาวาตไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อัลลอฮ์ลบล้างให้นอกจากว่าศ็อลาวาตให้แล้วนะยังลบล้างความผิดให้อีกตั้ง10ความดีความอะไร10กระทง10คดีอัลลอฮ์ลบล้างให้อีกนะครับวะรูฟิอัตละฮูอัชรุดะเราะญาตและความดีต่างๆยศศักดิ์ของเขาก็จะถูกเพิ่มขึ้นเชิดชูให้สูงเด่นขึ้นอีก10ระดับอีก10ขั้นนี่คือความดีฉะนั้นพี่น้องอย่านึกว่าว่าอันบทนี้บทเดียวก็พอแล้วเสียเวลาอ่านมันถ้าพี่น้องคิดแบบนั้นน่ะไม่สมควรจะทำอะไรเลยถ้าคิดแบบนั้นน่ะแค่คิดสั้นคิดเอาแต่เค้าเรียกว่าคิดแบบไม่เสียดายความดีนะครับเค้าเรียกอะไรไม่เสียดายสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานให้เช่นพี่น้องเคยสังเกตมั้ยครับว่าเราเนี่ยนะครับเวลาเขามีโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกไปสมัครไอ้นี่สิแล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่สบายเรายังนึกเลยเราจะทำประกันชีวิตที่ไหนเราจะฝากเงินที่ไหนเราจะรักษาที่ไหนเราจะทำอะไรที่ไหนเราคิดอะไรชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยเราเผื่อหมดเลยเดี๋ยวเผื่อเราเป็นอะไรไปเราประสบอุบัติเหตุเราจะค่ารักษาพยาบาลจะเบิกยังไงเราจะใช้สิทธิ์ประกันตรงไหนเราคิดวางแผนหมดเลยเดี๋ยวถ้าลูกโตขึ้นมาเราจะให้เรียนยังไงจะเบิกยังไงอะไรเราคิดวางแผนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับหวังเราจะได้ทำไปเนี่ยหวังจะได้ไอ้นั่นหวังจะได้ไอ้นี่ทำงานตรงนี้สิจะได้สวัสดิการอย่างนั้นส่งลูกเรียนไอ้นี่สิลูกเป็นไอ้นั่นเราจะได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นได้ไอ้นั่นเราวางแผนเรื่องพวกเนี้ยเพื่อให้ได้แต่ทำไมพอเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่คิดที่จะเอาไอ้อย่างที่ทำแล้วได้บ้างเลยเอาแต่อย่างพอทำไปสักแต่ทำอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือทำไปนั่นแหละจะได้ไม่ได้ไม่รู้จะสำคัญไม่สำคัญจะมีอะไรตอบแทนให้เยอะน้อยไม่สนอะไรสักอย่างเนี่ยทำมั่งไม่ทำมั่งแล้วแต่ศาสนากิจที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ตามอัธยาศัยนะครับมันด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาแต่พอเรื่องอย่างอื่นสิสมมติว่าพี่น้องซื้อรถยนต์มาเนี่ยพี่น้องจะต้องมองแล้วจะทำประกันอะไรจะทำชั้นไหนชั้น1ชั้น2ชั้น3จะทำอะไรซื้อมาเนี่ยเขาจะแถมอะไรเขาจะให้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างจะซื้อโทรทัศน์เนี่ยซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อโทรศัพท์มือถือเรายังดูเลยซื้อมาแล้วมันความคุ้มน่ะมันมีอะไรแค่ไหนเราวางแผนทุกอย่างเลยเสียดายทั้งหมดเลยถ้าทำไปแล้วไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้นะครับบางทีซื้อนะครับบางคนซื้อของไปแล้วก่อนที่เขาจะประกาศโปรโมชั่นเพราะซื้อไปเนี่ยเท่าไหร่ล่ะสมมติซื้อไปโทรทัศน์หรือซื้อตู้เย็นสักหลายส่วน15,000พออีกสัก 2-3 วันเขาทางห้างเขาประกาศว่าเขาดั้มราคาลดมาเหลือแค่หมื่นเดียวเนี่ยเรายังเสียดายเลยไอ้15,000ที่เราจ่ายเกินไปบางคนไปซื้อเครื่องที่2มาหวังจะได้อะไรได้ของขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งในราคาที่ถูกเนี่ยเราเสียดายเรื่องดุนยาเนี่ยเสียดายหมดเลย
แต่ของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ให้หลายคนจริงเลยทำไมต้องอันกันเยอะแยะนักอันแค่ต้นเดียวก็พอใช่อันต้นเดียวพอแต่ถามว่าความดีที่อัลเลาะห์เสนอเอามาให้เนี่ยเราไม่คิดอยากจะได้หรอกครับโปรโมชั่นต่างๆแล้วเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกกับพวกเราเนี่ยทำแบบนี้อัลเลาะห์จะให้ไอ้นี่เพิ่มไอ้นั่นให้เพิ่มไอ้นี่ให้ลดตรงนั้นลดตรงนี้เอามั้ยเอาเรานี่นะครับไปซื้อเข้าร้านสะดวกซื้อทั้งหลายได้ค่าสแตมป์ดวงนิดนึงเก็บไม่ทันอะไรหายไปหมดแล้วแต่เรายังพยายามสะสมเก็บเอาไว้เลยนะครับสแตมป์นึงมีค่ามีอะไรมีมูลค่าเท่ากับคะแนนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เอาคะแนนเนี่ยมารวมกันอีกคะแนนรวมได้เท่าไหร่จึงจะมีมูลค่าเท่ากับเท่านั้นบาทเท่านี้บาทกี่สลับซับซ้อนกี่ขั้นกี่ตอนเนี่ยเรายังมานะอุตสาห์อะไรอุตสาห์เก็บสะสมสแตมป์พวกนี้เอาไว้สะสมแปะเอาไว้ไปแลกได้อะไรแลกได้มีดมาดำหนึ่งได้แก้วใบหนึ่งได้อะไรมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยยังรู้สึกภูมิใจเลยว่าเราอุตสาห์เก็บของต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปแลกเอาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นมาได้แต่พอเรื่องศาสนาความดีต่างๆเหล่านี้โอ้ยต้นเดียวก็พอแล้วอย่าคิดแบบนี้นะครับนี่มันคือการเสียเปรียบมันคือการเสียโอกาสเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องพยายามจำให้ได้ต้นที่ละ 18.3 เนี่ยและเป็นต้นที่พี่น้องหลายคนเคยอ่านมาแล้วด้วยเป็นรายงานของท่านอบีมัสอูดท่านอุกบะห์บินอามิรนะครับอบีบินอามัลอันซอรีนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เขาอ่านศอลาวาตบทนี้พี่น้องลองดูนะครับว่าต้นที่ผมจะนำเรียนในต้นที่3เนี่ยมันคุ้นหูหรือเปล่าถ้าคุ้นหูจำง่ายเลยถ้าไม่คุ้นหูไม่เป็นไรท่องนิดเดียวเพราะมันสั้นนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดยากไหมครับเหมือนกับต้นที่ผ่านมา2ต้นยังไงอย่างนั้นเลยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลาวาตให้นบีก่อนวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วก็ศ็อลลาวาตให้วงวานของนบีกามาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงศ็อลลาวาตให้กับนบีอิบรอฮีมและก็วงวานของนบีอิบรอฮีมนะครับกามาวะบาริกอาลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดและขอพระองค์ทรงโปรดประทานบะเราะกะห์ความสิริความจำเริญความประเสริฐต่างๆให้กับนบีมุฮัมมัดให้กับวงวานของนบีมุฮัมมัดกามาบารอกตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงเคยประทานบารอกะความประเสริฐความจำเริญก่อนหน้านี้แล้วให้กับนบีอิบรอฮีมให้กับใครให้กับวงวานของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฟิลอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจีดแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นที่อะไรเป็นที่สรรเสริญสะดุดียิ่งและพระองค์นั้นทรงอะไรทรงเกียรติยิ่งฮามีดแปลว่าผู้ที่คู่ควรแก่การสรรเสริญมะจีดแปลว่าผู้ที่อะไรผู้ที่ทรงเกียรติยิ่งฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะติรมิซีท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานอิหม่ามชาฟิอีนะครับในฟิกของท่านเลยนะครับที่เราเรียนกันมาเนี่ยแม้กระทั่งในหนังสือฟารดูอีนก็เอาหะดีษเอาบทศอลาวาตบทนี้แหละครับมาเป็นหลักสูตรฉะนั้นหลายคนก็จำอะไรจำศอลาวาตบทนี้อยู่แล้วฉะนั้นพอเราอ่านศอลาวาตบทนี้อ้อศอลาวาตบทนี้ได้แล้วท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนละหมาดเป็นเนี่ยก็อ่านศอลาวาตต้นนี้มาตลอดเลยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจีดถ้าพี่น้องสังเกตบทที่3นี้จะคล้ายกับบทที่1นะครับเพียงแต่ว่าบทแรกเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะไม่มีฟิลอาลามีนแต่เขาจะอะไรอินนะกะฮามีดุมมะจีดจบไปทีนึงก่อนแล้วจึงจะมาขึ้นอัลลอฮุมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮามีดุมมะจีดเหมือนกันเขาจะมีอินนะกะฮามีดุมมะจีด2นะครับแล้วก็ไม่มีฟิลอาลามีนทั้งคู่เลยแล้วก็จะมีตรงอะไรอัลลอฮุมะบาริกแต่ในนี้วะบาริกไม่มีอัลลอฮุมะเป็นความต่างเล็กๆน้อยๆถ้าพี่น้องสังเกตพี่น้องก็จะพอรู้ว่าอ๋อถ้ากล่าวตรงนี้เพิ่มจะเป็นของรายงานนี้ถ้าตัดตรงนี้ออกจะเป็นของรายงานนี้พอพี่น้องจำข้อสังเกตแบบนี้เท่านั้นแหละครับพี่น้องก็จะง่ายเลยอ๋อต่อไปนี้วันนี้จะอ่านรายงานของท่านกะบินอุจรออ๋อให้อ่านอย่างนี้อ๋อวันนี้จะอ่านของท่านอุกบะนะครับบินอามอันซอรีอ๋อให้อ่านอย่างนี้ตัดตรงนั้นออกแทนนี้แค่นี้ง่ายไหมครับง่ายฉะนั้นก็เท่ากับว่าพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเอาบทดูอาที่เป็นศอลาวาตที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้บรรดาซอฮาบะห์อ่านเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการละหมาดของพี่น้องได้วันนี้ต้นสั้นนี่อ่านตอนไหนล่ะสมมุติอ่านตอนที่เราละหมาดเร็วๆละหมาดที่มันต้องกระชับมันต้องใช้เวลานิดนึง
นะครับนี่อันนี้คือความพิเศษอย่างหนึ่งถ้าเราจำบทศอลาวาตจำบทตะชาฮุดจำบทดุอาอิสติฆฟาร์กันแล้วแต่มีทั้งต้นสั้นต้นยาวพอเราดูแล้วเอ๊ะ

อายซิฟตาเราก็อ่านเอตัวนี้ว่ายาตู้ต้นมันยาวเอาไงเนี่ยเอาต้นสั้นเพื่อให้มันกระชับแล้วก็เหมาะสมกับเวลาที่เหลืออยู่เอาศอลาวาตต้นสั้นอัตชาวุตต้นสั้นดูอาระหว่างดูอาในขณะรุกุอะในขณะสยุดมีต้นสั้นต้นยาพี่น้องเห็นว่าเวลาสำหรับละหมาดมันเหลือน้อยพี่น้องก็อ่านอะไรอ่านต้นอะไรต้นสั้นซะมันก็จบอ๋อวันนี้เวลาละหมาดมีเยอะพี่น้องก็อ่านต้นยาวถ้าพี่น้องเล่นตัดตัวนี้ไม่ต้องอ่านตัวนั้นไม่ต้องอ่านตกลงละหมาดแทบจะไม่มีอะไรเลยเบาเป็นรีบเป็นแก่ไปหมดเลยทำแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นรุกลจริงอยู่นะครับมันอาจจะซ้อแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมผลบุญครบผลบุญครบก็อะไรครบถ้วนไหมนะครับมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ฝากบอกกับพี่น้องเอาอีกสักนิดนึงนะครับบทที่ 18.4 เพราะถือเป็นบทที่สั้นนะครับเป็นรายงานของท่านอบีฮุเมดอัสซาอิดีนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่าเราสูญสอนเหมือนกันให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอัซวาจิวะซุรรียะตินะครับกามาศ็อลลัยตะอาลาอิบอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอัซวาจิฮิวะซุรรียะติกามาบารักตะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดพี่น้องที่ฟังแบบนี้หรือพี่น้องที่ดูในหนังสือต้นนี้สาไม่คุ้นเลยใช่ครับต้นนี้ไม่คุ้นเลยผมเองนะครับไม่ได้อ่านต้นนี้เลยนะครับก็เพียงแต่ว่ามันมีกล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นรายงานที่ถูกต้องอิหม่ามบุคอรีรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้ก็เลยตั้งใจว่าเอามาใส่เอาไว้เผื่อพี่น้องต้องการที่จะอันดูอาศอลาวาตบทนี้เพิ่มเอาไปจำเอาไปเรียนพี่น้องจะได้มีข้อมูลความรู้ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาและอีกที่สำคัญก็คือเป็นบทศอลาวาตที่รายงานหะดีษซอฮีห์ด้วยของอิหม่ามบุคอรีฉะนั้นจึงสมควรที่จะเอามาใส่ให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทุกบทเลยก็อินชาอัลเลาะห์เรื่องของความหมายของศอลาวาตบทสุดท้ายข้อ 18.4 เดี๋ยวในครั้งต่อไปเรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องของความหมายสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนอันฟิกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์วันนั้นคือวันสิ้นโลกเป็นวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดที่ประสงค์จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงก็ให้เขายึดมั่นในหนทางสู่พระเจ้าของเขาเถิดแท้จริงเราอัลลอฮ์ได้เตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษอันใกล้มาถึงแล้ววันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่เคยก่อไว้ด้วยสองมือของเขาและผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวขึ้นว่าโอ้ถ้าฉันไปเป็นฝุ่นดินเสียก็คงจะดีกว่านี้แน่คือการไปเป็นฝุ่นดินนั้นย่อมดีกว่าการถูกตัดสินว่าเป็นผู้ทรยศต่อพระเจ้าของเขาและต้องถูกโยนลงสู่ไฟนรกมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นตลอดกาลซูเราะห์อันนะบะอายะห์ที่39ถึง40
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านและศรัทธาต่ออัลเลาะห์สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะกระทำอยู่เป็นประจำนั่นคือการขออภัยโทษการสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่เรากระทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้รับความรักและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความผิดพลาดในชีวิตประจำวันของเราได้ฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมากนั่นคือการขออภัยโทษ

0: หรือกระทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีเพื่อหวังที่จะให้อัลเลาะห์นั้นอภัยโทษให้กับเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับนบีกล่าวว่าโอ้มนุษย์พวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์และจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แท้จริงแล้วฉันนั้นได้กล่าวอิสติกฟารได้กล่าวอภัยโทษวันละ100ครั้งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ถูกปกป้องให้พ้นจากการกระทําความผิดแต่ท่านนบีก็ยังกล่าวอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันละ100ครั้งฉะนั้นการชําระล้างจิตใจให้สะอาดและมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความกระชุ่มกระชวยในการกระทําความดีต่างๆมากมายฉะนั้นพี่น้องครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าฟะอินนัลอับดะอิดาอิอ์ตะรอฟะบิซัมบิซุมมะตาบะตาบัลลอฮุอะลัยฮ์แท้จริงหากบ่าวคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขานั้นยอมรับความผิดของเขาด้วยกับการอะไรครับซุมมะตาบะอภัยโทษขอโทษต่ออัลเลาะห์สารภาพบาปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการขออภัยโทษของเขาวันนี้นะครับเราทําบาปแต่เรายังไม่รู้สึกรู้สาที่จะยอมรับสารภาพบาปของเราพี่น้องครับเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจนกว่าเขานั้นยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์สารภาพบาปต่ออัลเลาะห์น้ำตาที่หลั่งออกมาเนื่องจากความผิดเนี่ยแหละครับคือบุคคลที่เขานั้นสารภาพบาปยอมรับอย่างจริงจังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาและอัลเลาะห์บอกว่าตะบัลลอฮุอะลัยอัลเลาะห์นั้นจะตอบรับสิ่งที่เขาปรารถนาคือการได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาพี่น้องครับแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้างในสิ่งที่เรากระทำผิดแล้วพี่น้องครับเงื่อนไขของการตอบัตตัวการตอบัตตัวนั้นมี2ประเภท1การตอบัตตัวจากสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ฮักกุลลอฮ์อย่างเช่นการที่เราไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยออกซะกาตเลยไม่เคยถือศีลอดไม่กลุ่มยิยาบดื่มเหล้าทําซินากินดอกเบี้ยสิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับเป็นฮักกุลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ฉะนั้นจะไม่มีใครยกสิทธิ์นี้จนกว่าเขาเหล่านั้นจะตอบัตตัวกลับเนื้อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์อย่างจริงจังแล้วอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะยกบาปทั้งหมดในชีวิตของคุณหมดเกลี้ยงนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องตั้งเจตนาว่าจะกลับเนื้อกลับตัวและจะไม่กลับไปทําอีกจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับถึงแม้ว่าคุณจะกระทําบาปมากแค่ไหนพี่น้องครับประเภทที่2ครับการตอบัตจากสิ่งที่เป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ฮักกุลอาดัมนั่นก็คือการตรยศต่อพ่อแม่การยักยอกทรัพย์สินสมบัติการนินทาว่าร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องขออภัยโทษกับคนที่เราไปล่วงละเมิดกับเขาฉะนั้นพี่น้องครับเงื่อนไข3ประการที่จะทําให้การตอบัตตัวของเรานั้นถูกตอบรับนาทีละ1ก็คือการละทิ้งความผิดนั้น2จะต้องมีความเสียใจรู้สึกจากการกระทําผิดที่ผ่านมาแล้ว3จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทําอีกหากว่าเราขาดเงื่อนไขข้อ1ข้อใดใน3ประการนี้การตอบัตของคุณนั้นจะไม่ถูกตอบรับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายที่คุณทําการทําซินาการกินดอกเบี้ยนะครับการละเมิดสิทธิ์ของอัลเลาะห์นั่นหมายถึงว่าการทิ้งละหมาดการไม่จ่ายซะกาตสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายเราจะต้องนะครับพยายามอิสติกฟารขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆโดยเฉพาะวิธีการง่ายๆคือการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่อพระองค์และฉันขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือดุอาที่เราบอกว่ารับบิกฟิรวะรฮัมวะอันตะคอยรุรอฮีมีนพระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงได้โปรดอภัยและเมตตาและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งนะครับนี่ก็เป็นดุอาสั้นๆที่เราสามารถที่จะอ่านดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับท่านนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนบีท่านแรกแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนั้นละเมิดคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอาดัมก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่ารับบานาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนและข้อทั้ง2หมายถึงท่านนบีอาดัมและท่านหญิงอาวานั้นได้กล่าวต่ออัลเลาะห์บอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นได้อธรรมแก่ตัวของข้าพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่อภัยโทษแก่ข้าพระองค์แล้วไม่เอ็นดูเมตตาแก่ข้าพระองค์แล้วแน่นอนข้าพระองค์นั้นก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องครับใครที่มีความผิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์จงขอลุแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดก่อนที่ตัวกะเรานั้นจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ในสภาพที่มีบาปฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความดีมากมายที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เรานั้นจะต้องสารภาพบาปกําจัดบาปต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกล่าวการรำลึกถึงอัลเลาะห์การซิกรุลลอฮ์ การละหมาดซุนนะห์ต่างๆพยายามที่จะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ฉันนั้นหลีกห่างจากความชั่วร้ายพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับเมื่อเรานั้นวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าอัฟลายะตูบุอิลลอฮิวะยัสตัฆฟิรูนะวัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าการตอบัตพวกเจ้าที่มีต่ออัลเลาะห์นั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายอัลลัมยะละมูอันนัลลอฮ์ฮุวะยักบะลุตเตาบะฮ์อัลอิบาดีไม่รู้เลยครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังกล่าวอีกว่าวะมัยยะมันซูเอายัซลิมนัฟซะซุมมายัสตัฆฟิรุลลาห์ยะจิดุลลาฮะกอฟูรุรเราะฮีมาใครก็ตามที่กระทำความชั่วอาธรรมต่อตัวของเขาเองละเมิดสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบาปต่อมายัสตัฆฟิรุลลาห์เขาได้อภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็จะพบว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่กรุณาปราณีเป็นผู้ที่อภัยโทษและเมตตาแก่เบาของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องครับอายะห์สุดท้ายเป็นการปลอบใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาครับถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดมากแค่ไหนอัลเลาะห์บอกว่ากุลยาอิบาดีลลซีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์จงกล่าวเถิดแก่บ่าวของข้าบรรดาคนที่เขาละเมิดกับตัวของเขาเองอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอาแท้จริงแล้วอัลเลาะห์นั้นจะอภัยโทษบาปทั้งมวลอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อภัยยิ่งและเมตตายิ่งพี่น้องครับนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับบุคคลหนึ่งที่กำลังทำผิดบุคคลหนึ่งที่เขายังมีบาปอยู่อีกมากมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวปลอบใจเราว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดีลาอัคตะตุมฮัตตาตัมลาอะคอตายากุมมาบัยนัสซะมาอิวัลอัรซุมมัสตัฆฟัรตุมุลลอฮ์ตะอาลาลากอฟะรละกุมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันขอสาบานชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์หากพวกท่านทั้งหลายกระทําความผิดมีความผิดจนกระทั่งว่าความผิดของพวกท่านทั้งหลายนั้นเต็มชั้นฟ้าและก็แผ่นดินต่อมาพวกท่านทั้งหลายนั้นได้อภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ฟะรอละกุมอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษบาปทั้งหมดให้กับพวกท่านซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเมตตาความกรุณายิ่งที่พระองค์นั้นมีต่อบ่าวของพระองค์ทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าได้สิ้นหวังจงกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่เรานั้นจะจากโลกนี้ไปในสภาพที่เรามีบาปนะครับไม่ว่าเราจะมีบาปอะไรก็ตามจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์ก็จะเมตตาเราในโลกนี้และในวันโลกหน้าก็คือวันกิยามะห์และจะให้เรานั้นเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ตับบะยะดาอะบีละฮะบิวะตับما أغنى عنه ماله وما كسبسيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปรานีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีแต่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาฟังบรรยายในวันนี้ที่ร้านมิตรมีมอนะครับวันนี้ก็ฝนจะตกพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วก็ไม่รู้มีไลฟ์สดป่ะตอนนี้มีป่ะ
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ มีใช่ไหมโอเคผ่านช่องทางอ๋อโอเคทำเสร็จแล้วโอเคครับก็ถูกเชิญมาเป็นระยะนะที่ร้านแห่งนี้แล้วก็จะเป็นร้านนี้ก็จะน่าจะโคกับมุมพาร้านใช่ไหมโคกันนะทำเสร็จแล้วอยู่กันไกลหน่อยนะโคกันนะโคกันนะอยู่กันไกลนิดนึงก็ทำเสร็จแล้วก็อยู่ตรงไหนก็ใครสะดวกตอนไหนก็ไปฟังตรงนั้นนะครับในยุคเนี่ยการหาความรู้มันง่ายอย่างที่บอกไปหลายๆบรรยายการหาความรู้สะดวกง่ายได้มากแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าจะไม่สามารถแทนได้นะแทนกันจริงๆน่าจะยากก็คือบรรยากาศต่อให้นั่งหาความรู้อยู่กับบ้านอยู่กับห้องส่วนตัวที่บ้านเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็พยายามกินกาแฟให้มีสมาธิให้อลเลิร์ทให้มันตื่นตัวให้ดีเพื่อจะหาความรู้ให้มีคุณภาพอย่างที่เน้นๆไปว่าให้มีคุณภาพก็ได้ความรู้ตัวความรู้เนี่ยอาจจะได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะไม่ได้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับก็อัลเลาะห์ให้ฝนตกการทำดุลิลลาห์นะครับเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ในทุกเหตุการณ์นะครับเพราะว่าการกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่สำหรับผู้ศรัทธาน่ะดีทั้งนั้นจำไว้เลยนะดีทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์อัลลอฮ์กำหนดเหตุการณ์ต่างๆมาดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์จะเผยให้เราได้รับรู้เหตุผลบางอย่างหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีอัลลอฮ์ก็อาจจะเพิ่งเผยให้เราได้รับรู้ถึงเหตุผลสาเหตุนั้นๆของเหตุการณ์นั้นๆที่ย้อนหลังไปหลายเดือนหรือหลายปีและเราก็น้ำตาไหลขอบคุณอัลลอฮ์มันอย่างนี้นี่เองแต่ตอนน้ำตาไหลขอบคุณอัลลอฮ์นะตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์กับตัวเราเนี่ยเรามีท่าทีอย่างไรตอนนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญไอ้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ต่อหน้าณตอนนั้นเนี่ยย้อนอาจจะย้อนหลังไป1ปีเกิดเหตุการณ์ณตอนย้อนหลังไป1ปีที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆกับเราเนี่ยท่าทีเราตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรสอบตกหรือสอบผ่านถูกไหมต่อให้เกิดเหตุการณ์ผ่านไป1ปีแล้วอัลลอฮ์เพิ่งจะเฉลยเนี่ยการเฉลยการที่อัลลอฮ์เผยให้รู้ถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วการเผยให้เห็นเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเราในแง่ของการที่ว่าเรานี่สอบตกไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมเรานี่สอบตกไปเรียบร้อยแล้วสอบตกก็คือตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ได้ทำตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยต้องวางตัวท่าทีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดภายในก่อนให้มันถูกต้องแล้วก็ลิ้นเนี่ยก็พูดในสิ่งที่ให้ถูกต้องนะครับวางท่าทีทั้งกายวาจาใจนะครับกายวาจาใจสำนวนไทยในกายวาจาใจแต่ถ้าพูดได้ใจวาจาและก็กายใจเนี่ยคิดดีกับอัลลอฮ์เห็นมั้ยล่ะวาจาที่จะพูดออกไปในเวลาใจคิดดีเนี่ยเดี๋ยววาจาเขาจะตามสิ่งที่หัวใจถูกไหมอ่ะมันต้องมาจากหัวใจเนื้อก้อนนี้ถึงสำคัญอย่างที่นบีบอกใจต้องให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยววาจามจะตามใจนี่เป็นข้าราชการบัญชาการอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววาจาแล้วก็ร่างกายมันจะสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นดีทั้งนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งท่าทีต้องสอบให้ผ่านและหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะเผยให้เรารู้สาเหตุผลหรือไม่เราไว้ใจอัลลอฮ์เป้าหมายต่อรองถ้าอัลลอฮ์เปิดเผยให้เห็นการทำดุลินแล้วนะครับอีกหนึ่งปีอัลลอฮ์มาเผยให้เห็นแต่ตอนนั้นเราสอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วการทำดุลินแล้วเผยให้เห็นยิ่งอิหมั่นเพิ่มได้ทั้งหน้าทั้งหลังถูกไหม ได้ตั้งขึ้นทั้งร่องผลบุญก็ได้ในการอดทนและอัลลอฮ์มาเผยให้เห็นก็อีหม่านเพิ่มสองอย่างถูกไหมครับแต่ถ้าสอบตกตอนแรกบุญไม่ได้จะได้บาปด้วยแต่ว่ามาเผยให้เห็นตอนหลังอีหม่านเพิ่มตอนนั้นก็ยังได้แต่อีหม่านเพิ่มอีหม่านเพิ่มแล้วอาจจะไปอิบาดะห์ขอบคุณอัลลอฮ์อะไรต่ออะไรเพิ่มแต่ตอนแรกสอบตกไปเรียบร้อยแล้วอาจจะได้บาปไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็คือต้องได้ต้องสอบให้ผ่านเบื้องต้นไปก่อนเลยนะครับอันนี้สอนกันให้เอาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆส่วนอัลลอฮ์จะเผยหรือไม่เผยไม่ใช่เงินไม่ใช่เงื่อนไขนะว่าต้องเผยนะแต่บางทีอัลลอฮ์ก็เผยให้เห็นแล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์เลยน้ำตาไหลเลยว่าอย่างนี้นี่เองโอ้อย่างนี้นี่เองเหรอซึ้งเลยนะครับอันนี้บอกเอาไว้เห็นฝนตกก็เลยให้คิดดีกับอัลลอฮ์ไว้ผู้ศรัทธาสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับตัวเราคือผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งโดยตรงและอัลลอฮ์กำหนดให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราประเด็นแรกเลยเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนเลยเราในฐานะผู้เป็นเจ้าของอยู่ในเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับตัวเราโดยตรงเราต้องพิจารณาตัวเราก่อนเลยว่าเราบกพร่องอะไรไหมทำบาปอะไรไหมบาปดันหนึ่งบาปดันสองบาปดันสามเนี่ยบาปสามด่านเนี่ยสำคัญนะครับตัวบาปเนี่ยบาปดันหนึ่งเนี่ยอันตรายสุดบาปที่ทำให้ตกศาสนากูฟดชิริกย้ำนะตัวบาปเนี่ยอันตรายสุดคือด่านหนึ่งลองลงมานี่ด่านสองเรื่องบิดอะห์อุตริกรรมคิดเองทำเองนะครับตัวบาปด่านหนึ่งแล้วก็ด่านสองแล้วก็ด่านสามด่านสามคือบาปใหญ่แล้วบาปใหญ่ก็มีหลายระดับความรุนแรงแล้วก็บาปเล็กอันนี้คือตัวบาปนี่รุนแรง1 2 3แต่ตัวคนทำบาปต้องแยกกันตัวคนทำบาปนะครับถ้าถามพวกเราในสถานที่แห่งนี้เมื่อคืนผมทำพารากอนผมถามไปแล้วถ้าถามพวกเราในสถานที่แห่งนี้ณตอนนี้ไม่ต้องไปมองขวามองซ้ายคนอื่นเอามองตัวเองถ้าถามตัวเองณตอนนี้อันนี้พูดบนฐานที่เข้าใจเรื่องด่านแล้วนะบาปสามด่านนะเพราะว่าบางทีมีมุสลิมใหม่มานั่งฟังนี่งงสามด่านคืออะไรตะเกียบมาเจอด่านเก็บตังค์แน่ๆแต่ไอ้สามด่านนี่คืออะไรยังงงอยู่บางทีมุสลิมใหม่มาไม่มีพื้นเลยพวกพูดเรื่องบิดอะห์นี่ต้องมาขยายแล้วบิดอะห์คืออะไรชีริกคืออะไรกูฟอดคืออะไรผู้รับอิสลามไงหรือบางคนอาจจะไม่ได้รับอิสลามเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละแต่สภาพนี่แย่จัดจนกระทั่งว่าไม่รู้คำว่าชีริกไม่รู้คำว่าบิดอะห์อันนี้มีจริงอันนี้แย่จัดเลยเราเนี่ยโอ้โหไปไหนตอนไหนกันโอ้ยอุลามามาประเทศไทยไปนั่งเรียนอะไรต่ออะไรก็ไปไกลจนยังมีมุสลิมอีกกลุ่มใหญ่เลยที่ว่าเฮ้ยถอนหายใจแทบจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคิดดูสิขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากแล้วมุสลิมเหล่านั้นเนี่ยที่เราอยากจะให้เขามาฟังบรรยายเขาก็ไม่มาอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วจัดงานฟอรัมอัสซาบิกูนฟอรัมครั้งที่5น่าจะไม่ต่ำกว่า500คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่มาฟังคือคนที่มีคุณภาพที่เรารู้ๆกันรู้จักกันเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆในแวดวงการฟังบรรยายแต่คนที่เราอยากให้มาฟังไม่ได้มาฟังนั่นปัญหาเนื่องด้วยเหตุนี้ไงจะมาตับลีกจึงกระโดดเข้ามาในซีนเลยหน้าที่เราเดี๋ยวเราเดินเองเดี๋ยวเราเดินเองเดินไปตามบ้านถามว่าดีไหมดีการเดินไปสอนคนน่ะดีถ้าสอนในสิ่งที่ถูกถ้าสอนในสิ่งที่ถูกย้ำก็นี่แหละเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หลงๆเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่หลง 100% นะต้องให้แฟร์ๆเขาเนอะมันจะมีของดีอยู่ของดีแต่เป็นของย่อยอ่ะไอ้ของหลักอ่ะดันหลงอุซูลน่ะหลงแต่ของฟูรุอ่ะไม่หลงเข้าใจไหมทีนี้อุซูลหลงก็แย่ล่ะของหลักกับพื้นฐานอ่ะสิ่งที่มันจะต้องทำให้ถูกมันไอ้วิชาบังคับเนี่ยดันตกนี่ไอ้วิชาลองดันสอบผ่านล่ะแต่ที่ไม่เห็นภาพมันก็อย่างนั้นก็ไม่ได้ล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นในบรรดากลุ่มหลงๆเนี่ยเราต้องไปดูว่าเขามีของดีอะไรบ้างที่เราจะดึงมานับใช้แนวทางซะลาฟีทำไมล่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มญะมาตตับลิกคือเดี๋ยวเราเดินเองเลยเดินตามบ้านเลยเขาไม่มาเราต้องไปชวนเขาทำไมล่ะมันเป็นแบบนั้นผมถึงบอกไงว่าเราอาจจะไม่ต้องเดินก็ได้ยุคนี้เนี่ยมันมีการติดต่อสื่อสารกันง่ายๆถูกไหมแต่การเดินไปชวนต่อหน้าเนี่ยโอเคมันมีผลมากกว่าจริงใช่ การเจอต่อหน้านี่มีผลมากกว่าจริงนะครับถ้าเป็นโพซิทีฟกันนะถ้าเป็นบวกมีค่าทีที่เป็นบวกต่อกันเนี่ยการเจอต่อหน้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นลบดิเขาจะเผชิญหน้ามันจะไม่ดีเขาต้องดูสถานการณ์ช่างผลที่ผลเสียให้เป็นเพราะฉะนั้นคนที่เราอยากให้มาฟังเนี่ยไม่ได้มาเราอยากจะสอนเขาให้เขาได้รู้ไม่มาใช่ไหมล่ะยิ่งแบบนี้นี่ยิ่งไม่มาแล้วกดดันโอ้คนดีทั้งนั้นเลยมองไปนะเรานี่รู้สึกแย่เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่พยายามดึงคนที่อยู่ในสภาพที่แย่ของเราให้เขาได้มาฟังศาสนาหากระบวนการหาวิธีใดก็ได้ที่ไม่ผิดหลักการศาสนานะดึงเขาให้มารับฟังศาสนาให้ได้เหมือนท่านนบีนูห์เผยแผ่ในหมู่ของท่านหมู่ชนของท่านน่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งที่รับทั้งที่แจ้งใช่ไหมอันนี้คือวิธีการซึ่งไม่ผิดกระบวนการวิธีการน่ะถ้ามันไม่ผิดมันไม่ฮารอมพยายามให้มันครบทุกวิธีถ้ามีอยู่10วิธีพยายามให้ครบ10คนเนี้ยนายกคนเนี้ยสมมติเรามีวิธีที่จะทำให้เขามาฟังศาสนา5วิธีลองมาตั้ง5วิธีแหละเผื่อมันจะมีวิธีหนึ่งที่ได้ผลถูกไหมต้องพยายามดิ้นรนแสวงหาเหตุปัจจัยอัสบับแล้วเราก็ได้ผลละบุญทำเพื่ออัลลอฮ์ให้ดีแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรมากทำเพื่ออัลลอฮ์หวังผลละบุญจากอัลลอฮ์เขาจะพูดยังไงกับเราเขาจะอะไรยังไงเขาจะเกลียดโกรธเราแต่ว่าไม่มีผลเสียมากกว่านะถ้าผลเสียมากกว่าก็ไม่ต้องแต่ถ้าเขาเกลียดเราเขาโกรธเราแล้วแต่ไม่มีผลเสียอะไรที่เป็นรูปธรรมโกรธเกลียดไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ทำอาจจะทำให้ดีนะมันจะมีรายละเอียดเยอะความโกรธความเกลียดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ไปเตือนเขาแต่ถ้ามันจะมีผลเสียที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเลยชัดๆเลยอันนั้นก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนนะครับอินนีดะอาวตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีเนาะได้บอกฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของชั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทั้งกลางวันดูสิเผื่อกลางวันมันจะมีอารมณ์อีกแบบนึงมันจะอารมณ์มันตอบรับต่อกลางวันฮะจิตวิทยาไอ้อันนี้กลางวันไม่ได้ดูดิเผื่อกลางคืนมันจะตื่นมันจะสลับกันดูกลางคืนมันอาจจะอารมณ์ดีก็ได้อากาศร่มๆเย็นๆถูกไหมเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่คนเรามันมีอารมณ์เป็นตัวคอนโทรลอีกทีนึงอิโมชันนอลฟีลลิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยจะบอกให้เพราะฉะนั้นในกุรอานเนี่ยถ้าเราสังเกตก็อัลลอฮ์เนี่ยจัดการกับมนุษย์จะสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยทั้งในแง่อิโมชันนอลและในแง่ตรรกะเหตุผลทั้งคู่เลยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ทรงรู้มนุษย์เนี่ยถ้าเอาตรรกะเหตุผลขยี้อย่างเดียวนี่ต่อต้านเป็นไปได้สูงเพราะว่ามนุษย์มีแง่ความอ่อนไหวทางอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นความอ่อนไหวทางอารมณ์พูดและจับใจเนี่ยใช้ได้แต่ต้องให้ถูกต้องให้เนื้อหาให้ถูกไม่มีปัญหาเนื้อหาให้ถูกต้องไม่มีปัญหาได้ไหมจัดที่ได้ไหมว่าฝนตกด้านนอกผู้หญิงนั่งเราอาจจะถบมาให้เยอะๆแล้วก็ลองจัดการกันดูนะลองดูจัดการกันผู้ชายอาจจะถบขึ้นมาอะไรเงี้ยลองดูนะครับจะถบขึ้นมาใช่จะได้มีที่นะเพราะเราหันหน้ามาทางนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาผู้หญิงก็นั่งหันหลังผู้หญิงอยู่ด้านหลังโอเคเพราะฉะนั้นคนที่เราอยากให้มาฟังไม่มาฟังเราก็ต้องไปหาเขาด้วยแบบไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามีใครบ้างในบรรดาคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักมีใครบ้างรู้จักอาจจะไม่สนิทอะไรมากนะครับแต่ถ้าสนิทค่อนข้างจะสนิทกันเลยและเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่เขายังไม่เปลี่ยนอันนี้เราจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนนะถ้าเราไม่ไปสอนเขาไม่ไปดึงเขามาใช่เราจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนถ้าสนิทนะคุยกันได้พยายามแต่ก็ต้องดูวิธีว่าเราจะคนนี้จะใช้กี่วิธีในการที่พยายามดึงเขามาให้ฟังศาสนามีกี่วิธีถ้ามี5วิธีเอาลองทั้ง5วิธีแล้วจะมีวิธีหนึ่งได้ผลนะครับลองทั้ง5วิธีเป็นระยะอย่าไปตั้งเป้าว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนใดนี่ต้องเอาเขามานั่งฟังเราคุยเป็นชั่วโมงเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวอย่าตั้งแบบนั้นถ้าตั้งแบบนั้นเขาอาจจะตายก่อนเราไม่ได้สอนเขานะครับทำไปเท่าที่จะทำได้นี่กฎนี่สูตรของผมตั้งแต่15ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยนี่สบิกูลทำอะไรได้ทำไปทำอะไรได้ทำไปแม้ว่าจะเล็กน้อยไ ดูแล้วมันจะเปลี่ยนคนไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นเหมือนกับท่านหญิงมารยัมแม่นบีอีซาเขย่าต้นอินทผลัมนั่นแหละถูกไหมผู้หญิงที่เพิ่งจะคลอดลูกมาเขย่าต้นอินทผลัมจะมีอะไรร่วงมาอะไรพลังจะไม่มีอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ให้เขย่าก็เขย่ากันแล้วกันเนาะแสวงหาที่ล้นหาสาเหตุเดี๋ยวผลเนี่ยเป็นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักให้ดีนะอย่าไปเอาไมล์เซตกาเฟสมานะไมล์เซตกาเฟสนี่เขาจะวิเคราะห์จากเหตุปัจจัยแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ต่อว่าเหตุปัจจัยแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่น่าจะได้ผลอ่ะไม่ทำเลยไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมทำอะไรได้ทำไปผลอยู่ที่อัลลอฮ์มอบหมายนะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทำเท่าที่จะทำได้ที่เป็นแบบนี้มาที่สบีกูลอัลลอฮ์ให้ผมให้จานามีนมาเป็นแบบนี้มาเนี่ยทำเท่าที่จะทำได้ดิ้นรนไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแต่ทำให้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์นะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจให้ดีนะและก็ทำไปแม้จะเล็กน้อยเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้บารอกัตเข้าใจไหมบารอกัตคืออะไรความเพิ่มพูนความเพิ่มพูนผมจะบอกว่าผมทำอยู่คนเดียวตอนกลับจากอินเดียใหม่ๆอาจารย์มีนยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยตอนนั้นอ่ะสุดท้ายอัลลอฮ์ช่วยเหลือผมให้อาจารย์มีนมาอ่านหนังสือสนใจหนังสือของผมชอบหนังสือของผมทุกศาสนาสอนเป็นคนดีอัลลอฮ์เริ่มช่วยแล้วอัลลอฮ์เริ่มช่วยช่วยแต่เราเป็นตัวตั้งต้นอัลลอฮ์ช่วยเหลือปุ๊บส่งอาจารย์นามินมาก็ทำงานร่วมกันไปกันได้นะครับไปด้วยกันได้นู่นนี่นะจนกระทั่งอาจารย์อามีนอัลลอฮ์ช่วยเหลือแกให้พลังแกพิเศษแกเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถูกไหมอัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมียาดีอยู่นะมียาดีอยู่เขากินยานี่เป็นพักใหญ่แล้วแต่ยาเนี่ยออกผลสำหรับเขาในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาเอายาเนี่ยไปแนะนำให้อีกคนนึงกินเนี่ยสภาพร่างกายของอีกคนคนนึงเนี่ยมันเอื้อต่อยานี้มากกว่าเขากินแล้วเขาออกผลได้มากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับเขาเข้าใจไหมไอ้คนนึงเนี่ยอาจจะกินมาต้องนานแล้วยาเนี่ยไอ้ยาบำรุงอะไรกันแล้วแต่สมมติยกตัวอย่างให้เห็นภาพเขาอาจจะกินยานี้มาต้องพักใหญ่แล้วเขารู้เป็นยาดีมากเขากินมาต้องนานแล้วแต่ตัวเขาจะกินเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาเพิ่งจะแนะนำไปเนี่ยก็กินไม่กี่วันไม่กี่เดือนดีออกผลออกดอกออกผลมากมายแต่ไม่หมดเพราะสภาพของเขามันมีเหตุปัจจัยเอื้อให้เกิดผลมากกว่าเข้าใจไหมที่ผมพูดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นค้นอะไรส่งให้อาจารย์มินหมดละอ่านเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่ได้เยอะเท่าแกแต่รู้ว่าคนที่ผมจะส่งให้เนี่ยเขาจะอ่านเราก็ได้ผลบุญด้วยไงทำดีแล้วพาสซีฟอินคัมหาผลบุญเข้าตัวก็ส่งให้แกก็อ่านเป็นอย่างปัจจุบันนี้ก็รอช่วยเหลือเราอย่าเก็บไว้ที่ตัวเองเข้าใจไหมอย่าเก็บแต่ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์ให้ดีทำซื่อตรงต่อกันทำเพื่ออัลลอฮ์ให้ดีแล้วเดี๋ยวมีเท่าไหร่ทำไปเท่านั้นเล็กน้อยไม่ใช่ประเด็นหะดีษนบีไม่ได้บอกเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักเนี่ยทำเป็นประจำแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้มีบารอกัตให้มีการเพิ่มพูนแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแบบนี้เข้าใจไหมย้อนไป15ปีที่แล้วนี่ไม่มีกล้องเต็มหลายตัวนะมีแป๊บน้ำด้วยซ้ำไปตั้งเป็นขากล้องเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นวันนี้เล่าให้ฟังว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นงานศาสนานะครับทำเพื่ออัลลอฮ์เนียดคือเวลาบอกทำเพื่ออัลลอฮ์มันพูดง่ายนะแต่มันต้องตั้งใจให้ดีนะเช็คเนียดให้ดีนะเรียนรู้ความรู้ให้ดีว่าไอ้คำว่าทำเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์นี่คือยังไงถ้าเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเหลือแต่แล้วทำตัวให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตัวคนทำงานศาสนาเนี่ยเวลาอยู่ส่วนตัวเนี่ยทำตัวให้ใกล้ชิดทำหัวใจให้ใกล้ชิดต้องบอกทำหัวใจให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์คุณภาพอิบาดะห์อยู่ที่หัวใจใกล้ชิดอัลลอฮ์ขนาดไหนในขณะทำอิบาดะห์ตัวนั้นทำแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเพิ่มพูนนะไม่จะไปสอนคนอื่นเลยตัวเองนี่เละก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เหมือนมั้ยเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตอนแรกที่บอกว่าหาความรู้เนี่ยง่ายยุคปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่มันจะแทนกันไม่ได้แทบจะพูดได้เลยแทนกันไม่ได้ก็คือบรรยากาศอยู่ห้องดู YouTube ตั้งใจดูกินกาแฟให้ตื่นจดบันทึกก็ได้ความรู้ได้ตัวความรู้แต่บรรยากาศไม่ได้บรรยากาศไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยไปทำ ไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์ก็แล้วแต่ไม่รู้ภาษาอาหรับเลยนะแทบจะไม่รู้เลยรู้แต่คำซิกเก็ตอัสซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเวลาเขาพูดตักบีรมารู้อ๋ออัลลอฮุอักบัรรู้แต่คำซิกเก็ตอะภาษาอาหรับสนทนาที่สอนไม่แทบจะไม่รู้เลยไปทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์แล้วก็เห็นเขานั่งเรียนกันในมัสยิดก็ไปนั่งเรียนเขาด้วยไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ลุกขึ้นมาจากมัสยิดวงแห่งการแสวงหาความรู้รู้อะไรเขาให้ความรู้กันอยู่แต่ไม่รู้ก็รู้ไม่รู้พูดอะไรแต่ลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอีมานนี่แบบเข้มข้นมากจริงๆลองคุณลองไปถามคนไปทำอุมเราะห์ดูโอ้ยได้พลังอีมานกลับมาอย่างที่ประเทศไทยนี่สู้ไม่ได้เลยตั้งแต่ประเทศไทยนี่ฟังความรู้นี่รู้ว่าสอนอะไรทำไมมันเป็นแบบนี้เคยคิดไหมทำไมมันเป็นแบบนี้ทั้งที่อุลามาสอนอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เวลาลุกขึ้นมามันได้พลังอีหม่านเพิ่มมากเลยเพราะอะไรเพราะอะไรลองวิเคราะห์ดูสิเพราะอะไรก็เพราะว่าความรู้ก่อนอาจจะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่รู้ว่านี่คือมัสยิดนบีหลุมศพนบีเนี่ยห่างไปไม่ไกลตรงนี้มักกะฮ์นี่บ้านเกิดนบีรู้แหละรู้เขาเรียกรู้คุณค่ารู้ว่าสถานที่นี้คืออะไรคือสถานที่ไหนให้คุณค่าแล้วและการให้คุณค่าถูกไหมแล้วรู้ว่าผู้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่คืออุลามะนักปราชญ์ที่เป็นทายาทนบีรู้แล้วรู้แล้วต่อมารู้แล้วเนี่ยก็ต่อยอดให้คุณค่าและให้คุณค่าสถานที่ให้คุณค่าคนที่กำลังนั่งสอนอยู่สองคุณค่าแล้วนะแล้วก็ให้คุณก้าวบางคนที่มานั่งรายล้อมนี่เป็นบรรดาพี่น้องเรามาจากทั่วโลกมาทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็แล้วแต่ก็มานั่งหาความรู้กันแล้วก็รู้คุณค่าว่าวงแสวงหาความรู้เนี่ยมีบารอกัตอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาความให้อภัยโทษอะไรต่ออะไรรู้คุณค่ารู้คุณค่าของสถานที่รู้คุณค่าของผู้ที่กำลังสอนอยู่รู้คุณค่าอะไรต่ออะไรที่เป็นองค์ประกอบแต่ไม่รู้เนื้อหาที่สอนเห็นยังเมื่อเป็นแบบนี้กลายเป็นว่ารู้คุณค่าอย่างอื่นเนี่ยมีพลังมากกว่าเนื้อหาที่สอนเห็นไหมได้อีหม่านกลับมามากกว่าที่มานั่งฟังอาจารย์สอนในประเทศไทยที่รู้เนื้อหาอย่างดีเสียอีกเห็นไหมล่ะเพราะสถานที่มีผลมัสยิดฮารอมแสนเท่าละหมาดมันมีผลมันตาตึงเห็นไหมล่ะอันนี้คือบรรยากาศที่มาสุดๆบรรยากาศเห็นไหมเหมือนกันเรามาหาความรู้กันเนี่ยนั่งฟังอยู่กับบ้านก็ได้แต่บรรยากาศไม่ได้มันต่างกับตรงนี้แหละบรรยากาศไม่ได้ทีนี้แน่นอนตัวความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขนะที่มันจะไปเพิ่มพลังอีหม่านได้เพิ่มความรู้ใช่แต่ไม่ใช่เงื่อนไขว่าเพิ่มความรู้แล้วต้องเพิ่มพลังอีหม่านไม่เกี่ยวอันนี้รู้กันเลยทีนี้เราก็อยากจะเพิ่มพลังอีหม่านด้วยถ้าไม่ใช่อยากจะเพิ่มความรู้อย่างเดียวอยากจะได้แรงพลังกลับไปด้วยแล้วก็ต้องมาเอาบรรยากาศไงถูกไหมใครเขามีอาจารย์คนไหนให้ความรู้ก็พยายามเอาตัวไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นบรรยากาศถึงสำคัญใจยังความชั่วมากมายเต็มไปหมดแต่บรรยากาศที่จะทำให้เพิ่มพลังอีหม่านหาไม่บ้านเราเนี่ยก็หาไม่ยากอาจารย์บรรยายกันเต็มไปหมดถูกไหมครับหาไม่ยากแต่มุสลิมใหม่หลายคนรับอิสลามอยู่ตามต่างจังหวัดโอ้โหเรานี่ชินแล้วหาความรู้ก็จะแบบไปหาบรรยากาศแบบนี้ชินแล้วเพราะบรรยากาศแบบนี้มีเยอะมีบรรยายตลอดแต่พี่น้องมุสลิมใหม่ตามอยู่ตามจังหวัดตามต่างจังหวัดแถบภาคต่างๆเนี่ยแทบจะหาบรรยากาศแบบนี้แทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยนะครับก็มีที่มัสยิดแล้วก็มีกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกอยู่ตามมัสยิดนั้นถ้าจะมีแล้วเขาก็ไปนั่งฟังพี่น้องอาจจะถามผมเคยมีพี่น้องถามอาจารย์แล้วอย่างนี้จะให้ไปนั่งฟังได้ไหมมันดีกว่าที่เขาให้เขาอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวเพื่อนกาเฟสดึงไปเห็นไหมล่ะบางสถานการณ์เนี่ยมันอยู่มันจะตกกฎข้อที่ว่าผลเสียสองอย่างมาชนกันเป็นกฎอีกข้อหนึ่งไม่ใช่ผลดีกับผลเสียนะอันนี้เสียทั้งคู่เสียหายทั้งคู่เห็นไหมความรู้เหมือนคนป่วยมาหาหมอต้องพิจารณาเป็นเคสๆไปเวลาจะจ่ายยามีอยู่แล้วกฎมีอยู่แล้วกฎอุซูลุฟิกกฎในเรื่องศาสนาเยอะแยะไปหมดกฎมีอยู่แล้วแต่จะดึงกฎข้อไหนมาใช้กับคนคนนี้เนี่ยอันนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละมันไม่เหมือนกันแต่ละคนถูกไหมก๊อปปี้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เขาตอบปัญหาให้คนคนนี้เนี่ยคนนั่งฟังอยู่เนี่ยเอาไปตอบให้คนอื่นอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นด้วยเขา หมอเขาไม่ได้ใช้คนไข้คนนี้อยู่เขาจ่ายยาให้คนนี้อยู่ไอ้คนนั่งฟังก็ปี้ไปเฉยเอาไปกินยาเรียบร้อยป่วยหนักกว่าเดิมคนละแบบกันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นย้ำนะเรื่องบรรยากาศบรรยากาศมีส่วนมากๆในการเพิ่มพลังอีมานคำว่าพลังอีมานหมายความว่าเวลามีพลังอีมานเพิ่มขึ้นเนี่ยอยากจะทำอิบาดะห์มากกว่าเดิมหรืออิบาดะห์อาจจะปริมาณเท่าเดิมแต่ทำแล้วขุ่นชั่วใจมันนิ่งมันสงบมันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากกว่าเดิมใจกูรู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากกว่าเดิมเราจะรู้ตัวเราดีหรืออาจจะเพิ่มปริมาณอิบาดะห์ไปเลยแล้วแต่เขาเรียกว่ามีตัวที่จะพิสูจน์ได้หรือบาปที่เคยทำอยู่เป็นประจำบาปเล็กอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากจะทำไม่มีอารมณ์อยากทำเท่าไหร่เป็นสัญญาณว่าอีหม่านเพิ่มเข้าใจนะครับจะเป็นประมาณนี้มันต้องวัดได้ด้วยไม่งั้นจะลอยเพราะฉะนั้นในชีวิตเราลองสังเกตดูนะเอาตัวเรานะสภาพเราณตอนนี้ณปัจจุบันนี้แบบนี้เลยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่กันนะแบบนี้เลยใครทำงานอยู่ก็เอาสภาพตอนนี้เลยเนี่ยมีกิจกรรมทางศาสนากี่อย่างของชีวิตเราไม่ต้องไปมองคนอื่นที่เราไปร่วมด้วยแล้วที่เราสามารถไปร่วมได้อันนี้นะที่เราสามารถไปร่วมได้สามารถนะเอาที่สามารถไปร่วมได้มีกี่อย่างทำกันบ้านก่อนมีกี่อย่างเนี่ยชีวิตผู้ศรัทธาเหนือกว่าตามหัวข้อเหนือกว่าเรามีกุรอานเป็นทางนำเรามีซุนนะห์นบีเป็นทางนำแต่เราต้องทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับซอบ้าฟังนบีซอบ้าเข้าใจอยู่ในเหตุการณ์นั้นเข้าใจเอาไปทำได้เป็นรูปธรรมอันนี้1,400ปีผ่านมาแล้วอยู่ในประเทศไทยใช่บางทีมันต้องมีอะไรเสริมเข้าไปให้เกิดความเป็นรูปธรรมวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปสถานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะต้องใส่รายละเอียดเข้าไปให้คนฟังบรรยายเนี่ยได้เอาไปจับเข้าใจง่ายๆเอาไปใช้ได้ง่ายๆเป็นรูปธรรมใส่เข้าไปใส่รายละเอียดเข้าไปรายละเอียดได้เป็นรายละเอียดทางศาสนานี่แหละแต่ต้องปฏิบัติต่อให้เป็นให้คนลุกไปแล้วเอาไปโอเครู้หรือทำตัวยังไงวางตัวยังไงในโลกในสังคมนี้มีกิจกรรมศาสนากี่อย่างที่เราสามารถไปร่วมได้ไปทำกันบ้านดูนะสมมุติมี5อย่างเนี่ยวนเวียนชีวิตเราอยู่ตอนนี้วนเวียนมันจะมีกิจกรรมศาสนาเนี่ยที่เราจะไปร่วมได้อยู่5อย่าง5ที่อะไรก็แล้วแต่สมมุติถามตัวเองต่อไปว่าอย่างไหนที่ไปร่วมแล้วนะรู้สึกอีหม่านดีกลับมาโดยภาพรวมเลยแต่พลังกลับมาเยอะกว่าเพื่อนเลยอันดับ1คืออะไรอันดับ2คืออะไรลองจัดอันดับดูต้องทำแบบนี้นะคนฉลาดต้องทำแบบนี้ใช่ได้พลังอันไหนกลับมามากสุดพลังอีหม่านแต่อย่าหลอกตัวเองนะเอาให้จริงๆนะได้พลังอีหม่านกับกิจกรรมไหนมากสุดกลับมาแล้วก็จะรู้แล้วโอ้อันนี้นี่เองทีนี้เวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไปร่วมบ่อยๆเอาตัวเองไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมบอกอย่าไปนั่งก๊อปปี้กันอย่าไปเรียนแบบกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมบอกอยู่นี่แต่ต้องทำการบ้านอย่างนี้ก่อนจะเป็นรูปธรรมหน่อยเนี่ยแล้วเราก็จะได้พลังอยู่ตลอดเรามีต้นทุนดีเรามีอะไรต่ออะไรในกรุงเทพมีการบรรยายบ่อยสิ่งที่มีอยู่แล้ว maximize the benefit ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่กฎอีกข้อนึงสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ไม่ต้องไปพยายามแสวงหามันใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ใช้ทั้งงานศาสนาและก็งานดุนยาได้นะครับแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะช่วยเหลือถ้าเป็นงานศาสนาเป็นความดีอัลเลาะห์เพิ่มบารอกัตเพิ่มพูนให้บางทีสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยอยู่กระจัดกระจายตามตำราศาสนาตามคำพูดของอุลามะแต่เวลาเราอ่านแล้วมันตีกันมั่วไปมันมึนสังเคราะห์ไม่เป็นนะครับก็เลยต้องเอามาแบบเนี้ยสรุปให้ง่ายๆแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเองดูนะสังเกตตัวเองดูว่ามีกี่กิจกรรมมีกี่เหตุการณ์งานศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถไปร่วมได้แล้วเราอันไหนที่เกิดพลังอีหม่านมากสุดเยอะสุดนะครับบรรยากาศบรรยากาศเราไปร่วมนึกเวลาพูดตรงนี้นึกถึงหะดีษบทที่เรายกกันอยู่เป็นประจำว่าหะดีษที่ชายคนหนึ่งฆ่าคนตายไป100คนฆ่าคนตายไป100คนนั่นแหละ ถ้าไป99แล้วก็ไปขอคำแนะนำจากผู้รู้โดยตรงผู้รู้ก็แนะนำให้ย้ายที่เลยไปเอาบรรยากาศเอาเปล่าสำคัญเลยรู้อย่างเดียวไม่พอรู้ว่าตัวเองทำบาปอยู่เนี่ยมันบาปนะมันตกนรกนะรู้อ่ะที่ตอนนี้ก็รู้แต่ที่ตอนนี้คือย้ายที่มาย้ายจากบรรยากาศชั่วๆไปบรรยากาศดีๆมาล่ะมีบรรยากาศอยู่ในแฝงอยู่ในที่ตอนนี้ทีนึงคำว่าบรรยากาศย้ายสิ่งแวดล้อมเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวชายคนนี้รู้แล้วไงสำนึกผิดแล้วไงรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้เนี่ยรู้ที่ตอนนี้ชัดเจนว่าชายคนนี้รู้แล้วไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากเลยการไปปิดชีวิตคนไปฆ่าคนตายนั้นมันบาปใหญ่อยู่แล้วรู้สำนึกผิดรู้ทั้งรู้นั่นแหละแต่จะทำให้ตัวเองเลิกจากความชั่วนี้ได้ต้องเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อที่จะทำให้อีหม่านเพิ่มณตอนนี้และย้ายที่ได้นะแต่เราต้องวิเคราะห์ให้มันรอบคอบนะช่างผลดีผลเสียให้ดีก็ย้ายที่ไปเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่จะทำให้อีหม่านเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่แหละเราอยู่เหนือกว่าเพราะเรามีคำสอนจากกุรอานใช่เราอยู่เหนือกว่าเราใช้กุรอานเป็นทางนำกุรอานมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้ควบคุมทุกเหตุการณ์บนโลกใบนี้ทุกอณูทุกอะตอมทุกทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ควบคุมทั้งหมดนะครับวันนี้เรามั่นใจแบบนี้แล้วไงเราพิสูจน์เรียบร้อยเรามั่นใจแล้วเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราไว้ใจอัลเลาะห์เราไว้วางใจอัลเลาะห์วิทยาศาสตร์อาจจะเข้าไม่ถึงเข้าห้องแลบไม่รู้ผลไม่ออกนะผลไม่ออกว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่มันใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์จะว่ากันไปแต่การที่จะพิสูจน์ความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปผ่านห้องแลบอย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมครับพ่อแม่สัญญากับลูกว่าถ้าลูกสอบได้อย่างนั้นอย่างนี้จะซื้อจักรยานให้จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ถามว่าเป็นวิทย์ไหมเนี่ยฮะลูกถามว่าที่พ่อแม่พูดมาแม่พ่อครับแม่ครับเป็นวิทย์ไหมถ้ามีใครลูกคนไหนจะพูดแบบนี้ไหมพ่อที่สัญญากับผมเนี่ยว่าจะซื้อจักรยานให้ถ้าผมสอบได้อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยมีใครพูดแบบนี้ถูกไหมมีใครพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อในไว้วางใจกับคำสัญญาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิทย์ก็มีที่มีทางของมันมันไม่ได้ไปทุกที่มันไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ทั้งหมดมันมีที่มีทางของมันส่วนเรื่องอื่นๆมันก็จะมีวิธีพิสูจน์ความจริงกันไปตามรูปแบบต่างๆนะครับกุรอานมาจากอัลลอฮ์เราพิสูจน์ได้ด้วยกับอะไรเยอะแยะไปคลิปทำกันไปสติดาวากันเวลาเราพิสูจน์แล้วเราไว้ใจมันก็ลูกไว้ใจพ่อแม่ลูกก็พยายามดิ้นรนศึกษาตั้งใจเรียนเพื่อจะได้คะแนนดีๆแล้วก็จะได้รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่หรือรถยนต์ก็แล้วแต่แล้วพ่อแม่ก็พูดจริงย้ายมั่นใจว่าพ่อแม่พูดจริงไม่ผิดสัญญาอะไรคืออะไรว่าสุดท้ายก็คือพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยการไว้วางใจเราไว้วางใจอัลเลาะห์ใช่ไหมล่ะมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็ไว้วางใจด้วยไม่ใช่มอบหมายอย่างเดียวแล้วไม่ไว้วางใจไม่ใช่ไว้วางใจต่ออัลเลาะห์ด้วยอัตตะวักกุลเนี่ยไว้วางใจครับเข้าใจคําว่าไว้วางใจมั้ยเวลาไว้วางใจแล้วเนี่ยมอบหมายแล้วไว้วางใจเราสบายใจสภาพจิตใจเราสบายทําไมไม่ครับอกครับใจเราสบายใจไม่ใช่ว่าบอกว่ามอบหมายปุ๊บจะมานั่งคิดแล้วโอ้ยังมันจะยังไงมันจะยังไงเนี่ยเค้าเลยอาจจะไม่ไว้วางใจนะทั้งเนี้ยต้องมีการไว้วางใจด้วยครับว่ามอบหมายภาษาไทยมันต้องอธิบายแบบเจาะลงไปอีกนิดนึงนะครับเหมือนกับที่ท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกเอาไว้เป็นลักษณะเป็นสูตรความสำเร็จสูตรความสำเร็จซึ่งมันเข้าห้องแลบไม่รู้เรื่องหรอกแต่อันนี้ต้องไว้วางใจอัลเลาะห์สัญญาแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะทำให้ดีกินยาให้ดีแล้วกินไปสักพักนึงแล้วก็อย่างอื่นต้องประกอบกันด้วยนะอะไรเงี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปประจำเลยหมอให้ยามากินยาลดเบาหวานอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่กินยาอย่างเดียวแล้วไม่ควบคุมอาหารไม่ออกกำลังกายอะไรมันก็ต้องอย่างอื่นมันต้องประกอบกันด้วยมันถึงจะออกผลอย่างเช่นเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวเอาไว้มันอิสตะฮะดะวะอิสตะอานะบิลลาฮ์วะลาซิมันอิสติกฟารฟะลาบุดดะอัยยุติยะฮู อายุติยาฮุลลอฮูมิฟักลิฮีมาลัมยักตุรบิบาลินผู้ใดที่ภาคเพียรพยายามและขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และกล่าวอิสติกฟาร์อย่างสม่ำเสมอกล่าวขอพระเยซูอัสตัฟฟุรุตกล่าวด้วยเวลาพูดว่ากล่าวเนี่ยใจคือด้วยทำด้วยคุณภาพนะอันนี้รู้กันอิบนุตัมมียะห์ไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดนะทำด้วยคุณภาพนะทำด้วยคุณภาพนี่อันนี้คือสิ่งที่มันต้องรู้กันเนี่ยมันก็ต้องรู้กันนะแต่ว่าถ้าเราสอนไปเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนฟังเราจะไม่รู้เราต้องพูดไปเลยนั่นอย่างผมยกคำพูดอิบนุตัมมียะห์มาเนี่ยเขาแกไม่ได้พูดนะว่าต้องมีคุณภาพนะใจต้องจดจ่อนะแต่คนสอนเนี่ยผมสอนเอามาสอนเนี่ยถ้าคิดว่าคนฟังเนี่ยจะไปทำแบบไม่มีคุณภาพจะเข้าใจผิดอะไรได้คนสอนต้องเสริมเข้าไปเลยรู้กันผู้ใดที่ภาคเพียรพยายามและขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และกล่าวขออภัยโทษอย่างสม่ำเสมอแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่เขาในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันจะมูอันฟะตาวาเล่มที่5หน้าที่62ขออภัยโทษภาคเพียรพยายามภาคเพียรพยายามก่อนนะในเรื่องหนึ่งเนี่ยภาคเพียรพยายามก่อนพยายามสุดความสามารถอย่างที่ผมบอกไปมีอะไรเท่าไหนทำเท่านั้นพยายามก่อนในเรื่องใดกันแล้วแต่พยายามนะครับพยายามสิทธิ์ขอในระหว่างที่พยายามเนี่ยขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือให้สิ่งที่เราพยายามได้สำเร็จผลได้สำเร็จด้วยเพราะตัวเราเองทำอะไรไม่ได้ละเฮาละวะลากูติลลาบิลลาห์ใช่มั้ยเราอยู่เหนือกว่าหมดเลยเหนือกว่าคนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์แล้วได้รับทางนำจากกุรอานไงจากซุนนะห์นบีไงแล้วมีอุลามะที่เก่งๆระดับโลกตำนานอย่างอิบนุตัมมียะห์มาอธิบายเพิ่มไปอีกยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับภาคเพียรพยายามมานิสตาฮาดาพยายามภาคเพียรให้สุดความสามารถเราในด้านใดก็แล้วแต่และก็ขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือและก็ขออภัยโทษพยายามขออัลเลาะห์ช่วยเหลือขออภัยโทษอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สำนวนไหนก็แล้วแต่ต้องมีคุณภาพนะจิตใจจดจ่อนะฟาลาบุตดะแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาจำเป็นเลยลาบุตดะจำเป็นอัลลอฮ์จะช่วยมาลัมยักตุรบีบาลินอัลลอฮ์จะประทานความโปรดปรานให้แก่เขาในสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันจะได้แบบนี้เพราะนั้นอันนี้สูตรความสำเร็จอีกแบบนึงมันคล้ายๆกับที่ผมยกนั่นแหละนะครับมีอิสติกฟาร์เสริมเข้ามาสติ๊กฟาร์เสริมเข้ามานะครับเอาไปทำนะอันนี้เอาไปอามันได้เลยเอาไปอามันได้เลยใครพยายามเรื่องไหนเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้บาปอะไรเนี่ยสิ่งที่ท่านเชคคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวมาเนี่ยถ้าคนจะเอาวิทย์อย่างเดียวมันไม่มีเข้าห้องลงห้องแลบเราจะมารู้อะไรแบบนี้อันนี้คือไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ไงไว้วางใจต่ออัลลอฮ์เนื่องจากเรารู้แล้วอัลลอฮ์เป็นใครกุรอานคืออะไรและอัลลอฮ์ไม่มีพูดเท็จมีแต่พูดจริงสัญญาอัลลอฮ์ทำจริงตามสัญญาเสมอแล้วก็มีอุลามะอธิบายให้ขยายความให้เข้าใจให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจริงขึ้นมาด้วยกับเราไว้วางใจต่ออัลลอฮ์และด้วยกับคำสัญญาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สัญญาเราไว้เข้าใจนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปอินกับเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันมีที่มันมีทางของมันแต่เวลาเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นความจริงในอีกรูปแบบนึงที่มันพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงแต่ว่ามันต้องพิสูจน์อย่างอื่นมาก่อนพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์จบแล้วจริงๆถ้าพิสูจน์กุรอานอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็กล่าวเอาไว้ส่งนบีมาสอนแล้วนบีก็เอามาจากอัลลอฮ์ต่ออีกทีและอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์จะมอบให้เราจะประทานให้เราณเวลาไหนณจุดไหนเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงบางคนใช้เวลา1เดือนบางคนแล้วแต่กินยาเนี่ยแต่ละคนก็จะหายป่วยไม่เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยมากเนี่ยแต่ก็ต้องทำให้ถูกอย่าไปกินของแสลงอะไรต่ออะไรตามสูตรที่เคยสอนไว้นะครับการหาความรู้ที่มีคุณภาพเราหาความรู้กันตอนนี้หาความรู้ฟังบรรยายกันเยอะมากฟัง YouTube กันหาความรู้แบบมีคุณภาพหาความรู้เป็นสิ่งที่ดีเป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐแต่แค่นั้นเหรอ ้องมีคุณภาพด้วยเหมือนกับบอกว่าละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ดีที่สุดแล้วการละหมาดฟัรฎ5เวลาใช่ดีแต่ต้องมีคุณภาพละหมาดสุนัตเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ต้องมีคุณภาพเพราะอะไรเพราะมีหะดีษไงละหมาดบางคนอาจจะไม่ได้ผลบุญเลยเพราะใจลอยถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกนะการละหมาดเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องมีคำว่าแต่ต้องมีคุณภาพแล้วผลบุญก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณผลบุญจะไปเป็นไปตามมากน้อยขนาดไหนเป็นไปตามคุณภาพการลบล้างบาปจะลบล้างได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพของอิบาดะห์ตัวนั้นจำไว้เลยนะครับที่ว่าอัลลอฮ์สัญญาไว้ผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำสิ่งนั้นจะลบล้างบาปทำสิ่งนี้จะลบล้างบาปจะลบล้างบาปอุลามะอธิบายว่าบาปจะถูกลบล้างได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้กระทำอิบาดะห์ตัวนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะถูกลบล้างบาปไม่เท่ากันบางคนอาจจะน้อยมากถือศีลอดวันอารอฟาลบบาปล้างบาป2ปี

บาปเล็กๆๆๆๆที่สะสมเนี่ยมันจะถูกลบล้างไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนขึ้นอยู่กับหัวใจเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดในขณะทำอิบาดะห์ตัวนั้นทำไปเลยนะครับละหมาดจะได้ผลบุญได้มากเพียงใดจะลบล้างบาปเล็กได้มากเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพเพราะฉะนั้นเหมือนกันการหาความรู้จะมันจะประเสริฐที่สุดมันจะประเสริฐแบบไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยครับแล้วเวลาบอกว่าคุณภาพมันก็จะลอยไปอีกยังไงจะเรียกว่ามีคุณภาพหาความรู้แบบมีคุณภาพถูกไหมหาความรู้แบบมีคุณภาพก็คือเรื่องใดก็แล้วแต่ต้องทำการบ้านต่ออีกแล้วการบ้านเยอะนะครับเราจะต้องดูตัวของเราว่าชีวิตของเราณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีกี่เหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราชีวิตเราจะวนเวียนอยู่กับกี่เหตุการณ์นะครับอันนี้มันจะละเอียดหน่อยนะแต่ถ้าทำแล้วมันก็ทำได้เลยมันก็ค่อยๆทำไปค่อยๆสังเกตตัวเองไปค่อยๆสังเกตตัวเองไปชีวิตเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับกี่เหตุการณ์มันจะคนละเหตุการณ์กับบรรยากาศอีหม่านนะคนละแบบนะอันนี้คือทั้งหมดเลยที่เราใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันเนี่ยจะมีกี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเราเหตุการณ์รายวันเหตุการณ์รายสัปดาห์รายเดือนหรือเหตุการณ์ที่เกิดอยู่เป็นระยะอาจจะรายวันเลยก็ได้แล้วแต่มีอยู่กี่เหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ต่างๆสมมติมีอยู่20เหตุการณ์สมมตินะมีอยู่20เหตุการณ์ในชีวิตเราที่มันจะวนเวียนอยู่กับ20เหตุการณ์เนี่ยณชีวิตณช่วงนี้ของชีวิตเนี่ยณตอนนี้ของชีวิตเนี่ยชีวิตเราจะวนเวียนอยู่20เหตุการณ์สมมติ20เหตุการณ์เนี่ยมีความรู้ศาสนาที่ต้องไปเกี่ยวข้องต้องทำให้ถูกอ่ะต้องวางตัวให้ถูกวางอารมณ์ความรู้สึกให้ถูกอะไร ที่จะเกี่ยวกับศาสนามีอยู่กี่เหตุการณ์ที่คำสอนศาสนาจะต้องไปมีผลต่อการใช้ทำให้ถูกในเหตุการณ์นั้นๆหรือทุกเหตุการณ์เลยจะต้องมีศาสนาไปเกี่ยวมีอยู่กี่เหตุการณ์แล้วความรู้ศาสนาตัวไหนจะต้องไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยแหละความรู้ศาสนาตัวไหนหมวดไหนชุดไหนจะต้องถูกนำไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นจะได้ทำตัวให้ถูกวางความรู้สึกให้ถูกพูดให้ถูกอะไรก็แล้วแต่ใจวาจาใจความรู้ตัวไหนนี่แหละหาความรู้แบบมีคุณภาพอย่างนี้เลยเป้าหมายชัดเจนแต่ทีนี้ถ้าไม่ทำการบ้านแบบนี้ก่อนนี่ล่องลอยแล้วครับฟังไปเรื่อยคลิปอะฟังไปเรื่อยตรงตัวเองมาไม่ตรงบ้างห่างไกลบ้างไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็ว่าได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยมันต้องสังเกตตัวเราไงว่าเราใช้ชีวิตนะตอนเนี้ยเรามีกี่เหตุการณ์ในชีวิตเราใช้ชีวิตเนี่ยสมมุติ1สัปดาห์เนี่ยมีกี่เหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วมีคําแล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เราจะต้องเอาความสอนของอิสลามของซุนนะห์นบีเนี่ยเข้าไปใช้ไม่งั้นเราจะทําตัวผิดอาจจะผิดอาจจะบาปอะไรก็แล้วแต่ไปสังเกตตัวเองดูนะแล้วเมื่อรู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไปเรียนรู้ความรู้ตรงนั้นไงที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันจะไปเกาะมันไปจับกับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั่นแหละชัดเจนจะได้มีเป้าหมายไงอ๋อเราจะรู้เราต้องไปเรียนแบบนี้เราก็จะได้ทำกันบ้างความรู้มีบรรยายของอาจารย์ท่านไหนบ้างที่จะเอามาบรรยายที่จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยไล่เรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบนี่แหละตรงกับตัวเองความรู้ที่ตัวเองจะต้องเอาไปใช้มันง่ายๆตรงที่ตัวเองจะต้องเอาไปใช้ตัวเราเองไม่ต้องไปมองใครตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่ทำการบ้านเราก็ไม่รู้ไงเราก็ลอยฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็มึนแล้วก็งงมันขมุกขมัวไงในใช้ตอนมันฉลาดนะมันคือมันไม่สามารถขัดขวางเราจากการหาความรู้ได้มันรู้ว่าคนนี้เนี่ยมันโอ้โหมันให้ความสำคัญมากในการหาความรู้ศาสนาขวางไม่ได้เมื่อมันขวางไม่ได้นะแผนหนึ่งของชัยฏอนคือมันจะทำให้คุณภาพน้อยสุดเหมือนมันขวางเราจากการละหมาดไม่ได้ถูกไหมล่ะหะดีษนบีมันก็จะมีไอ้ชัยฏอนตัวหนึ่งชื่ออะไรล่ะใช่ไหมที่มารบกวนคนละหมาดโดยตรงเลยอ่ะคอนซับกินซับอะไรอ่ะมารบกวนคนละหมาดโดยตรงเลยไหมนี่ถ้ามันขวางให้คนไม่ละหมาดได้มันทำแล้วมันทำเรียบร้อยแล้วมันไม่ให้มาละหมาดแต่ต้นเลยแต่นี่มันขวางไม่ได้ปุ๊บมันยังตามมาในละหมาดเข้าใจไหมประติดประต่อเป็นไหมเห็นภาพไหมมันตามมาในละหมาดทำอะไรทำให้ละหมาดมีคุณภาพให้น้อยที่สุดเห็นยังล่ะก็เรื่องละหมาดก็เทียบได้เรื่องอื่นทุกเรื่องที่เป็นความดีอ่ะก็เหมือนกันหาความรู้ก็เหมือนกันมันขวางไม่ได้จากคนคนหนึ่งในการหาความรู้มันจะทำให้คนคนนั้นหาความรู้ให้มีคุณภาพน้อยที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเองดูนะตอนเนี้ยตัวเองเป็นผู้แสวงหาความรู้แบบมีคุณภาพ
หรือเปล่าคุณภาพระดับไหนคุณภาพก็มีหลายแบบ

ถูกไหมคุณภาพดีหน่อยดีมากอะไรต่อมีหลายระดับเอาฉะนั้นเน้นคุณภาพเอาล่ะเพราะว่าเวลาผู้หาความรู้ประเสริฐถูกละหมาดสุนัตประเสริฐถูกแต่ต้องมีคุณภาพแต่มีคำว่าแต่เข้าไปได้ต่อไปนี่แต่ต้องมีคุณภาพและคุณภาพผมก็เจาะรายละเอียดให้ไปแล้วนะไม่งั้นมันจะลอยอีกผมสมบอกว่าเวลาลงรายละเอียดปัญหามันจะน้อยแต่ถ้าเรื่องไหนพูดลอยๆกว้างๆไม่ยอมลงรายละเอียดปัญหาจะเยอะเรื่องดุนยาก็เหมือนกันทำไว้เลยนะสูตรความสำเร็จสูตรดุนยาสูตรอาคิเราะห์เหมือนกันลงรายละเอียดให้มากที่สุดและอินชาอัลเลาะห์ตามเหตุปัจจัยปัญหามันจะน้อยแต่ถ้าเรื่องไหนลงรายละเอียดน้อยเวลาไปเจอออนไซต์ไปเจอต่อหน้างานแล้วลงรายละเอียดน้อยนี่แหละเจอปัญหาแก้ไม่ทันจำไว้เลยลงรายละเอียดให้มากที่สุดแต่เรื่องใดก็ตามแต่ลงรายละเอียดให้มากที่สุดย้ำเลยเลยจดเอาไว้เลยนะทีนี้ไอ้คำว่าลงรายละเอียดนะลงเป็นไหมอีกเรื่องนึงบางคนลงไม่เป็นไงถึงจะต้องมีคนซันเทนมีพิธีปรึกษาทางธุรกิจทางอะไรไงเขาเลยลงรายละเอียดไม่เป็นเขาจำไหมผู้ที่เป็นผู้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาจะลงรายละเอียดให้เขาจะถามอะไรต่ออะไรเนื่องด้วยเหตุนี้ไงดร.สกิทไนท์แกบอกเลยว่าเวลาเราจะไปปรึกษาศาสนาสักเรื่องนึงเนี่ยเราต้องดูอุลามะว่าท่านใดเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านใดปรึกษาเรื่องนี้สมมติเรื่องลัวเรื่องภาษาไปปรึกษาอุลามะไปดูอุลามะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรงเขาอาจจะหลงอาจจะเป็นมุตะซิละอย่างอุลามะท่านหนึ่งอ่ะซะมักชะรีมุตะซิละหลงชัดๆแต่เก่งเรื่องภาษาก็เอาภาษาเข้ามาถูกไหมครับถ้าเขาเชี่ยวชาญเรื่องหนึ่งเราก็ไปเอาเฉพาะเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญแล้วมาดูว่ายังไงเรื่องอื่นไม่ต้องเอาเรื่องอื่นไม่ต้องเหมือนที่เราเอาอิหม่ามนบวีนั่นแหละถูกไหมเอาแทบจะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องสิฟัตเรื่องพูดพระนามอะไรต่ออะไรอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมที่เรื่องการชะรอฮะดิษเรื่องฟิกเรื่องอะไรเราเอาคำอธิบายของท่านเห็นไหมประติดประต่อให้เป็นนะบางทีพูดไปมันอาจจะลึกสำหรับบางคนแต่บางคนไม่ลึกเลยเข้าใจง่ายเลยก็อันทำดีแล้วอิหม่ามนบวีเนี่ยเราให้เครดิตเขาเรียกว่าเอาคำอธิบายของท่านคีย์เวิร์ดนะเอาคำอธิบายของท่านต่ออะไรต่อเรื่องฟิกเรื่องฮะดิษเรื่องอะไรต่ออะไรยกเว้นเรื่องอะไรก็รู้กันเห็นไหมล่ะก็ในระแบบนี้เอาฉะนั้นคนๆหนึ่งอาจจะหลงออกไปเลยไปไกลเลยแต่ว่าเขาเก่งเขาเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษเรื่องหนึ่งเราก็เอาจากตัวนั้นมาก็เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะเป็นนักปราชญ์เป็นอุลามะระดับโลกเลยแต่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเนี่ยนะผมได้จากสกินไนเยอะเวลาจะขอคำปรึกษานะขอคำปรึกษาจากนักเรื่องศาสนานะขอคำปรึกษาถ้าเป็นไปได้ไปหาอุลามะโดยตรงอุลามะที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆที่เราอยากขอคำปรึกษาแล้วถ้าดีที่สุดคืออุลามะที่มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่งถ้าทำได้เนี่ยสุดยอดแล้วเพราะอะไรเพราะอุลามะจะมีความรู้เยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่กับตัวแต่เวลาคนมาขอคำปรึกษาอาจจะให้คำปรึกษาไม่เก่งก็ได้คนมันจะมีลักษณะเฉพาะของคนที่ให้คำปรึกษาเก่งเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเช่นการซักการถามนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรที่บ่งได้เลยโอ้คนนี้แสดงว่าเรียนเรื่องการให้คำปรึกษามาโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างความรู้ที่อยู่ในตัวเรากับความสามารถในการให้คำปรึกษาอันนี้มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเห็นไหมมันจะมีอะไรซ้อนๆกันอยู่ซ้อนกันอยู่เนี่ยต้องแยกมันออกมันจะได้ไม่มึนถูกไหมครับต้องแยกกันออกมันจะได้ไม่มึนมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนหมอเวลาเราไปหาหมอเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอคนนี้ถามได้อย่างละยาแล้วเรารู้สึกเซ็งกลับบ้านเคยเจอไหมแต่ในขณะที่หมอคนนี้โอ้ดูสิเขาถามละเอียดเขาถามโอ้โหเราแล้วกลับมาเพิ่มหมอคนนี้มากเคยเจอไหมล่ะแบบเนี้ยแค่ไหนหมอทั้งคู่ถูกไหมชัดเจนไหมตัวอย่างหมอทั้งคู่แต่หมออีกคนนึงเนี่ยโอ้ซักอะไรต่ออะไรเก่งให้แบบก่อนจะจ่ายยานี่ละเอียดรอบคอบให้กับปรึกษาดีอ่ะเห็นไหมก็ในหมู่อุลามะก็เหมือนกันครับแต่ไม่ได้ด้อยค่าอุลามะนะไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องไม่ได้เกี่ยวกันอันนี้พูดถึงว่าเราต้องดูผู้เชี่ยวชาญและการเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าถ้าเชี่ยวชาญด้านหนึ่งแล้วจะแอดซูมไปว่าเชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งนี่ข่าวลงมาตลอดเลยข่าวลงมาตลอดเลยว่าแก๊งไอ้คอนเซนเตอร์อะไรตอนนี้ที่มันหลอกคนเอาเงินอะทำไมบางคนนี่เรียนจบสูงอะไรตอนแล้วโอ้ประลงปริญญาสูงแต่ว่าถูกหลอกเงินได้ง่ายเข้าใจไหมอ่ะ
ตรงนี้ผมบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งอาจจะเก่งด้านหนึ่งมากๆแต่เวลาเจอเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งไปไม่เป็นเลยเห็นไหมเก่งสุดๆด้านหนึ่งแต่เวลาเจออีกเหตุการณ์หนึ่งวางตัวไม่เป็นจัดการไม่เป็นพูดไม่เป็นสถานการณ์เอายังไงแบบไหนมันด่วนมากมันแบบโทรมาแล้วไปรับสายมันอะถ้าคนถือสูตรไม่รับสายแต่ต้นกระจบอะมันจะโทรขอโทษมึงจะโทรมากูไม่รับอะเออถ้าโทรมาเสียงมันดังปิดเสียงเอาไปเสียงคว่ำโทรศัพท์อีกเอ้าเพราะอะไรถ้าโทรทำให้คว่ำมาเดี๋ยวมันล่อตาล่อใจเดี๋ยวอย่าไปรับถูกไหมคว่ำโทรศัพท์พอนั่งสิกิดไปบางคนใช้สูตรนี้ก็จบโทรมากี่ทีก็ไม่มีผลอะไรเลยแต่บางคนรับที่นี้รับก็ต้องปังแผลรับไปเจอมันอ้างตัวไปต้องลงตำรวจอะไรตอนแล้วมันดูน่าเชื่อถือมันไอ้พวกนี้มันเทรนมาเพื่อทำชั่วโผล่ไปแล้วมันถูกเทรนนะมันคิดดูมันเทรนมันสั่งสอนกันนะตอนอะไรเพื่อจะสนองความชั่วมันเป็นบทเรียนนะแต่คนทำดีเนี่ยมีสวรรค์ชัดเจนอยู่โลกหน้าเป็นไปได้ยังไงจะไม่มีการเทรนการสอนกันอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบถูกไหมผมนี่อัลลอฮ์ให้ทำเรียนได้รับบุญเรียนอะไรเยอะเอามาแบ่งปันพี่น้องไงมันเทรนจนกระทั่งมันหลอกเงินคนได้รายวันไม่รู้เท่าไหร่มันเทรนมันสั่งสอนกันให้ใช้น้ำเสียงแบบนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องน่าเชื่อถือต้องมีอุปกรณ์อะไรมาประกอบแต่งชุดแต่งอะไรอู้สารพัดชนิดเพื่อจะมาสนองความชั่วที่มันจะเอาหลอกเอาเงินจากคนแล้วก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่มันสำเร็จไงมันภูมิใจไงของมันน่ะถูกไหมแต่เรื่องศาสนาก็เหมือนกันผมถึงพยายามสอนอะไรให้พี่น้องลุกไปเลยเนี่ยมีงานให้ทำเลยแหละทำได้เป็นรูปธรรมอินชาอัลเลาะห์พยายามจะสอนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปวิเคราะห์ตัวเองดูนะสมมติมีอยู่20เหตุการณ์ในชีวิตเราจะมีความรู้ศาสนาอะไรบ้างที่จะไปเกี่ยวกับ20เหตุการณ์นั้นอันนี้แหละจะได้เรียนความรู้อย่างมีคุณภาพจะได้ไปไล่เรียนไปเรื่อยๆจะได้มีเป้าหมายในการหาความรู้มีเป้าหมายชัดเจนอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้ที่วงฮาลกอพี่น้องเปิดร้านกาแฟมีผู้หญิงมาซื้อกาแฟแต่คุยเนี่ยเหมือนเฟรนลี่แล้วเหมือนก็จะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายขายกาแฟจะยังไงจะยังไงกับเขาดีจะต้องยังไงดีในเหตุการณ์แบบนี้จะไม่คุยเลยดิก้มหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่ซื้อกาแฟเราอะไรจะทำตัวยังไงอะไรยังไงแบบนี้คือถ้าไม่เอะใจว่าเฮ้ยศาสนาว่าไงเราก็จะไม่ค้นคว้าอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือมากๆคือเราต้องเอะใจเนี่ยการเอะใจเข้าใจคำว่าเอะใจไม่ต้องอธิบายนะภาษาไทยเอะใจคิดเฮ้ยมันได้มันยังไงแล้วเราต้องทำยังไงว่าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เอะใจเนื่องด้วยเหตุนี้ไงว่าในหลักการศาสนาเราเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งทำสิ่งใดแล้วไม่ได้เอะใจว่าสิ่งที่ทำตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ทำไปปรากฏว่ามันผิดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะไอ้เอะใจเนี่ยมันทำให้เอะใจเนี่ยมันไม่รู้จักมันคือไม่สุดความสามารถแล้วไม่เอะใจจะว่าไงมันมุสลิมใหม่ที่มารับอิสลามอ่ะมาทำอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าตัวเองทำผิดเราบอกว่าละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีเนี่ยโอ้โหประเสริฐกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาไหมใครรุนฟีใครรุมมินัดดุนยาว่ามาฟีฮาดีกว่าโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดนะครับทีนี้มุสลิมใหม่มาเขาใช้ได้ยินคำว่าก่อนซุบฮีก็ละหมาดก่อนเวลาเลยสิครับเรียบร้อยก็ก่อนไงไอเรามันเข้าใจกันเนี่ยเป็นบทเรียนนะสิ่งที่เราเข้าใจกันในหมู่มุสลิมไม่จำเป็นต้องคนอื่นต้องเข้าใจอย่างเราอันนี้เป็นบทเรียนเหมือนกันนบีในยุคนบีสื่อสารกับซอฮาบะห์เขาเข้าใจกันว่านบีหมายความว่ายังไงแต่เวลามันผ่านไปเป็นพันปีไอสิ่งที่รู้กันว่าเป็นอะไรเข้าใจกันว่าเป็นอะไรมันถูกตัดตอนไปเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจถูกตัดตอนไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือเหตุนี้ถึงต้องพึ่งอุลามะห์ไงเข้าใจไหมต้องพึ่งอุลามะห์และอัลลอฮ์ก็สัญญาว่าศาสนาเราเนี่ยจะมีผู้สืบทอดทุกยุคสมัยไงนี่อัลลอฮ์รักษาศาสนาตัวกุรอานเนี่ยไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์รักษาไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะต้องถูกรักษาไว้ด้วยขาดไม่ได้ไม่งั้นจะไม่มีความหมายคือรักษาความเข้าใจถึงต้องไปอิงในยุคสลับไงเข้าใจไหมไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนบีพูดกับซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจกันนะเราเนี่ยเกือบ 1,400 ปีผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยเขาอะไรยังไงที่สุดท้ายเป็นไงเข้าใจเองตามฟีลลิ่งเรียบร้อยตามอารมณ์ความรู้สึกอยากจะเป็นอยากจะให้เข้าใจอย่างนั้นเละเทะไปหมดศาสนาเละเลยทีนี้ถึงบอกไงว่ามันมีเหตุผลมากที่สุดที่จะต้องยึดกุรอานยึดหะดีษตามความเข้าใจของ
ยุคที่ดีที่สุดใครรับรองกันนบีเองรับรองยุคสลับฟุตซอลนะพูดง่ายๆคือประมาณ300ปีแรกมันเมคเซนส์ที่สุดตามตรรกะนี่ก็ผ่านเลยเมคเซนส์เลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยทำงานดะวะต่างซินิกมาอะไรต่ออะไรอย่างที่เคยเล่าไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วมาศึกษาแนวทางสลับแล้วก็มาเมคเซนส์สุดก็เลือกแนวทางนี้ไงผมไม่ได้เป็นแนวทางนี้ไม่ได้ต้นนะเป็นคณะเก่านะอย่างที่บอกไปแข่งมาริดในที่หนึ่งตอบคำถามเป็นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราเปิดหัวใจเราช่วยเหลือเราตะฟิกเรามีความจริงใจเราอยากรู้ความจริงยังไงกันแน่พวกเนี้ยไม่เธอต้องรู้ให้ได้เวลาเราจริงใจเขาเรียกมีอัสซิดความจริงใจความสัตย์จริงจำไว้เลยนะสำคัญมากตัวเนี้ยระดับความสัตย์จริงเรามากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเรามากเท่านั้นสำคัญมากความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์และก็ความสัตย์จริงระดับมันมากมันจะมีระดับไม่เหมือนกันระดับไม่เท่ากันอัสซิดความซื่อสัตย์ความสัตย์จริงสำคัญมากและอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือไปตามนั้นและเราก็ดิ้นรนไปตามนั้นสำคัญมาก

0: ครับอย่าสังคมมีกุรอานอยู่ที่อยากจะยกให้พี่น้องได้รับทราบรับรู้กันอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลมุลกซูเราะห์ที่67อายะที่22นะครับอัฟามัยยัมชีมุกิบบันอะลาวะจีฮิอะฮดาอัมมัยยัมชีซะวียันอะลาซิรอติมุสตะกิมและผู้ที่เดินคว่ำขมำบนใบหน้าของเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงเอาล็อบเปรียบเทียบใช้เอาหน้าเดินคว่ำหน้าเดินด้วยใบหน้าน่ะคนแบบนี้จะอยู่ในแนวทางที่ตรงได้เหรอหรือว่าคนที่เดินตัวตรงยัมชีซาวียันเดินตัวตรงอาลาฟิรอติมุสตะกิมอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงใครจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่านะครับกาลูฮูตะอาลาอัฟมายัมชีมุกิบบันอาลาวะจีฮิคำดำรัสของอัลเลาะห์ที่กล่าวในคำตัฟซีรและคำดำรัสของอัลเลาะห์ที่กล่าวว่าผู้ที่เดินคว่ำขมำบนใบหน้าของเขามัสลุลกาฟิรอุปมาก็คือพวกปฏิเสธศรัทธานะครับผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาเดินเขาเปรียบสภาพของพวกเขาเนี่ยเขาเหมือนใช้หน้าเดินอยู่แต่เขาไม่รู้หรอกถูกไหมล่ะเขาคิดว่าเขาเดินตัวตรงแต่ถ้าเราไปดูสถิติเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำโอเคแล้วเสรีภาพนู่นนี่นั่นนะมั้ยที่เราเดินดูตามข่าว HIV ออกมาไม่รู้ปีเท่าไหร่เดินตัวตรงแต่สำหรับเราเนี่ยคือใช้ใบหน้าเดินผลออกมากระเละเทะเลยถูกไหมครับสุราปีนึงฆ่าคนไปเท่าไหร่ยาสูบฆ่าคนปีไปรู้เท่าไหร่มั่วเซ็กไม่รู้เท่าไหร่สภาพของคนที่ใช้ใบหน้าเดินแต่เขาไม่คิดว่าเขาใช้ใบหน้าเดินฮาลูฮูฟีไซดิฮีอิลลอฮิฮาลุนมุกิบฮาลุนมุกิบบิสภาพของเขาในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่อัลลอฮ์เปรียบเสมือนสภาพของผู้ที่เดินก้มหน้าล้มคว่ำอันนี้คือถ้าพูดถึงว่าเดินไปสู่อัลลอฮ์คือพวกคิดว่าตัวเองทำถูกต้องแล้วหรือพวกมุชริกในสมัยโน้นคิดว่าเอาโอเคมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่คนในสมัยเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่เชื่อแต่ต้นเลยนะหนักกว่านะไออัลลอฮิกับบะนับซะฮูบิกอยติชะวะติอะลาวะชิฮิกล่าวคือผู้ที่ทำให้ตนเองต้องล้มคว่ำหน้าลงด้วยความลุ่มหลงในกิเลสตัณหาขั้นสูงสุดและยะรอมาฮาวละฮูวะลายัชอูรุบิมาอะฮาตะบิฮิเขาจึงมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างและไม่รับรู้ถึงภัยอันตรายที่กำลังห้อมล้อมตัวเขาอยู่มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้สภาพเพราะไม่มีทางนำไงคิดว่าตัวเองทำดีแล้วถูกแล้วไม่มีอันตรายอะไรแล้วถูกไหมครับวะลายันซูรุฟิลอายาตวะลายะตะบิรุบินมัสมูอาตไม่พิจารณาดูสัญญาณองค์การต่างๆและไม่นำเอาข้อตักเตือนที่ได้ยินมารับเป็นบทเรียนฟะฮุวันยาวมาชัยอุนบาตินุนยัซฮารุยาวมันกิยามะซึ่งสภาพความมืดบอดนี้ในวันนี้ดุนยายังคงเป็นสิ่งที่เล่นลับอยู่ในภายในอยู่ภายในถ้าว่าจะปรากฏเด่นชัดในวันกิยามะฮ์พวกเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรในโลกเนี่ยมันซ่อนเล่นสำหรับเขาแต่วันกิยามะฮ์พวกเขาจะเห็นชัดเลยก็เป็นยังไงฟะยุชะรุอะลาวะจิฮิฮิอิลันนาร์ในวันกิยามะฮ์พวกเขาจะถูกต้อนลากพาบนใบหน้าของเขาคว่ำไปในนรกเอาหน้าลากพื้นคว่ำไปในนรกต่ออีกทีนึงยะซาอันرضاه بحالته هذه في هذه الدار เพื่อเป็นผลตอบแทนอันสะสมต่อการที่เขาพึงพอใจกับสภาพชีวิตสภาพเช่นนี้บนในดุนยาฟายุซฮิรุลาฮูซุบฮานะฮูมาอบตานาลาฮุนยามาพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์จึงทรงเปิดเผยให้เขาได้เห็นในปรโลกถึงสภาพที่เคยแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาณโลกดุนยาวันนี้วันมุมินมินคีลาฟิซาลิกแต่สภาพผู้ศรัทธานั้นย่อมแตกต่างกันไปตรงกันข้ามฟะกาลูฮูตะอาลาอัฟมัยยัมชีซะวียันอะลาซิรอติมุสตะกิมที่อัลเลาะห์กล่าวไว้นะครับผู้ที่เดิน ตัวตรงอย่างมั่นคงบนทางที่เที่ยงตรงฮาซามัสลุมารอดิยะบิลลาฮิร็อบบันวะบิลอิสลามีดีนานี่คืออุปมาของผู้ที่พึงพอใจและยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลและพอใจยอมรับอิสลามเป็นศาสนาฟะอินนะฮูยัตตะบิอุลฟิตรอนฟิตรอตันอูลาเพราะแท้จริงเขาได้ดำเนินตามฟิตรอความบริสุทธิ์อันดั้งเดิมแรกเริ่มของเขานะครับอัสซาลีมะตะอานิชะฮวะตินอันชะฮวะตินอัสซาลีมะตะอันชะฮวะตินเอาฆอฎอบินเอาชาอิบะติฮัซซินอันเป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยพ้นจากกิเลสตัณหาความโกรธความโกรธโกรธเกลี้ยวและผลประโยชน์ส่วนตัวมาเจือปนมีนัลกอวาอิดีอัลลตียักซุรุซิกรูฮาฟิลกุรอานฟิลมะกอมาตินมุฮิมมะติบรรดากฎเกณฑ์ทางวัวหารที่ถูกระบุไว้อย่างมากมายในกุรอานณบริบทและวาระสำคัญยิ่งกันมุกอบาลาติไบนันอิมานวันกุฟเช่นการเปรียบนะครับการเปรียบต่างระหว่างการศรัทธากับการปฏิเสธวัตเตาไฮต์วัชิรและระหว่างการให้เอกภาพและการชิริกกุฟการตั้งภาคีก็ไอ้ดัตุก็คือกฎเกณฑ์ที่ว่าซิกรุนเอาซอฟินมุกอซิกรุนเอาซอฟินมุตะกอบิลาติยุกนีอันิลตัสรีให้บินมุฟาดอลาติอิดากานันฟารกุมาอลูมันคือกฎเกณฑ์ที่ว่าการระบุคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามย่อมเพียงพอโดยไม่ต้องเอ่ยชี้ชัดว่าฝ่ายใดดีกว่าหากความแตกต่างนั้นเป็นที่ปรากฏชัดอยู่แล้วฟายะซกุรุตะฟายะซกุรุตะบายุนะอัลอาซอฟิอัลลาติยะอริฟุลอุกลาอิบินบิดาบินบะดาฮะติอัตตะวาอัตตะฟาวุตะไบนะฮะโดยอัลกุรอานจะระบุความแตกต่างของลักษณะต่างๆซึ่งผู้มีสติปัญญาย่อมทราบถึงความห่างชั้นกันได้โดยสามัญสำนึกวะยะดะอุนตัสรีฮะบินมุฟาดอลาติลบินมุฟาดอลาติลิลอุกลาอิและจะละการชี้ชัดเรื่องความเหนือกว่าเอาไว้เพื่อให้ผู้มีสติปัญญาได้จัดสินด้วยตัวเองนะครับวะฮุวะมินันบะลากอติอัลกุรอานิวะอุสลูบิฮิอัลอะญีบนั่นคือนั่นนับเป็นส่วนหนึ่งของความวิจิตรทางโวหารและลีลาภาษาอันน่าอัศจรรย์ของกุรอานวะมินซาลิกกอลูฮุตะอาลาและหนึ่งในตัวอย่างของกฎนี้ก็คือคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอัฟมัยยัมชีมุกิบบันอะลาวะจิฮิอะฮดาอัมมัยยัมชีซะวิยันอะลาซิรอติมุสตะกีมดังนั้นผู้ที่เดินคว่ำหน้าก้มต่ำอยู่นั้นย่อมได้รับทางนำที่ถูกต้องกว่าหรือผู้ที่เดินตัวตรงอย่างมั่นคงบนทางอันเที่ยงตรงเป็นคำถามจะรู้กันอยู่คำตอบชัดเจนรู้กันอยู่ว่ายังไงนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานที่1ซูเราะห์อันอิสรอซูเราะห์ที่17อายะห์ที่9อินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมแท้จริงกุรอานนี้นะครับย่อมนำทางไปสู่ทางที่เที่ยงตรงและดีเลิศที่สุดทางที่เที่ยงตรงและก็ดีเลิศที่สุดด้วยอักวัมนะครับไออินนะฮาซัลกุรอานะยุรชิดุลมุตตะบิอีนะละฮูหมายความว่าแท้จริงอัลกุรอานเล่มนี้ไอกุรอานเนี่ยจะชี้แนะบรรดาผู้ปฏิบัติตามอิลัฟตอรีกอติลลตีฮิยะอะดาลุวะอัฟฎอลุวะอัฟวะบุฟีกุลลิชะนินไปสู่กุรอานเนี่ยจะนำผู้ที่ปฏิบัติตามไปสู่วิถีทางที่มีความยุติธรรมที่สุดยุติธรรมที่สุดประเสริฐที่สุดถูกต้องแม่นยำที่สุดในทุกกิจการในทุกกิจการเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกุรอานเป็นทางนำมีซุนนะห์เป็นทางนำมีนักปราชญ์ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมาขยายความเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดดีเลอร์ที่สุดเกาะตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับในปัญหาต่างๆในอะไรต่างๆชีวิตที่เข้ามาอัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นว่าจะเกิดปัญหาอะไรในชีวิตจะเกิดเหตุการณ์ใดในชีวิตของมนุษย์อัลลอฮ์ก็ให้กุรอานมาเป็นทางนำในแง่มุมต่างๆเนื่องด้วยเหตุนี้บรรดาอุลามะจึงเขียนหนังสือมากมายเต็มไปหมดเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ นะครับโดยดึงกุรอานดึงหะดีษมาดึงคำพูดของชาวซะลัฟมาแล้วมาขยายความต่ออีกทีในยุคสมัยต่างๆให้เหมาะกับยุคนั้นอธิบายให้เป็นรูปธรรมอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคนในยุคนั้นก็เอาหนังสือมาอ่านกันที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับก็จะได้รับบทเรียนที่มาแหล่ง primary source แหล่งดั้งเดิมเลยขึ้นมาจากกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีแล้วก็นำมาแก้ไขมาใช้กับชีวิตแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแม่นยำที่สุดประเสริฐที่สุดตรงนี้เพราะนั้นปัญหาที่มุสลิมเป็นอยู่ในขนาดนี้ในหลายๆปัญหาคือปัญหาที่มุสลิมในอ่านกุรอานแล้วก็เอามาใช้ไม่เป็นเอามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้อ่านเรียนรู้ไม่ครบนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาหาความรู้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นไม่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นใช่ศึกษาไม่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นมึนไปหมดแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดความรู้เราไม่ได้ทำการบ้านไม่คือคนชี้นำอาจจะชี้นำให้เป็นด้วยปัญหาเลยเรียนศาสนาระบบการเรียนศาสนาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับลองคิดดูนะถ้าครูอาจารย์ที่สอนศาสนาไม่ได้ชี้นำอะไรยังไงให้เป็นรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคนรับความรู้ก็มึนมันเหมือนจะอยู่กับคนละโลกอ่ะเรียนศาสนาก็อยู่ในห้องเรียนเวลาไปเจอไปใช้ชีวิตในสังคมมันก็เหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยซึ่งศาสนาไม่มีบทบาทเอามาเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะว่าเชื่อมโยงกันไม่เป็นปัญหาเลยนะครับนี่คือปัญหาแล้วคนเหล่านั้นก็บอกผมเวลามันเชื่อมโยงไม่ได้ปัญหามันก็เกิดจะเอาไงหาไลฟ์โค้ชไปหาผู้ที่จะหาวิธีแก้ปัญหามาจากแนวคิดกาเฟสไปเกาะแนวคิดกาเฟสเอามาแก้ปัญหาชีวิตไปเกาะแนวคิดของคนนั้นลัทธินั้นแนวคิดนี้อุดมการณ์นั้นกุรอานไม่มีเลยอยู่ในนั้นเพราะอะไรเพราะมองกุรอานว่าเป็นเรื่องของอีกโลกนึงเลยอีกเป็นธรรมะเป็นอะไรต่ออะไรอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวตัดขาดไปเลยในขณะที่ตัวเองต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยและในบรรดาเหตุการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยมันต้องวางตัวให้ถูกสุดท้ายก็ไปเอาแนวคิดที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้ในการวางตัวความคิดวางความคิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งไม่ใช่อิสลามเพราะอะไรเพราะคำสอนศาสนาถูกเอามาใช้งานไม่ได้อย่าไปรูปธรรมเอาดึงเอามาไม่เป็นเพราะกุรอานก็อยู่ในเล่มอ่านก็ไม่เข้าใจความหมายภาษาก็ยากหะดีษก็ไม่เข้าใจคนอธิบายก็อธิบายไม่เข้าใจอีกที่เรียบร้อยเลยปัญหาหลายอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องนำคำสอนกุรอานหะดีษมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้เอามาใช้จริงให้ได้เพราะกุรอานคือเป็นทางนำและทางนำแต่ไม่ได้ถูกเอามาใช้เป็นทางนำจริงๆเพราะคนเอามาใช้อ่านไม่รู้เรื่องจะเป็นทางนำได้อย่างไรถูกไหมครับจะเป็นทางนำได้อย่างไรชะฮ์รอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสกุรอานถูกประทานมาในรอมฎอนฮุดัลลินนาสเพื่อเป็นฮุดาทางนำเป็นทางนำนั่นเนี่ยซูเราะห์อันอิสรอซูเราะห์ที่17อายะห์ที่9กุรอานอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีกุรอานนั้นเป็นทางนำไปสู่สิ่งที่เที่ยงตรงและก็ดีเลิศที่สุดลิลละติฮิยะอักวัมดีเลิศที่สุดเยี่ยมๆที่สุดประเสริฐที่สุดยุติธรรมที่สุดแม่นยำที่สุดถูกต้องที่สุดอักวัมในความหมายแต่ว่าคนมีคู่มือใช้คู่มือไม่เป็นก็เรียบร้อยถูกไหมครับก็ต้องมีคนอ่านคู่มือให้ฟังอธิบายคู่มือให้ฟังแล้วก็ทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ถึงจะเอามาใช้ได้จริงแล้วเวลาใช้ได้จริงมันจะเกิดผลมหาศาลจะเกิดผลมหาศาลเลยแล้วอัลลอฮ์คือเราเอาทางนำจากอัลลอฮ์ไงเรามียาดีเรามีของดีแต่เราเอามาใช้ไม่เป็นแต่เวลาใช้เป็นปุ๊บผลมันเกิดมหาศาลเลยเวลาเขาเรียกว่าจับต้นชนปลายถูกเหมือนต่อจิ๊กซอว์แล้วเห็นภาพเข้าภาพได้แล้วจะมีพลังมหาศาลนะครับตรงนี้จุดตรงนี้สำคัญมากๆเลยอธิบายยังไงให้เข้าใจให้ได้ให้เห็นภาพให้ได้ให้เอาไปใช้ให้ได้จริงนะครับนำไปสู่วิถีทางที่แนววิถีทางที่มีความยุติธรรมที่สุดประเสริฐที่สุดถูกต้องแม่นยำที่สุดในทิศในทุกๆกิจการมีนั่นอัลกออีดีวัลอามาลีวัลอัคลากีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหลักความเชื่ออะกีดะห์การปฏิบัติจรรยามารยาทอัคลักวะฮิยามิลละตุนอิสลามนั่นคือวิถีทางแห่งอิสลามกอลัชังกีตีชังกีตีเชคชังกีตีนะครับได้กล่าวเอาไว้ในตัฟซีรอัลดุอาอุนบายานฮาซิฮิลอายะตุลกะรีมะตุอายานี้อันทรงเกียรติ อัจมาลัลลอฮุญัลลาวะอะลาฟีฮาอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งได้ทรงรวบรวมไว้โดยสรุปจะมีอามาฟิลกุรอานมินันฮูดาถึงแนวทางถึงแนวทางนำทั้งหมดที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในกุรอานอิลาคอยริตุรุกิวะดาลิฮาวะอัฟวะบิฮาไปสู่หนทางที่ดีเลิศที่สุดเที่ยงตรงที่สุดถูกต้องที่สุดวะเราตัดแต่วะเราตัดแต่บะนะตัฟซีละฮะอะลาวะฮิลกามาลีดังนั้นหากเราติดตามปฏิบัติรายละเอียดอธิบายรายละเอียดของอายะห์นี้อย่างครบถ้วนแล้วไซดังนั้นหากเราติดตามอธิบายรายละเอียดของอายะห์นี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไซละอาไตนาอะลาจะมีอัลกุรอานินอะซีมเราก็คงต้องอธิบายครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของคัมภีร์อัลกุรอานอันยิ่งใหญ่เล่มนี้ลิชูมูลิฮาลิจะมีอิมาฟีฮิมินัลฮุดาอันเนื่องมาจากอายะห์นี้ได้ครอบคลุมคำชี้นำทางทั้งหมดที่อยู่ในกุรอานที่อยู่ในคัมภีร์อีลาคอยริดดุนยาวันอาคิเราะห์ไปสู่ความดีงามอันเป็นเลิศทั้ง2ประการนั่นคือในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อัตวาอุนบายานเล่มที่3หน้าที่17นะครับเพราะฉะนั้นซูเราะห์อิสรอซูเราะห์ที่17อายะห์ที่9เนี่ยเป็นการพูดโดยภาพรวมว่าเนี่ยกุรอานเล่มนี้เป็นแบบนี้นะกุรอานเล่มนี้เป็นแบบนี้นะแล้วก็ไปลงรายละเอียดกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็ไปลงในรายละเอียดในหะดีษกันว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอายะห์หนึ่งซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์ที่2อายะห์ที่212ซุยนะลิลลซีนะกะฟะรุลฮะยาตุดดุนยาวะยัสคอรูนมินัลลซีนะอามะนูวัลลซีนัตตะกาวฟาวกะฮุมยามัลกิยามะวัลลอฮุยัรซุกุมันยะชาอูบิฆอยริฮิซาบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์ที่2อายะห์ที่212ชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายผู้ที่เดินบนใบหน้าเนี่ยผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเดินตรงอะนะแต่ถูกทำถูกแล้วนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรมันถูกประดับโอ้มันดูสวยงามไปหมดถูกประดับให้ดูสวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพวกเขายังเย้ยหยันบรรดาผู้ศรัทธาด้วยไม่พอนะเขาเย้ยหยันพวกเราถูกไหมปิดหน้าเขาทำไมกดขี่อะไรต่ออะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเย้ยหยันผู้ศรัทธาด้วยแต่พระอัลลอฮ์บอกว่าไงวัลลดีนัตตะกาฟาวกะฮุมยอมัลกิยามะอันนี้อายะนี้นะแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่เหนือกว่าพวกเขาในวันกิยามะอันนี้แน่นอนอยู่เหนือกว่าในวันกิยามะอยู่เหนือกว่านะครับวัลลอฮุยัรซุกุมัยยะชาอูบิกอยริฮิซาบและอัลลอฮ์นั้นจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณการนับคำนวณอายะนี้แต่ก็เป็นบทเรียนว่าพูดในวันพูดถึงวันกิยามะห์ผู้ศรัทธาในเหนือกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าโลกนี้เนี่ยผู้ศรัทธาก็เหนือกว่าทางจิตใจหมายความว่าจิตใจผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่มีแบบไม่คับแค้นไม่คับอกคับใจหัวอกจะเบิกบานอย่างที่ยกไปหลายๆครั้งซูเราะห์อันนะฮ์รซูเราะห์ที่16อายะห์ที่97ที่ว่าผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นชายหญิงมาแล้วก็ปฏิบัติความดีอัลเลาะห์จะให้มีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีคือเริ่มจากหัวใจที่เบิกบานอะไรต่ออะไรอธิบายกันไปหลายรอบแล้วก็เนี่ยโลกนี้เราก็ได้เปรียบหัวใจเรามีความเบิกบานมีความสงบสุขต่อกับอัลลอฮ์แล้วโลกหน้าเราก็เหนือกว่านะครับแต่โลกนี้เนี่ยก็เหนือกว่าด้วยนะองค์การอื่นก็ยืนยันเอาไว้แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ครบเงื่อนไขเหนือกว่าคำว่าเหนือกว่าก็มีเหนือกว่าหลายแบบจิตใจมุสลิมเนี่ยที่ปฏิบัติตามกุรอานมีกุรอานเป็นทางนำในเหนือก็อยู่แล้วจิตใจเราดีกว่าอยู่แล้วนะครับมุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาให้ดีเนี่ยนะครับยากที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้เป็นมาก่อนนะมาใช้ชีวิตแย่ๆมาแล้วเป็นเนี่ยแล้วมากลับตัวเนี่ยอันนี้ต้องถ้ารักษาอยู่ต้องกินยาต้องกินยาจะเลิกไม่ได้จะมาคิดว่าเข้าหาศาสนาแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยเหลือไม่ใช่คุณกินยามคุณต้องกินใช่แต่ถ้าคนใกล้ชิดศาสนามาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์จะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า สิ่งที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยแล้วเขาเรียนรู้ศาสนาแล้วเอาศาสนามาปฏิบัติอย่างที่ผมบอกไงสิ่งที่มันจะเกิดกับชีวิตเราอันหนึ่งในนั้นคือความโศกเศร้าความวิตกกังวลในปัญหาชีวิตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ความวิตกกังวลความโศกเศร้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเจอใช่ไหมนี่เป็นอาจจะเป็นข้อหนึ่งเป็นหนึ่งใน20ข้อที่ผมยกตัวอย่างทีนี้เราเป็นเข้าหมวดนี้หมวดโศกเศร้าหมวดปัญหาชีวิตอยู่ในความวิตกกังวลวิตกในอนาคตอะไรบางอย่างไปเสียใจอยู่ในอดีตหรืออะไรต่ออะไรที่อยู่ในหมวดวิตกกังวลโศกเศร้าเนี่ยหมวดนี้เนี่ยอิสลามว่าไงมีชุดความรู้อะไรบ้างที่จะต้องไปศึกษาเพื่อจะได้รับมือกับหมวดนี้หมวดโศกเศร้าปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าศึกษาให้เป็นมีคุณภาพแบบเนี้ยอินชาอัลเลาะห์จะดีมากๆมีคุณภาพแล้วจะแก้ปัญหาชีวิตได้แต่นี่มึนไปหมดเยอะไปหมดจับจ่ายสเปะสปะไปหมดความรู้ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำทีนี้เวลามาเจอปัญหา1-1ในชีวิตก็รู้แบบเป็ดป่ะนะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวสักเรื่องนึงเอามาใช้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วเวลาเจอปัญหาไม่มีกระจิตกระใจจะไปศึกษาถูกไหมกระจิตกระใจจะไปศึกษาจะไม่มีแล้วทีนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องความโศกเศร้าความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเป็นบททดสอบแต่ก็ไม่ใช่บททดสอบอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ให้วิธีแก้มาไงป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ป่วยอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ไปรักษาด้วยอัลลอฮ์ให้ไปหาหมอไปรักษาไปกินยาถูกไหมการเหมือนการความโศกเศร้าความเสียใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาในหมวดนี้ว่ามีอะไรบ้างนบีสอนดุอาไว้กี่ต้นอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรเวลามีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างมีกี่ข้อถ้าลิสต์เป็นข้อได้ที่จะต้องทำเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนยาสามัญประจำบ้านนั่นแหละต้องมีเอาไว้พร้อมเวลาเกิดปุ๊บไปอ่านทวนดูให้ดีตั้งสติให้ดีต้องทำอะไรบ้างเป็นคู่มือการใช้ชีวิตในยามวิตกกังวลมีปัญหามีความทุกข์ใจเอาไปเปิดอ่านเลยถ้าเป็นยาก็ไปหยิบมากินถูกไหมครับแต่ถ้ามีหมออยู่ข้างตัวด้วยก็จะดีเข้าไปใหญ่หมายความมีผู้รู้ให้คำปลอบใจให้คำแนะนำก็จะดีมากถ้าทำได้อ่านก็อ่านมาแล้วยาก็มีพร้อมที่จะกินแล้วปฏิบัติตัวถูกแล้วมีผู้ให้คำแนะนำส่วนตัวอีกต่างหากต่อหน้าอีกต่างหากจะดีมากๆอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาพูดถึงว่ามีดุอาต้นไหนบ้างเรามีสอนเอาไว้นึกถึงต้นหนึ่งได้นะครับดุอาต้นหนึ่งฟังให้ดีนะเนี่ยดุอาต้นนี้ที่จะให้ทุกคนใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับทุกคนมนุษย์ทุกคนจะต้องมีช่วงหนึ่งช่วงใดของชีวิตที่มีความวิตกกังวลมีความโศกเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นดุอาที่มาจากนบีพยายามท่องจำนะพยายามไปท่องจำถึงบอกไงว่าหาความรู้ต้องมีคุณภาพอะไรที่ศึกษาแล้วและเราต้องท่องจำด้วยในหมวดการท่องจำก็ต้องไปถามตัวเองดูท่องจำให้มีคุณภาพเราต้องจำแบบไหนโอ้โหมันหลายชั้นศึกษาให้มีคุณภาพในอะไรที่อยากจะท่องจำเยอะไปหมดกูอ่านทั้งเล่มไหวมั้ยล่ะผมไม่ได้ชีวิตนี้ถูกไหมทีนี้จะทำยังไงถ้าอยากจะท่องจำอะไรฝึกสมองให้ท่องจำให้ใช้สมองอยากจะท่องก็ต้องถามตัวเองว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดให้ท่องจำแล้วเอามาใช้อะเกี่ยวข้องกับตัวเองอะตรงๆเลยมีอะไรบ้างเห็นไหมในหมวดการท่องจำยังต้องมีอะไรที่เราจะต้องทำกันบ้างเลยแล้วเราจะท่องจำอะไรบ้างจะต้องจำอะไรก่อนอะไรหลังดีนะช่วงนี้ของชีวิตเราตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราน่าจะเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วสำหรับตัวเราที่เราจะต้องท่องจำเข้าใจไหมครับต้นนี้นะฟังให้ดีรายงานจากท่านอับดุลละอิบท่านอับดุลละบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นอะดีนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามาอัศอบะอับดันฮัมมุนวะลาฮะซะนุนไม่มีเบาคนใดที่ประสบกับความวิตกกังวลและความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ล่ะแล้วเขากล่าวดุอาต่อไปนี้เอาดุอาต่อไปนี้ไปค้นดูได้ไอ้นี่สบายอยู่แล้วคนเดี๋ยวก็เจอมีดุอาต้นเนี่ยมีหลายสำนวนนะดีนะดุอาต้นเนี่ยมีหลายสำนวนแต่สำนวนที่ผมยกมาเนี่ยรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมีหลายสำนวนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปค้นแล้วเจอสำนวนอื่นไม่มีปัญหาอาจารย์สำนวนไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเชื่อถือได้สายรายงานฮะดีถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ที่ผมจะอ่านเนี่ยคือเป็นสายรายงานจากอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับอัลลอฮุมะอินนีอับดุกะหลายคนอาจจะท่องได้แล้ว อัลลอฮุมะอินนีอับดุกะวับนุอับดิกะวับนุอามาติกะนาซียะตีบิยะดิกมาดินฟียะฮุกบุกอะดุลฟียะกอฎออกอัสอะลุกะบิกุลลิอิสมินฮุวะละกะซัมมัยตะบิฮินัฟซักอะวันซันตุฮูฟีกิตาบิกอะวัลลัมตะฮูอะฮะดันมินคอลกิกอะวิสตะอะซัรตะบิฮิฟีอัยนมินกอยมิอินดักอันตะจะอะลัลกุรอานะรอบีอะกอลบีวะนูรอซอดรีวะจะลาฮุซนีวะซะฮะบะฮัมมีอันนี้ดุอาإلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا ใครอ่านดุอาที่บอกไปเนี่ยนะมีความโศกเศร้ามีความประสบความวิตกกังวลโศกเศร้าและอ่านดุอาที่บอกไปเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงขจัดความกังวลและความโศกเศร้าของเขาให้หมดไปและเปลี่ยนแทนที่ด้วยความโล่งอกโล่งใจและการผ่อนคลายตัวนี้อ่านในเวลาที่ดีที่สุดช่วงสุดท้ายของกลางคืนช่วงที่อัลลอฮ์เสด็จลงมาช่วงท่าที่ดีที่สุดคือตอนสุญูดด้วยหัวใจที่ดีที่สุดให้มีคุณภาพคือทำใจให้พึ่งพาอัลลอฮ์ให้มากที่สุดตอนขอดุอาตัวนี้เห็นไหมมันจะมีคุณภาพของแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำคุณภาพให้มันดีให้มันดีให้มันดีแล้วก็เดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอย่างรวดเร็วตามคุณภาพของเราเห็นยังคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเน้นคุณภาพดุนยาเนี่ยคุณภาพจะเอาไปอากิรอต้องเน้นมากกว่าเป็นสิบเท่าจำไว้เลยไปท่องนะดูอาต้นนี้เนี่ยสำคัญกับชีวิตเรานะเรามามาท่านนบีกล่าวเอาไว้รับมาจากใครรับมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าของทั้งเจ้าของชีวิตเราและเจ้าของผู้จะขจัดความโศกเศร้าให้ออกจากเราได้อ่านไปเรื่อยๆอ่านเป็นระยะหรือยังไม่ใช่อ่านทีเดียวแล้วหายเหมือนกินยาไปได้ไงมันกินยาวันเดียวหายถูกไหมอ่ะส่วนโดยภาพรวมอ่ะก็เหมือนกันอ่านดูอาก็เหมือนกันอ่านไปสักระยะนึงแล้วอะไรดิ้นรนทำอะไรได้เหมือนอิบนุตัยมียะห์บอกไงเวลาอ่านดูอาเวลาเอาดูอาต้นนี้มาต้องไปทวนคำพูดอิมตามิยาตะกี้ทีหนึ่งดิ้นรนพยายามขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้สม่ำเสมออัลลอฮ์จะให้ความโปรดปรานอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแมชกันประกอบกันเอาไปอามันได้สอนให้ไปอามันได้เลยเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับใครอ่านดูอาต้นนี้หรือสำนวนไหนก็แล้วแต่นะเนี่ยแต่ว่าจะขึ้นต้นแบบนี้แหละคล้ายๆกันแต่จะมีรายละเอียดต่างกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเชื่อถือได้ก็ไม่มีปัญหานะครับอัลลอฮ์จะขจัดความกังวลความโศกเศร้าขอด้วยขอให้มีคุณภาพนะย้ำนะใจอย่าลอยใจให้จดจ่อและจดจ่อไม่พอนะมันจะมีคุณภาพมากกว่านั้นคือใจให้ทำใจให้มีความรู้สึกต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอย่างสุดๆเหมือนกับพวกมุชริกที่ออกเรือไปที่ท้องทะเลแล้วมันมีคลื่นมาแล้วเขาก็ขอต่อรอดด้วยใจแบบนั้นอ่ะใช่ไหมทำให้ทำใจแบบนั้นให้ได้นะครับแล้วพึ่งพาอัลลอฮ์อย่างสุดๆอัลลอฮ์จะขจัดความกังวลความโศกเศร้าให้หมดไปจากเขาและจะเปลี่ยนอับดะลาฮูวะอับดะลาฮูจะเปลี่ยนแทนมากานะฮูแทนที่ความโศกเศร้าความกังวลเนี่ยด้วยกับความโล่งอกโล่งใจการผ่อนคลายหาทางออกให้นะครับอันนี้เป็นแค่ต้นเดียวนะแล้วก็มีหลายต้นเลยเพราะฉะนั้นเซตนี้หมวดนี้ว่าด้วยความโศกเศร้ากังวลอ้าวศึกษาดีหรือยังมีเรื่องอะไรบ้างมีกี่ข้อมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเวลาเจอสถานการณ์เหตุการณ์กับตัวเองจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปบ้านนี่ไปทำการบ้านดูนี่จะพบเลยนะว่าตัวเองโอ้โหนี่ไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมสักหมวดนึงนี่เห็นไหมโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องเอามาปฏิบัติตัวให้ถูกเลยเนี่ยปฏิบัติตัวให้ถูกเลยเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ลิ้นอ่านเลยไม่ใช่ใช้ใจเชื่ออย่างเดียวลิ้นต้องอ่านออกมาด้วยเนี่ยคิดดูถ้าไปทำการบ้านดูให้ดีไปตรวจสอบตัวเองดูให้ดีนะครับเราถูกสั่งให้ตรวจสอบอามันเราใช่ไหมเราก็ต้องตรวจสอบความรู้เราด้วยการหาความรู้ของเราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้เพราะนั้นย้อนมาที่เรื่องบาปตะกี้ที่พูดไปว่าบาปด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านหนึ่งอันตรายสุดด่านสองลงมาด่านสามบาปใหญ่บาปเล็กรองลงมาอันนี้คือตัวบาปแต่ถ้าถามว่าที่นั่งอยู่นี่ตัวเราเนี่ยได้รับอิทธิพลคือบาปด่านไหนส่งผลต่อเรามากที่สุดณตอนนี้ทำบาปด่านไหนที่มันจะที่เรามีแนวโน้มว่าเราจะไปคล้อยตามมันมากที่สุดมันจะส่งผลต่อจิตใจเรามากที่สุดเมื่อคืนผมถามในวงฮาแล้วเขาถามกับสองสามคนอยู่ แล้วก็ตอบเหมือนกันแล้วก็ผมก็ตอบแทนเลยว่าที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรียนอากีดะห์เรียนแนวทางซะลัฟอะไรต่ออะไรดัน1ดัน2มาอย่างดีอยู่แล้วถูกมั้ยถ้าถามให้ตรงนะไม่ต้องมองคนอื่นนะบาปด่านไหนจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเรามากที่สุดหมายความว่าเราจะโน้มเอียงไปสู่บาปด่านนั้นมากที่สุดนะตอนนี้มันคือบาปด่านไหนตอบใจตัวเองดูบาปด่านไหนก็บาปด่านนั้นแหละจะพาเราลงนรกจำไว้จะพาเราลงนรกเพราะตัวเราทำบาปเข้าใจไหมตัวบาปเนี่ยความอันตรายเนี่ยเรื่องนึงแต่ไอ้ตัวคนบาปเนี่ยเรื่องนึงเราจะถูกลงลากลงนรกเพราะตัวบาปที่เราไปทำมันบาปที่เราไปทำมันเข้าใจไหมถ้าด่านนึงก็ลงกันตาถาวรเลยแหละถ้ารู้อยู่กับใจอ่ะถูกไหมล่ะแต่ผมถึงถามไงนะตอนนี้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่อยู่ที่บ้านที่ฟังอยู่ถามตัวเองตอบใจตัวเองดูว่าบาปด่านไหนจะมีผลกระทบต่อจิตใจเรามากสุดหมายความว่าเราจะมีอารมณ์โน้มเอียงไปทำมันมากสุดบาปด่านไหนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าด่าน3ก็นั่นแหละบาปนั้นแหละที่เราจะมีโอกาสถูกลากลงนรกมากที่สุดของตัวเราเองไม่ต้องไปดูอะไรดูตัวเราเองเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้องระวังบาปด่านนี้มากที่สุดหาวิธีจัดการให้มากที่สุดถูกไหมล่ะณตัวเรานะตัวเรานะจำแต่เวลาเราพูดถึงด่านหนึ่งเราก็ต้องพูดว่าสังคมมันมีไงมีบาปด่านหนึ่งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่เราเอาพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี่ที่มาฟังบรรยายเขาอยู่เป็นประจำผมต้องบอกว่าคนอยากจะให้มาฟังไม่มาถูกไหมล่ะจะได้มารับรู้แต่คนที่มาประจำเนี่ยก็ให้น้ำหนักได้ในด้านหนึ่งในศึกษาการท่องจะโดยภาพรวมดีถ้าจะให้เอะใจไหมนั่นเอะใจกันแน่ว่ามีบาปด่านหนึ่งแล้วเอะใจไหมก็นั่งคิดว่าไม่เอะใจว่าตัวเองจะมีบาปด่านหนึ่งอะไรนะเอะใจไม่เกิดถูกไหมถามว่าเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยมีเอะใจไหมเฮ้ยดันหนึ่งเพราะว่าอะไรเงี้ยมีเงี้ยมีอารมณ์แบบนี้ไหมก็นั่งคิดว่าไม่มีก็ไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยจบแล้วทำดีแล้วถูกไหมไม่เอะใจเนี่ยตรวจดีแล้วไม่เอะใจเนี่ยปลอดภัยแล้วเอะใจไม่มีดันสองเรานี่บิดาจะชัดอยู่ทำอะไรไหมมีเอะใจเลยไหมนั่งคิดไปคิดมาต้องอะไรไม่มีการทำดีแล้วก็ไม่มีก็ปลอดภัยอะย้ำนะเวลาพูดคำพูดสำคัญมากของผมอะเอะใจไม่เอะใจไงไม่ได้เข้าข้างเลยไม่เอะใจมันก็ไม่มีอะส่วนถ้าสมมติว่ามีแต่ไม่เอะใจอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่เอะใจเข้าใจไหมตัวชี้วัดคือเอะใจการเอะใจถามแล้วตัวเองไม่ไปหาความรู้สุดท้ายทำผิดอันนี้ตัวเอาโทษแต่ไอ้ด่านสามนี่แหละนี่ตัวนี่เพราะฉะนั้นบาปด่านสามนี่แหละตัวลากคนลงนรกฝากให้ดีนะสุดท้ายแล้วถ้าไปตกนรกด้วยบาปด่านสามนี่ก็จบปะจะเรียนด่านหนึ่งเท่าไหร่ถูกไหมด่านสองเรียนมาอย่างดีเท่าไหร่สุดท้ายไปถูกลากลงนรกด้วยบาปด่านสามบาปที่มันไม่ได้ทำให้เป็นกาเฟสแต่มันไม่ได้ทำให้เป็นมุตะเดียหลงออกจากแนวทางที่ถูกต้องแต่มันก็ลากลงนรกได้เหมือนกันเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นของถ้าตอบแทนพวกเราผมก็จะตอบแทนว่าพวกเราได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบณตอนนี้จากบาปด่านสามมากที่สุดแค่นั้นแหละเมื่อตอบแบบนี้แล้วก็ต้องไปหาวิธียังไงทำยังไงมีบาปบางอย่างบางคนอาจจะยังเลิกไม่ได้อ่อนแอเอาทีนี้ศาสนาสอนไว้อย่างไรไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่ามนุษย์มันจะมีกี่จำพวกอะไรต่ออัลลอฮ์รู้ดีรู้เกี้ยงรู้หมดแล้วมีในคำสอนของซุนนะห์มีในคำสอนกุรอานมีในคำสอนไม่ต้องไปเอาคำตอบที่อื่นไม่ต้องไปเฟกความสบายใจหลอกตัวเองเอาคำสอนจากอิสลามนี่แหละแต่ปัญหาคือเราไม่ได้ศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวกันไงนะครับคนรู้ภาษาอาหรับก็จะได้เปรียบไงจะไปค้นเฮ้ยตัวสภาพเราเป็นแบบนี้เราไปค้นกูอ่านว่าไงอุลามะว่าไงชี้แจงว่าไงอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปต่อให้ยังมีบาปบางอย่างที่ยังเลิกไม่ได้แต่ก็จะรู้วิธีปฏิบัติตัวละจะรู้วิธีปฏิบัติตัวละเนี่ยคนมีความรู้ได้เปรียบผมถึงบอกไงว่าชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนอิบาดะห์เยอะนะถ้าไม่มีความรู้ถ้ามีอยู่20อย่างฟังให้ดีนะมีอยู่20อย่างที่เราจะต้องไปรู้ให้ได้จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกและเรารู้แค่5อย่างรู้อย่างดี5อย่างอีก15อย่างอ่ะก็เราดูชัยฏอนหลอกได้ชัยฏอนก็ไม่ได้กลัวเราอีก15อย่างที่เราจะไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นคนคนนึงอาจจะยืนละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเรียนรู้วิธีละหมาดตะฮัจญุดมาอย่างดีเรียนรู้วิธีขอดุอามาอย่างดีเรียนรู้ในหมวดเนี่ย ในเรื่องนี้อย่างดีแต่เรื่องอื่นอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองไม่ได้เรียนเรียบร้อยเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวโดนหลอกได้เลยต่อให้ตาฮัดยุด20ปีอ่ะพอคนละเรื่องกันอัลเลาะห์ปฏิบัติตามเหตุปัจจัยครับแต่โอเคคุณละหมาดตาฮัดยุดขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์คุณอาจจะได้พิเศษคืออัลเลาะห์อาจจะช่วยเหลือชี้นำคุณให้ไปหาความรู้ต่อไปได้ยังได้เปรียบนะยังมีจุดได้เปรียบนะแต่ไม่โดยตรงนะคุณทำตัวให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์เวลาคุณเกิดปัญหาอัลเลาะห์อาจจะส่งคนมาเตือนคุณไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีผมเจอเลยกับตัวเลยในกลุ่มในสมาไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวไม่ได้มีความรู้อะไรแต่ว่าไอ้คนนี้มันแปลกเวลามันจะมีปัญหามันจะมีคนมาให้คำปรึกษาก่อนแทบจะทุกทีจะมีคนมาดักเอาไว้ก่อนให้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนี้นะจะถูกดักเอาไว้ก่อนทุกทีว่าอย่าไปทำแต่คนนี้คืออิบาดะห์แข็งมากเห็นไหมก็คืออัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาผ่านอิบาดะห์เขาอีกทีนึงเขาบริสุทธิ์ใจเขาขอต่ออัลลอฮ์เขาขออัลลอฮ์ช่วยเหลือชี้นำเวลาปัญหามันจะเกิดกับชีวิตเขาอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือให้คนมาแนะนำและให้เขารู้วิธีแก้ไขไว้ก่อนนะครับแต่กระนั้นก็ตามอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ให้หาความรู้นะตั้งหน้าตั้งตาอิบาดะห์อย่างนี้ไม่หาความรู้หาความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเองที่บอกไปสมมติมี20อย่างก็ต้องไปศึกษารายละเอียดทั้ง20อย่างให้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยผู้ฟังบรรยายเนี่ยลุกไปทำได้เลยอย่างน้อยก็ดูอาตะกี้แหละที่สอนไปนะครับไปท่องจำให้มีคุณภาพต่อไปนี้ถามตัวเองด้วยนะถ้าจะท่องจำอะไรสักอย่างหนึ่งมีอะไรที่เราควรจะท่องจำมากที่สุดเป็นอันดับเลยแบบมีคุณภาพและอะไรจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่มันจะมีประโยชน์มากที่สุดกับตัวเองนะตอนนี้อะไรที่เราจะต้องจำและเกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดไปถามตัวเองดูเพราะฉะนั้นคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็ฝากเอาไว้นี่แหละมันจะทำให้เราอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบเหนือกว่าอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเหนือกว่าอย่างเป็นรูปธรรมเหนือกว่าโดยการใช้คู่มือการใช้ชีวิตที่ไม่มีคู่มือไหนดีกว่านี้แล้วก็คือคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ขอให้ความรู้เพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาจากนี้ไปเราจะได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมุฮัมมัดซะอีดในฝากไว้ให้คิดขอเชิญติดตามรับฟังครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องครับมีบุคคลอยู่3ประเภทด้วยกันที่คนเหล่านั้นเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับการขอดุอาของเขาหมายถึงดุอาของเขานั้นเป็นสิ่งที่ไร้ผลแม้ว่าจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์มากมายขนาดไหนก็ตามเป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังเอาไว้อย่างยิ่งแล้วก็ศึกษาให้ได้ความเข้าใจนะครับว่าบุคคลประเภทใดที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงตอบรับการขอดุอาของเขาคนที่ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าดุอาของเขาอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับแล้วถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนเป็นคนที่น่าเวทนาและเป็นคนที่อัปยศมากทีเดียวดังนั้นเราจะต้องมาศึกษาดูนะครับว่ามีใครบ้างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาวิงวอนขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับการขอดุอาของเขาในหะดีษนี้นะครับบอกถึง3ประเภทด้วยกันวันนี้เราก็มารับรู้นะครับทั้ง3ประเภทว่าบุคคลประเภทใดที่เขาวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดุอาของเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับอัลลอฮ์ไม่รับการขอดุอาของเขาหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามฮากิมท่านอบูมูซาอัลอัชอารีได้รายงานว่าقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله ويدعون الرسولوقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حديث บทนี้มีใจความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีบุคคลอยู่3ประเภทที่เขาวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาไม่ได้รับการตอบรับการขอดุอาของเขาณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลประเภทที่1ก็คือบุคคลที่มีภรรยาที่มีนิสัยก้าวร้าวมีนิสัยที่เลวทรามต่ำช้าเป็นภรรยาที่ไม่เอาไหนเป็นภรรยาที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผู้ชายคนนั้นได้ตักเตือนเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ทำการหย่านางก็คือยังรับผิดชอบคนเลวคนที่ชั่วในศาสนาของอัลลอฮ์

0: วะฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่มีภรรยาเลวทรามต่ำช้าเป็นบุคคลที่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องของศาสนามีนิสัยที่เลวทรามคนเหล่านั้นน่ะที่เป็นสามีไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกไว้ในหะดีษบทนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงรับการขอดุอาของเขานี่คือประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองก็คือคนคนหนึ่งเวลาเป็นหนี้สินกับใครแล้วไม่ยอมจดบันทึกไม่ยอมที่จะมีพยานรับรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องครับการที่เราไปเป็นหนี้สินกับใครก็ตามแต่ควรที่จะมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มีพยานรับรู้ด้วยการที่เราไปทำในลักษณะที่เป็นหนี้เป็นสินกับคนอื่นแล้วไม่มีการจดบันทึกไม่มีพยานรับรู้สิ่งนี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้การขอดุอาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลประเภทที่สองนะครับบุคคลประเภทที่สามก็คือคนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองแล้วก็นำเอาทรัพย์สินของคนที่สติไม่ค่อยดีหรือเป็นคนที่ไม่ทันคนเนี่ยไปมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วก็ให้เขาดูแลตัวของเขาเองหมายความว่าผู้ปกครองที่มีลูกอยู่หรือผู้ปกครองที่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับทายาทที่ได้รับมรดกจากผู้ตายเนี่ยก็บางคนเป็นคนสติไม่ค่อยดีเป็นคนที่ไม่ทันคนแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยได้นำเอาทรัพย์สินที่เป็นสิทธิของคนที่สติไม่ดีไม่ทันคนเนี่ยเอาไปให้เขาทั้งหมดเลยแล้วก็ปัดความรำคาญออกมาจากตัวเองหรือว่าปัดความรับผิดชอบออกมาจากตัวเองโดยที่ถือว่าทรัพย์สินของเขาก็เอาไปเถอะเขาจะเอาไปแจกจ่ายกับใครเอาไปใช้ที่ไหนก็ตามแต่เรื่องของเขาละปัดความรับผิดชอบแบบนี้แหละพี่น้องครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้กระทำคนที่เป็นผู้จัดการมรดกหรือคนที่เป็นผู้ปกครองเมื่อรู้ข่าวนะครับว่าคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกในเครือญาติเนี่ยเป็นคนที่สติสตังไม่ค่อยดีเป็นคนที่ไม่ทันคนคิดว่าให้สตังค์ไปแล้วให้มรดกไปแล้วเนี่ยคงจะต้องถูกคนอื่นมาปอกลอกอย่างแน่นอนหรือถูกคนอื่นเข้ามาคดโกงอย่างแน่นอนแล้วเขายังให้ทรัพย์สินแก่คนที่สติไม่ค่อยดีคนนั้นไปอีกนะครับอย่างนี้คนที่ให้ทรัพย์สินนั้นไปเนี่ยเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องไปวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนก็ตามแต่ในหะดีษนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการขอดุอาของเขาซึ่งในเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้นำเอาทรัพย์สินของพวกท่านเนี่ยไปให้แก่บุคคลที่สติสตังไม่ค่อยดีเป็นคนที่เบาปัญญาเป็นคนที่ไม่ค่อยทันคนเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มสิ่งเหล่านี้เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตรวจสอบดูพฤติกรรมของเราแต่สิ่งสำคัญนะครับเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้หนักกว่านี้อีกนะครับก็คือเราอ่านหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราก็ควรตรวจสอบสภาพของตัวของเราเองสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นเหตุทำให้การขอดุอาของเราเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเรามีการอธรรมต่อคนอื่นไหมเราอิจฉาริษยาคนอื่นหรือเปล่าเราขาดการให้การช่วยเหลือต่อผู้อื่นหรือเปล่าเรากินของฮารามหรือเปล่าเราใส่เสื้อผ้าในสิ่งที่ฮารามหรือเปล่ารายได้ของเราเกี่ยวข้องกับการพนันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้เราได้พิจารณาดูอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่เป็นความผิดเราอย่าได้ปฏิบัตินั่นแหละดุอาของเราจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษนี้เนี่ยพูดถึงบุคคล3ประเภทด้วยกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงตอบรับการวิงวอนขอดุอาของเขาซึ่งเราก็พยายามนะครับที่จะต้องไม่ปฏิบัติตนอย่างนี้ใครก็ตามแต่นะครับมีภรรยาก็จะต้องดูแลปกครองภรรยาให้อยู่ในกรอบของอิสลามให้อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาถ้าหากว่าปล่อยให้ภรรยาฝ่าฝืนปล่อยให้ภรรยาปฏิบัติตนขัดแย้งต่อบทบัญญัติของศาสนาแล้วยังไม่ปล่อยนางไปอีกยังไม่หย่านางอีกหลังจากตักเตือนให้เวลาในการปรับเนื้อกลับตัวปรับปรุงแก้ไขแล้วนางยังไม่ดีขึ้นยังอยู่กับนางอีกนะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบรับการขอดุอาของเขาแล้วการที่เราไปเป็นหนี้สินกับใครก็ตามแต่จะต้องพยายามจดบันทึกเอาไว้ ให้คนที่เป็นพยานนะครับได้รับรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรกระทําแล้วก็ในส่วนที่ท่านนบีเน้นย้ําในตอนสุดท้ายก็คือเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยไปให้ใครก็ตามแต่อย่าเอาไปให้กับคนที่สติสตังค์ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยทันคนนะครับเพราะว่าการให้ทรัพย์สินกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดเขาก็ถูกหลอกในที่สุดเขาก็ถูกยักยอกไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์สู้รักษาทรัพย์สินของเขาไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยให้แก่เขาทีละน้อยทีละน้อยเขาก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินตรงนั้นเต็มเปี่ยมสมบูรณ์นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็พยายามตรึกตรองให้มากๆนะครับประเด็นหนึ่งที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะนำเอามาเน้นในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือภรรยาที่มีกิริยามารยาทที่เลวทรามภรรยาที่ปฏิบัติตัวฝ่าฝืนต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับต้องเริ่มต้นปรับปรุงภรรยาให้ดีขึ้นเสียก่อนแล้วดุอาของเราก็จะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้โอกาสต่อภรรยาในการแก้ไขตัวเองแล้วก็บอกภรรยาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอันนี้เป็นความดีงามที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺพยายามสอนในเรื่องของศาสนาแก่ภรรยาด้วยอย่าปล่อยให้ภรรยาปฏิบัติตัวฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปคิดว่าภรรยาของเราเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาตัวของฉันก็ตัวของฉันตัวของนางก็คือตัวของนางฉันอยู่กับนางก็เพื่อระบายความไข่อย่างเดียวไม่ต้องสอนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์เป็นความคิดของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาและเป็นความคิดของคนที่ไร้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นคงและอย่างถูกต้องนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อภรรยาของตนเองถ้าปล่อยให้ภรรยาของตนเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้สั่งสอนไม่ได้มีการให้ข้อคิดข้อเตือนใจอะไรเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องครับที่จะทำให้เราได้รับความกิ้วโกรธจากอัลลอฮ์แล้วการที่เราไปวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่เป็นผลแล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ขาดทุนอย่างมากทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องครับหลังจากที่เราได้พยายามแล้วบอกกับภรรยาแล้วพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าให้นางเนี่ยหันมาปฏิบัติตนในสิ่งที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็พยายามแล้วในการที่จะให้ข้อคิดสอนในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาให้โอกาสกับเนื้อกับตัวแล้วเป็นระยะเวลาหลายๆปีแล้วเนี่ยภรรยาของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเสียทีนึงยังคงอยู่ในการทำบาปยังคงอยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของศาสนาถึงเวลานี้เราก็คงจะต้องปล่อยนางไปเสียเถอะอย่านางไปเสียเถอะเพราะว่าอยู่กันไปแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวของเราเนี่ยดำเนินไปสู่ความวิบัติดำเนินไปสู่ความพินาศอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยๆดุอาของเราก็ไม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราอยู่กับคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่กับคนชั่วอยู่กับคนทำบาปเนี่ยความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราด้วยและในที่สุดเราก็จะพบกับความพินาศอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบลงไปนั้นคือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดในช่วงของฝากไว้ให้คิดยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีให้กับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดเราจะพักกันก่อนสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการพักกันสักครู่ครับ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้รับชมทุกท่านนะครับในรายการนิติศาสตร์อิสลามเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวิชาฟิกนะยังไม่ลงเรื่องราวของตอฮารอซึ่งเป็นบทแรกนะครับแต่ขอปูพื้นฐานนะโดยเฉพาะคำนิยามนะครับศัพท์เทคนิคที่เราใช้พูดกันทับศัพท์บางคนที่เขาเพิ่งมารับอิสลามหรือบางคนที่เพิ่งศึกษาอิสลามเนี่ยใหม่ๆเนี่ยพี่น้องบางทีก็ไม่เข้าใจบอกว่าฮุกุมอะไรคือฮุกุมบอกกูโบอะไรคือกูโบนะเราบอกว่าฟัดดูอะไรคือฟัดดูเราบอกสุนัตอะไรคือสุนัตไม่รู้จักเพราะคำเหล่านี้เป็นคำภาษาอาหรับนะครับที่ไม่แปลกพี่น้องที่จะบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเป็นคำภาษาอาหรับดังนั้นเวลาคนที่มาเรียนศาสนาเนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาฟังบรรยายจนกระทั่งแม่เข้าเส้นเลือดแล้วเนี่ยพูดคำไหนก็เข้าใจหมดแหละทำไมอ่ะเพราะฟังจนกระทั่งรู้แล้วนะพอบอกว่าฟัดดูกีฟายะรู้เลยไม่ต้องอธิบายแล้วฟัดดูกีฟายะคืออะไรนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยหุกกลมของมันคืออะไรพี่น้องรู้ไหมเป็นฟาร์ดูไอน์เป็นเรื่องจำเป็นนะครับคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยบาปบางคนบอกอาจารย์นี้ยุ่งเลยลูกฉันไปเรียนสามัญคำว่าเรียนศาสนาตรงนี้พี่น้องนะบางคนบอกว่าต้องเข้าโรงเรียนใช่ไหมเรื่องของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสถานที่นะครับที่รู้กันว่าโรงเรียนไว้สอนมีครูมีนักเรียนแต่ถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีโรงเรียนไหมพี่น้องเออเมื่อก่อนเนี่ยสมัยท่านนบีเนี่ยตั้งโรงเรียนไหมไม่มีโรงเรียนหรอกครับก็หมายถึงว่านบีเนี่ยนะจะสอนแล้วก็ไปเรียนที่มัสยิดโรงเรียนที่นบีหมายถึงก็คือเรียนที่มัสยิดนั่นแหละในสมัยก่อนเวลานบีสอนเนี่ยนบีก็คือครูบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนนะนั่นหมายความว่าบุคคลหนึ่งที่อาจจะส่งไปเรียนสามัญแต่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้ศาสนาแล้วก็สอนในบ้านอันนี้ก็ไม่ถึงกับบาปไม่ถึงขั้นไม่เข้าคำว่าบาปไม่เป็นบาปเพราะอะไรเพราะนั่นแหละก็คือเรียนนั่นแล้วเรียนกับพ่อแม่คนที่เป็นสามีแต่งงานกับภรรยาเป็นมุอัลลัฟคำถามว่าต้องให้ภรรยาเนี่ยไปเรียนที่สันติชนไหมสันติชนเป็นโรงเรียนที่เป็นที่รู้กันว่าไปเรียนเรื่องของมุอัลลัฟบางคนก็บอกต้องเรียนสิอาจารย์เพราะเป็นที่เรียนของมุอัลลัฟแต่ว่าถ้าเกิดสามีเขาสอนเองล่ะสามีเป็นโต๊ะครูสามีเป็นคนที่มีความรู้เรียนตารีกามาเรียนฟัรฎอีนมามีความรู้เรื่องศาสนาพอสมควรถามว่าเขาสอนเองได้ไหมสอนได้นะสอนเองได้พี่น้องเด็กคนนึงไม่เข้าไปเรียนกุรอานในโรงเรียนแต่คุณพ่อเขาสอนเองที่บ้านล่ะก็ถึงกับพ้นฟัดดูแล้วแต่ที่โรงเรียนมันจะเป็นสังคมพี่น้องมันจะเป็นสังคมนะเดี๋ยวนี้ก็เรียกโฮมสคูลเรียนที่บ้านก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าต้องเรียนจะเรียนด้วยวิธีไหนบางคนเรียนด้วยการฟังบรรยายบางคนเรียนแบบตะลักกีแบบตัวต่อตัวเลยนะครูต่อครูเลยครูเข้าครูทีละคนเลยเอาว่ากันไปแล้วต้องเรียนส่วนวิชาสามัญเขาเรียกเป็นฟัดดูกีฟายะในหมู่เก็บไหนในตำบลไหนที่ขาดแคลนหมออันนี้ต้องส่งคนไปเรียนพี่น้องนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเราจะไปรักษาที่ไหนอ่ะไม่มีคนที่รักษาแต่ถ้าเรื่องฟัรฎูอัยน์เรื่องละหมาดอันนี้ตัวยิบเหนือทุกบุคคลที่จะต้องเรียนรู้ศาสนาไม่ใช่ว่าคนคนนี้เรียนศาสนาเรียนละหมาดเป็นแล้วไอ้คนอื่นทั้งหมู่เก็บละหมาดไม่เป็นเลยรอดไม่ใช่ดังนั้นคำว่าฟัรฎูกิฟายะห์ก็คือเมื่อคนหนึ่งคนใดทำให้ที่เหลือเนี่ยพี่น้องนะตกไปด้วยหมายถึงว่าลดพ้นไปจากการบาปด้วยยกตัวอย่างเช่นละหมาดอะไรครับละหมาดยะนาซะห์ในหมู่เก็มมีคนมาละหมาดจัดการศพแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมู่เก็มก็เป็นไงไม่มีบาปแล้วแต่ถ้าเกิดทั้งหมู่เก็มเห็นใจกันเลยไม่ละหมาดให้กับมัยยัดนั่นปล่อยให้ขึ้นอืดเน่าไปพี่น้องบาปกันทั้งหมู่เก็มเลยดังนั้นพี่น้องครับคำขู่บางอย่างเนี่ยนะเช่นถ้าแกอะไรทำอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยนะ
จะไม่ละหมาดญะนาซะห์ให้ไม่อะไรให้ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเหมือนเป็นคำพูดที่ดูต่อต้านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ถูกพี่น้องก็ต้องหน้าที่ก็คือทำนั่นเองก็ต้องปฏิบัตินั่นเลยนะแต่ว่าจะตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้นะครับสำหรับคนที่สมมติคนที่บ้านไหนติดยาสมมติเนี่ยอิหม่ามจะไม่ไปละหมาดให้ก็คือเป็นเรื่องของท่านท่านก็ไปละหมาดของท่านคือมันเป็นกีฟายะไงมันเป็นกีฟายะก็ว่ากันไปอันนี้คือตามลักษณะคนดีคนไม่ดีอยู่แล้วคนดีแน่นอนนะครับนะคนก็อยากจะมาร่วมละหมาดญะนาซะห์ให้นะส่วนคนที่ไม่ดีแน่นอนพี่น้องนะชื่อเสียงมันไม่ดีสร้างความเสียหายบนดุนยาไว้เยอะนะคนไม่ชอบก็เยอะแน่นอนมาถึงเวลาวันที่เสียชีวิตคนก็จะมาไม่เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องของคำนิยามนะครับคำศัพท์ของนิติศาสตร์เนี่ยเราผ่านไปแล้วนะฟารดูเราผ่านเรื่องของวาญิบไปแล้วนะครับข้อแตกต่างของมันประเภทของมันก็คือฟารดูกิฟายะฟารดูอีนนะมาดูเรื่องของอันที่3พี่น้องครับก็คือคำว่ามันดูบหรือว่าอัสซุนนะอัสซุนนะในความหมายของนิติศาสตร์อิสลามพี่น้องนะก็คือสิ่งที่ศาสนามีบัญญัติให้กระทำนะโดยไม่ได้บังคับแปลว่าส่งเสริมนะหรือสิ่งที่ผู้กระทำเมื่อกระทำแล้วเนี่ยจะได้รับการสรรเสริญนะได้ผลบุญพิเศษได้การยกระดับพิเศษส่วนคนที่ละทิ้งเนี่ยจะไม่ได้รับโทษบาปหรือการตำหนิดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนคนหนึ่งที่ไม่ละหมาดรอวาติบอันนี้ต้องตำหนิด่าทอกันไหมไม่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้ถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสซึ่งเป็นซุนัตเนี่ยโอ้ต้องด่ากันเลยไหมไม่ต้องนะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมเขาเรียกว่าภาคอาสาทำก็ได้ทำก็ได้ผลบุญไปไม่ทำก็ไม่ถึงกับบาปแต่ถามว่าดีไหมก็ต้องไม่บอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ทำไมไม่ดีล่ะก็ทำมันดีกว่านะแต่ไม่ทำก็ไม่ถึงกับบาปแต่คำว่าอัสซุนนะในคำนิยามของวิชากีดะความที่ตรงกันข้ามกับมันก็คือคำว่าบิดอะห์เลยนะคือหลายๆคนเวลาสอนฟิกปั๊บเนี่ยคือพูดคำว่าบิดอะห์ง่ายเหลือเกินพี่น้องนะคำว่าบิดอะห์เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในคำศัพท์ที่เราจะเห็นบ่อยเลยก็คือคำว่าบิดอะห์ที่อยู่ในวิชากีดะห์เพราะถ้าไม่ใช่ซุนนะห์เป็นบิดอะห์เลยเพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยเอาจากสิ่งอื่นไม่ได้พี่น้องนะไปเอามาจากสิ่งคือต้องเอามาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีใช่มั้ยแล้วก็ความเข้าใจของซอฮาบะห์นะถ้าอื่นเชื่ออื่นเหนือกว่านี้ไปมันก็กลายเป็นอะไรเป็นบิดอะห์ขึ้นมาแต่ถ้าเรื่องของซุนนะห์เนี่ยตรงข้ามของมันก็คืออะไรก็คือมักกะรูฮ์ซุนนะห์ตรงข้ามกับมักกะรูฮ์ใช่มั้ยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของซุนนะห์ในเรื่องของวิชาฟิกก็คือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำส่วนคนที่ละทิ้งก็ไม่เป็นบาปเช่นนะให้มั่นใจตัวอย่างที่เป็นสุนัตนะให้มั่นใจในเรื่องของหนี้สินอันนี้ตัวอย่างของในหนังสือนะครับฟิกุลอิสลามีนะนิติศาสตร์อิสลามของดร.วะฮบะฮ์ ซูไฮลีเล่มที่1ได้เขียนเอาไว้ว่าตัวอย่างเช่นการมีหนี้สินพี่น้องครับนะด้วยกับการบันทึกหรือมีเอกสารข้อชี้ขาดของมันก็คือว่าเป็นสุนัตนะผู้กระทำจะได้รับผลตอบแทนผู้ที่ละทิ้งจะไม่ได้รับการลงโทษบางทีสมควรที่จะได้รับนะบางทีเนี่ยสมควรที่จะได้รับการตำหนิติเตียนนะบางครั้งเนี่ยท่านนบีก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เตือนกันคือไม่ถึงกับด่าประณามแต่ก็เตือนกันว่าให้ทำนะลูกทำไมไม่ละหมาดสุนัตล่ะที่เตือนกันพี่น้องนะคือเรื่องของการบันทึกเนี่ยจริงๆแล้วในหลักการศาสนาของเราพี่น้องครับความเชื่อใจกันก็เป็นพื้นฐานอามานะใช่ไหมแต่ต้องใช้หนี้เป็นวาญิบอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่จะทำเวลาจะเป็นหนี้กันเนี่ยเขาให้มีพยานให้มีการลงบันทึกเอาไว้ว่ายืมวันนี้เท่าไรจำนวนเท่าไรจะชดใช้เมื่อไหร่ถามว่าที่ลงบันทึกเอาไว้เพื่ออะไร
เขาเรียกว่าสิกก์เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแล้วเกิดถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งล้มหายตายจากไปแล้วพี่น้องนี่มันไม่ได้ยกตามคนตายไปนะถูกไหมเวลาที่คนตายคนหนึ่งท่านนบีถึงบอกว่าถึงถามว่ามีหนี้ป่ะถ้ามีหนี้เนี่ยทายาทต้องรับชดใช้แสดงว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปตามการเสียชีวิตมันก็ยังคงเป็นภาระผูกพันกันไปอยู่โดยเฉพาะคนที่เหลือไว้เช่นทายาทต้องดูแลต่อปรากฏว่าไอ้ตอนไปยืมกันไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานเลยสลิปอะไรไม่มีสลิปโอนเลยสมัยก่อนไม่มีสลิปใช่ไหมก็รับกันสดๆแล้วสมมติผมบอกว่าเนี่ยไอ้ยอเป็นหนี้เสียไปแล้วตายไปแล้วไอ้ยอเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งถามว่าคนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะมั่นใจไหมแกก็อาจจะโกหกก็ได้หรือยอฉันอาจจะใช้ไปแล้วก็ได้อะไรคือความมั่นใจพี่น้องการบันทึกหรือการมีพยานนะอันนี้ศาสนาส่งเสริมให้กระทำเป็นสุนัต เป็นสุนัตเป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเวลาที่จะมีการยืมสตางค์กันอันนี้แบบใหญ่ๆนะพี่น้องไอ้บาท2บาท50บาทอะไรมันเป็นไรหรอกแต่ยืมกันหลักหมื่นหลักพันเนี่ยหรือหลักแสนเนี่ยนะบันทึกเอาไว้ก็ดีนะครับเพราะเป็นซุนนะต่อมาครับอัลมันดูบหรือว่าซุนนะนั่นแหละนะได้ถูกขนานนามสำหรับกลุ่มอื่นจากกลุ่มฮานาฟีนะว่าเป็นซุนนะนาฟิละก็จะเรียกว่าซุนนะนาฟิละหรือว่าอันนาฟิละนาวาฟินถ้าเกิดพี่น้องเจอคำว่าอัสซอลาตุนนาวาฟิลการละหมาดนาวาฟินบางคนก็ว่าเอ๊ะละหมาดนาวาฟินเนี่ยละหมาดอะไรก็ละหมาดสุนัตแปลว่าเกินนาวาฟินเนี่ยแปลว่าเกินเกินอะไรครับเกินกว่าที่ศาสนาบังคับก็เป็นเรื่องของส่งเสริมละหมาดที่เกินกว่าฟารดู5เวลาเรียกว่านาวาฟิลมุสตะฮับอิสติฮบับแปลว่าชอบนะมุสตะฮับก็คือชอบให้กระทำก็คือสุนัตนั่นเองตะตะวะนะตะตะวะซึ่งตะตะวะเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่นบีใช้นะในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีซึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามมากับผมเผ่ายุ่งเยอะพี่น้องพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมเพราะเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนชนบทผมเผ่านะไม่ค่อยหวีคือคนถ้าพูดภาษาไทยเลยคนบ้านนอกเนี่ยพี่น้องบางทีก็ไม่ได้พิถีพิถันนะคือตามสภาพของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกอะไรนะพี่น้องกำลังพูดถึงความเป็นอยู่เขาคือเรียบง่ายๆคนเมืองนี่กว่าจะออกจากบ้านได้อัลลอฮ์นะรีดแล้วรีดอีกเสื้อผ้าแม่ต้องหน้าผมต้องเป๊ะเห็นไหมคนเมืองก็จะอีกแบบนึงคนชาวบ้านนึงเขาก็นะเสื้ออะไรนะใส่เสื้อเดินออกทุ่งแล้วนะทำนาหว่ากันไปคนสมัยก่อนพี่น้องนะมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็มาเป็นคนชนบทเข้ามาในเมืองพูดจาก็ฟังมาคอยรู้เรื่องเท่าไหร่เสียงมันอู้อึงไปหมดอื้ออึงไปหมดนบีก็เลยเรียกมาชายคนนั้นก็ถามว่าละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นนะคือเอาไม่ใช่สิชายคนนั้นมาถึงก็มาถามเรื่องอิสลามนบีก็บอกละหมาดกับละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมี5เวลาอิลฮัตตะตะตะวะนะที่เหลือจากนั้นก็เป็นสุนัตแหละตะตะวะตัวนี้ก็แปลว่าที่เหลือกว่านี้เป็นสุนัตหมดแล้วนะนั้นคำว่าตะตะวะเนี่ยก็เอามาจากในหะดีษนะแต่ถ้าเกิดเป็นรากศัพท์ของภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าพัฒนาเนี่ยตะตะวะแปลว่าพัฒนาถ้าหากว่าเราจะเอามาบอกว่าคนคนนึงจะมีการพัฒนาพี่น้องพัฒนาก็คือทำให้มันดีกว่าเดิมพื้นฐานถ้าบอกว่าระบบสาธารณะสาธารณูปโภคพื้นฐานขั้นพื้นฐานน้ำไฟประปาอันนี้พื้นฐานจะเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปล่ะโอ้มีรถไฟฟ้านี่นี่พัฒนาเห็นไหมอะไรที่มันพิเศษขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกพัฒนาขึ้นไปทำให้มันดีกว่าเดิมเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้มุสลิมพื้นฐานเราให้ดีพี่น้องฟาดูห้าเวลารุกลอิสลามเราดีแล้วพัฒนาด้วยกับการทำอะไรสิ่งที่เป็นข้อส่งเสริมในเรื่องศาสนาคือสุนัตต่างๆเรียกต่อเต้าวะนะหรือว่า
อิห์ซานหรือว่าฮาซันนะก็แปลว่าดีทำให้มันดีขึ้นนะฟัรดูเนี่ยคือพื้นฐานส่วนซุนนะห์เนี่ยคือทำยกระดับให้มันดีขึ้นกลุ่มอัลฮานาฟียะห์ได้แบ่งมันดูบหรือแปลซุนนะห์ออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1มันดูบมุอักกัดนะหรือว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์มันดูบมุอักกัดก็คือเช่นการละหมาดญะมาอะห์รวมกันกลุ่มฮานาฟียะห์บอกว่าการละหมาดญะมาอะห์นั้นการละหมาดรวมกันนั้นถือว่าเป็นมุอักกัดนะชอบให้กระทำอย่างยิ่งนะชอบให้กระทำอย่างยิ่งแต่ไม่ถึงขั้นฟัรดูประเภทที่สองก็คือมันดูบมัชรูอะมัชรูอะนะถ้ามัชรูอะนี่ก็แปลว่ามันมีมาจากบทบัญญัติในอิสลามเช่นการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสอันนี้เป็นมันดูบมัชรูอะตามทัศนะของอิหม่ามฮานาฟียะห์อันต่อมาก็คือมันดูบซาอิดไซด์นะเช่นการกินดื่มการเดินการนอนการสวมเสื้อผ้าและอื่นๆที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามันดุบไซด์นี่คือการแบ่งของกลุ่มฮานาฟียะห์แต่เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าอัดดุรุลมุคตาร์อัดดุรุนมุตตาของอิบนุอบีดีนเนี่ยก็ได้เลือกเอาทัศนะนะของจุมฮูดนักวิชาการส่วนใหญ่โดยทั้งสองพี่น้องครับนะโดยทั้งสองเนี่ยได้กล่าวว่าไม่มีข้อจำแนกระหว่างมันดุบหมายความว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอิบนุอบีดีนได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่ามันดูบมุสตาฮับอันนัฟหรือว่านาวาฟินหรืออัตตะวูรอัตตะวะไม่ใช่ตะตะวูรตะตะวะนะที่เป็นที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นะมันก็คือความหมายเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ประการใดเลยนะคือการไม่ปฏิบัติตามกาละทิ้งนั้นนะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีกว่านะบางทีคนที่ไม่ปฏิบัติตามคนที่ละทิ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดบางครั้งนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดแต่ไหนมันดีกว่าล่ะพี่น้องคนที่ไม่ทำซุนนะห์กับคนที่ทำซุนนะห์พี่น้องอันไหนดีกว่าพี่น้องตอบเหมือนกันหมดดีกว่าก็คือคนที่ทำซุนนะห์ปลอดภัยไหมปลอดภัยถามว่าปลอดภัยยังไงพี่น้องครับจำฮะดีษนบีบทหนึ่งได้ไหมที่นบีเรียกมาในวันกิยามะห์นบีจะถามเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วนบีก็ถามมาลาอิกะฮ์ต่อว่าไอ้คนคนนั้นน่ะคนที่เอามาสอบนี่นะเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าถ้าเกิดมันดีละหมาดดีนะอย่างอื่นจะดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดละหมาดไม่ดีฟาซาดัตมีข้อบกพร่องนะในฮะดีษบทหนึ่งก็บอกต่อว่าไปดูซิมีอะไรมีซุนนะห์ไหมเพื่อที่จะเอามาเติมเต็มพี่น้องไอ้ข้อบกพร่องต่างๆหมายความว่าคนคนหนึ่งที่ละหมาดฟัรดูเนี่ยคะแนนเต็มอาจจะมีร้อยแต่ถามว่าเอาจริงๆนะละเต็มร้อยไหมพี่น้องมันก็อาจจะมีรอกาดที่สองมีแวบไปบ้างวิสวัตไปบ้างใช่ไหมบางทีอ่านฟาติฮะห์ลิ้นรัวไปบ้างบางทีเป็นไงตอมะนีนะหายไปบ้างบางอันบางครั้งแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ก็ถูกตัดคะแนนไปแต่ถามว่าละหมาดซ้อไม่ซ้อแล้วทำยังไงแหละที่มันโดนตัดคะแนนไปเนี่ยก็เอาซุนนะห์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์รอวาติบรอมาดูฮาละหมาดเอามาเติมให้ฟัรดูนั่นเป็นไงครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นคนที่ทำซุนนะห์เนี่ยนะก็หมายความว่าคนที่อะไรมีผลบุญสำรองเอาไว้นะเหมือนมือโพสมองไว้สำหรับกรณีที่ฟัรดูแต่บางทีจะหมายความว่าโอ้อาจารย์จะแสดงไหวคนที่มันไม่ทำซุนนะห์เนี่ยฟัรดูมันคงต้องเป๊ะส่วนใหญ่จะเละพี่น้องคนที่ทำซุนนะห์นั่นแหละคือคนที่ทำฟัรดูดีแต่ส่วนคนที่ไม่ทำซุนนะห์เลยนะ
ส่วนใหญ่ฟอนดูก็อาจจะไม่ค่อยได้เรื่องด้วยอันนี้พอพูดถึงมุมมองนะเพราะคนที่เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองเนี่ยนะคนที่อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะทำทั้งฟารดูและก็ซุนนะห์นะครับอ่ะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องที่ร่วมนมัสการที่มัสยิดที่บ้านของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่เราได้ทบทวนกุรอานนี่อาทิตย์ละครั้งใช่ไหมล่ะอาทิตย์ละชั่วโมงนะวันนี้มาถึงซูเราะห์ยาซีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้นะเนี่ยไม่ใช่ความสามารถของเรานะรู้ละเราเนี่ยสามารถมีที่ตื่นนอนมาเดินมามัสยิดเนี่ยนี่แล้วก็คนฉลาดเนี่ยต้องโยงกับอัลลอฮ์ให้หมด อยากเป็นคนฉลาดมากผมอ่านกุรอานพบนะคนฉลาดในภาษาอาหรับว่าภาษากุรอานว่าอูลุลอัลบาบอูลุลอัลบาบแปลว่าผู้ที่ฉลาดผู้ที่ฉลาดเนี่ยข้อที่หนึ่งนะอยู่ในสุรบะกรอนะวัตตะกูนียาอูลิลอัลบาบถ้าเป็นคนฉลาดเนี่ยให้อัลลอฮ์ชมว่าฉลาดเนี่ยให้กลัวอัลลอฮ์สุรบะกรออายาที่197เห็นไหมให้กลัวอัลลอฮ์จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดอายาที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องคนที่ใช้สมองของเขานี่คิดนะคิดว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนโอ้อัลลอฮ์นี่มีความสามารถอันยิ่งใหญ่จริงๆคิดอย่างนี้เรียกว่าคนฉลาดอัลลอฮ์อักบัรนะนี่อายะที่สองนะอายะที่สามเนี่ยละกอดกานาฟีกิซอซุฮิมอิบรอตุลลิอูลิลอัลบาบอายะที่3นี่ในซูเราะห์ยูซุฟอายะที่11พูดว่าจะให้ฉลาดเนี่ยพยายามนำหรือจำประวัติของบรรดานบีเอาเรื่องใหญ่ๆเช่นนบียูซุฟถูกโยนไปในบ่อนบียูซุฟเนี่ยอยู่กับผู้หญิงไม่ทำซีนาถูกติดคุกเอานบีอิบรอฮีมที่โยนใส่ไฟนบีอะไรนะนบีสุไลมานมีเหล็กใช่ไหมอยู่ในมือท่านเหล็กนิ่มนบีอิสมาอีลมีดมาอยู่ที่คอเชือดไม่ได้นบีมูซากับฟาโรจมน้ำนบีมูซาไม่จมน้ำนบีมูฮัมมัดไปอยู่ที่ไหนเมืองตออีฟถูกด่าถูกไล่ถูกขว้างให้อภัยนี่เอาประวัติของบรรดานบีมาคิดเป็นคนฉลาดเช่นอย่างครับในกุรอานสอนอัลลอฮฺอักบัรอย่าไปคิดเรื่องอื่นเดินตามกุรอานนี่แหละฮัมดุลิลลาห์ทุกคนน่ะถ้าใครตำหนิว่าเองเนี่ยไม่ฉลาดเนี่ยโมโหนะฉะนั้นชาเป็นคนฉลาดให้คิดหนึ่งให้ประคองตัวเป็นคนตักวาซะจะได้ชื่อว่าฉลาดสองพยายามนึกเรื่องการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนไม่ว่าท่ายืนท่านั่งท่านอนคุณได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก็บเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดเรื่องเด่นๆมันมีใช่ไหมล่ะแล้วก็เก็บไว้ในสมองเราคิดบ่อยๆเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอุลิลอัลบาบอุลิลอัลบาบลุบบุนอัลบาบแปลว่าฉลาดวันนี้นะครับพี่น้องเรามาถึงอายะที่38แต่ความจริงตะกี้นะผมก็ใจร้อนไปหน่อยมันต้องอีกอายะหนึ่งนะ ว่าอายะตุลละฮุมใช่ไหมใช่เปล่าอิลลาร็อห์มะตัมมินนาวะมะตาอันอิลาฮีนะอีกอายะหนึ่งนะครับให้ครบ7อายะเอาวันนี้มาอายะที่38อายะที่38นี้อัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอากุรอานอายะนี้ประทานให้กับท่านให้ท่านนบีรู้ให้ท่านนบีมาสอนก็เรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก่อนอัชชัมหมายถึงดวงอาทิตย์วัชชัม

อัลลอฮฺอักบรเรื่องดวงตะวันบางคนเรียกพระอาทิตย์เราไม่ได้กราบดวงอาทิตย์นะไม่น่าจะเรียกพระนะน่าจะเรียกอะไรนะดวงตะวันนะนี่ก็ดูในดิกชันนารีหลายๆเล่มนะดวงตะวันเนี่ยตาจารีแปลว่าโคจรโคจรอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนะอย่าไปคิดว่าดวงตะวันน่ะมันเดินเองนะไม่ใช่นะผู้บริหารในชั้นฟ้าทั้งหมดนี่ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัจรีแปลว่าโคจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมันตามทางของมันไอ้ทางนี่ใครกำหนดล่ะใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยก็แบบรถนะอธิบายเรื่องรถนิดหนึ่งรถนี่ก็ต้องวิ่งบนถนนใช่ไหมล่ะนั่นเราวิถีของมันใช่ไหมรถนี่มีทั้งคนขับด้วยนะแล้วก็มีเส้นเขียวแดงอะไรต่างแล้วมีจราจรอีกมีไฟนู่นไฟนี่ชนกันไหมสุขุมศรีนครินทร์ชนกันทุกวันเห็นไหมนี่ขนาดมีคนคุมมีจราจรมีเส้นนู้นเส้นนี้รถยังชนกันแต่ของอัลลอฮ์นี่อยู่ข้างบนนี่มันยิ่งกว่าถนนศรีนครินทร์นะมีดวงดาวเท่าไหร่งั้นนอนดูสิโอ้เต็มไปหมดเลยนะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โคจรกันอยู่เนี่ยเคยวิ่งชนกันไหมอ่ะไม่มีใครบริหารใครจัดการเนี่ยคิดตรงนี้อัลลอฮ์อักบัรนี่นะคนฉลาดต้องคิดแบบนี้แหละโอ้อักบัรมีความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้มนุษย์บริหารและเป็นยังไงถนนศรีนครินทร์ก็ดีสุขุมวิทก็ดีไม่เห็นเหรออัลลอฮ์อักบัรในขนาดมีถนนกลางอยู่แล้วนะยังข้ามมาชนฝั่งกันนี่ก็คนไงฉะนั้นคนกับอัลลอฮ์นี่ต่างกันเยอะมากคนกับความสามารถแค่นี้แหละมากกว่านี้ไหนก็แย่แล้วแขนเชื่อกุรบานี่บางคนว่าฉันเชื่อมาแล้วเมื่อตอนเด็กๆน่ะยอทำให้พอแล้วสิมีไหมคนพูดแบบนี้มีไหมมีแล้วบอกไม่ใช่ที่นบีสอนไม่ใช่อย่างนั้นนบีสอนว่าใครที่มีความสามารถจะเชื่อกุรบานแล้วไม่เชื่อน่ะให้ไล่ไปนมาที่อื่นอย่ามานมาร่วมกับฉันในมุสลาของท่านนบีก็แสดงว่าไงต้องทำทุกปีถ้ามีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถก็นั่งรอเดี๋ยวเนื้อมาถึงบ้านเองอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คุยเรื่องดวงอาทิตย์มันลบกุรบานได้ไงเนี่ยอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับวัชชัมสุตัจรีลิมุสตะกอริลลาฮและดวงตะวันตัจรีแปลว่าโคจรหรือวิ่งเดิมแปลว่าวิ่งแต่นี่แปลว่าโคจรภาษาเพราะดีเลยนะโคจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมันเคยออกนอกโคจรไหมล่ะเคยออกนอกวิถีไหมไม่เคยออกเลยอ่ะใครบริหารขนาดนี้น่ะไม่ใช่เกิดเองนะนั่งพี่น้องเราเยอะนะในบึงในบ้านเมืองไทยทั่วโลกเนี่ยบอกว่าโลกเกิดมาเองดวงอาทิตย์เกิดมาเองบริหารตัวมันเองมันโคจรเองไม่มีใครคุมเป็นได้ยังไงหรออักวาเนี่ยให้เราใช้ปัญญาบ้างเอาเรื่องดวงอาทิตย์ดวงตะวันเนี่ยมาสอนเพื่อไม่ให้นบีมาสอนอย่าไปกราบดวงอาทิตย์นะมันไม่ใช่พระเจ้าดวงจันทร์ก็ไม่ใช่พระเจ้าดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีมีแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะครับลาลิกะตะกอดีรุลอาซีซิลอาลีมซาลิกะแปลว่านั่นคือตักดีรนะตักดีรนี่แปลว่าการพระกำหนดเป็นการกำหนดให้โคจรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินอย่างนี้อย่างนี้ห่างกับโลกเราขนาดนี้ดวงจันทร์ห่างกับตัวเราห่างจากโลกดุนยากี่นิดเท่าไรเนี่ยแล้วก็เคยถ้าหากมันเกิดย่นลงมานิดนึงใกล้มานิดนึงหรือออกห่างไปหน่อยเนี่ยอันตรายมากับใครกับมนุษย์พวกเราหมดเลยนะถ้าห่างไปโลกเย็นตายอีกใกล้มาอีกนิดนึงร้อนอีก
ใครบริหารขนาดนี้ท่านจะรอชายปัญญาอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรเขาเรียกคนฉลาดวัชชัมสุตจรีดวงอาทิตย์หรือว่าดวงตะวันนี่โคจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมันซาลิกะตักดีรุลอาซีซิลอาลีมนั่นคือเป็นพระกำหนดอัลอาซีซจากใครครับนี่เป็นซิฟัตของอัลลอฮ์แล้วผู้ทรงอำนาจอัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ยิ่งอัลลอฮ์อักบัรมีสองซิฟัตนะผู้มีความรู้รอบรู้ยิ่งกับผู้ที่มีอำนาจยิ่งบริหารโลกใบนี้บริหารชั้นฟ้าหมดเลยไม่เดินชนกันด้วยเนี่ยมุสลิมต้องคิดแบบนี้แล้วอัลลอฮ์เตือนให้นบีมาสอนชาวมักกะเองอดาไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทำไมลาดอุซามานาตมี6ชื่อ7ชื่อด้วยกันเนี่ยไปกราบนะสมัยนี้กับพวกเราก็โต๊ะตะเกียไปกราบทำไมเนี่ยไปขอทำไมจากโต๊ะตะเกียขอจากอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์ขนาดบริหารชั้นฟ้านี่นะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรตามวิถีของมันใครได้บริหารเรื่องเหล่านี้ไม่ให้มันออกวงจรไปมากกว่านี้นะก็อัลลอฮ์บริหารอยู่ถ้ามันออกนอกวงจรที่อัลลอฮ์กำหนดละใครแย่มนุษย์อัลลอฮ์เนี่ยให้มนุษย์อย่างเดียวเนี่ยให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนอัลลอฮ์อักบัรฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์เราเนี่ยใหญ่กว่าคำรวมคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ให้มนุษย์ชายปัญญาโอ้เราเนี่ยต้องนอบน้อมนะต้องถ่อมตนนะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นะต้องยอมอัลลอฮ์นะยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รูปแบบก็คือทำตามนบีให้หมดทุกรายการเท่าที่สามารถจะเรียนรู้ได้นะครับทีนี้ในกุรอานอธิบายกุรอานในซูเราะห์อื่นอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮ์นี่นะฟาลิกุลอัสบาห์อัลลอฮ์เนี่ยผู้เบิกรุ่งอรุณตอนเช้าเนี่ยนี่อัลลอฮ์ให้มาในเช้าๆอย่างนี้เห็นไหมให้ตะวันขึ้นใช่ไหมนะอากาศตอนเช้าๆเนี่ยเย็นสบายนี่อัลลอฮ์สอนให้นึกนะแล้วก็วะญะอัลลัยละซากานาทรงทำกลางคืนเป็นที่พักผ่อนจะนอนกันหมดเลยใช่ไหมล่ะคนที่ไปนอนก็มีนะนั่นก็ทำของฮารามกันนะแล้วก็วัชชัมสุวัลกอมรฮุสบานาแล้วก็ทรงทำดวงตะวันและดวงเดือนให้โคจรตามการคำนวณที่อัลลอฮฺได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ซาลิกะตักดีรุลอาซีซิลอาลีมนั่นคือพระกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้และอีกอายะห์หนึ่งอธิบายบอกว่าวัชชัมสุวัลกอมรูบิฮุสบานดวงอาทิตย์และดวงเดือนเนี่ยโคจรตามวิถีของมันวันนัจมุวัชชะญะรุยัสยูดานต้นผักหญ้าแล้วก็ต้นรุกชาติที่ไม่มีลำต้นนี่นะทั้งหมดทั้งสองรายการนี่กราบนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เห็นยังนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังมัมมัดเอาไปสอนนะแต่ต้นไม้เล็กๆที่ไม่มีลำต้นใหญ่ๆนี่นะมันสุญูดต่ออัลลอฮ์นะดวงอาทิตย์ก็สุญูดต่ออัลลอฮ์นะสุญูดยังไงเราไม่รู้แต่ละอย่างสุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าสุญูดของเราคือเอาหน้าผากกับจมูกประกาศไว้ที่ไรนะที่ดินแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตนี่ถ้าสุญูดของเราถ้าสุญูดของดวงอาทิตย์เราไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่าถ้าสุญูดของต้นไม้เราไม่รู้ถ้าสุญูดของสรรพสิ่งในโลกนี้สุญูดต่ออัลลอฮ์ยังไงเราไม่รู้และสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ยังไงเราก็ไม่รู้ฉะนั้นดวงอาทิตย์ที่มันโคจรตามที่อัลลอฮ์สั่งนะมันเดินตามคำสั่งอัลลอฮ์นะมันไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์นะถ้ามันทรยศจะเป็นไงอ่ะใครแย่ เล่าน่ะแย่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายะที่39

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون อัลลอฮุอักบัรอายะที่39นะครับของซูเราะห์ยาซีนนะวัลกอมารออาต่อมาพูดเรื่องอะไรนะดวงจันทร์อัลฮัมดุลิลลาห์ดวงเดือนอายะที่38พูดเรื่องดวงอาทิตย์นะครับอายะที่39วัลกอมารแปลว่าดวงจันทร์หรือดวงเดือนกอดดารนาฮูแปลว่าเราได้กำหนดเห็นยังครับอายะนี้ชัดเจนนะเราได้กำหนดอัลฮัมดุลิลลาห์เราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ดวงเดือนนั้นมานาซิลามีตำแหน่งดวงเดือนนั้นโคจรตามตำแหน่งของมันนะตำแหน่งของมันเป็นอย่างนี้ครับว่าตำแหน่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่วันนะ29วัน30วันเดือนอะไรนะเดือนอาหรับเนี่ยดวงเดือนเนี่ยมีตำแหน่งของมัน28มานาซินมี28ตำแหน่ง28คืนชัดดี28คืนแต่ละตำแหน่งนั้นน่ะมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์บริหารจัดการแล้วก็การใช้สุริยคติกับจันทรคติไม่เหมือนกันคนยุโรปเนี่ยใช้สุริยคติใช่ไหมของเราเนี่ยใช้จันทรคติในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นมาตอีกของเราเนี่ยดูอะไรดูเดือนใช่ไหมล่ะแต่เห็นเดือนออก

ดวงจันทร์เนี่ยดวงเดือนทำให้เรารู้วันเดือนปีในกุรอานอายะอื่นอธิบายอย่างนี้เลยนะว่าทำให้เราได้คิดคำนวณวันเดือนปีเนี่ยเพราะดวงเดือนนี่แหละจะโคจรตรงเลยไม่เคยเบี้ยวเลยนะเราได้นับเดือนปีรวมไปถึงการหย่าร้างก็เหมือนกันมันจะเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะใช่เดือนจันทรคตินับอิดดาของภรรยาสามีตายแล้วก็จะอยู่ครองตัวกี่วันแล้วก็นับเดือนเข้าเดือนออกเดือนรอมฎอนมุฮัรรอมแล้วก็ตามแต่นี่พยายามใช้เดือนจันทรคติหมดเลยเรื่องที่สามมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเนี่ยอุรยูนเนี่ยแปลว่าก้านอินทผลัมแห้งก้ามก้านอินทผลัมแห้งทำไมอัลลอฮ์ยกเรื่องก้านอินทผลัมเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยอยู่พวกเราก็มีตอนนี้มีอินทผลัมใช่ไหมดูใบมันสิเวลามันแห้งแล้วมันเล็กใช่ไหมล่ะนั่นละต้องการจะอธิบายว่าดวงจันทร์น่ะมันจะกลับมาเล็กเหมือนเดิมตอนจันทร์อะไรเด็กค่ำสองค่ำสามค่ำมันเล็กใช่ไหมล่ะเอ๊ะทำไมมันเล็กอย่างนี้ก็ดูอะไรนะก้านอินทผลัมเข้าใจง่ายๆอ๋อเพื่อให้คนอาหรับอย่าไปกราบดวงจันทร์นี่สอนนะถ้าเองกราบดวงจันทร์ก็กราบก้านอินทผลัมก็พอกันนั่นแหละฉะนั้นให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการอุรยูนอุรยูนแปลว่าการอินฟาลัมแห้งดูกุรอานวัลกอมารอและดวงเดือนนั้นกอดดารนาฮูเราได้กำหนดมันมานาซิละตำแหน่งของมันนะครับตามตำแหน่งของการโคจรนะครับทั้งหมด29 28 29นะครับ29วันฮัตตาจนกระทั่งอาดากลับมาดวงจันทร์นี่กลับมาเหมือนอะไรก้านอุรยูนเหมือนกับก้านอินทผาลัมแห้งนี่พี่น้องลองจำศัพท์นะอุรยูนอ๋อก้านอินทผาลัมแห้งเนี่ยในกัมภีร์กุรอานพูดเอาไว้เตือนให้เราได้รู้ว่าเดือนอันนี้มันใหญ่มีใช่ไหมต่อมามันเล็กเล็กเล็กเล็กจนกระทั่งเท่าก้านอินทผลัมนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปกราบดวงจันทร์แต่ให้กราบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูคนลงงานนี่นักวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามาควบคุมใช่ไหมก็ต้องมีวิทยาศาสตร์ต้องมาศึกษาวิทยาศาสตร์ถ้าเรียกคนศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วไม่เอาอัลลอฮ์ก็มีไหมมีแต่ส่วนใหญ่เขาเอาอัลลอฮ์กันหมดแล้วไปไหนไม่รอดนะฮัมดุลิลลาห์ทีนี้ในคัมภีร์กุรอานอธิบายกุรอานอีกนะครับมันก็บอกว่าน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ในคัมภีร์กุรอานน้ำขึ้นน้ำลงในสุรอะไรผมลืมไปแล้วล่ะมีอยู่คือเรื่องดวงจันทร์อย่างเดียวเนี่ยนะมีอยู่4รายการข้อที่1มีอยู่28ตำแหน่งนะครับข้อที่2ทำให้มนุษย์ได้รู้จักวันเดือนปีข้อที่3ดวงเดือนขนาดเล็กคล้ายกิ่งอินทผลัมก้านอินคล้ายกิ่งอินทผลัมตอนปลายเดือนแล้วก็ข้อที่4ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงอิทธิพลของดวงจันทร์หมดเลยที่อัลลอฮฺอาลาสร้างมาแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงในวันหนึ่งสองครั้งใช่ไหมขึ้นครั้งลงครั้งนึงใช่ไหมบ้านอยู่ชายทะเลนี่รู้โอ้ยน้ำขึ้นดินน้ำลงเกี่ยวกับดวงจันทร์หมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไล่บนคัมภีร์กุรอานในอายะอื่นนะครับขอบคุณอัลลอฮ์อย่าไปกราบดวงอาทิตย์อย่าไปกราบดวงจันทร์นะเพราะดวงจันทร์นั้นอัลลอฮ์ให้มาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่สบายแล้วก็ใช้ปัญญานะครับมนุษย์รู้จักวันเดือนปีก็เพราะดวงเนี่ยดวงจันทร์รู้จักดวงเดือนขนาดเล็กคล้ายกิ่งอินทผลัมแห้งตอนปลายเดือนกับตอนต้นเดือนโอ้พี่น้องได้ความรู้เยอะจากดวงจันทร์อย่างเดียวนะครับเอาต่อมาครับอายะที่40นะครับลัชัมซุยัมบะฆีลาอันตุดริกัลกอมารوَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

0: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
1: อายะห์นี้ต้องการจะอธิบายให้นบีฟังให้ญิบรีลลงมาหาท่านนบีนะสอนกับนบีก่อนแล้วนบีก็มาสอนต่ออีกนบีไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้ก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดบอกว่าอธิบายอย่างนี้นะครับดวงตะวันเนี่ยนะมันจะไม่ตามชิดดวงเดือนอธิบายอย่างนี้มันจะไม่คาดเคลื่อนกันมันจะไม่ชนกันและจะโคจรอย่างนี้ตลอดไปมันมีวันหมดอายุอันนี้เล่าให้ฟังด้วยดวงจันทร์นี่นะกับดวงเดือนเนี่ยมันไม่ชนกันแล้วก็มันจะไม่คาดเคลื่อนออกจากวิถีของมันแล้วก็เดินทางไปกี่วันเนี่ยโคจรอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันกิยามะห์พอถึงวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์ให้ดวงจันทร์เนี่ยร่วงลงมาจากชั้นฟ้าตกมาบนแผ่นดินดวงอาทิตย์ด้วยร่วงหมดเลยพังหมดเลยเห็นยังครับเนี่ยเล่าให้ฟังอ่ะอย่าไปกราบและสิ่งพวกนี้มันชั่วคราวหมดเลยนะไม่ใช่ถาวรนะในขณะชั่วคราวในกี่ปีอ่ะเป็นพันปีนะทำให้มนุษย์หลายคนว่าโอ้โหนี่มันถ้าจะถาวรไปตลอดอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนว่าอยู่โลกดุนยาใบนี้มีวันหมดอายุท่านต้องเชื่อตรงนี้เลยดวงอาทิตย์มีวันหมดอายุดวงจันทร์มีวันหมดอายุดวงดาวมีวันหมดอายุจะต้องร่วงลงมาหมดเลยไม่มีอะไรถาวรของที่ถาวรอะไรรู้เปล่าอีมานไม่มีวันหมดอายุอ่านกุรอานเนี่ยตีละว่าอ่านกุรอานเนี่ยไม่มีวันหมดอายุถูกรีคอร์ดเก็บไปหมดเลยอ่ะนี่ของอัลลอฮ์เนี่ยอ่านกุรอานไม่มีวันหมดอายุแล้วก็นมาดไม่มีวันหมดที่เป็นความดีนะอามันติซอลแลนะแล้วก็การบริจาคเนี่ยไม่มีวันหมดอายุซิกรุลลอฮ์ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ขอดุอาไม่มีวันหมดอายุไปเบิกได้เลยในวันกิยามะห์แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรอยู่เนี่ยมีวันหมดอายุหมดนี่สอนให้เราคิดใช้ปัญญาโอ้เราควรที่จะคิดอะไรแล้วก็ให้ความสำคัญกับอะไรบนโลกดุนยาใบนี้อย่าให้สำคัญกับตัวเองนะอย่าให้สำคัญกับวัตถุนะแต่ให้สำคัญกับอามันที่ซอและกับอีมานสำคัญที่สุดนะมันของที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละแต่ละอิทธิพลมันเยอะมากเนี่ยพูดง่ายๆทำไมมีดไม่เชือดคอนบีอิสมาอีลเชือดไม่ฆ่าเพราะอะไรเพราะหัวใจของนบีอิบรอฮีมกับหัวใจของอิสมาอีลอีมานะอามานูวะอามิลุสซอลิฮะห์มีอีมานที่เข้มมากอ่ะมีดมันสามารถเชือดคอได้เรื่องที่หนึ่งนะเหล็กมาอยู่ในมือของใครนบีดาวูดหรือสุไลมานเนี่ยสองคนนี่นะครับพอจับภาพเนี่ยนิ่มเลยทำอะไรนะเรือดำน้ำได้ด้วยเรือดำน้ำเนี่ยมันมีมาจากสมัยนบีอะไรไม่ใช่สมัยนี้ในคัมภีร์กุรอานอธิบายแล้วไว้ทำเสื้อเกราะสมัยนั้นไม่ต้องไปผ่านโรงงานเลยนะจับปั๊บเนี่ยโอ้โหอักบัดนิ่มเลยเพราะอะไรครับเพราะอีมานนบีมูซาผ่านทะเลแดงได้ขึ้นไปเพราะอีมานพอฟาโรห์ลงมาเป็นไงตายหมดเพราะไม่มีอีมานนบีอิบรอฮีมถูกโยนใส่ไฟและไฟไม่ไรนะไม่ทำลายนบีอิบรอฮีมเพราะอะไรเพราะอีมานที่เขาโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยฮัมดุลิลลาห์นบียูซุฟโยนลงไปในบ่อไม่รู้ว่ากี่วันกี่อาทิตย์เราก็ไม่รู้นะแต่ทำไมไม่ตายอ่ะเพราะอีมานแล้วก็ติดคุกกี่ปี 7-8 ปีเนี่ยไม่เคยเสียใจไม่เคยเศร้าใจนะเพราะแรงอีมานต่ออัลลอฮ์ไปนานทำงานดาวะในคุกได้อีกอ่ะ นี่เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาโอ้นี่แรงอีมานกับแรงอามันดิซอลแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาทำลายเราได้นะครับความร้อนทำลายไม่ได้ไฟทำลายไม่ได้น้ำทำลายไม่ได้มีดเหล็กๆแข็งๆทำลายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเลยถ้าเรามีอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วมีอามันดิซอลแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะสุญูดให้เราหมดเลยครับทำดีเลยเอาต่อมาครับลัชชัมสุยัมบารีแปลว่าดวงตะวันนั้นเนี่ยยัมบารีแปลว่าไม่เป็นที่อนุมัตินี่อัลลอฮ์สั่งเลยนะดวงอะไรนะดวงตะวันนั้นไม่เป็นที่อนุมัติละฮาแก่มันอันตุดริกัลกอมารอที่มันจะตามชิดดวงเดือนที่มันจะตามชิดดวงเดือนนะครับมันจะไม่ซ้อนกันอธิบายอย่างนี้มันจะไม่ซ้อนกันมันจะไม่ชนกันมันจะไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งของมันวะลัลไลลูซาบิกุนนะฮารและกลางคืนไลลูแปลว่ากลางคืนและกลางคืนก็ไม่ขึ้นหน้าซาบิกแปลว่าขึ้นหน้านะล้ำหน้าจะไม่เคลื่อนจะไม่ล้ำหน้ากลางวันเห็นไหมนี่อัลลอฮ์สั่งนะกลางวันกลางคืนจะไม่ชนกันจะไม่ล้ำกันอะไรกันนี่อธิบายไปในคัมภีร์กุรอานบุรุษท่านอย่าไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่ากราบกลางวันอย่ากราบกลางคืนเอากลางวันมาเป็นที่แสวงหาริสกีของอัลลอฮ์แล้วก็ตะอับต่ออัลลอฮ์กลางคืนพักผ่อนอย่าพักผ่อนตลอดทั้งคืนให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดด้วยสอนได้หมดเลยกลางวันกลางคืนจะไม่ชนกันวะกุลลุมฟีฟาลากียัสบะฮูนกุลลุนแปลว่าทั้งหมดฟาลักเนี่ยแปลว่าจักรราศีวิชาฟาลักกันมาวิชาคำนวณเนี่ยจักรราศีนี่นะยัสบะฮูนมันว่ายอยู่สวิมมิ่งมันว่ายอยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นว่าดวงเดือนดวงจันทร์ดาวทั้งหมดที่อยู่บนชั้นฟ้านี่นะมันลอยกันอยู่นะเห็นยังลอยอยู่นะไม่มีอะไรยึดเลยลอยอยู่ทั้งหมดเลยยัสบะแปลว่าสวิมมิ่งอ่ะศัพท์เดิมน่ะนะแปลว่าว่ายน้ำเนี่ยเราว่ายน้ำใช่ไหมล่ะชั้นเนี่ยแผ่นดินชั้นฟ้าลอยอยู่นะดวงเดือนดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหมดไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนบนชั้นฟ้าเนี่ยลอยอยู่ยัสบะฮูนแปลว่าลอยวนอยู่ในจักรราศีอัลลอฮฺอักบัรนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายัมบารีแปลว่าไม่สมควรนะครับลายัมบารีละชัมสุยัมบารีและดวงตะวันนั้นก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่มันที่มันจะตามชิดดวงเดือนและกลางคืนก็จะไม่ขึ้นหน้ากลางวันและทั้งหมดเนี่ยลอยวนอยู่ในจักรราศีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ข้างบนนี่ลอยอยู่นะโลกที่เราอยู่นี่ก็ลอยอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วหมุนรอบตัวเองต้องอาศัยวิทยาศาสตร์กุรอานที่ให้นำที่นำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพื่อเราได้ไปเรียนต่อไปต่อยอดเอาเองครับในคัมภีร์กุรอานอายะห์อื่นอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาต้นไม้สัตว์สุญูดต่ออัลลอฮ์หมดเลยครับอัลลอฮฺอักบัรสังเกตเวลาฝนตกเนี่ยพวกเขียดเขื่อนพวกนี้มันร้องนะอบแอบอบแอบอุลามะหลายคนเราบอกมันสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้น้ำโสดฝนตกลงมานี่มาเตือนนะนะเล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ฉะนั้นเราเองอยู่บนโลกดุนยาไปนี่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่สุญูดต่อฉันนะแต่ไปสุญูดต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาซึ่งเป็นมักลูกเหมือนมนุษย์นั่นแหละแต่มนุษย์ไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นยกเว้นคนที่เป็นมุมินซึ่งมีจำนวนไม่เยอะนะตอนนี้มีเท่าไหร่ประมาณ 2,000 ล้านได้ไหมได้นะ 2,000 ล้านนะอีก 5,000 ล้านนะไม่เอาอัลลอฮ์ต่อมาครับอายะห์ที่41

0: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون อายะห์นี้สอนให้เรานึกถึงเนียมัตของอัลลอฮ์อย่าลืมเนียมัตอัลลอฮ์จะเรียกรอห์มะก็ได้เนียมัตก็ได้เรียกแต่สองอย่างนะนึกถึงความโปรดปรานเรียกว่ารอห์มะนึกถึงเนียมัตก็ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์เยอะมากครับอายะห์นี้ต้องการจะเตือนว่าให้เราดูให้เราดูนี่ดูเรือเรืออัลฟุลกีแปลว่าเรือนะมันมีเรือใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอดูกุรอานว่าอายะตุลละฮุมอายะแปลว่าสัญญาณและสัญญาณหนึ่งละฮุมแก่พวกเขาอายะแปลว่าสัญญาณอายะแปลว่ากุรอานก็ได้อายะแปลว่าต้นไม้ก็ได้อายะแปลว่าภูเขาก็ได้สรรพสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาเรียกว่าอายะหมดหรือกุรอานทุกอายะในกัมภีร์กุรอานอธิบายได้หมดเลยนะครับว่าอายะตุลละฮุมและสัญญาณหนึ่งแก่พวกเขาคืออันนาฮามัลนาเราได้บรรทุกเราได้แบกเราได้บรรทุกฮามาลาเดิมแปลว่าถือเราได้ถือเราได้บรรทุกเราได้บรรทุกนะบรรทุกนะครับซุรียะตุมซุรียะนี่เป็นพหูพจน์ของคำว่าซุรียะตุนนะครับซุรียะตะแปลว่าเอกพจน์แปลว่าพงพันธ์แปลว่าพงพันธ์แปลว่าอะไรนะมนุษย์นะนะเผ่าพันธ์มนุษย์นะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมานี่นะครับแต่ตรงนี้ต้องการจะอธิบายว่าให้เราพิจารณาดูฟิลฟุลกิเกี่ยวกับเรืออย่างเดียวเรือลำแรกที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยใครสร้างมานึกออกไหมนบีอะไรนบีนัวเรือในโลกนี้เรือลำแรกคือนบีนัวสร้างกี่ปีเป็นร้อยปีนะคือปลูกต้นไม้ก่อนโอ้โหเห็นยังครับเพราะอายุนบีนัวเท่าไรสอนศาสนาอย่างเดียวนะ950ปีคือในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะระหว่างที่สอนศาสนานั่นแหละถูกด่าใช่ไหมถูกไล่ถูกขว้างสารพัดแบบนบีมุฮัมมัดเลยแล้วเป็นไงนบีนัวเมื่อก็ขอดุอาเราจะทำลายคนที่ต่อต้านศาสนาแล้วอ้าวฉันจะทำลายแต่เองสร้างเรือก่อนไปปลูกต้นไม้ก่อนไปเห็นยังครับนี่ขั้นตอนในขั้นตอนพอปลูกต้นไม้พอโตดีก็ตัดมาแล้วก็มาเลื่อยอีกอะไรอีกอัลลอฮฺอักบัรด้านเรือลำแรกของนะของอัลลอฮฺวันนี้คือเรือของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺสอนให้นบีได้รู้แล้วสอนพวกเราให้รู้ว่าพูดถึงเรื่องเรืออัลฟุลกีแปลว่าเรือว่าอายาตุลละหุมและสัญญาหนึ่งแก่พวกเขาคืออันนาฮามัลนาซุรียะตะหุมเราได้บรรทุกเผ่าพันธุ์หรือพงพันธุ์นะครับหรือลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นน่ะฟิลฟุลกิอยู่ในเรืออัลลอฮ์พวกกัดเอาไว้ในเรือใครครับเรือนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีนูฮ์สร้างครับอัลมัชฮูนมัชฮูนแปลว่าเพียบแปร่มีของหนักอยู่บนเรือเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องนึกเอาอะไรใส่ไปอายะอื่นอธิบายอีกเอามาแพะแกะวัวควายสัตว์เป็นคู่ใช่ไหมรวมถึงมนุษย์ด้วยมนุษย์ที่ไม่ขึ้นเรือมีเปล่าวันนั้นน่ะใครภรรยาตัวเองไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลูกตัวเองขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เชื่อว่านบีนูฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์โอ้ลูกไม่เอานี่หนักนะเมียไม่เอานี่หนักนะใช่ไหมแต่ยังอยู่ด้วยกันได้นะ ตอนนี้พอขึ้นเรือปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครไม่เอาไม่เอาเราจะลงโทษแล้วเนี่ยพออ่านอายะห์นี้ต้องนึกเลยอย่างเงี้ยนี่คนฉลาดให้นึกถึงประวัติของนบีนูห์เอาไว้ในสมองตัวเองเยอะๆแล้วก็พูดอธิบายให้ลูกฟังให้เมียฟังนี่แหละอัลเลาะห์ว่าเองเป็นคนอูลิลอัลบาบเป็นคนฉลาดนึกถึงประวัติของนบีนบีคนไหนก็ได้ถ้ารู้จักนบีเยอะประวัติเยอะก็ความรู้มันก็เยอะขึ้นอธิบายให้ลูกหลานฟังแบบสบายๆอัลฮัมดุลิลลาห์อายะห์นี้เตือนนะเรื่องเรือนะเรืออัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นเวลาพี่น้องเห็นลงเห็นเดี๋ยวนี้เรือของเคสหมดแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรแต่ยังมีเรืออยู่ในท้องมหาสมุทรเต็มไปหมดเลยนะเรือเจ้าสำราญเอาไปมองดูเนี่ยนะเรือนบีนูห์เป็นเรือลำแรกที่บรรจุคนอีมานต่ออัลลอฮฺอยู่ในเรือวันนี้อยู่ในเรือเหมือนกันมหาสมุทรเต็มไปหมดบรรจุใครใช้ปัญญาเองก็ได้ทำอะไรบ้างมีเบียร์มีเหล้ามีซีนาอยู่บนเรือใช่ไหมโอ้โหสารพัดต่างกันมากกับนบีนูห์นะอัลลอฮ์เห็นยังครับโอ้มุมินมุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตามเห็นเรือแล่นในมหาสมุทรต้องนึกเรือนบีนูห์ดีกว่าไปเขานมาดกันในเรือใช่ไหมล่ะเขาอ่านกุมันมีคัมภีร์ของเขาเองในสมัยนู้นนะเขานมาเขาอดทนเขาซิกรุลลอฮ์เขาขอบคุณอัลลอฮ์ในเรือหมดเลยอ่ะแล้วเอาคนดีๆขึ้นเรือเอาสัตว์ขึ้นเรือวันนี้เอาอะไรขึ้นเรือพี่น้องก็นึกเองก่อนแล้วกันไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับทีนี้ที่อยู่บนเรือเนี่ยลูกของนบีนูห์มีอยู่3คนชื่ออะไรหรือเปล่าชื่อซามชื่อฮามกับชื่อยาฟิสลูกนบีนัวที่ขึ้นเรือนะมีอยู่สามคนนอกนั้นตายหมดเลยนะพ่อไม่ขึ้นเรือนะไอ้ขึ้นเรือยังมีอยู่สามคนชื่ออะไรนะซามตัวซีนอลิฟมีมซามกับฮามฮะอลิฟมีมฮามแล้วก็ยาฟิสชื่อก็เพราะนะไม่มีใครตั้งชื่อแบบนี้นะฮามซามนะยาฟิสพอเรือพอน้ำแห้งแล้วนี่นะนี่สามคนนี่แหละเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ปัจจุบันนี้ท่านนบีอธิบายเองนะครับวะละดุนูห์ซาลาซะตุนต้นกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามพวกซามเนี่ยกลุ่มอาหรับหมดเลยรวมถึงพวกเราด้วยนะและกลุ่มที่สองฮามเนี่ยพวกผิวดำหมดเลยแอฟริกาแล้วก็ยาฟิสเนี่ยพวกยุโรปหมดเลยกระจายกันอยู่ทั่วโลกวันนี้ลูกของนบีอาลูกของนบีอาดัมแต่เชื้อสายของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามอยู่3คนชื่ออะไรนะซามฮามยาฟิสนี่เวลาเราอ่านกุรอานอายะห์นี้นึกนบีนูห์นึกเรือนึกลูกนึกหลานอัลลอฮ์อักบัรที่เราที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเรานี่มาจากซามนะมาจากฮามนะมาจากยาฟิสนะนี่เพราะอ่านกุรอานครับอัลลอฮ์เปิดสมองเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คนเหล่านี้เป็นคนดีนะจนลงมาต้นตระกูลเราเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ชื่อฮามซามยาฟิสในอีกเรื่องนึงเอาละเรานี่มาจากต้นตระกูลเรือนบีนูห์ที่ไม่ที่ก็ไม่ให้จมน้ำวันนั้นเพราะเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์และรุ่นพวกเราวันนี้ก็อีหม่านต่ออัลลอฮ์เหมือนพวกฮามซามยาฟิสเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ก็จมน้ำไปแล้วแต่จะจมต่อไปในวันในโลกอาคิเราะห์นะครับเอาต่อไปอายะห์ที่42พูดถึงการสร้างสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยนะพวกเรื่องเรืออย่างเดียวนะแล้วก็ต่อมาพูดถึงเรื่องรถด้วยนะเครื่องบินด้วยต่อมาอายะห์นี้ครับวะคอลักนาลาฮุมมิมมิสลิฮิมายัรกะบูนวะคอลักนาลาฮุมมิมมิสลิฮิมายัรกะบูนแปลมายัรกะบูนก่อนสิ่งที่พวกเขาขับขี่ที่พวกเขาขี่วันนี้ที่เราขี่กันอยู่เนี่ยนะขี่อะไรบ้างขี่รถ ใช่ไหมนั่งบนเรือใช่ไหมนั่งบนเครื่องบินใช่ไหมล่ะนั่งบนหลังอูฐหลังสัตว์หลังนู่นหลังนี่นี่ต้องการจะอธิบายให้นบีฟังให้พวกเราก็ฟังสิ่งที่มนุษย์ขับขี่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้มาจากอัลลอฮ์หมดเลยสบายใจใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เรือที่มันสร้างกันอยู่ในลอกเลียนใครเรือนบีนัวของใครของอัลลอฮ์แล้วก็แพะแกะวัวควายอูฐที่เราขี่อยู่นี่มาจากอัลลอฮ์ตรงๆเลยแล้วก็รถเนี่ยสมัยก่อนนบีไม่มีใช่ไหมล่ะไอ้ความคิดสร้างรถมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ความรู้เองคิดเรื่องสร้างรถให้คนนี้ไปคิดแล้วก็สร้างเรือเอาไปร่างเรือนบีนูฮ์มีอยู่แล้วสร้างรถเอาไปสร้างรถไฟเอาไปสร้างเครื่องบินมายาร์กะบูนต่อมาครับดูศัพท์วะคอละกอนาละฮุมและเราได้สร้างทำนองนี้แหละมิสลิฮีมิมมิสลิฮีในทำนองนี้แหละวะคอละกอนาเราได้สร้างละฮุมนะครับสำหรับพวกเขามิมมิสลิฮีในทำนองเดียวกันนะครับอะไรบ้างหนึ่งเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟฟ้าเครื่องบินจะลงจรวดอะไรก็ตามแต่อะไรที่มันขึ้นกันไปนี่น่ะอัลลอฮ์ให้มาเป็นความรู้ให้มาทั้งหมดฉะนั้นอย่าตะกบฏอะไรของอเมริกาขึ้นไปอ่ะเชลเลนที่เท่าไหร่วันนั้นน่ะมีคนอยู่กี่คน5คนน่ะเชลเลนแปลว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษน่ะท้าทายอ่ะแล้วเป็นไงครับขึ้นมาเด่นเด้งนึงระเบิดตายหมดเลยเห็นยังภาษามันเชลเลนไปว่าฉันแข่งกับอัลลอฮ์แล้วไปรอดไหมล่ะไม่รอดนะเราอ่านนึกโอ้นะอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าอวดดีอย่าทะนงตนกับอัลลอฮ์อย่าเชลเลนเอาศัพท์ฝรั่งกันอย่ามาใช้นะฉันจะแข่งกับอัลลอฮ์เองไม่มีสิทธิ์แข่งอยู่ด้วยรอวักวักนึกตอนตายมั้งสิตอนตายเนี่ยจับใส่โลงเนี่ยจะไปแข่งกับใครโลอักบัตนบีมุฮัมมัดเล่าเองใช่ไหมพอจับใส่โลงปะปอตอนแบกเองจะพาฉันไปไหนมันจะไปไหนรอดล่ะถ้าเป็นคนดีมีอีมานมีอามันที่สอนแล้วพอจับใส่โลงพอแบกปั๊บก็ดีมูนีรีบพาฉันไปเอาเลือกจะเอาวันไหนเอาอีมานดีกว่าแล้วก็มีอามันที่ซอยแล้วพอจับใส่โลงปั๊บเนี่ยจะได้พูดว่าพยายามพาฉันไปไวๆไปไหนไปฝังกูโบฉันจะได้ไปรับรางวัลของฉันที่ฉันได้อดทนซอบัตอยู่กับอิสลามมาทั้งชีวิตของฉันอัลฮัมดุลิลลาห์วะคอลักนาลาฮุมมิมมิสลิฮิมายะรกะบูและเราได้สร้างทำนองนี้แหละเช่นเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟเครื่องบินและอื่นๆอีกที่จะสร้างมาในอนาคตหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยนะมายารกาบูนสำหรับพวกเขาขับขี่อัลลอฮฺอักบัรนี่อัลลอฮฺเล่าให้ฟังก่อนล่วงหน้าในคัมภีร์กุรอาน 1,400 ปีมาแล้วมนุษย์จะต้องทำนู่นทำนี้ตามมาทั้งหมดนั้นใครอยู่เบื้องหลังผมลืมอธิบายวันนั้นอายะที่เท่าไหร่ดูก่อนอายะที่35ลองกลับไปดูนิดหนึ่งอายะที่35นะลิยะกูลูมินซะมาริฮิวะมาอามิลัตฮุไอดีฮิมอัฟลายัชกูรูนเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้และมือของพวกเขาไม่ได้ทำอัฟลายัชกูรูนก็นั้นแล้วพวกเขายังไม่ขอบคุณหรือคำว่าวามาอามีลัตฮูเนี่ยมีสองความหมายนะในตัฟซีรหลายๆเล่มนะนะมาเนี่ยแปลว่าไม่ได้ทำมาอามิลัตแปลว่ามือไม่ได้ทำ บางอุลามะอธิบายว่ามือทำมาไม่ใช่แปลว่าไม่แปลว่าอัลลาฮีมือที่พวกเขาทำกับมือที่พวกเขาไม่ได้ทำอธิบายได้สองอย่างนะคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างนึงอ่ะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมนุษย์ทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนที่ผู้ที่อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ทำหมายความว่าที่มนุษย์ทำเนี่ยนะเพราะอัลลอฮ์ดลใจให้เขาไปปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เขาว่ามามีสองอย่างนะแปลว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้เหนื่อยสักนิดนึงมาแปลว่าเขาลงมือทำแค่ไอ้ทำก็ทำเล็กๆน้อยๆไอ้ใช่เจริญมีกิ่งมีก้านเนี่ยมนุษย์เหรอไม่ใช่เองแค่รดน้ำหรือว่าทำหรือก็จบท่านถามว่ามือคุณจะทำหรือไม่ทำก็ตามมาอามิลัดมือคุณไม่ได้ทำเลยกลับมาอามิลัดมือคุณทำสัมผัสเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคำว่ามาคำเดียวแปลว่าไม่หรือแปลว่าซึ่งทำกับไม่ทำนะกันนั่นนะเดี๋ยวจะอธิบายผิดนะเพราะบางตัฟซีรบางอธิบายว่าไม่ได้ทำส่วนใหญ่แปลว่าไม่ได้ทำแต่บางตัฟซีรแปลว่าทำนะครับเอาต่อมาครับวะคอละกนาละหุมมิมมิสลิฮิมายารกะบูและเราได้สร้างในทำนองนี้แหละสร้างอะไรบ้างครับสร้างเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟฟ้าเครื่องบินแล้วก็จะลงจรวดอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะ สำหรับพวกเขาที่พวกเขาขับขี่นะครับในอายะห์อื่นสุรามุมินีนมุมินุนอธิบายบอกว่าวะอะลัยฮาวะอะลัลฟุลกิตุฮ์มะลูนและสู่เจ้าถูกบรรทุกพร้อมทั้งสัมภาระอยู่บนหลังของมันและเรือเป็นเรือด้วยเป็นอูฐด้วยเอาสัมภาระขึ้นไปเนี่ยเราสั่งหมดเลยนะเอาสัมภาระขึ้นไปอยู่บนหลังอูฐได้เอาสัมภาระลงไปในเรือได้ไม่ใช่คนอย่างเดียวเรียนแบบนบีใครนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามอย่างนี้เป็นต้นฉันต้องนึกเยอะจะขึ้นเรือต้องอ่านดูอาใช่ไหมว่าไงบิสมิลลาฮิมัจญะฮาวะมุซาฮาจะขึ้นรถต้องอ่านดูอาเห็นไหมจะขึ้นเครื่องบินต้องอ่านดูอานึกถึงอัลลอฮ์แต่หลายคนไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ขึ้นรถก็ไม่ได้อ่านขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้อ่านลงเรือก็ไม่ได้อ่านอัลลอฮ์อักบัรนี่ทรยศต่ออัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาอายะห์ที่43วะอินนะชะนุกริกุฮุมฟะลาซอรีคอละฮุมวะลาฮุมยุงกะซูนوَإِنَّ شَأْنُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ อัลลอฮฺพระอาญานี้พูดเรื่องเรือจม เรือที่จมในทะเลมีบ่าวที่ดังที่สุดในโลกชื่ออะไรทาทานิกใช่ไหมก็นึกตรงนั้นก่อนก็ได้เข้าใจง่ายหน่อย นี่เราต้องการจะอธิบายว่าถ้าฉันจะให้เรือที่วิ่งอยู่ในมหาสมุทรจมมาทำได้ไหมอัลลอฮ์กระดิกนิ้วอย่างนี้มันจมหมดแล้วเอาวะดูศัพท์นะวะอินนัชะถ้าเราประสงค์มาชาอัลลอฮ์มันนัชะนั่นแหละอินชาอัลลอฮ์เหมือนกันนะนัชะนัชะเนี่ยถ้าเราประสงค์นูริกูฮุมเราจะจมพวกเขาก็ได้ฉะนั้นคนที่อยู่บนเรือต้องนึกถึงนิอามัตของอัลลอฮ์อยู่บนเครื่องบินต้องนึกถึงนิอามัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ให้เครื่องบินบินได้เนี่ยก็ต้องนึกถึงนกด้วยอัลลอฮ์มันกางปีกแล้วมันก็หุบปีกถ้ามันไม่ร่วงลงมาเครื่องบินก็เหมือนกันไม่ใช่ฝรั่งใหญ่ไม่ใช่อัลลอฮ์อักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อักบัรวะอินนะชะนุกริกุฮุมถ้าเราประสงค์เราจะจมพวกเขาก็ได้อัลลอฮ์อักบัรเห็นยังนี่เตือนยังเตือนแล้วนะเองอย่าอวดดีนะฟะลาซอรีคอละฮุมซอรอคอเนี่ย ศัพท์เดิมแปลว่าร้องตะโกนเสียงดังลาซอริกและไม่มีผู้ร้องตะโกนเสียงดังอัลลอฮฺอักบัรยังครับตอนจมน้ำน่ะตะโกนยังไงใครช่วยได้คำว่าตะโกนยังมีอีกนะในนรกอีกในนรกก็ตะโกนน่ะยาลอฉันทรมานจริงๆเลยนี่เรือจะจมก็ตะโกนอัลลอฮ์ก็เล่าอีกซอริกแปลว่าตะโกนเสียงดังตอนไหนตอนโยนลงในนรกอัลลอฮ์อักบัรก็ตะโกนอีกอัลลอฮ์จะฉันขอเตาบ้าตัวขอทำอามันที่ซอเลอัลลอฮ์ก็บอกว่าสถานที่ทำอามันที่ซอเลไม่ใช่ในนรกไม่ใช่บนทุ่งมาชัรสถานที่ทำอามันที่ซอลและบนโลกดุนยาใบนี้นี่โลกดุนยาใบนี้ไปรออยู่ในกุโบอีกอัลลอฮ์จ๋าถ้าฉันเป็นมุสลิมก็จะดีไม่ต้องถูกลงโทษอยู่ในกุโบอัลลอฮ์ว่าร้องทำไมสถานที่ร้องมันต้องร้องบนดุนยานี้จะได้กลับเนื้อกลับตัวเด่นเอาไปรออยู่ในกุโบช่วยไม่ได้เห็นยังครับสอรีกบอกว่าร้องตะโกนร้องตะโกนจนเรือจมไอ้ร้องตะโกนเนี่ยถ้ามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ตะโกนอัลลอฮ์ช่วยอ่ะถ้าไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ช่วยอ่ะเห็นยังครับนี่ก็เตือนตัวเราตลอดเวลาถามว่านบีอิบรอฮีมตะโกนหรือเปล่าตอนจะเชื่อนบีอิสมาอีลไม่ได้ตะโกนอ่ะลูกชายว่าพ่อเชื่อเลยเห็นยังนี่ไงหัวใจที่บริสุทธิ์ที่อิมานต่ออัลเลาะห์มีดไม่กล้ากินคอนบีอิสมาอีลเพราะอะไรครับนบีถูกโยนใส่ไฟอ่ะทำไมไฟไม่ไหม้อ่ะญิบรีลลงมาว่าเอาฉันช่วยไหมไม่เอาเอาใครเอาอัลเลาะห์เราต้องคิดเงินขาดวันนี้และลูกไม่สบายทำไงดีอัลลอฮ์จ๋าก่อนอย่าเพิ่งแบบฮัลโหลขอยืมตังค์อย่าเพิ่งอัลลอฮ์จ๋าฉันตังค์ไม่มีวันนี้นี่ลูกก็ไม่สบายนี่เมียก็เจ็บท้องอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จ๋าสุญูดก่อนไปอาบน้ำนมาสุญูดต่ออัลลอฮ์อยู่ตั้งนานสักห้านาทีอัลลอฮ์จ๋าช่วยบ่าวอัลลอฮ์หน่อยอันนี้มีตังค์จริงๆอย่าอัลลอฮ์ผมทำมาประจำ ผมเป็นคนที่ตังค์ขาดมือบ่อยที่สุดตะกี้เนี่ยออกไปน้ำมันออกไปพ่อชนะไม่มีเพราะเรารู้ว่าเราตาเนี่ยไม่ดีใช่ไหมนะมาจะพาพ่อชนะแล้วก็ทดสอบเดินกลับไปบ้านแต่ว่าเดินเหนื่อยไหมเป็นเก้าอยู่เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องกับชีวิตของมนุษย์มีอุปสรรคท่านต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์อักดีทั้งหมดเมื่อเช้าเมื่อคืนมีนักเรียนโทรศัพท์มาสิทธิ์เก่าสนุบถามอายุ30-40แล้วมีอุปสรรคเยอะอดทนอาจารย์ว่าอดทนในใจมาเต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์กลัวจะแนะนำอย่างอื่นไม่มีแนะนำอย่างอื่นไม่มีแนะนำให้ด่าคนไม่มีให้อดทนอย่างเดียวเลยเหมือนใครครับเหมือนนบีอิบรอฮีมเหมือนนบีมุฮัมมัดเหมือนนบียูซุฟเหมือนนบีอัลลอฮฺอักบัรอดทนอย่างเดียวเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่าโวยวายครับท่านหญิงกอดียะไอ้ท่านหญิงไอ้อาอิชะถูกด่าใช่ไหมอดทนท่านอบูบักมีพวกเปล่านักเลงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนั่งเฉยๆนั่งนี่อิสลามอ่ะพออ่านกุรอานมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺเอาต่อมาครับว่าอินนัชนุกริกฮุมฟาลาสรีคาลฮุมวาลาฮุมยุงกอซูนวาลาฮุมยุงกอซูนเนี่ยไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดได้ด้วยไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดนะบนดุนยานี่ก็ไม่รอดถ้าไม่เอาอย่าลืมนะเองก็ตายนึกว่าตายจบเลยไม่จบตายถูกอีกอ่ะถูกแค่แบกใส่โลงเท่านั้นแหละเองอ่ะ รอร้องตะโกนจะตายอยู่แล้วฉะนั้นหัวใจโยงกับอัลเลาะห์เยอะๆนะอ้าวอายะห์สุดท้ายอิลลาเราะห์มะตัมมินนาอัลเลาะห์ดีมากวะมาตาอันอิลาฮินอิลลาเราะห์มะตัมมินนาวะมาตาอันอิลาฮินอิลลาแปลว่าเว้นแต่รอห์มะความอะไรความเมตตามินนาจากใครจากเราจากอัลลอฮ์ที่เองอยู่ได้วันนี้นะเพราะความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่มานั่งฟังตัฟซีรได้นะความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่นอนหลับเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นมาเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาคนคือสำนึกบ้างหรือเปล่านอนกอดเมียเมื่อคืนนี้นะสำนึกอะไรบ้างอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อิลลาเราะห์มะตัมมินนานั่งในเรือไม่จมเนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์นั่งเครื่องบินไม่ตกเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์นั่งอยู่บนสัตว์บนรถเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นอย่าลืมฉันต่อมาครับวะมาตาอันและเพลิดเพลินมาตาแปลว่าเพลิดเพลินกี่วันอิลาฮินชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองความสุขบนดุนยานี้แป๊บเดียวใช่หรือไม่ใช่นี่เตือนเราเตือนสติเตือนนบีมุฮัมมัดนะสอนพวกอาหรับมุชริกที่แอนตี้ที่ด่าท่านนั่นแหละโลกดุนยาใบนี้สั้นนิดเดียวและความสุขที่คุณได้รับเนี่ยแป๊บเดียวเอ้านอนร่วมหลับนอนกับภรรยาแป๊บเดียวจบแล้วที่เหลือเพลียนอนอัลลอฮ์ไม่มีแรงเห็นไหมความสุขแป๊บเดียวหมดเลยนี่เตือนสติคนที่อ่านกุรอานอย่าหลงดุนยาอย่าหลงผู้หญิงอย่าหลงเงินอย่าหลงชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งที่อัลลอฮ์ให้ชั่วคราวหมดเลยให้เพื่อทดสอบได้เงินไปทำอะไรอัลลอฮ์ดูมันสู่อยู่ตั้งแต่คนนี้ดีจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้คนนี้ได้เงินไปพองฮะได้พองๆผ่านไหมล่ะนึกถึงใครกอรูนอำนาจฟาโรห์แล้วเป็นไงครับจมน้ำตายจมแล้วจบไหมไม่จบถูกเล่นงานต่ออีกอิลลาเราะห์มะตัมมินนาวะมะตาอันอิลาฮินเว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราเท่านั้นและเพลิดเพลินชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองโลกดุนยาใบนี้เรามองดูมันพันปีสองพันปีหมื่นปีแสนปีก็ตามนะพอตายแล้วฟื้นมายืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดอัลลอฮ์ถามว่ากัมละบิสตุมคุณใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยนานเท่าไหร่ยาวมันเอาบาดอยามครึ่งวันเท่านั้นเองผมฟังอามัดลาดเพื่อนผมมายานบายานสองนาทีดุนยาในแค่สองนาทีเองหลงทำไมอัลลอฮ์อันนั้นเอาเวลาแค่สองสามนาทีเนี่ยหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยวักกับตัวให้อัลลอฮ์เลยไม่ดีกว่าฉันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดทั้งชีวิตของฉันเนี่ยดูแลลูกดูแลภรรยาทั้งหมดทำมาเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยให้ลูกทุกคนให้ภรรยาทุกคนให้ตัวเราพี่น้องเราอยู่กับอัลลอฮ์ให้หมดเพราะมันชั่วคราวมาตาอิลาฮีความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนบีอธิบายไงใช่ไหมเอามือจุ่มไปในทะเลใช่ไหมสอบาดเดินตามนบีเห็นอย่างไรยังติดอยู่ที่ปลายนิ้วอะไรน้ำในมหาสมุทรใช่ไหมเยอะไหมนิดเดียวนั่นปัจจัยดุนยาอย่าหลงอาคิเราะห์นานมหาสมุทรหมดเลยท่านนึกถึงอาคิเราะห์เยอะๆอย่าหลงดุนยาไอ้ที่ติดที่ปลายนิ้วแล้วก็อัลเลาะห์ก็พูดอีกยายแมลงมุมใช่มั้ยโลกดุนยาใบนี้เป็นอะไรแมลงมุมโลกดุนยาใบนี้เป็นอะไรลืมไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยเป็นแมลงมุมบ้านแห่งหลอกลวงแล้วก็อะไรนะเราเรียนแล้วนะลืมหมดแล้วได้แมลงมุมแล้วก็อะไร เอาปีกยุงโลกดุนยาเบนี้แค่ปีกยุงแค่แมลงมุมใยแมลงมุมโลกแห่งการหลอกลวงให้ยังเนี่ยเตือนไว้ตลอดเวลาอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบิฮิอัจมะอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลาม
1: ีนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين ขอย้อนนิดหนึ่งซานียันหน้าที่13นะตอฮีดชนิดที่2ตอฮีดตอฮีดุนฟิลกัสดวัตตอลับตอฮีดที่เกี่ยวข้องกับกัสการตั้งเจตนาวัตตอลับและการขอวะยุซัมมาตอฮีดุลอุลูฮียะห์วัลอิบาดะตะเรียกตอฮีดชนิดนี้ว่าตอฮีดอุลูฮียะห์วัลอิบาดะแล้วก็ตอฮีดอิบาดะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่จะต้องให้กับอัลลอฮ์นั่นคือมอบอิบาดะให้กับอัลลอฮ์คืออะไรล่ะวะฮุวะอิฟรอดุลลอฮ์การทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งบิจามีอิอันวาอิลอิบาดะกับอิบาดะทั้งหมดอิบาดะอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดะทั้งหมดเลยจะเล็กจะน้อยจะใหญ่มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอินนัสศอลาติวะนุสุกิวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการละหมาดของฉันการทำความดีของฉันการเป็นการตายของฉันมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวยกตัวอย่างกับดุอาการขอดุอาดุอาเนี่ยเป็นเตาฮีดเราต้องให้กับอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเราจะไม่แจมสิ่งอื่นจะไม่นำสิ่งอื่นที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ความขลังใดๆก็ตามมาเป็นส่วนร่วมมาเป็นชริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอะลัยซัลลอฮุบิกาฟิลอับดะอัลเลาะห์องเดียวก็พอไม่ใช่หรือพอแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฟาอิซามาริตุฟาวะยัชฟีนเมื่อฉันป่วยอัลเลาะห์องเดียวเท่านั้นที่ให้หายหน้าที่เราคือหาหมอทานยาขอดุอากับอัลเลาะห์แล้วก็มอบเรื่องนี้นั่นคือเตาฮีดทั้งหมดเลยนะเกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัลกอสดุวัตตอลับวัสศอลาห์การละหมาดลิลลาฮิตะอาลามอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% วัลคอฟความกลัวกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ของพระองค์วัรอยะหวังหวังในผลบุญจากอัลเลาะห์หวังในการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาคือเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาเวลามีบททดสอบไม่สบายเจ็บปวดเหมือนกันนะบาดเจ็บก็เจ็บปวดเหมือนกันมีภัยอันตรายมาประสบกับเขาก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรวะตัรยูนะมินัลลอฮิมาลายัรยูนอันนี้สำคัญมากเลยนะว่าผู้ศรัทธาท่านหวังจากอัลลอฮ์ได้นะหวังจากอัลลอฮ์ได้หวังอะไรหวังผลบุญจากอัลลอฮ์หวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหวังจากอัลลอฮ์ได้ในส่วนที่ถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่มีที่หวังหวังจากอะไรล่ะในขณะที่นบีอิบรอฮีมจะถูกโยนมาในกองไฟในขณะนั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยได้แต่สิ่งที่นบีมีอยู่คืออะไรหวังจากอัลเลาะห์ได้ทำให้อุ่นใจอัลเลาะห์ช่วยได้ในขณะที่นบีมุฮัมมัดเราอยู่ในถ้ํากุฟาร์มักกะฮ์ตามขึ้นไปที่จะจับตัวนบีในขณะนั้นนบียังมีความอุ่นใจคือมีความสบายใจแม้ว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ข้างหน้านบีอุ่นใจเพราะอะไรอ๋อนบีมีที่หวังมาตะซุนนุสนัยนี่อัลลอฮุซาลุซฮาวะอบูบักสิ่งที่ท่านคิดว่าเรามีกัน2คนไม่ใช่นะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่3อยู่กับเราอันหวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วก็หวังผลบุญจากอัลลอฮ์หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นั้นมุสลิมจึงไม่เหนื่อยฟรีไม่ลำบากฟรียกตัวอย่างง่ายๆคนที่ปลูกผลไม้เอาไว้ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มลุกก็ตามนบีบอกว่าใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ไว้เสร็จแล้วมีผลนกหนูกระรอกคือสัตว์มากินหรือว่าคนมากินหรือคนมาขโมยไปก็ตามน่ะอิลลากานะตละฮูซอดะกะฮ์มันเป็นซอดะกะฮ์เป็นผลบุญเนี่ยเป็นผลบุญที่กลับมาสู่ตัวเขาพอเราคิดในเรื่องนี้อ๋อมันเป็นความดีเนี่ยเราคิดว่ามันเสียมันคิดว่ามันหมดไปมะม่วงธรรมดาจะได้กิน20ลูกเหลือได้กินเพียงแค่15ลูกกระรอกไปกินนกไปกินซะ5ลูกมันเหมือนว่าเสียหายไปแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแบบเข้มๆเข้าถึงเตาฮีดอัลกอสดุวัตตอลับอ๋อสิ่งนี้รอยะหวังจากอัลเลาะห์ได้มันไม่ได้หมดไปฟรีแต่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนแต่เป็นการตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเท่านั้นเองเป็นผลบุญไงอ่ะการคิดแบบนี้เนี่ย
มันต้องมีเตาฮีดอัลกอสดูวัตตอลับหรือเรียกว่าเตาฮีดอุลูฮียะแบบเข้มๆถึงจะเป็นไปได้นะนั้นวัรรอยะสำคัญนะวะนะฮวีฮาหรืออื่นนอกจากดังกล่าวในการอิบาดะห์มอบให้กับอัลเลาะห์องค์เดียวหวังจากอัลเลาะห์องค์เดียวไม่ได้หวังจากมนุษย์วะมะนะฮูความหมายของเตาฮีดอัลกอสวัตตอลับคืออะไรอัยยะตะยักกอนัลอับดุการที่บ่าวคนหนึ่งมีความมั่นใจไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวมั่นใจว่าอยู่ขึ้นรู้แล้วก็ยอมรับอันอัลลอฮฺวะฮดะอัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นซุลอูลูฮียะเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะอูลูฮียะหรือเรียกว่าอุบูดียะนี่แหละการสักการะการเคารพอัลลอฮฺองเดียวนั้นที่เราจะสุญูดเราจะขออัลลอฮฺคอลกีฮีที่เป็นหน้าที่เหนือมักโลกมักโลกจะต้องมอบการอิบาดะห์กับอัลลอฮฺอัจมาอินทั้งหมดมักโลกมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นยินเป็นมนุษย์ทั้งหมดต้องให้มอบอิบาดะห์ให้กับอัลลอฮฺองเดียวว่าอันหูสุบฮานะอัลลอฮ์สุบฮานุตะลามหาบริสุทธิ์จงมีแด่พระองค์อัลมุสตะฮิกุลิลอิบาดะห์วะฮดะห์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการได้รับการอิบาดะห์องค์เดียวเท่านั้นดูนะสิว่าโดยที่ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ถึงสักการะอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ได้มีลักษณะการเป็นพระเจ้าฟะลายะยูซูดังนั้นจึงไม่อนุญาตซัรฟุชัยอ์นแบ่งปันไม่อนุญาตให้แบ่งปันมินอันวาอิบาดะห์แบ่งปันประเภทต่างๆของอิบาดะห์ทั้งหมดเลยนะยกตัวอย่างกัดดุอาเช่นการขอดุอาไม่อนุญาตให้แบ่งปันการขอดุอาวัสซอลาแบ่งปันการขอการละหมาดวัสติอานะแบ่งปันการช่วยเหลือวัตตะวักกุลแบ่งปันการตะวักกุลวัลคอฟีหรือแบ่งปันการกลัววัรอยะหรือแบ่งปันการรอยะหวังจากอัลเลาะห์วัซับการเชื่อสัตว์วันนัสรีการนรัตบนบานวานะวิฮาและอื่นนอกจากดังกล่าวที่เป็นอิบาดะห์ไม่อนุญาตให้แบ่งปันอิลลาลิลลาฮิวะฮดะห์นอกจากต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ 100% ไม่อนุญาตให้แบ่งปันให้กับสิ่งอื่นที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ความขลังกุฟาร์มุชริกูนอาหรับในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยเวลาเขาจะนรัตบนบานเนี่ยเขาเวลาเก็บผลหมากรากไม้ได้ตามฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะเอามาแบ่งส่วนที่ดีๆเนี่ยก็จะแบ่งให้กับ

เตาฮีดอูลูฮียะเข้มๆแล้วนั้นมันต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% สิ่งสักการะสิ่งอื่นอะไรก็ตามแม้แต่กุบอร์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาแจมหรือแบ่งปันในสิ่งนี้เลยนะอัลเลาะห์องค์เดียว 100% ในการที่จะให้หรือไม่ให้นะขึ้นมาว่ามันศอรอฟะมินฮาชัยอันใครก็ตามที่แบ่งปันส่วนหนึ่งจากอิบาดะฮ์นะครับอิบาดะฮ์ยกตัวอย่างแบ่งปันการดุอาอัลเลาะห์70ดุอากับสิ่งอื่น30แบ่งละหรือก็อย่างนั้นละฟาฮุมุชริกเท่ากับผู้นั้นเป็นมุชริกผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มุชริกแปลว่าตั้งภาคีมีหุ้นส่วนเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ด้วยขอกับสิ่งอื่นด้วยกาเฟรอนเป็นผู้เป็นกาเฟรกามากอละซุบฮานะดังองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าว่าไม่ยดอุมอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรบุคคลใดก็ตามที่ขอพระเจ้าอื่นพร้อมกับอัลลอฮ์ไม่ได้ขอกับสิ่งสักการะอื่นนะขออัลลอฮ์พร้อมกับสิ่งสักการะอื่นเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขอกับกุบอร์ตัวซะฮ์ด้วยอ่ะลาบุรฮานะละฮูบิซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆในเรื่องนี้หลักฐานที่บอกว่าอนุญาตให้ขอได้หรือส่งเสริมให้ขอสิ่งอื่นพร้อมกับอัลลอฮ์เนี่ยฟะอินนะมาฮิซาบูอินดะร็อบบิฮ์จริงแล้วการคิดบัญชีนี้อยู่ในอัลลอฮ์คือเขาจะต้องถูกลงโทษนะอัลลอฮ์อินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรุนคนที่เป็นกาเฟรนั้นจะไม่ได้รับชัยชนะหรอกแต่คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาถึงจะได้อย่างแท้จริงนั่นคือตอฮีดอูลูฮียะห์หรือตอฮีดอัลกอสดุวัตตอลับเราเข้าใจยังไงบ้างเรียนแล้วเข้าใจยังไงบ้างบารอกเข้าใจยังไงบ้างปฐุมธานีก็เยอะนะยังพอมีนะพอเราเข้าใจเตาฮีดอูลูฮียะห์หมายความว่าอิบาดะห์เราทั้งหมดมอบกับอัลลอฮ์การนะซัดบนบานนะซัดบนบานกับอัลลอฮ์ 100% การขอดุอาอ์ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% เราจะไม่เจียดไม่แบ่งไปให้สิ่งอื่นเลยง่ายๆบางครั้งในสังคมมุสลิมเราน่ะมันก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาน่ะที่เป็นเหมือนความศักดิ์สิทธิ์ความขลังกุบอร์ของเหล่าบรรดารอซูลกุบอร์เหล่าบรรดานบีกุบอร์เหล่าบรรดาคนวะลียุลลอฮ์บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่มีเกียรตินะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่ามีพระภาคใดของอัลเลาะห์ที่จะสามารถเนรมิตให้คุณให้โทษกับผู้ใดไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มี 1% ก็ไม่มีนั้นในเมื่อกุบอร์ของเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลกุบอร์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปขอกับกุบอร์ของนบีหรือขอกับอัลเลาะห์ด้วยแล้วขอกุบอร์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยขอกับนบีด้วยให้เราหายเจ็บหายป่วยให้ได้รับสิ่งที่ดีๆดูนะขอกับอัลลอฮ์ด้วยขอกับกุบอร์นบีด้วยแม้แต่ขอกับอัลลอฮ์ 90% และขอกุบอร์กับนบี 10% ก็ตามสิ่งนี้ก็เรียกว่าชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราเข้าใจในเตาฮีดอูลูฮียะห์แล้วนั้นต้องอัลลอฮ์ 100% สิ่งอื่นเท่ากับ0ไม่มีฉะนั้นเมื่อกุบอร์ของนบีนั้นยังไม่ได้เลยกุบอร์กับตอซะกุบอร์บรรดาวะลียุลลอฮ์อื่นๆจึงไม่ได้คู่ควรจึงมีข้อห้ามที่เราจะไปขอนะมากยิ่งขึ้นเลยนั่นคืออะกีดะห์หลักการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกับเรานะเพราะว่าในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีกุบอร์คนวะลีหรือคนซอลิห์เนี่ย3กุบอร์ ใหญ่ๆเลยชื่อลาดชื่อมานาตชื่ออุซซาบุคคลเหล่านี้เป็นคนดีคนซอลิห์คนดีหรือคนในระดับอะลีกอรอมัตบุคคลเหล่านี้นั้นเคยรับใช้คนมาทําฮัจญ์เทคแคร์คนมาทําฮัจญ์และเป็นคนดีดูแลเสร็จแล้วเมื่อบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไปชัยฏอนก็มายุยงบอกว่าให้สร้างรูปเสมือนกับลาดบรรดาอุซซาเนี่ยเพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีของเขาไม่ได้สักการะเป็นการรำลึกรูปเสมอเหมือนแต่พอคนรุ่นนั้นเสียชีวิตไปคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วจากการที่เพื่อรำลึกก็จะเป็นการบุคคลนี้ดีเนี่ยมีบารอกะห์เหล่านี้เรานึกถึงเขาแล้วก็ขอบารอกะห์ขอความดีกับเขาในการขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบารอกะห์เพื่อขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีวัฒนการการชิริกเกิดขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งพอในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึง ทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ลาดมานาตอุซซาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ชานมักกะอยู่ในทางไปตอเอฟพอนบีพิชิตมักกะได้จึงจัดการสิ่งนี้เคลียร์ใน

0: มัสยิดในกะอ์บะห์รอบๆกะอ์บะห์ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจเวตต่างๆ360รูปจเวตคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคนดีๆเสียชีวิตแล้วก็สร้างรูปเสมือนขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกและเสร็จแล้วมีวัฒนาการมาเป็นการขอในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อไปชิดมักกะฮ์ได้จึงเคลียร์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยให้เหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่มันแจมในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นถ้าหากว่าในวันนี้ที่เราทำอิบาดะห์โดยเฉพาะในเรื่องการขอเนี่ยขอเราขอกับอัลลอฮ์ด้วยขอกับตัวแซะด้วยหรือขอกับกุบฏนบีด้วยเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับฮุกมเดียวกับสิ่งที่นบีนั้นได้ต่อต้านมาในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุกมเดียวกันเลยเชื่อไหมถามว่ามนุษย์คนในยุคของท่านนบีเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์มั้ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะ เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในขณะที่เชื่อเนี่ยเวลาที่จะวิงวอนศาลกล่าวที่จะขอกับอัลลอฮ์กับชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกก็หมายความว่าขอกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วขอกับพระเจ้าด้วยหรือขอให้พระเจ้านั้นเป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์ถ้าถามว่าเอ้าทำไมเมื่อเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วทำไมจึงต้องขอกับลาตมานัตอุซซาล่ะมุชริกุนอาหรับก็จะกล่าวว่ามานะบุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้สักการะลาตมานัตอุซซาลิจเวตใดๆในยุคนั้นนอกจากเพื่อให้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการขอกับอัลลอฮ์ขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ได้ริสกีขอให้ค้าขายได้รับกำไรให้และให้จเวตต่างๆเหล่านั้นสิ่งสักการะต่างๆนั้นเป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์ดูให้ดีนะเขาไม่ได้ขอกับลาตมานัตอุซซาหรือบรรดาจเวตต่างๆเหล่านั้นด้วยซ้ำไปไม่ได้ขอนะขอกับอัลลอฮ์นะแต่ขอให้ลาตมานัตอุซซานั้นซุลฟาเนี่ยเป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์โอ้ท่านลาตท่านมานัตขอให้ท่านขอกับอัลลอฮ์ให้ฉันได้ขอกับอัลลอฮ์ให้ฉันได้รับริสกีจะขอแบบนี้นั้นการกระทำในยุคนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นลงมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนั้นถ้าหากว่าการกระทำในยุคนี้มีพฤติกรรมมีการกระทำเหมือนคนในยุคนั้นฮุกมเดียวกันเลยเราไปขอกุบฏนบีหรือขอกับกุบฏตัวแซท่านใดก็ตามไม่ว่าขอให้ท่านขอกับอัลลอฮ์นั้นฮุกมเดียวกันเลยนั่นคือเป็นชริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหลักอะกีดะห์เราคือขอกับอัลลอฮ์โดยตรงไม่ต้องผ่านสิ่งใดถ้าจะผ่านคือผ่านอามันที่เป็นความดีกับเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่มันตรงไปตรงมาและมีความปลอดภัยมากที่สุดแต่ในนั้นเมื่อเรียนเตาฮีดอุลูฮียะห์หรือเตาฮีดอัลกอสวัตตอลับแล้วนั้นต้องกลับมาปรับเราปรับความเข้าใจเราและบางครั้งเราจะมาอ้างที่นั้นยังทำได้เลยที่นี่ยังทำได้เลยก็ต้องบอกว่าหลักการเราวางไว้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือบางครั้งเกิดขึ้นมาจากการที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งในเตาฮีดอัลกอสวัตตอลับซึ่งเป็นแก่นของเตาฮีดนั่นเองอ่ะดูนะขึ้นไหมเตาฮีดุลอูลูฮียะห์วัลอิบาดะห์เตาฮีดเนี่ยเตาฮีดอูลูฮียะห์หรือว่าบางครั้งเรียกว่าเตาฮีดอิบาดะห์เพราะมันเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ที่เราต้องมอบแด่อัลเลาะห์เนี่ยกาฟะรบิฮิได้ปฏิเสธเตาฮีดชนิดนี้วะญะฮะดะและได้และไม่ยอมรับยะฮะดะห์กับกาฟะรอห์ในความหมายใกล้เคียงกันนะได้ปฏิเสธเตาฮีดนี้อักษรุลคอลกิมนุษย์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนั้นปฏิเสธเตาฮีดนี้วะมินอัจลิซาลิกะด้วยกับเหตุดังกล่าวเหตุที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เข้าใจและบางครั้งก็ปฏิเสธกันอัรสลัลลอฮุอัรรุซูลาอิลันนัสอัลลอฮ์จึงส่งเราบรรดารอซูลมาสู่มนุษยชาติให้มาสร้างความเข้าใจกับเตาฮีดชนิดนี้วะอันซะละอะลัยฮิมุลกุตุบะและประทานบรรดาคัมภีร์มาเช่นเดียวกันทำไมล่ะส่งรอซูลและบรรดาคัมภีร์มาทำไมลิยะมูรูฮุมเพื่อให้วาวฟะอีนกลับไปหาเราบรรดานบีเราบรรดารอซูลเพื่อให้เราบรรดารอซูลนั้นใช้เรามักลูกผู้คนบิอิบาดะติลลาฮิวะฮดะฮ์สักการะอัลลอฮ์องเดียววะตัรกิอิบาดะติและให้ละทิ้งการสักการะมาซิวาฮูสิ่งที่นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็ต้องมอบอิบาดะห์ทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวสิ่งนี้จะเป็นพลังเป็นความยิ่งใหญ่ให้กับเขาقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ตรัสในเรื่องนี้ว่า وما أرسلنا من قبلك من رسول เราอัลลอฮ์นาน่ะฟะอ์นกับอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์มิได้ทรงแต่งตั้งรอซูลมาก่อนจากเจ้าโอ้มุฮัมมัดก้านะกับท่านนบีเรามิได้ทรงแต่งตั้งรอซูลมาก่อนหน้าจากท่านโอ้มุฮัมมัดเพื่ออื่นใดอิลลานูฮีอิลัยฮินอกจากเรานั้นมีวะฮีมายังรอซูลผู้นั้นวะฮีว่าอย่างไรล่ะอันนั้นลาอิลาฮะอิลลาอานะไม่ได้มีพระเจ้าอื่นใดไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดอิลลาอานะนอกจากเราเท่านั้นความหมายคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละฟะบูดูนีหรือฟะอัซอนคือฟะบูดูนีดังนั้นท่านทั้งหลายจงศักดิ์สิทธิ์กับเราเพียงองค์เดียวศักดิ์สิทธิ์กับเรามีเรื่องเดือดร้อนขอดุอากับเราองค์เดียวตะวักกันกับเราองค์เดียวอะลัยซัลลอฮุบิกาฟิลอับดะอัลลอฮ์องค์เดียวก็พอแล้วไม่ใช่หรือนบียูซุฟกล่าวว่าอาอัรบาบุมมุตฟัรริกุนคอยรุนอะมิลลาฮุวาฮิดุลกอฮาร์บรรดาเจ้าอื่นๆอันมากมายอันกระจัดกระจายกระจัดกระจายกันไปกับพระเจ้าองค์เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนั้นสิ่งใดดีกว่ากันล่ะแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นมีพลังนะมีความดีงามดีกว่าอย่างแน่นอนดังนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะส่งมาดารอซูลมาเพื่อให้สักการะได้อิบาดะห์กับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเป็นพระองค์เดียวซานียันกอลอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺทรงตรัสว่าวะละกอดบะอัสนาแท้จริงแล้วเราอัลลอฮฺฟะอ์นกลับไปหาอัลลอฮฺตลอดเลยนะเราอัลลอฮฺแท้จริงแล้วได้ทรงแต่งตั้งฟีกุลอุมมะตินในแต่ละประชาชาติแต่งตั้งอะไรมาฟอลุมบิรอซูลาแต่งตั้งศาสนทูตเราได้ทรงแต่งตั้งศาสนทูตมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่งตั้งมาเพื่ออะไรล่ะอันยะบูดุลลอฮะเพื่อให้บรรดารอซูลเหล่านั้นเชิญชวนสู่การสักการะอัลลอฮ์อันยะบูดุลลอฮะเพื่อให้รอซูลแต่ละเหล่านั้นใช้ให้ผู้คนสักการะอัลลอฮ์องเดียววะจิตานิบุตตอกูตและห่างไกลจากตอกูตสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์ตอกูตสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์นี่คือยะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งรอซูลมาเพื่อให้เรารอซูลนั้นชักชวนดะวะเผยแผ่ให้ผู้คนมาสักการะมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนบีลูตนบีซอเลห์นบีฮูดตั้งแต่นบีในยุคก่อนๆมาทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะกลับมาปฏิรูปสังคมให้มาสักการะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวให้โฟกัสกับเรื่องของอัลเลาะห์องค์เดียวพูดง่ายๆว่าบรรดารอซูลทุกพระองค์เลยนั้นมีหลักอะกีดะห์อันเดียวกันคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละเรียกร้องในสิ่งนี้ก่อนพอสิ่งนี้มั่นคงแล้วนั้นหลักชะรีอะห์อื่นอาจจะแตกต่างกันไปแต่หลักอะกีดะห์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานสิ่งเดียวกันเพราะสิ่งนี้เป็นอุซูลุดดีนเป็นอุซูลส่วนอื่นนั้นเป็นฟุรอะห์เป็นกิ่งก้านสาขาเป็นสิ่งที่มาสร้างความสมบูรณ์แต่หลักสำคัญต้องอะกีดะห์ต้องมั่นคงก่อนอ่ะนั่นคือเตาฮีดอุลูฮียะห์สรุปว่าเตาฮีดอุลูฮียะห์เนี่ยตั้งแต่ยุคของท่านรอซูลแล้ว คนส่วนใหญ่ปฏิเสธเตาฮีดนี้เตาฮีดรูบูบียะห์เขามีอยู่คือเชื่อในอัลลอฮ์อาหรับในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีเพราะนบียะห์ของนบีก็ชื่อว่าอับดุลลอฮ์เขารู้จักอัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมีใครดังนั้นถ้าหากว่าคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าแล้วแต่ยังไม่สักการะอัลลอฮ์องค์เดียวยังชริกกับอัลลอฮ์องค์เดียวนั้นพฤติกรรมเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรนะไม่ต่างอะไรกับญาฮิลียะห์ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขารู้จักอัลลอฮ์ศรัทธาในพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ขณะที่เชื่อในพระเจ้าก็ยังชริกกับพระองค์เนี่ยถามว่าอ่ะเมื่อเชื่อพระองค์แล้วทำไมไม่ขอกับพระองค์เขาก็จะบอกว่าอ๋อฉันเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งสักการะนี้เป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์นั่นคือพฤติกรรมในสมัยก่อนสมัยท่านนบีนั้นถ้าพฤติกรรมในสมัยนี้ถ้ามีพฤติกรรมเหมือนกัน เชื่อในอัลลอฮ์แต่ยังเชื่อในสิ่งอื่นขอให้สิ่งอื่นเป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์โดยตรงนั่นฮุกมไม่ต่างอะไรกับคนในยุคยาฮิลียะห์เลยนะขึ้นมาฮักกีกะตุตเตาฮีดว่าลูบาบูฮูอันนี้สำคัญมากเลยแก่นของเตาฮีดว่าลูบาบูฮูและศูนย์กลางลุบบนเนี่ยแปลว่าศูนย์กลางหรือว่าเป็นเผาแก่นของเตาฮีดหรือศูนย์กลางของเตาฮีดนั่นคืออะไรล่ะเขาจะอธิบายแล้วอันนี้สำคัญเลยนะเตาฮีดทั้งหมดการศรัทธาทั้งหมดแล้วถ้ากลับไปถึงแก่นของเตาฮีดนั่นคืออะไรถ้าเป็นต้นไม้มีเปลือกมีเนื้อและมีแก่นสิ่งที่มีแข็งมากที่สุดแล้วนั่นคืออะไรแก่นของเตาฮีดคือไอยารอนอินซานุอัลอูมูรกุลลาหูมินัลลอฮิตะอาลาการที่ให้คนคนนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนั้นมาจากอัลลอฮ์ให้ได้ถึงนี้ไปนะนั้นเราเตาฮีดเนี่ยอื่นๆอาจจะสลึมสลือได้มั่งไม่ได้บ้างแต่ถ้าใครได้ในจุดนี้แปลว่าได้แก่นของเรื่องไปเลยนะแก่นของเรื่องเตาฮีดแก่นอยู่แบบนี้เลยเองไอ้ยารอนอินซานุลอูมูรกุลฮูการที่คนนั้นมองหรือว่าเห็นเรื่องราวต่างๆทั้งหมดการที่ได้รับริสกีสอบผ่านหายเจ็บไข้ได้ป่วยเงินที่มาจากยะกับมะนั่นน่ะทั้งหมดเลยเนี่ยมีนัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ให้รุยาตันกับการเห็นหรือการมองตักตออัลอิลติฟาตะอันไกรฮิที่จะตัดการเหลียวมองไปสู่สิ่งอื่นคือมองข้างในเนี่ยข้างใน 100% ว่านี่มาจากอัลลอฮ์ให้เราสอบผ่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราได้สอบผ่านมีกินในวันนี้เราอัลลอฮ์ให้เราได้มีกินต้องแบบนี้เลยนะมินรุยะตันตักตออัลอิลติฟาตะอันไกรฮิการเห็นการมองตัดจากการเหลียวมองไปยังสิ่งอื่นมินอัสบับสิ่งอื่นนั่นคือจากเหตุวัลวะซออิติและก็สื่อเมื่อได้มองไปเลยว่าสื่อที่ทำให้เราหายจากการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นยาหรือหมอนั้นเราจะไม่มองตัดไปเลยอัลลอฮ์ให้หายมีเงินได้รับริสกีไม่ได้มองเลยว่ายอให้หรือว่ามะให้หรือว่าคนอื่นให้ไม่ได้มองเลยมองว่าอัลลอฮ์ให้เอ๊ะแบบนี้มันจะสุดตรงไปไหมนี่ดูดีนะเขาบอกว่าแก่นของเตาฮีดหรือเรียกว่ายาเก่นเนี่ยแก่นเนี่ยการที่เราเห็นมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับหรือไม่ได้รับมาจากอัลลอฮ์นั่นอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แบบนี้เลยมองแบบนี้ได้ไหมอันนี้คือไงอันนี้คือโลกข้างในเราเนี่ยมองคือข้างในเราเนี่ยเราจะเก่งเราเชื่อข้างในเราแบบนี้มันมีข้างในกับข้างนอกมองแบบนี้ภายในเราหลักศรัทธาภายในเรานั้นฮักกีกะแก่นของเรื่องนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ภายนอกเราก็ทำอุซฮอตามสะบับตามเหตุเราป่วยไม่สบายก็ไปหาหมออันนี้ภายนอกนะที่เราจะต้องทำแต่ให้ข้างในเรารู้ว่าหายไม่หายนะอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% นั่นคือหลักการศรัทธาเราเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามองแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ให้แบ่งครูบอกว่าแบ่งภายในความเชื่อภายในเราเป็นปัจจัยภายในเรามันมีข้างในกับข้างนอกส่วนเปลือกข้างนอกอันนี้เป็นแก่นข้างในส่วนเปลือกข้างนอกเราก็ทำตามสะบับไม่สบายก็ไปหาหมอกินยาเรียนหนังสืออยากจะอะเหลมก็ท่องหนังสือเสร็จแล้วได้ไม่ได้นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนข้างในเราอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจไหมแบบนี้ให้มองเป็น2มิติมิติที่เป็นภายนอกเป็นฮุกมุลอาดีที่เราเคยเรียนกันมาคร่าวๆเนี่ยหิวไม่สบายก็ต้องกินแล้วก็อิ่มใช่ไฟนั้นไฟให้ความร้อนโอเคเป็นเรื่องของภายนอกแต่ภายในไฟเย็นได้มั้ยอัลเลาะห์ให้เย็นได้ไหมได้จะอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมน้ำทะเลคนจะต้องจมน้ำนั่นคือเป็นอาดีแต่ถ้าภายในเราลึกๆภายในให้เราเชื่อข้างในเราอีกมิติหนึ่งคืออะไรอ๋อถ้าอัลเลาะห์ให้แยกทะเลแยกก็แยกได้เรื่องของอัลเลาะห์จมไม่จมจะหายไม่หายนั่นคือเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือ นั่นคืออากีดะห์ที่มันมีความสำคัญในชีวิตเราเลยนะนั้นนบีจึงกล่าวว่าไงมินฎอฟิยากีนุบิลละส่วนหนึ่งจากการอ่อนแอในความยะเกียนความมั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยนั่นคืออะไรไอยะบิดันนาสฟีมารอซากอกุมุลลอฮ์การที่เขาขอบคุณมนุษย์โดยลืมอัลลอฮ์ในริสกีที่ได้เขามองมิติที่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างเดียวคนให้มาเราขอบคุณมาให้มาเราขอบคุณศาสนาไม่ได้ห้ามนะคนให้เราขอบคุณนะแต่มันมีปัญหาที่มันเป็นความบกพร่องคือเราลืมอัลลอฮ์ลืมปัจจัยภายในที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยนั้นการอธิบายในเรื่องนี้มีความสำคัญมุซันนิฟได้บอกว่าแก่นของเรื่องแก่นของเตาฮีดและการศรัทธาเนี่ยการที่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะได้จะเสียจะน้อยจะมากจะลบจะบวกในเหตุการณ์เราจะสุขจะทุกข์ทั้งหมดเลยนั้นอยู่ที่ใครภายในคือในยะเก็นภายในเราน่ะมิติที่เป็นภายในอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ 100% อย่าง 100% เลยโดยที่ไม่ได้มองไปว่าเหตุมันคืออะไรอันนี้คือเป็นภายในส่วนปัจจัยภายนอกเรานั่นคืออะไรเราไม่สบายเราก็ไปหาหมออันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะมิติที่เป็นภายนอกให้มอง2มิติมอง2ระบบแล้วก็เราก็จะเข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าหลักสำคัญที่สุดเลยนั้นอยู่ที่ภายในให้อะกีดะห์ภายในเราน่ะและศรัทธาเราเชื่อว่าอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าง 100% ไม่ได้มองแล้วอื่นไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้คือเป็นภายในเรานะมุซันนิฟคุณมุซันนิฟแปลว่าคนแต่งหนังสืออธิบายต่อมาว่าฟาลายะรอลคอยรอดังนั้นคนๆนั้นเขาจึงไม่พบหรือไม่มองความดีใดๆที่เขาได้รับประโยชน์ใดๆที่เขาได้รับหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับริซกีวัชรหรือความเลวใดๆหรือความสูญเสียใดๆวันนัฟอะหรือเขาจะไม่มองประโยชน์ใดๆวัดรหรือโทษใดๆวานะฮวะฮูมาหรือไม่มองสิ่งอื่นใดอิลลามินฮูไอมินัลลอฮิตะอาลานอกจากมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแก่นของเรื่องภายในนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้จำได้ไหมอันนี้เป็นหลักจดไว้เลยนะคุณอยากจะให้เราจดไว้เป็นสโลแกนของเรื่องเลยนะถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้อันนี้เป็นอะกีดะห์ภายในเรามิติที่เป็นภายในที่อยู่ในใจเราเนี่ยแก่นของเรื่องแบบนี้เลยนั้นเขาจะไม่เห็นไม่พบข้างในเขานั้นว่าสิ่งที่ได้รับทั้งหมดจะเป็นดีไม่ดีจะสุขจะทุกข์นอกจากมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นอยู่ที่อัลลอฮ์วะอัยยะบุดะฮูและการที่เขาสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะตันกับการอิบาดะห์ยุฟริดูฮูบิฮามอบให้กับอัลลอฮ์องค์เดียวฮาเนี่ยกับการอิบาดะห์ขอกับอัลลอฮ์ 100% ซอดาเกาะห์ 100% เพื่ออัลลอฮ์วะลายะบุดุกอยรอฮูมะฮูเขาจะไม่สักการะผู้อื่นพร้อมกับพระองค์เมื่อมีอัลลอฮ์องค์แล้วจะไม่ไปศรัทธาอื่นพร้อมกับพระองค์นั้นครูหะดีษกล่าวยังไม่จบนะนบีกล่าวว่ามินฎอฟินยะกีนุบิลลาห์ส่วนในจากการอ่อนแอในความยะเกรงกับอัลลอฮ์นั้นคืออัยยะห์มิดันนาสฟีมารอซากอกุมุลลอฮ์ท่านขอบคุณมนุษย์โดยลืมขอบคุณอัลลอฮ์ในริสกีที่อัลลอฮ์ให้ท่านวะอัยยะซุมมันนาสการที่ท่านตําหนิติเตียนมนุษย์ฟีมาลัมยะติกัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้โดยลืมนิสบะห์ไปหาอัลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้มั้ยส่วนใหญ่เราได้เงินได้ทองมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อ คิดอยู่ตื้นๆเพียงแค่เปลือกของเรื่องคืออ๋อมะให้คนให้กินยาอ๋อยาให้หายไปหาหมอหมอรักษาให้หายอยู่เพียงแค่เปลือกของเรื่องมีใครไม่เชื่อมโยงไปว่าอ๋อจริงๆแล้วอัลลอฮ์ให้หายอัลลอฮ์ให้ริสกีเรามีใครมองแบบนี้ไหมมองแบบนี้ป่ะแล้วนั้นมองไปถึงแบบนี้ไหมนั่นคือนี่แหละส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้ในหลักศรัทธาเราเนี่ยเราอย่างลึกไปในแก่นของเรื่องเนี่ยเราอย่างกันไม่ค่อยถึงเราติดอยู่เพียงแค่เปลือกของเรื่องนั้นถ้าหากเราอยากจะได้คุณค่าของเตาฮีดอยู่ในระดับคนสูง คนอาริฟบิลละคนซอลและในระดับสูงๆเนี่ยบุคคลเหล่านี้นั้นเขาจะมองทะลุไปถึงอัลลอฮ์เลยนะเขาจะมองผ่านเปลือกของเรื่องผ่านเนื้อและไปถึงแก่นของเรื่องเลยว่าอ๋ออยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหะดีษกลับมาหะดีษนบีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะนบีบอกว่าส่วนหนึ่งความบกพร่องในความเยือกเย็นการศรัทธากับอัลลอฮ์เนี่ยในเรื่องนี้นี่คือการที่เรานั้นอยู่เพียงแค่เปลือกของเรื่องขอบคุณมนุษย์โดยลืมขอบคุณอัลลอฮ์ตำหนิมนุษย์โดยลืมที่บอกว่าโดยลืมตำหนิตนเองว่าอาจจะฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ไม่ได้รับกูเห็นชัดมากเลยในการตอนน้ำท่วมปี54นะคนเอาของมาแจกบางคนไม่ได้ของก็ตำหนิคนที่เอาของมาให้โดยลืมบอกว่าอ๋อนี่เราเนี่ยอัลลอฮ์ยังกำหนดเราอัลลอฮ์กำหนดมาว่าวันไม่ได้รับเนี่ยจะไม่มองกันเลยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราอัลลอฮ์กำหนดมาว่าเราจะไม่ยังไม่ได้รับจะไม่คิดกันเลยนะนั้นถ้าหากว่าเราซึมลึกถึงความเยือกเย็นลุ่มลึกในเรื่องนี้เราจะบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์ยังไม่ให้เราถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราแล้วจะมองลึกไปอีกว่าอ๋อในนั้นมีฮิกมะฮ์ที่บาลิกะในนั้นมีสิ่งที่ดีๆซ่อนเราอยู่ในปีนี้เราดูเตาฮีดดูเต็มที่แล้วแต่สอบแล้วมันทำไม่ได้เราก็จะบอกว่าอ๋อเมื่อเราทำแล้วหน้าที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องเราเรื่องของอัลลอฮ์หน้าที่เราคือคิดให้ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษมีกล่าวต่อไปนะในเรื่องนี้นะนบีกล่าวว่าอันริสกัลลอฮ์ริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยลายะยุรฮูฮิรซุฮาริซันคนที่รักเรามากที่สุดพ่อแม่เรารักเรามากที่สุดต้องการเอาเงินมาให้กับเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ถึงเราไหมถึงไหมไม่ถึงไม่ได้เราไม่ได้คนที่รักเรามากที่สุดเขาอยากจะให้เราล้านหนึ่งแต่อัลลอฮ์บอกว่าได้เพียงแค่ร้อยเราจะได้ร้อยหรือได้ล้านได้แค่ไหนถ้ามาถึงความเยกเก็นลึกมาถึงเยกเก็นแล้วคนทั้งโลกเลยอยากจะให้เราได้ล้านแต่อัลลอฮ์กำหนดว่าเราให้ได้เพียงแค่ร้อยได้เราจะได้ขนาดไหนได้ร้อยหรือได้ล้านได้เพียงแค่ร้อยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาจะต้องไปอยู่ตรงนั้นสุดแล้วจะต้องไปอยู่ตรงที่อัลลอฮฺกำหนดมานั่นคืออังกีดะภายในเรามิติที่เป็นภายในที่เราจะต้องมีอยู่เนี่ยอันริสกุลลอฮ์ลายะยุรฮูฮิรซุฮาริซินคนที่ปรารถนาจะให้ริสกีมาถึงกับเรามากที่สุดก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้วะลายัมนะฮูกะรอฮียะตุลกาหรือคนที่เกลียดเรามากที่สุดยับยั้งขัดขวางริสกีเราขัดขวางกันแกล้งเราไม่ให้เราได้รับริสกีไม่ให้เราได้รับความสำเร็จเป็นศัตรูเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้กำหนดมาให้ว่าเราจะได้รับเราได้ไหมได้ไหมได้อันนั้นคืออากีดะห์ที่เป็นแก่นของเรื่องเลยนะนั้นถ้าหากว่าเราสัมผัสกับเรื่องนี้ได้และเข้าใจกับเรื่องนี้นั่นคือพอแล้วตะวะฮีดไม่ต้องเรียนอะไรมากแล้วได้ทั้งเรื่องนี้ไปรู้ไหมว่าคนระดับวลีกอรอมะฮ์ที่เขาได้รับตำแหน่งขึ้นนี้ขึ้นไปเพราะเขาลึกซึ้งกับเรื่องนี้ดื่มด่ำกับเรื่องนี้ลงลึกกับเรื่องนี้ผ่านทะลุมาเรื่องนี้เลยทำให้เขานั้นได้แก่นของเรื่องไปเนี่ยอันนั้นพอเราเรียนในเรื่องนี้แล้วขอให้เราได้ซึมซับพัฒนาระดับอีหม่านของเราให้ถึงแก่นเนี่ยนะยังเปลือกให้ถึงแก่นให้ได้นะริสกีอัลลอฮ์ผ่านมนุษย์มาแต่ผ่านมนุษย์ที่เป็นเปลือกของเรื่องเสร็จแล้วที่เราได้มาถึงตัวเราคืออัลลอฮ์กำหนดมาถ้าอัลลอฮ์ให้ได้แค่สิบก็ได้แค่สิบถ้ามนุษย์ต้องการให้เราได้ร้อยแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ล้านเราได้ล้านจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่มนุษย์หรืออยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์นั่นคือแก่นของเรื่องนั่นคือส่วนที่ลึกแต่ส่วนที่เป็นเปลือกอย่างนี้นะครูจะบอกว่าเปลือกแล้วก็แก่นตลอดใช่ไหมเปลือกก็คือมาจากมนุษย์นั้นหลักการคือถ้าเราได้รับคนย่อให้เรามะให้เราขอบคุณย่อมะเราแต่สิ่งที่เราขอบคุณมากกว่าคือขอบคุณใครขอบคุณอัลลอฮ์และเราขอบคุณจริงๆปะกินข้าวเนี่ยได้เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมได้เงินมามะให้มาได้เคยขอบคุณอัลลอฮ์อย่างจริงๆไหมไม่ค่อยได้ใช่ไหมปรับใหม่เลยนะได้มาอัลฮัมดุลิลละยะจิรอฟสำนึกว่าอ๋อขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราไม่ได้นะส่วนคนให้เนี่ยเป็นเปลือกที่ให้เรามาเป็นสื่อในการให้เราก็ขอบคุณคนด้วยความรู้ที่ได้รับจริงๆแล้วอัลลอฮ์ให้เรามาขอบคุณอัลลอฮ์ให้เราได้ส่วนครูที่สอนเราขอบคุณครูนั่นคือหลักของเรื่องจับประเด็นให้ได้แล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตให้เราได้รับความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิซัมมัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: فبأي حديث بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ทำได้ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราทำได้แล้วครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับมาทบทวนมาพูดคุยกันนะซิฮะห์ตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าว่าชีวิตของเราไร้ซึ่งความเข้าใจในเรื่องศาสนาชีวิตของเราก็อยู่ในสภาวะที่มีความอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นนะครับหน้าที่ของเราคือต้องตักเตือนกันให้มากเรียนรู้กันให้มากนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเราจึงจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาที่ได้รับความรักและความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีมานทุกท่านครับผู้ที่ติดตามรับฟังทุกท่านวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันก็เกี่ยวกับสัญญาณเล็กอยู่นะครับสัญญาณเล็กต่างๆของวันกิยามะห์ซึ่งวันกิยามะห์เนี่ยมีหลายชื่อนะครับหนึ่งชื่อที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือวันกิยามะห์เราก็จะเรียกว่าวันสิ้นโลกนะครับวันสิ้นโลกก็คือโลกนี้จะสูญสลายแล้วเราจะฟื้นคืนชีพพวกเราขึ้นมาใหม่พร้อมกับพื้นแผ่นดินใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะไปอยู่กันตรงจุดนั้นเพื่อที่จะรอรับการพิพากษาครั้งยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์ครับกิยามะห์แปลว่าการยืนขึ้นมาวันที่เราจะต้องยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากหลุมฝังศพของเราหลังจากที่วิญญาณทั้งหลายเนี่ยถูกนำกลับมาสู่ร่างของเราอีกครั้งนะครับเราก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่อัลลอฮฺทรงตรัสให้เรานั้นได้ตายไปหมดสิ้นร่างกายของเราก็จะเหลือกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากระดูกก้นกบนะครับกระดูกก้นกบแล้วอัลลอฮฺทรงตรัสจะให้ฝนมันตกลงมาแล้วฝนเนี่ยมันจะมีความเหนียวข้นลักษณะเหมือนกับมณีของผู้ชายน้ำอสุจิของผู้ชายแล้วเมื่อมันตกหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปให้ความชุ่มชื้นกับกระดูกก้นกบเหล่านั้นของมนุษย์แล้วก็จะงอกเงยขึ้นมาที่ท่านนบีเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันงอกเงยขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินเราก็จะกลับกลายมาเป็นร่างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นำวิญญาณของทุกคนใส่ลงไปและทุกคนก็จะออกมาเหมือนกับแมลงที่มันออกมาจากรูของมันจะออกมาจำนวนมากตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นคือกับวันกิยามะห์แต่ก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์มันก็ต้องมีสัญญาณก่อนที่โลกจะแตกก็ต้องมีสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งสัญญาณก็เกิดขึ้นละสัญญาณเล็กได้ยืนยันว่าโลกนี้ใกล้จะถึงกาลอวสานแล้วนะครับถึงอาจารย์ของมันแล้วถึงกำหนดวาระแห่งการพินาศของมันแล้วนะครับที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้และมันก็มีทั้งสัญญาณเล็กและก็สัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กเนี่ยก็คือสัญญาณที่ถูกแบ่งออกเป็น2อย่างสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วจบไปหมดแล้วแล้วก็มาสู่สัญญาณนะครับที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าสัญญาณกลางนะครับสัญญาณกลางสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังมีอย่างมากมายเพิ่มขึ้นทุกวี่วันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสัญญาณเล็กอีกอย่างหนึ่งสัญญาณเล็กแบ่งออกไป3นะครับสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังยังเกิดขึ้นอย่างมากมายและสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีใครได้เห็นและยังไม่เกิดขึ้นก็มีอยู่นะครับและมันมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาณใหญ่นะครับที่ว่าสัญญาณใหญ่อีก10ประการเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยังไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหมดสัญญาณเล็กเมื่อไหร่อัลลอฮ์ก็จะให้สัญญาณใหญ่มาและเวลาสัญญาณใหญ่มาเนี่ยนบีก็เปรียบเทียบมันกับลูก ประคำนะครับเหมือนกับลูกตัสบีห์ของเราถ้าหากว่าเราตัดเชือกมันเนี่ยมันก็จะตกลงมา1ลูกที่1ตกลงมาลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4เรียงกันมาแบบนี้นบีกำลังจะเปรียบเทียบว่าสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อเกิดสัญญาณแรกขึ้นมาเมื่อไหร่สัญญาณหมดสัญญาณที่1สัญญาณที่2ตามหมดสัญญาณที่3สัญญาณที่4สัญญาณที่4หมด5 6 7 8 9 10แล้วก็วันกิยามะห์วันสิ้นโลกก็ได้เกิดขึ้นนะครับวันนี้สัญญาณที่เราจะมาคุยกันก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วนะครับฟิตนะห์ขอสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่จบในประเด็นของสัญญาณเล็กที่มันเกิดขึ้นและจบไปแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของซูฮูรอันฟิตนะห์นะครับซูฮูรอันฟิตนะห์ก็คือการเกิดฟิตนะห์อย่างมากมายนะการเกิดฟิตนะห์อย่างมากมายเพราะฟิตนะห์เนี่ยท่านนบีบอกแล้วนะครับว่าท่านนบีเคยพูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าฉันนั้นอามินะตุนลิอัศฮาบีอานะอามินะตุนลิอัศฮาบีท่านนบีนั้นเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยให้กับซอฮาบะของท่านฟะอิซาซะฮับตุถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนบีไปจากไปจากโลกใบนี้ไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะก็จะได้พบกับสิ่งที่พวกเขานั้นถูกสัญญาเอาไว้นั่นก็คือฟิตนะห์จะเกิดขึ้นอย่างมากมายตั้งแต่วันที่นบีเสียชีวิตปุ๊บฟิตนะห์เกิดขึ้นอย่างมากมายและหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นนะครับในยุคของท่านนบีในยุคของซอฮาบะนะครับในยุคของตาบีอีนในยุคของตาบีตาบีอินเกิดฟิตนะห์ขึ้นมาอย่างมากมายและยุคเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเกิดฟิตนะห์แล้วมันก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีฟิตนะห์อะไรบ้างซึ่งคำว่าฟิตนะห์เนี่ยเป็นจะคำว่าฟิตันซูฮูรุนฟิตันนะครับฟิตันเป็นย้ำเป็นพหูพจน์ของคำว่าฟิตนะห์ฟิตนะห์ก็คืออันอิบติละวันอิมติฮานวันอิคติบาร์แปลว่าบททดสอบการทดสอบนะครับแล้วก็บรรดาชาวอาหรับเนี่ยเขามักจะใช้คำว่าฟิตนะห์กับอิคติบาร์ลินมักรูห์การถูกบททดสอบที่น่ารังเกียจที่ผู้คนไม่พึงประสงค์นะครับที่ผู้คนไม่ค่อยพอใจกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสิ่งที่รุนแรงผู้คนก็เลยรังเกียจกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากเรียกว่าฟิตนะนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าฟิตนะก็คือบททดสอบที่น่ารังเกียจนะครับที่ร้ายแรงที่รุนแรงแล้วก็สิ่งที่ถูกเรียกนะครับว่าเป็นฟิตนะห์ก็อย่างเช่นการทำความผิดบาปการปฏิเสธศรัทธาการเข่นฆ่าการเผานะครับสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยถูกเรียกรวมๆกันว่าฟิตนะห์เพราะเหตุการณ์หรือว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับการงานเหล่านั้นเป็นการงานที่มักรูฮะเป็นการงานที่น่ารังเกียจผู้คนนั้นเมื่อเจอบททดสอบเหล่านั้นแล้วก็จะมีความรังเกียจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันรุนแรงและร้ายแรงนะครับเราก็เรียกกันว่าฟิตนะห์ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับว่าฟิตนะห์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนบีก็ได้พูดหะดีษอย่างมากมายว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่ากิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับนบีก็พูดเอาไว้หลายหะดีษด้วยกันนะครับเมื่อฟิตนะห์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้คืบคานเข้ามาแล้วมันเริ่มปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยฮักกับบาตินเนี่ยมันจะปนสับสนปนเปกันไปหมดนะครับอีมานของผู้คนก็จะสั่นคลอนจนกระทั่งว่าคนบางคนน่ะเช้ามายังเป็นมุมินตกเย็นเป็นกาเฟตไปเรียบร้อยบางคนตอนเย็นเป็นมุมินเช้ามาเป็นกาเฟตไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งที่มีฟิตนะห์เกิดขึ้นนบีว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นตอนนี้นะครับซุบฮานัลลอฮ์เริ่มมีแล้วเริ่มมีนะครับผู้คนเริ่มเจอบททดสอบรับไม่ไหวบางครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่หัวใจของเขามันอ่อนแอเหลือเกินทำให้บางคนออกศาสนาไปเริ่มได้ยินได้เห็นขึ้นมาบ่อยครั้งละนะครับแต่ที่นบีพูดเนี่ยมันจะรุนแรงจนกระทั่งว่าบางคนรับไม่ไหวเลยต้องกลายเป็นกาเฟตออกศาสนา ด้วยกับการไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังไปหาที่พึ่งเพราะด้วยกับอีหม่านที่อ่อนแอนะครับในยุคสุดท้ายคนจะอีหม่านของผู้คนจะอ่อนแอนะครับแล้วก็หลุดศาสนาอย่างง่ายดายเช้ามาเป็นมุมินเย็นมาเป็นกาเฟตเย็นมาเป็นมุมินเช้ามาเป็นกาเฟตนะครับทุกครั้งที่เกิดฟิตนะเกิดขึ้นแล้วบรรดามุมินนะครับบรรดามุมินก็จะบอกว่าฮาติฮีมุฮลิกะตีมุฮลิกะตีนะครับวิบัติแล้วทุกครั้งที่ฟิตนะมันเกิดขึ้นนะครับผู้ศรัทธาก็จะพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาในยุคนั้นน่ะทุกครั้งที่ฟิตนะเกิดขึ้นความยากลำบากในการดำเนินชีวิตก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นจนกระทั่งว่าเขาอุทานออกมาว่าแย่อีกแล้วโดนอีกแล้วหนักอีกแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเขาก็จะพูดแบบนี้แล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นนบีเลยบอกว่ายุคสุดท้ายผู้ที่ยึดถือศาสนาจะเหมือนกับคนที่กำฐานไฟไว้ในมือนะครับร้อนก็ร้อนอย่างสุดจะทนแต่ปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้ความร้อนที่มันรุนแรงทวีความรุนแรงอย่างที่นบีเปรียบว่าเหมือนกับเรากำไว้อะนะครับมันก็เหมือนกับฟิตนะนั้นน่ะมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เราปล่อยมือได้ไหมปล่อยก็ไม่ได้นะครับคือไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็ต้องยืนหยัดอยู่บนอันอิสลามนะครับการยึดมั่นบนศาสนามันจะรุนแรงโดนบททดสอบอย่างมากมายเหมือนกับโดนถ่านไฟที่ร้อนๆอยู่ในมือนะครับปล่อยก็ไม่ได้นะครับปล่อยศาสนานี้ก็ไม่ได้แต่ถ้ายืนอยู่บนศาสนานี้เนี่ยก็จะโดนบททดสอบอย่างหนักหน่วงและก็จะเกิดอย่างนี้จนไปถึงวันกิยามะห์นะครับอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งของท่านอบีมูซานอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะบัยนะยะดัยซาอะติฟิตานันกากิตะอินไลลมุซลิมยุสบิฮุอัรรัจุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรอวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอแท้จริงแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดวันกิยามะขึ้นน่ะจะมีช่วงเวลาแห่งฟิตนะห์นะครับที่มันเหมือนกับยามค่ำคืนที่มืดสนิทที่เราเนี่ยไม่สามารถแยกแยะอะไรได้เลยเหมือนกับยามค่ำคืนที่มันมืดสนิทที่ไม่มีแสงไฟเลยเราไม่รู้เลยว่าอันนี้อันหนามอันนี้ไม่มีหนามเราจะเหยียบโดนหนามเมื่อไหร่เราจะตกเหวเมื่อไหร่เราจะเดินไปแล้วก็ไปชนอะไรสิ่งไหนกีดขวางจะไม่มีทางเห็นเลยกับสิ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้ด้วยกับการแยกไม่ออกเลยระหว่างฮักกับบาตินนะครับนี่คือความอันตรายนี่คือบททดสอบอันหนักหน่วงก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งยามเช้าเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นเป็นกาเฟตบางคนยามเย็นเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเช้ามากลายเป็นกาเฟตและในยุคนั้นนะครับนบีบอกว่าคนที่นั่งนั้นคนที่นั่งจะดีกว่าคนที่ลุกยืนนะครับซึ่งฟิตนะมันจะอยู่รอบตัวเราไปไหนก็ไม่ได้จนกระทั่งว่าท่านนั่งอยู่ไม่ไปยุ่งกับมันท่านจะปลอดภัยดีกว่าคนที่ยืนขึ้นมานะครับยืนขึ้นมาเหมือนกับเสนอตัวที่จะเข้าไปยุ่งกับฟิตนะต้องโดนฟิตนะเหล่านั้นเล่นงานทันทีคนยืนจะดีกว่าคนเดินนะครับยืนขึ้นมาจะดีกว่าคนเดินออกไปคนที่เดินจะดีกว่าคนที่ไปแสวงหาเข้าไปร่วมดังนั้นเมื่อถึงยุคนั้นฟะกัสซิรุกุสซียะกุมให้หักธนูของพวกท่านให้ตัดลูกธนูของพวกท่านให้ทุบดาบของพวกท่านให้มันบินและถ้ามีคนใดเข้ามาหาพวกท่านพวกท่านก็จงเป็นดั่งลูกคนที่ดีที่สุดของนบีอาดัมแปลว่าอะไรแปลว่าอุลามะอธิบายแบบนี้ว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งกับสงครามกับการร่วมรบกับฟิตนะที่มันจะเข็นฆ่ากันกับความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับอย่าได้เข้าไปยุ่งเพราะมันจะยิ่งลุกลามไปใหญ่เพราะไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นและถ้าหากว่าเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นต้องเข็นรบราฆ่าฟันพวกท่านทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะนำพาพวกท่านให้เข้าไปอยู่ไปมีส่วนร่วมในนั้นมีดาบหักดาบมีธนูหักธนูมีลูกธนูหักลูกธนูมีดาบทำให้มันบินนะครับแล้วถ้าใครเข้ามารังแกท่านเข้ามาหาท่านจงเป็นดั่งลูกทั้งสองคือลูกที่ดีที่สุดของนบีอาดัมก็คือฮาบีน ลูกคนที่ถูกกอบินฆ่าที่บอกว่าถ้าพี่จะทําฉันฉันจะไม่ตอบโต้ละนะฉันจะไม่ตอบโต้ละฉันจะไม่ทําให้ฟิตนะอะไรมันเกิดขึ้นอีกละท่านพี่จะทําก็ทําไปนี่คือในยุคสุดท้ายที่มันจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องมีอย่างแน่นอนตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับนี่คือความรุนแรงที่เรายังไม่เห็นภาพนะครับที่เรายังไม่เห็นภาพแต่หลายๆประเทศเริ่มจะมีนะครับเริ่มจะมีสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆนานานะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับหลายประเทศก็ยังไม่เคยเจอหลายประเทศก็โดนไปแล้วนะครับแต่ในยุคแห่งฟิตนะทุกที่ไม่มีที่ใดจะปลอดภัยนะครับไม่มีที่ใดจะปลอดภัยซุบฮานัลลอฮ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับอันนี้หะดีษกว้างๆก่อนนะครับหะดีษกว้างๆก่อนเรายังไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดว่าอุลามะได้เรียงเกี่ยวกับฟิตนะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแต่ตอนนี้เป็นหะดีษที่พูดกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องของฟิตนะที่เป็นหนึ่งในสัญญาณก่อนที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนะครับเราว่าวะรอวันอิมามวะรอวันอิมามมุสลิมอันอบีฮุรอยเราะฮ์อันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมนะครับจากอบีฮุรอยเราะห์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบาดิรูบิลอะมาลฟิตนันพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งในการเก็บเกี่ยวความดีทำการงานที่ดีในยุคที่ฟิตนะจะมากมายจะถาโถมมาก็คือแต่อันไลลินมุสลิมเหมือนกับยามค่ำคืนที่มืดมิดที่ไม่มีใครเห็นเลยว่าแยกไม่สามารถแยกแยะอะไรปลอดภัยอะไรอันตรายเพราะในยุคนั้นยุสบิฮุรรอจุลมุมินันยุมซีกาฟิรอเอายุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอยะบีอูดีนะฮูบิอารดิมมินัดดุนยาเพราะในยุคนั้นความรุนแรงของฟิตนะห์ที่มันเข้ามาเนี่ยคือทำให้ชายคนหนึ่งตอนเช้าเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นเป็นกาเฟตหรือตอนเย็น เป็นผู้ศรัทธาตอนเช้ากลายเป็นกาเฟตไปและเขาจะขายศาสนาของเขาด้วยกับทรัพย์สินทางดุนยาศาสนาจะกลายเป็นเรื่องเล่นจะเอาศาสนามาหากินนะครับกล้าที่จะโกหกอัลลอฮ์กล้าที่จะปฏิเสธศรัทธาเพื่อแลกกับทรัพย์สินทางดุนยาเล็กๆน้อยๆศาสนาจะถูกมองข้ามจะถูกหันหลังให้จะไม่มีใครสนใจจะเอามาหากินนะครับกับเรื่องของศาสนาวะนียาซุบิลลาห์นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์นะครับในวันกิยามะห์ก็คือก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์ก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์จะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนและรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็โลกนี้ก็จะสูญสลายจากอันอุมมิซะลามะตะซาวจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาวจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดิยัลลอฮุอันฮาอุมมุซะลามะห์นะครับเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขออัลเลาะห์ทรงพอพระทัยนางด้วยเถิดได้กล่าวว่าอิสตัยกอซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตันฟาซีอันคืนหนึ่งท่านนบีได้ตกใจตื่นขึ้นมาตกใจตื่นด้วยความตื่นตระหนกนะครับฟาซีอันตื่นตระหนกมากยะกูลุแล้วนบีก็พูดขึ้นมาว่าซุบฮานัลลอฮ์คือสำนวนซุบฮานัลลอฮ์ถ้าพูดออกมาคือความตกใจความประหลาดใจนะครับเป็นคำอุทานที่ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาอันซะลลอฮุมินัลกอซาอินนี่มันกองคลังเสบียงอะไรกันนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาวะมาซาอันซะลลอฮุมินัลฟิตันและมันเป็นฟิตนะอะไรที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาไม่ยูกิซุซอวาฮิบันฮุจรอติลิกายุซอลลีนใครจะไปปลุกบรรดาภรรยาของฉันทั้งหมดขึ้นมาบ้างให้เขามาละหมาดแล้วนบีก็บอกว่ารุบบากาซียตินฟิดุนยาอาริยาตรุบบากาซียตินฟิดุนยาอาริยาตินฟินอาคิเราะห์กี่มากน้อยแล้วคนที่สวมใส่เสื้อผ้าในดุนยาแต่วันอาคิเราะห์เขาโป๊เปื่อยนะครับคือที่นบีบอกว่ามาอันซะลลอฮุมินัลกอซาอินน่ะก็นบีได้เห็นทรัพย์สมบัติอันมากมายที่อัลเลาะห์ประทานลงมาให้กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วอัลเลาะห์ก็เห็นนบีได้เห็นว่าอัลลอฮ์ได้ประทานฟิตนะอย่างมากมายมาเช่นเดียวกันจนนบีสะดุ้งตื่น นะครับนบีสะดุ้งตื่นแล้วนบีก็เรียกบรรดาภรรยาขึ้นมาให้มาละหมาดเห็นไหมเขาเวลานบีตื่นตระหนกกลัวในเรื่องใดเนี่ยนบีจะรีบเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีนี่คือแบบฉบับสุนนะของท่านนบีวันนี้ถ้าเราไม่สบายใจเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกหวาดระแวงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเรารู้สึกไม่สบายใจสิ่งสำคัญของผู้ศรัทธาต้องรีบเข้าหาอัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ทำน้ำละหมาดเข้าไปละหมาดสู้อยู่นานๆแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีว่าใครจะไปปลุกบรรดาภรรยาของฉันเนี่ยซอว่าให้เป็นฮุจารอตก็คือบรรดาห้องทั้งหลายที่อยู่เรียงรายกันข้างกายนบีนะครับบรรดาภรรยาจะอยู่ใกล้ๆนบีแล้วก็เพื่อที่ให้มาละหมาดแล้วนบีก็บอกว่ารุบบะกาซียะตินฟิดดุนยาอาริยะตินฟิลอาคิเราะห์ดีมากน้อยแล้วคนที่มีเสื้อผ้าสวมใส่ในดุนยาแต่ในอาคิเราะห์เขาโป๊เปื่อยตรงนี้อุลามะอธิบายได้หลายสำนวนมากนะครับบางคนมีผลบุญบางคนเหมือนกับมีการงานเยอะแยะมากมายแต่อาคิเราะห์โป๊เปื่อยคือไม่ได้อะไรเลยบางคนสวมใส่เสื้อผ้าน้อยนิดในดุนยาอาจจะมีสวมใส่อยู่บ้างแต่วันอาคิเราะห์เขาจะต้องถูกลงโทษนะครับโดยที่จะต้องถูกเผาด้วยกับเสื้อผ้าจากเพื่อเสื้อผ้าจากไฟนรกนะครับบางคนดูเหมือนจะมีผลบุญในดุนยาเหมือนจะมีการงานที่มากมายแต่วันอาคิเราะห์ไม่เหลืออะไรเลยนะครับนบีพูดคำเดียวเนี่ยแต่สำนวนที่จะอธิบายซุบฮานัลลอฮ์มันมากมายและมันลึกซึ้งกินใจมากนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่านบีได้เห็นเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ว่าอนาคตจะใกล้จะไกลก็ตามแต่นบีได้เห็นว่าฟิตนะมันจะมาอย่างมากมายเพราะนบีใช้คำว่าพหูพจน์มาอันซะลอฮุมินันฟิตานิมินันฟิตานินี่มันฟิตนะอะไรมากมายเหลือเกินที่มันลงมานะครับที่เราได้คุยกันไปแล้วเรื่องของอิสติฟาดะตุลมานนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันจันทร์ที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของทรัพย์สมบัติจะมากมายนะครับทรัพย์สมบัติจะมากมายจนไม่รู้จะเอาซอดาเกาะห์ไปให้ใครจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าจะเอาซอดาเกาะห์ไปให้ใครนะหะดีษบทนี้ก็อยู่ในการอธิบายตรงนั้นว่าอัลลอฮ์ให้นบีได้เห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานทรัพย์สมบัติกองคลังยังมากมายเนี่ยให้กับบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าในยุคนั้นนะครับพอมาถึงยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้นะครับยกทัพไปเผยแผ่อิสลามไปยึดเมืองต่างๆแทบเรียกกันได้ว่าเลยแทบจะครึ่งข้อนโลกนะครับปกครองด้วยกับอิสลามจักรวรรดิเปอร์เซียนะครับโรมันนะครับแน่นอนว่า2จักรวรรดินี้เนี่ยถ้าหากว่าถูกโค่นล้มแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติจะมากมายเหลือเกินและสุดท้ายแล้วถูกยึดออกมาเป็นเฉลยนะครับทรัพย์เฉลยแล้วก็ถูกแจกจ่ายกันในหมู่มวลมุสลิมจนกระทั่งว่าในยุคนั้นนะครับบรรดาผู้คนมีทรัพย์สินเงินทองเหลือเฟือมากมายคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีจนกระทั่งนบีว่าจะมียุคหนึ่งที่มาถึงพวกท่านนะครับที่ผู้คนจะหอบเงินหอบทองคำออกมาเนี่ยแล้วก็ไปเดินหาตะเวนหาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครเพราะคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีแล้วก็ไม่รู้จะไปจ่ายซะกาตให้กับใครไปจ่ายซะดะเกาะห์ให้กับใครนะครับหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไปแล้วในยุคของซอฮาบะห์แล้วก็มาหนึ่งอีกยุคหนึ่งก็คือยุคของอุมัรบินอับดุลอาซิซอุมัรบินอับดุลอาซิซนะครับท่านบอกว่าจนท่านต้องประกาศว่าอาหารที่มันเหลืออยู่เนี่ยเอาไปโยนบนภูเขาเพื่อที่จะให้นกมันมากินมันไม่มีใครกินแล้วมันเยอะเกินมันนะครับอิสติฟาดะมันเหลือเฟือเหลือเกินนะครับทรัพย์สินเงินทองแล้วอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในยุคหลังวัลลอฮุตะอาลาอาลัมไม่ทราบว่ายุคไหนนะครับแล้วก็จะมาอีกยุคหนึ่งก็คือยุคของอิหม่ามมะฮดีกับยุคของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นแล้วก็นบีก็ได้เห็นฟิตนะห์นะครับนบีได้เห็นฟิตนะห์อย่างมากมายซอฮาบะห์นะครับสงครามต่างๆซอฮาบะห์คนนั้นโดน

ยกันในประเด็นต่างๆแล้วก็ต่อมานะครับอันอับดุลลาฮิบินอัมรบินอัมริบินอัสรดิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษบันนี้นะครับรายงานโดยอับดุลลาฮ์บินอัมริบินอัสรดิยัลลอฮุอันฮุมาก็ละได้กล่าวว่านาดามูนาดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัศ-ศอลาตุจามิอะห์อัศ-ศอลาตุจามิอะห์นบีก็ให้คนทำการทำหน้าที่อาซานน่ะวันหนึ่งนบีให้คนที่ทำหน้าที่อาซานน่ะไปประกาศว่าอัศ-ศอลาตุจามิอะห์แสดงว่ามีการละหมาดพิเศษละนะครับมีการละหมาดพิเศษฟัจตะมะนาอิลารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลแล้วนบีก็เราก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็ปาฐกถาขึ้นมาเลยเตือนผู้คนขึ้นมาเลยนะครับว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกับลิอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดุลลอุมมะตะฮูอะลาไคริมมายะละมุฮูละฮุมนะครับแท้จริงแล้วไม่มีนบีคนใดแม้แต่คนเดียวก่อนหน้าฉันเว้นแต่เขาจะต้องแบกรับสิทธิอันยิ่งใหญ่ในการที่จะมาเตือนประชาชาติของเขาถึงความดีงามที่เขาได้รู้ให้กับพวกเขานี่คือสิทธิเลยนะครับที่ของบรรดานบีทุกคนที่จะเอาความดีจากอัลลอฮ์นั้นมาบอกมากล่าวมาเตือนวะยุซิรุฮุมชัรรอมายะอะลัมฮุละฮุมและอะไรที่เป็นความชั่วต้องบอกจนหมดเปลือกอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวว่าอินนะอุมมะตะกุมฮาริจุอิลาอาฟิยะตะฮาอาฟิยะตะฮาฟีอวัลิฮาวะยุซีบุอาคิรฮาบะลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮาและอุมมะของพวกท่านนบีก็บอกว่าประชาชาติของพวกท่านก็คือซอฮาบะและพวกท่านทั้งหลายที่เหลืออยู่และรวมไปถึงเราด้วยได้ถูกทำให้ความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นในยุคต้นและในยุคสุดท้ายนั้นจะเกิดบาลาบททดสอบและเกิดกิจการต่างๆที่พวกท่านจะรังเกียจเมื่อพวกท่านเจอพวกท่านพบกับมันพวกท่านจะรับไม่ไหววะตะจีอุนฟิตนะและฟิตนะความปั่นป่วนความเสียหายความรุนแรงความไม่ดีไม่งามทั้งหลายจะมาฟะยูร็อกเกกูบะดูฮาบะบอและมันจะมาถาโถมเข้ามานะครับหนักเป็นระดับนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆวะตะจีอุนฟิตนะและเมื่อใดก็ตามที่ฟิตนะมาเนี่ยผู้ศรัทธาในยุคนั้นน่ะจะบอกว่านี่แหละมันมาอีกแล้วและพวกเขานั้นจะต้องนะครับต้องโดนบททดสอบอย่างหนักหน่วงฟะมันอะฮับบะอัยยุซะฮซะฮุอานินาร์วะยะดะคุลันจันนะใครก็ตามที่อยากจะรอดพ้นจากไฟนรกและเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ให้เขานั้นจงอดทนจนกว่าความตายจะมาหาเขาในสภาพที่เขายังศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จงอดทนนะครับจนกว่าความตายจะมาในสภาพที่เขายังศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่และวันอาคิเราะห์อยู่อย่าปล่อยศาสนานี้หลุดให้มือเขาไปต่อให้เขาจะโดนบททดสอบหนักแค่ไหนก็ต้องตายในสภาพที่เขายังศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์อยู่วะนียาซุบิลลาห์นะครับวะอะฮาดีษฟิตันกะซีเราะห์แล้วก็หะดีษเกี่ยวกับเรื่องของฟิตนะห์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาเตือนประชาชาติของท่านเกี่ยวกับเรื่องฟิตันแล้วก็ให้เรานะขอดุอานะครับขอให้เราได้รอดพ้นขอให้เราได้ปลอดภัยนะครับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้และนบีก็บอกแล้วว่าประชาชาติยุคสุดท้ายจะโดนฟิตนะห์บาลาอย่างรุนแรงและมากมายและไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยนะครับอิลลาเว้นแต่อีมานยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์และก็การยึดอยู่กับญะมาอะห์ที่เขานั้นยืนหยัดอยู่บนศาสนานะครับนั่นก็คืออะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ถึงแม้จะมีน้อยก็ต้องจับกลุ่มกันแล้วก็ออกห่างจากฟิตนะห์อย่าได้เข้าไปยุ่งกับฟิตนะห์ทั้งหมดแล้วขอดุอาให้รอดพ้นจากมันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีนะครับขอดุอาบทนี้นบีขอว่าตะอาวะซูบิลลาฮ์มินัลฟิตนิมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏอนพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ไม่ว่ามันจะมาแบบเปิดเผยหรือมันซ่อนเร้นนะครับอาอูซุบิลลาฮ์มินัลฟิตนิมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏอนอาอูซุบิลลาฮ์มินัลฟิตนิما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن นะครับนี่ก็คือดุอาที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้แล้วถูกบันทึกในซอฮีห์มุสลิมจากเซดบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุอ่ะทีนี้เราได้คุยกันคร่าวๆแล้วถึงหะดีษเกี่ยวกับเรื่องฟิตนะห์แล้วจริงๆแล้วมันมีเยอะ

0: มากมายครับแต่วันนี้ผมยกจากตำราเล่มนี้นะครับมาไม่กี่บทนะครับให้เราได้รู้คร่าวๆว่าฟิตนะที่จะเกิดขึ้นนั้นหนักหน่วงและรุนแรงและต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาเรามาดูฟิตนะแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่ถูกยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือซุฮูรุนฟิตานิมินัลมัชริกฟิตนะที่จะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับของทิศตะวันออกของเมืองมะดีนะห์แล้วก็ฟิตนะที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างมากมายฐานของมันเนี่ยเกิดทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกถ้าวันนี้เราเรียกกันนะครับว่าตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดนะตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะฟิตนะเกิดจากตรงจุดนั้นอย่างมากมายแล้วเดี๋ยวเกิดตรงไหนเราไปดูหะดีษของท่านนบีได้พูดออกมาเลยนบีได้พูดออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเกิดที่แหล่งใดนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานที่จะเกิดฟิตนะห์น่ะนะครับนั่นก็คือสถานที่เขาชัยฏอนจะโผล่ขึ้นมาเขาชัยฏอนจะโผล่ขึ้นมานะครับและมันสอดคล้องกับสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้ในหะดีษอย่างหลายบทเรามาฟังกันฟะกอดะจาอะฟีหะดีษอานิบนิอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะฮูซะมิอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งหะดีษบทนี้รายงานโดยอิบนุอุมัรเป็นบุตรชายของท่านอุมัรบินคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่านะครับท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกยะกูลุนั้นนบีก็พูดว่าอะลาอินนัลฟิตนะตะฮาฮูนาอะลาอินนัลฟิตนะตะฮาฮูนามินไฮซูตัตลุยะตลุกอรนุชัยฏอนหะดีษบทนี้นะครับซอฮีห์เป็นหะดีษซอฮีห์นะครับพึงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้วฟิตนะมันจะเกิดตรงนี้นะครับนบีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วนบีก็บอกว่าฟิตนะมันจะเกิดตรงนี้เพิ่งรู้เถิดฟิตนะห์มันจะเกิดตรงนี้ตรงนั้นแหละคือสถานที่ที่เขาชัยฏอนจะโผล่ขึ้นมาเขาชัยฏอนจะโผล่ขึ้นมาบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้อธิบายคำว่าเขาชัยฏอนเนี่ยว่ามันแปลว่าชัยฏอนมันจะมีอำนาจมีความเข้มแข็งและมีสมุนลูกสมุนนะครับมากมายที่จะทำหน้าที่และโผล่ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็บางคนก็บอกว่าชัยฏอนนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีเขาจริงๆนะครับหรือว่าชัยฏอนเนี่ยมันมีเขาจริงๆนะครับเขาชัยฏอนมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนบรรดาอุลามะก็บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะเอาศีรษะของมันเนี่ยไปอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์นะครับมันจะเอาศีรษะของมันเนี่ยไปอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์แล้วชัยฏอนมันมีเขานะครับแล้วมันทำไมมันต้องไปอยู่ตรงใกล้กับดวงอาทิตย์เพราะตอนที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่บูชาไฟบูชาดวงอาทิตย์อยู่เวลามันสุญูดให้กับดวงอาทิตย์มันทำการสักการะดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะได้สักการะชัยฏอนตัวนั้นไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นกีละอุลามะบางท่านกล่าวไว้นะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวบทหลักฐานมายืนยันว่านะครับสิ่งเหล่านี้นั้นจะถูกยืนยันด้วยกับตัวบทหลักฐานเป็นคำอธิบายนะครับเป็นคำอธิบายแต่สิ่งที่เราเชื่ออย่างแน่นอนว่าท่านนบีพูดว่าเขาชัยฏอนจะโผล่ตรงนั้นนะครับเขาชัยฏอนจะโผล่ตรงนั้นนะครับชัยฏอนอาจจะมีเขาจริงๆหรือชัยฏอนนะครับเขาชัยฏอนที่มีความหมายว่าความพลังอำนาจของมันนะครับที่มันจะสร้างความปอนปั่นป่วนในสถานที่แห่งนั้นว่าเราตะอาลาอะลัมแล้วบางรายงานนะครับบางรายงานในรีวายะของอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านได้กล่าวว่าเราะซุลกุฟรีมินฮาฮูนานะครับแกนหลักของการปฏิเสธศรัทธาหัวของการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ตรงที่เขาชัยฏอนมันโผล่ขึ้นมาแล้วนบีก็บอกว่าอัลมัชริกยะนี้อัลมัชริกคือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบรรดาอุลามะนะแล้วก็หะดีษของท่านนบีก่อนหะดีษของท่านนบีเนี่ยอธิบายทิศตะวันออกเนี่ยว่ายังไงเพราะวันนี้นะหะดีษบทนี้มีปัญหามากๆนะ มีปัญหามากๆเพราะหลายต่อหลายคนนะครับพอไปดูแผนที่โลกก็จะนะครับจะดูแผนที่ปุ๊บแล้วก็ไปดูที่แผนที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็ชี้ว่าทิศตะวันออกของเมืองมะดีนะห์ก็คือริยาดแล้วก็บอกว่านั่นแหละคือสถานที่เขาชัยตอนโผล่เพราะมันเป็นสถานที่ที่เชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับกำเนิดขึ้นและทำการดะวะตรงนั้นสร้างความปั่นป่วนตรงนั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามคงไม่มีบทสรุปใดที่จะชัดเจนเท่ากับหะดีษของท่านนบีเอาเรามาดูกันนะครับว่านบีพูดว่ายังไงว่าอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าดะอันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ขอดุอานะครับบอกว่าอัลลอฮุมมาบาริกลานาฟีซออัยนาวะมุดดินาโออัลลอฮ์ขอให้บารอกะกับการชั่งนะครับกับการตวงและการตวงของพวกเราด้วยเถิดการตวงด้วยซาะการตวงด้วยมุดนะครับซาะก็คือการตวงลักษณะนะครับซาะนะครับ1 1ซาะมี4มุดนะครับก็คือ4กอบกำมือนะครับ1ธนานที่เรามีซาะนบวีเครื่องตวงนะครับของนบีของบรรดาชาวมะดีนะห์แล้วก็1มุดนะครับ1มุดก็คือ1มุดแบบนี้นี่คือ1มุด1กอบกำ4กอบก็ได้1ซาะนะครับนบีบอกว่าขอให้การช่างตวงของพวกเรานั้นมีบารอกะห์คือการค้าขายนั่นแหละวะบาริกลานาฟีชามินาวะยามานีนาและโออัลเลาะห์ขอให้บารอกะห์กับพวกเราในเมืองชามของเราแคว้นชามของเราและก็เมืองเยเมนด้วยเถิดอัลเลาะห์ขอดุอาให้กับชาวชามและก็ชาวเยเมนเพราะอะไรครับเพราะอาหรับเนี่ยเขาจะเดินทางการค้าขายนะครับเรฮละตัชชิตาอิวะซอยฟนะครับไปทั้งหน้าหนาวทั้งไปทั้งหน้าร้อนไปที่เมืองแคว้นชามไปที่เยเมนนะครับไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะแคว้นชามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ซีเรียนะครับมันรวมถึงปาเลสไตน์เลบานอนนะครับหลายๆประเทศด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นแคว้นนะครับนบีขอดุอาให้เพราะตอนนั้นนะครับผู้คนเข้ารับอิสลามบรรดาซอฮาบะห์กระจายกันไปอยู่กันในสถานที่เหล่านั้นแล้วทีนี้มีชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าฟะกอละรอจุลุนมินัลกอมิยานบียัลลอฮ์แล้วก็มีชายคนหนึ่งนะครับก็พูดขึ้นมาว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์วะฟีไอรอกีนาแล้วในประเทศอิรักของเราล่ะนะครับแล้วในประเทศอิรักของเราล่ะตรงนี้ชัดเจนมากอิรักนะครับนบีก็บอกว่าอินนบีฮากอรนุชชัยฏอนอินนบีฮากอรนัชชัยฏอนวะตะฮีจุนฟิตานุวะอินนันจะฟาอะบิลมัชริกนะครับอิรักเนี่ยจะมีเขาของชัยฏอนฟิตนะจะฟุ้งกระจายจะแพร่กระจายมากและความเสียหายความปั่นป่วนจะเกิดขึ้นที่ทิศตะวันออกนะครับนบีพูดว่าอันนัจด์นะครับนัจด์วะฟีนัจดินาวะฟีนัจดินาเพราะว่าบางรายงานบอกว่าวะฟีนัจดินาคําว่านัจดินาเนี่ยก็คือสถานที่ที่อันอัรดุนมุรตะฟิอะสถานที่ที่มันเป็นที่ราบสูงนะครับแล้วบางรายงานก็บอกว่าแล้วในนัชดีนาในเมืองนัชแคว้นนัชของเราล่ะนัชเนี่ยที่เป็นปัญหาที่เขาชี้บอกว่าที่บางคนไปชี้บอกว่าเมืองแคว้นนัชเนี่ยก็อยู่ในริยาดในอดีตในประเทศซาอุดิอาระเบียในอดีตแต่ถ้าหากว่าเรามาดูหะดีษที่อธิบายซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนบีกำลังจะสื่อว่าแคว้นนัชที่มันก็มีอยู่จริงในประเทศอิรักก็เรียกว่าแคว้นนัชเหมือนกันนะครับแล้วในหะดีษบทนี้ก็มาชี้ชัดอีกว่าแคว้นนัชตรงนั้นก็คืออิรักนะครับอิรักถ้าตอนนี้ในประเทศซาอุดิอาระเบียถ้าเราไปดูแผนที่นะครับทิศตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยคืออิรักและอิหร่านนะครับและนบีก็ว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกและจะเกิดขึ้นในเมืองอิรักและตรงนั้นแหละจะมีเขาชัยฏอนโผล่แน่นอนครับจะมีฟิตนะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฟิตนะเกิดขึ้นตรงนั้นและนบีพูดว่าฟิตนะจะเกิดขึ้นตรงนั้นและคนในนั้นจะต้องกลายเป็นคนไม่ดีเสียทั้งหมดไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้คน มันเป็นเพียงแค่มันเป็นเพียงการบ่งบอกว่าสถานที่นะครับและมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันอาจจะมียุคที่ปลอดภัยยุคที่ดียุคที่ไม่ดีแต่ตรงนั้นจะเป็นจุดกำเนิดแห่งฟิตนะมากมายที่เป็นแกนนำเป็นหลักๆของคำว่ากูฟอร์และฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นจากแหล่งนั้นและกระจรกระจายออกไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินนะครับทั่วทั้งผืนแผ่นดินแล้วก็ท่านอิบนุฮะจัรอันอสกอลานีก็ได้อธิบายว่าวะอูลุลฟิตานิกานะมันบะอูฮะมินกิบะลิลมัชริกและก็ฟิตนะแรกที่เกิดขึ้นนะครับจุดกำเนิดของมันเกิดมาทางทิศตะวันออกฟะกานะซาลิกะซะบะบัลลิลฟิรกะบัยนัลมุสลิมีนเรามาดูนะครับถ้าฟิตนะที่มันเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยมันหมายถึงประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าทางแคว้นนัชทางริยาดที่เชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอยู่เนี่ยท่านอิบนุฮาจัรกับมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบใครมาก่อนกันนะครับอิบนุฮาจัรมาก่อนอยู่ก่อนท่านนะครับแล้วฟิตนะที่ท่านบอกว่าฟิตนะแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นทางที่ตะวันออกและมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วท่านก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมากมายก่อนที่จะเกิดการมาของท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบด้วยซ้ำแต่ฟิตนะที่เราพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าฟิตนะอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ยุคของเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบจะเกิดนะครับแล้วท่านเชคท่านอิบนุฮะจัรอันอสกะลานีก็บอกว่าวะซาลิกะฟิตนะที่มันเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยมันเป็นสาเหตุทำให้มุสลิมนั้นเกิดฟิรกะกลุ่มก้อนต่างๆเยอะแยะมากมายนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชาตินี้นะครับแตกออกเป็น73จำพวกนั่นแหละคือแกนหลักนะครับจุดกำเนิดฟิตนะทำให้เกิดกลายเป็นฟิรกะเกิดขึ้นในยุคหลังวะซาลิกะมิมมายุฮิบบุชัยฏอนวะยัฟรอฮุบิฮิและนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชัยฏอนมันรักและมันดีใจเหลือเกินวะกะซาลิกัลบิดอะอ์นะชะอะตมินติลกันจิฮะแล้วก็เช่นเดียวกันบิดอะอ์ทั้งหลายก็เกิดจากทิศนั้นแหละก็คือทิศตะวันออกฟะมินัลไอรอกเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับพูดอุลามะอธิบายต่อฟะมินัลไอรอกและจากอิรักนี่แหละซะฮารอนคอวาริจคอวาริจก็เกิดตรงนั้นวะชีอะชีอะก็เกิดตรงนั้นวะรอวาฟิดบันดานะครับอิหม่าม12วัลบาตินียะบรรดาชีอะกลุ่มหนึ่งวัลกอดารียะพวกปฏิเสธกอดอกอดัรวัลจะฮ์มียะปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์วัลมุอ์ตะซิละนะครับพวกนี้ก็เช่นเดียวกันวะอักษรุมะกอลาติลกุฟรนะครับเกี่ยวกับแนวทางของการเป็นกาเฟตเนี่ยเกิดขึ้นจากทิศตะวันออกแล้วพอมันไปทางเปอร์เซียอิรักเปอร์เซียอยู่ประเทศติดกันอยู่ทิศเดียวกันแล้วทางเปอร์เซียนะครับอิรักเนี่ยเราคุยกันแล้วถ้าทางทิศเปอร์เซียเมื่อกี้ที่กลุ่มต่างๆที่เราคุยเนี่ยก็คือมาจากอิรักแล้วกลุ่มที่มาจากเปอร์เซียล่ะมีอะไรบ้างมีมัจูซีมีซาร์ดิชตียะซาร์ดิชตียะก็คือโซโรเอสเตอร์นะบูชาไฟวันมานาวียะวัลมัซดากียะวัลฮินดูซียะวัลบูซียะวัลกอดียานียะเรามาดูกันเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะกลัวว่ามันจะไม่มีเวลาพอโซโรเอสเตอร์เนี่ยแน่นอนครับมาจูสพวกบูชาไฟเนี่ยคือกลุ่มที่มีการนับถือเทพเจ้าสององค์เขาบอกว่ามีพระเจ้าแสงสว่างกับพระเจ้าแห่งความมืดมิดนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมัจูดาตอาลัมสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับในโลกใบนี้ทั้งหมดเขามีความเชื่อในแสงสว่างและความมืดไม่ใช่ว่าเชื่อไฟอย่างเดียวนะครับแสงสว่างและความมืดนะนี่คือพระเจ้าทั้งสององค์ของเขาแล้วก็อันมานาวียะนะครับมานาวียะตรงเนี้ยเป็นกลุ่มชนของนายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานีบินฟาติกอันมาจูซีก็เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากพวกบูชาไฟนะครับอะกีดะห์ของพวกเขาก็เหมือนกับพวกบูชาไฟนะครับโลกใบนี้ถูกสร้างมาด้วยกับ2รากฐานนะครับนั่นก็คือรัศมีกับความมืดมิดส่วนมัซดากียะนะครับคนนี้นะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เจริญรอยตามนายคนหนึ่งชื่อว่ามิซดักบินฟา บินบาฟาดัดนะครับคนเหล่านี้นะครับศาสนาเหล่านี้นะครับถ้าเราไปเซิร์ชดูใน Google แล้วก็ไปดูแนวความเชื่อมันจะมีรูปโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะครับคือมันหลักความเชื่อของคนเหล่านี้เขาจะเรียกร้องให้ผู้คนน่ะให้ผู้หญิงน่ะโป๊เปื่อยนะให้ผู้หญิงโป๊เปื่อยและเป็นทาสทางอารมณ์นะครับของผู้ชายแล้วก็ผู้ชายสามารถที่จะครอบครองผู้หญิงเปลี่ยนเหมือนวัตถุนะครับวันนี้คนนี้ครอบครองไปเอาโยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้เหมือนกับทรัพย์สินวัตถุเลยนะครับนี่คือศาสนาของพวกนี้นะครับมิสดากียะแล้วก็ฮินดูซียะนะครับฮินดูก็ฮินดูนั่นแหละฮินดูสเนี่ยก็คือฮินดูนี่แหละเป็นศาสนากลุ่มใหญ่ในประเทศอินเดียนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพวกอารยันอารยันเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลมาจากเดินทางมาจากลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสกับไทกิสนั่นก็คือฟูรอสใช่ไหมครับแม่น่ะก็คือในยุคเมโสโปเตเมียอิรักโบราณนะก็คืออิรักนั่นแหละก็มาจากมัชริกเห็นไหมทางที่ตะวันออกแล้วก็เดินทางมาเผยแผ่นะครับอากีดะความเชื่อของพวกเขาจนกระทั่งมาถึงอยู่ที่อินเดียก็รับอิทธิพลนะครับศาสนาฮินดูไปเต็มๆนะครับไปเต็มๆซึ่งฮินดูเนี่ยนะครับมีกลุ่มความเชื่อเยอะแยะมากมายศาสนาของเขายังแตกยอดแตกแขนงออกไปในเรื่องของพระเจ้าอีกมากมายนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งมนุษย์เนี่ยนะครับบรรดาผู้คนอยู่ใน4ชนชั้นด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าทาสจันทานอะไรไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าในเรื่องของระดับของศาสนาเนี่ยคือชนที่สูงสุดที่สุดก็คือบาราฮิมะนะครับตรงนี้แหละที่มีการขัดแย้งกันว่าตกลงมันจะนิสบะห์พาดพิงไปหานบีอิบรอฮีมหรือไม่อัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมนะครับก็ชื่อมันออกมาคล้ายๆเลยบาราฮิมะนะครับแล้วก็ต่ำสุดก็คือมันบูซูนแล้วก็เขาจะมีคัมภีร์เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าภาษาอาหรับเรียกว่าเวดาก็คือคัมภีร์พระเวทนะคัมภีร์พระเวทนะครับก็คือจะพูดถึงนะครับตาริกของพวกอารยันนะหลักความเชื่อนะครับตอบก็กลุ่มชนชั้นบรอฮิมะนะครับก็จะแบ่งเป็นใครประเสริฐกว่าใครรองใครต่ำสุดนะครับมันก็จะมีฮินดูก็ถูกแบ่งแล้วก็จะมีเรื่องของการแบ่งมาเรื่องของชนชั้นวรรณะอีกก็มีนะครับก็มีการชนนอกจากเรื่องศาสนาแล้วในเรื่องของแบ่งเรื่องความเชื่อแล้วก็ยังแบ่งเรื่องของในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆมากมายนะครับวันอียาซูบิลละแล้วก็จะมาบูซียะนะครับก็แตกออกไปเป็นบูซียะอะไรอีกนะครับโดยก็เราก็รู้กันดีนะครับคงไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับฐานเดิมของมันมาจากอิรักและก็อิหร่านแกนหลักๆนะครับที่มาสร้างความปั่นป่วนจนกระทั่งศาสนามันแตกออกกระจัดกระจายออกไปเป็นไม่รู้จักนะครับกี่ความเชื่อมันมาจากมัชริกก็คือทิศตะวันออกที่ท่านนบีเคยชี้ไปนะครับและนบีก็ว่านั่นแหละคืออิรักนะครับนั่นแหละคืออิรักเหมือนกับที่ซอบะมาถามว่าแล้วนัชของเราล่ะและอิรักของเราล่ะแล้วนบีก็ว่านั่นแหละจะเป็นที่เขาชัยฏอนโผล่นะครับและฟิตนะห์จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วตรงนั้นเราจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความชั่วที่มันกระจัดกระจายออกไปทั่วทุกมุมโลกนะครับและแม้กระทั่งศาสนาอิสลามที่บอกว่าจะแตกออกเป็น73ยิวจะถูกออกแบ่งเป็น72คริสต์จะเป็น71เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากนะครับฐานความชั่วร้ายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งในศาสนาอิสลามนะครับคอวาริชชีอะแล้วก็มุอ์ตะซิละจะฮ์มียะนะครับแนวคิดสุดตรงที่หลุดออกจากแนวทางซุนนะห์ล้วนแล้วแต่มาจากอิรักและก็อิหร่านทั้งสิ้นนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือกอตยานีกอตยานีนะครับคือใครคือผู้แต่งตั้งกอตยานีก็คือมิรซากุลามอะห์มัดอัลกอตยานีนะคนคนนี้นะครับเขาปรากฏตัวเรียกร้องผู้คนในยุคช่วงท้ายๆของศตวรรษที่19ในประเทศอินเดียนะในแคว้นปัญจาบนะครับทางปากีสถานนะปากีสถาน แล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นนบีแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่แหละคือมาเซียที่ถูกสัญญาเอาไว้ว่าจะมาในยุคสุดท้ายโดยมีรัฐบาลอังกฤษนะครับสนับสนุนในการดะวะแล้วก็ความมดเท็จในคำสอนของพวกเขาก็คือในศาสนาของฉันไม่มีจีฮัดนะไม่มีจีฮัดโดยเพราะยิ่งต้องเชื่อฟังรัฐบาลอังกฤษที่เป็นหลักศาสนาเลยต้องเชื่อฟังรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าอังกฤษสร้างขึ้นมาถ้าแข็งข้อกับอังกฤษจิฮาดขึ้นมาเป็นจิฮาดเป็นหัวใจสำคัญก็ต้องไปจิฮาดกับอังกฤษอีกนะครับก็เลยยกเลิกจิฮาดแล้วต้องห้ามแข็งข้อมีกฎฮุกมเลยนะครับเป็นฟัรดูว่าจะต้องต่ออ้ากับรัฐบาลอังกฤษแล้วก็นะครับนบีใครก็ตามที่บอกว่านบีอีซาเสียชีวิตแต่ใครก็ตามที่บอกว่านบีอีซายังไม่ตายมันก็ลาอินาอีซามามาตฟะกอดอัชรอกใครบอกว่านบีอีซายังไม่ตายคนนั้นเป็นมุชริกคือเป็นกาเฟตนะครับเป็นกาเฟตใครก็ตามที่บอกว่านบีอีซายังไม่ตายคนนั้นเป็นมุชริกแล้วเขาตายในปี1908มีลาดีนะครับคิดศักราชนี่คือความชั่วร้ายนะครับหนังสือกรณีก็มีให้อ่านเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคนที่อ่านหนังสือเป็นโดยท่านเชคอบินฮัสซันอันนาดาวีก็เคยเขียนหนังสือนะครับพูดถึงคนเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ยังมีศาสนาบาไฮนะศาสนาบาไฮเนี่ยก็เป็นศาสนาที่มาจากนู่นเปอร์เซียเหมือนกันเห็นไหมครับต้นตระกูลมันจะมาจากเปอร์เซียจากอิรักจากอิหร่านทั้งนั้นเลยทางทิศตะวันออกนั่นแหละนะครับที่ผมได้เกริ่นมาเหล่านี้อยากจะย้อนกลับไปถึงนะครับศาสนาต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาบาไฮเนี่ยเป็นศาสนาที่นะครับมาแอบอิงตัวเองว่ามีความเชื่อนะครับเอกเทวนิยมนะครับมีการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแต่ความเชื่อของพวกเขาเนี่ยสับสนปนเปไปหมดเอามารวมกันหมดเลยนะครับทุกความเชื่อทุกศาสนาพยายามที่จะรวมในทุกศาสนาให้เป็นศาสนาเดียวนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าชายคนที่ชื่อบาฮาอุลเลาะห์เนี่ยเป็นพระเจ้านะครับในยุคหลังเนี่ยตอนแรกไม่ได้เชื่อว่าเป็นพระเจ้าเป็นตัวแทนนะเหมือนกับเป็นตัวแทนผู้นำศาสนาผู้นำจิตวิญญาณแต่ตอนหลังมาความเชื่อมันเพี้ยนกลับกลายเป็นว่าเชื่อว่าคนที่ชื่อบาฮาอุลเลาะห์บาฮาอุลเลาะห์ตรงเนี้ยเป็นพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะสลักนะครับทำเป็นสร้อยเป็นจี้แล้วก็แจกให้กับคนที่นับถือศาสนาแล้วก็เขียนข้อความว่าบาฮาอุลเลาะห์ยาอิลาฮีบาฮาอุลเลาะห์ยาอิลาฮีนะครับก็คือท่านบาฮาอุลเลาะห์ผู้เป็นพระเจ้าของฉันนะบาฮายาอิลาฮีบาฮายาอิลาฮีนะก็คือจะถูกสลักถูกแกะเอาไว้เป็นสร้อยเป็นจี้เป็นติดเอาติดตัวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่านี่คืออะกีดะห์ของพวกเขาก็คือศาสนาบาไฮนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายไปหมดละล้วนแล้วแต่มาจากไหนครับมาจากทางทิศตะวันออกเหมือนกับที่ท่านนบีว่าจะเกิดฟิตนะขึ้นณที่นั่นบาไฮมาจากเปอร์เซียนะครับฮินดูมาจากที่นั่นนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายมาจากเปอร์เซียอิหร่านอิรักทั้งสองเป็นประเทศที่อยู่ติดกันและอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้และฟิตนะมันก็เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายในสงครามต่างๆการเข็นฆ่าบรรดาซอฮาบะสงครามต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายที่เราจะได้มาคุยกันเป็นข้อนะครับว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยมีอะไรอีกสงครามต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเราจะมาคุยกันเลยว่าสงครามต่างๆการเสียชีวิตของคนดีคอลิฟะทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่านะครับวันกิยามะได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นอะไรอีกอย่างเช่นสงครามซิฟฟีนนะครับซิฟฟีนการปรากฏตัวของคอวาริชนะครับการตายของอุสมานการตายของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายแล้วผมจะขอเกริ่นเอาไว้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาของวันนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นและเริ่มรุนแรงและเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือ การสิ้นพระชนของท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับวันที่ท่านถูกสังหารเนี่ยวันนั้นแหละเกิดนะครับเกิดความโกลาหลอย่างมากมายเลยนะครับท่านอาลีขึ้นมาเป็นคอลีฟะห์ท่านมุอาวิยะห์ไม่ยอมจนต้องเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาระหว่างมุสลิมและเข็นฆ่ากันตายวันที่ท่านเสียชีวิตวันนั้นกลายเป็นวันที่นะครับเหมือนกับจุดคบเพลิงของฟิตนะห์ขึ้นมาไม่ได้หมายความเป็นการจุดคบเพลิงแต่มันเป็นการจุดประกายจุดเริ่มต้นของฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ่ะวันนี้เราก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปเราก็จะมาคุยกันเนื้อหารายละเอียดถึงวันที่ท่านถูกสังหารแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับแล้วฟิตนะห์อะไรจะเกิดขึ้นอีกมากมายที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับเพราะว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์แต่เราจะไหนๆก็เข้าสู่เนื้อหาตรงนั้นละก็อยากจะเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆแล้วกันนะครับการตายของอุสมานแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เกิดสงครามจะมันนะครับสงครามอูดแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ซิฟฟีนนะครับสงครามซิฟฟีนแล้วก็การตายของ การตายของท่านฮุเซนโดนสังหารอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องนะครับที่รักทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับมีอีหม่านที่มั่นคงมีการยืนหยัดในศาสนาถึงแม้ว่ายุคปัจจุบันเริ่มเห็นฟิตนะห์เกิดขึ้นแต่การที่เราจะยืนหยัดในศาสนาของอัลเลาะห์ได้นะเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดด้วยกับหัวใจที่อ่อนแอได้หัวใจนั้นจะต้องเป็นหัวใจที่เข้มแข็งหัวใจที่ยึดมั่นในศาสนาหัวใจที่มันภาคเพียรในการเรียนรู้ศาสนาและหัวใจที่ผูกโยงอยู่กับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาอยู่กับศาสนาอยู่ตลอดเวลาถ้าหัวใจใดก็ตามแต่ที่นะครับไปลุ่มหลงสนใจแต่เรื่องของดุนยาเนี่ยหัวใจนั้นจะกลายเป็นหัวใจที่อ่อนแอและเมื่อเจอบททดสอบใดๆเข้ามาเนี่ยนะครับหัวใจเหล่านั้นจะสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายได้และในท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นหัวใจที่นะครับหยุดจากการยึดโยงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็นำพาร่างกายของมันนั้นออกไปจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้นะขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺให้มากๆยามกอลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้ผู้พลิกผันหัวใจขอให้พระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพงษ์นั้นยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับถึงแม้ว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นมากมายจะโดนบททดสอบแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้ไปอยู่กับกลุ่มที่เขานั้นพยายามพูดกันเรื่องศาสนาที่เขานั้นเมื่อเขาเห็นความไม่ดีเขาจะเตือนกันเมื่อเขาเห็นความดีเขาจะใช้กันขอให้เรานั้นไปปักหลักอยู่กับกลุ่มเหล่านั้นนะครับอยู่กับพวกเขาแล้วก็เราจะได้การตักเตือนที่ดีและเราจะได้ที่ปรึกษาและเราจะอยู่ในกลุ่มที่พยายามประคับประคองกันในเรื่องศาสนาอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะลกุมลิซาอิลมุสลิมีนกุลดัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
3: والنازعات غرقا
4: ขอสาบานด้วยมลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง
3: والناشطات نشطا
4: ขอสาบานด้วยมลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบา
3: والسابحات سبحا
4: ขอสาบานด้วยมลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศ
3: السابقات سبقا
4: แล้วพวกเขามลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว
3: المدبرات أمرا
4: แล้วพวกเขามลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ
3: يوم ترجف الراجفة
4: วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือน
3: تتبعها الرادفة
4: การเป่าสังครั้งสองจะติดตามมา
3: قلوب يومئذ واجفة
4: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนก
3: أبصارها خاشعة
4: สายตาของพวกเขาจะละห้อย
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
4: พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือ
3: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
4: เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
3: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً
4: พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน
3: فإنما هي زجرة واحدة
4: ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้น
3: فإذا هم بالساهرة
4: แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง
3: هل أتاك حديث موسى
4: เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรืออ
3: ิซนาดาฮูร็อบบูฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตัว
4: ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่วางหุบเขาตัวอันบริสุทธิ
3: ์อิซฮับอิลาฟิรอาวนอินนะฮูตอ
4: เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน
3: ฟะกุลฮัลละกะอิลาอันตะซักกา
4: แล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหม
3: วะอะฮดียะกะอิลารับบิกะฟะตัคชา
4: และจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง
3: ฟะอะรอฮุลอายะตัลกุบร
4: อแล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ
3: ่ฟะกัซซะบะวะอะซา
4: แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดัน
3: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى
4: แล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็ว
3: فَحَشَرَ فَنَادَى
4: แล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไป
3: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
4: แล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่าน
3: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
4: ดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้
3: อินนฟีซาลิกะลอิบรอตัลลิมันยัคชา
4: แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงอัลลอฮ
3: ์อะอันตุมอัชัดดุคอลกันอะมิสซะมาบะนาฮา
4: พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน
3: พ
4: ระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูร
3: ณ
4: ์แล้วทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบ
3: ท
4: รงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคงทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า
3: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
4: ดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น
3: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
4: เป เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้
3: วบุรซะติลญะฮีมลิมันยะร
4: อและนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมัน
3: ฟะอัมมามันตะก
4: อส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้น
3: วะอาซะรัลฮายาตัดดุนยา
4: และเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี
3: ้ฟะอินนัลญะฮีมฮียัลมะวา
4: ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา
3: วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮะวา
4: และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ
3: ฟะอินนัลญันนะตะฮียัลมะวา
4: ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย
3: ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานมุรซาฮา
4: พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น
3: ฟีมาอันตะมินซิกรอฮา
4: ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนัก
3: อิลารับบิกะมุนตะฮาฮาย
4: ังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระ
3: อินนามะอันตะมุนซิรุมันยัคชาฮา
4: ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันวันกิยามะห์เท่านั้น
3: กะ

วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่โลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahin aliyyin azim. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalq wa akmalihir rusul haitsu salawatullahi wa salamuhu alayh. Amma ba'du. ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้กลับมาพบกับรายการอันหะดีษนะครับกับโรงเรียนศรัทธาชนนะครับการเรียนทางไกลของเราเราอยู่ในหะดีษบทที่4ครับวันนี้เราจะพูดในความหมายรวมของหะดีษบทนี้นะครับผมอ่านอีกสักครั้งนะครับและความหมายนะครับอันอบีรุกัยยะตะตะมีมีอิบนุเอาซินอัดดารียรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนอัดดีนุนนะซีฮะตุกุนนาลิมันกอลลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนวะอามะติฮิมรอวาฮุลมุสลิมหะดีษบทนี้รายงานจากท่านตะมีมอิบนุเอาซินอัดดารีนะครับได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าศาสนาคือการตักเตือนพวกเราก็ถามกันว่าเพื่อใครการตักเตือนดังกล่าวนั้นนะครับสมควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่าทำเพื่อใครนะครับในการตักเตือนของเรานะครับลิลลาฮีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาวาลีกิตาบิฮีเพื่อคำพีของพระองค์วาลีรอซูลีฮีเพื่อรอซูลของพระองค์วาลีอาอิมมะตินมุสลิมีนเพื่อเหล่าบรรดาอาอิมมะผู้นำมุสลิมทั้งหลายวาอามะติฮิมและคนทั่วๆไปนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับว่าหะดีษบทดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นหะดีษที่สำคัญเป็นหะดีษที่พูดน้อยแต่กินใจความที่มากเป็นหะดีษเหมือนดังเช่นหะดีษที่เรานั้นได้ยินได้ฟังบ่อยๆจากท่านนบีที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัดดุอาฮวนอิบาดะดุอาเนี่ยคืออิบาดะนะครับดุอาคืออิบาดะก็เช่นเดียวกันศาสนาคือการตักเตือนเห็นไหมครับคำพูดน้อยคำแต่กินใจความมากมายเหลือเกินหรือเราได้ยินได้ฟังช่วงนี้มีคนเดินหรือว่าจะกลับมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอันฮัจญ์อารอฟะนะครับการทำฮัจญ์เนี่ยก็คือการวูกูฟที่อารอฟะก็คือท่านนบีพูดน้อยแต่มีรุกลมีหลักการมีองค์ประกอบอะไรเยอะแยะไปเลยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการทำฮัจญ์ของเราเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมจะพูดในเบื้องต้นพี่น้องที่เคารพครับการตักเตือนถือว่าเป็นมีซะเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับของศาสนาอันอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอันอิสลามคนที่มีความเหนียวแน่นและมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นคนที่ตักเตือนบุคคลอื่นนั่นก็คือที่ผ่านมาแล้วนะครับบุคคลที่มาก่อนหน้านี้ที่ท่านนบีบอกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้หายนะไปอันเนื่องมาจากว่าเขาเหล่านั้นนั้นทิ้งการตักเตือนทิ้งการเชื่อฟังเหล่าบรรดานบีของเขาหรือเห็นคนอื่นทำผิดเขาก็ไม่พูดไม่บอกนะครับคนเหล่านี้ได้พินาศไปแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้อุมมะประชาชาตินั้นเกิดหายนะหรือจะเกิดบาละเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะทำให้อัลลอฮฺสุภาโนตาลาลงบาลากับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขานั้นขาดการตักเตือนซึ่งเขาหรือไม่ฟังคำตักเตือนนะครับเพราะฉะนั้นคำตักเตือนจึงเป็นเรื่องราวที่สำคัญหลายคนนะครับมีอคติกับคำว่านาซีฮะจริงๆแล้วคำว่านาซีฮะไม่ได้หมายถึงตักเตือนจากผิดเป็นถูกอย่างเดียวบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะถูกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากเราได้รับคำตักเตือนดังกล่าวนี้เราอาจจะถูกมากขึ้นเช่นเราละหมาดที่บ้านซึ่งการละหมาดที่บ้านใช้ได้ถูกต้องนะครับได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ้นฟัรดู1เท่าด้วยกันแต่ถ้ามีคนมาตักเตือนเราบอกว่าทำไมไม่ไปละหมาดมัสยิดล่ะเพราะการละหมาดมัสยิดได้25เท่าหรือว่า27เท่าไม่ได้หมายความว่าเราผิดนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเติมเต็มให้ชีวิตของเราในการรับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีอคติกับการตักเตือนใครเตือนเราต้องยะซากัลลอฮุคอยรอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ตอบแทนท่านอัลเลาะห์ให้ความดีกับท่านอุตส่าห์มาเตือนเราอุตส่าห์มาบอกเราเขาบอกเราเขาเตือนเราแสดงว่าเขารักเรานะครับเหมือนดังเช่นฮาดียะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะฮาดูตะฮาบูนะครับให้ฮาดียะแก่กันและกันสิแล้วท่านจะรักกันนะครับและคำตักเตือนก็คือฮาดียะเช่นเดียวกันที่เรานั้นมีใจจะตักเตือนพี่น้องของเราด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะรักกันและอยู่ในสายเชือกขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงความสำคัญของหะดีษบทนี้ตามนัยยะที่นักวิชาการได้พูดนักวิชาการหลายท่านก็ได้แปลความหมายคำว่านะซีฮัตเนี่ยนะครับหมายถึงคำว่าอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจหรือว่าอัสซิบแปลว่าความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจ
ถ้าหากว่ามีความหมายดังเช่นนี้ก็คือหมายความว่าคำว่านะซีฮัตหมายถึงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในยะที่นักวิชาการเขาแปลนะครับนี่เราไม่ได้แปลกันเองนะครับนักวิชาการเขาแปลผมเอามาจากหนังสือที่เขาขยายความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าแปลแบบนี้หมายถึงคำว่านะซีฮัตเนี่ยหมายถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะทำให้หะดีษบทนี้เนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากว่าความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจนั้นคือเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะรับอามันของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้บางทีเรื่องราวที่ถูกตักเตือนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เรานั้นอาจจะขาดตกบกพร่องนะครับหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เรานั้นไม่ได้รับซึ่งผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเขาก็มาตักเตือนเราเรื่องเดิมนึกได้ไปที่เป็นเรื่องถือว่าอาจจะเป็นเรื่องซุนนะห์เรื่องซุนนะห์เรื่องที่เราไม่เคยปฏิบัติต่างๆนั้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องถึงการตักเตือนหน้าที่ของเราครับพี่น้องผมบอกแล้วว่ายะซากัลลอฮุคอยรอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนท่านอันเนี้ยคือดีที่สุดเลยนะครับไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครดีที่สุดนะครับเราต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยแหละคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับในหะดีษของท่านนบีนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามว่าแล้วเราจะตักเตือนเพื่อใครล่ะเห็นไหมครับเราจะตักเตือนเพื่อใครท่านนบีก็ขยายความว่าการตักเตือนเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงการที่ท่านนั้นตักเตือนให้คนทั้งหลายนั้นได้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในภาษาอาหรับเราเรียกว่ารูบูบียะติฮิรูบูบียะก็คือในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในการสร้างของพระองค์ให้คนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถือเป็นการตักเตือนใครบิดพริ้วใครไม่ตรงในเรื่องนี้เราก็พยายามตักเตือนให้ตรงซะนะครับหรืออูลูฮียะติฮิในการตักเตือนเพื่อให้คนนั้นภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอย่าผินการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าผินการขอดุอาไปขอต่อสิ่งอื่นและนำสิ่งอื่นมาเป็นชิริกมาเป็นสื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ไม่ถูกต้องต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพื่ออูลูฮียะห์เพื่อการดำรงในการเป็นอูลูฮียะห์ก็คือเป็นหนึ่งเดียวในเจ้าของของเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์ที่เรานั้นจะเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงองค์เดียวเท่านั้น3เราตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัสมาอีฮิวะซีฟาติฮีนั่นก็คือด้วยกับให้เขานั้นได้เข้าใจในเรื่องของนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสวยงามอันสูงส่งและคุณลักษณะที่สูงส่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นนะครับนี่คือคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าวะลีกิตาบิฮีและเพื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเพื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือพยายามที่จะตักเตือนให้เขานั้นได้เชื่อนะครับและเราก็ต้องเชื่อนะครับเชื่อว่าคำดำรัสอันกุรอานนั้นคือคำพูดของกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกประทานลงมาโดยผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็ทยอยให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา23ปีนะครับจากนครมักกะฮ์และนครมะดีนะห์ด้วยนะครับทุกคำพูดนั้นคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่คำพูดที่พูดออกดังเช่นพวกเราพูดนะครับคำพูดนั้นพูดอย่างไรนั้นไกฟียะนั้นเราไม่รู้พูดอย่างไรวัลลอฮุอะลัมส่วนพูดอย่างไรขยับปากอันนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันเนื่องมาจากว่าไรซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดก็คือพูดเชื่อดังที่ท่านนบีนั้นอธิบายไม่มีซอฮาบะห์คนนึงเอ๊ะอัลลอฮ์พูดอย่างไรขยับสีปากเหมือนกับเราพูดไหมต่างๆนานาเหล่านี้ไม่มีซอฮาบะห์คนใดเขาสงสัยในเรื่องนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงสูงส่งมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนมักลูกแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนั่นก็คือเราเชื่อนะครับเป็นประการแรกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาคือพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือของจริงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อตั้งแต่ตัวอาลีฟตัวแรกอาลีฟลามมีมจนกระทั่งซีนตัวสุดท้ายกว่า114ซูเราะห์นี่นะครับ 6,000 กว่าอายะห์นี่ถือว่าเป็นของจริงทั้งสิ้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครปฏิเสธก็ถือเป็นกาเฟตด้วยวันอียาซุบิลละนะครับเช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้คนมาสู่การอ่านให้มากมาสู่การท่องจำให้มากมาสู่ความเข้าใจให้มาก
มาสู่การตะดับบุตรความคิดหรือว่าการพิจารณาจากอายะต่างๆให้มากและปฏิบัติตามอายะนั้นๆที่เขานั้นได้รับไม่เหมือนกับพวกยาฮูดีนัสรอนีพวกยาฮูดีคุณลักษณะคือรู้และไม่ทำพวกนัสรอนีคืออะไรครับคือทำโดยที่ตัวเองไม่รู้ก็คือด้อลุนทั้งนั้นเลยเป็นคนด้อลีนเขาเรียกในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านกันนะครับกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนหลงผิดหมดเลยทำไมอ่ะครับเพราะยะฮูดีรู้นะครับรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติรู้ทั้งรู้แต่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ยอมปฏิบัติส่วนนซารอเนี่ยนะครับไม่รู้แล้วปฏิบัติโดยขาดความรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อุมมะห์ประชาชาติของเราอย่างแน่นอนนะครับเราต้องปฏิบัติด้วยความรู้นะครับก็คือรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เรียกร้องนะครับคนทั้งหลายนะครับมาสู่การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับและใครก็แล้วแต่ดังเช่นผมได้พูดมาสักครู่ที่ว่าไม่เชื่อนะครับว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์ถือว่าเป็นกูฟรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับบุคคลดังกล่าวก็จะถูกลงโทษนะครับในสกอตนะครับเป็นนรกชั้น1นะครับซาอุสลีฮิสกอตคนเหล่านั้นจะถูกโยนลงไปในสกอตนะครับในไฟนรกนะครับอันนี้ชื่ออาจจะดูสวยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเนื่องมาจากเขาอินนาฮาซาอิลลากอลุนบาชัรนะครับนั่นก็คืออายะก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเขากล่าวอ้างกันว่าคำพูดดังกล่าวกุรอานเนี่ยคำพูดของมนุษย์ไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์ซาอุสลีฮิสกอตเขาจะถูกโยนลงไปในสกอตนะครับเพราะฉะนั้นวันอียาซุบิลละนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่เรื่องสวยงามนะครับโดยเหตุดังกล่าวนี้จะต้องเชื่อด้วยความหนักแน่นด้วยความจริงใจนะครับประการต่อไปนะครับที่ถือได้ว่าอันนะซีฮะห์วะลิรอซูลิฮิเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรครับนั่นก็คือการที่ท่านนั้นจำเป็นจะต้องเชื่อในความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตออัตเชื่อฟังต่อท่านนบีในสิ่งที่ท่านนบีใช้และออกห่างจากที่ท่านนบีนั้นได้ห้ามให้ความสำคัญกับคำพูดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2นะครับนั่นก็คือท่านนบีไม่ชอบใครเช่นท่านนบีบอกว่าชัยฏอนนั้นคือศัตรูเราเป็นศัตรูกับชัยฏอนอย่าเป็นมิตรกับชัยฏอนยะฮูดีนัสรอนีคือศัตรูนะครับเราอย่าไปเป็นมิตรตราบใดที่เขายังอยู่ในศาสนาของเขานะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจมากันแกล้งอิสลามอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราต้องเป็นมิตรกับคนที่ท่านนบีเป็นมิตรและเป็นศัตรูกับคนที่ท่านนบีนั้นเป็นศัตรูนะครับประการที่3นะครับนั่นก็คือว่าพยายามฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นนี้ก็สำคัญอันเนื่องมาจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นซุนนะแล้วหายไปในสังคมจนกระทั่งว่าใครมาฟื้นฟูกับเป็นเรื่องแปลกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮยาซุนนะตีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ฟื้นฟูซุนนะของฉันฟะกอดอะฮับบะนีเขาเป็นคนที่ฉันรักมะมันอะฮับบะนีฟะกอดมะอีฟินญันนะบุคคลใดที่ฉันรักเขาจะอยู่กับฉันในสวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับประการที่4นะครับนั่นก็คือจำเป็นจะต้องหาความเข้าใจกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปกป้องพี่น้องอันนี้สำคัญมากๆปกป้องซุนนะของท่านนบีปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและพยายามที่จะอะไรครับเผยแพร่นะครับสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามเอาจริยธรรมมารยาทของท่านนบีมาประดับใช้มาอยู่ใช้ในตัวของเราเองอันนี้คือความรวมนะครับกับคำว่าตักเตือนเพื่อรอซูลของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับในวรรคต่อไปนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่าวาลีอาอิมมะตินมุสลิมีนะนะครับและเพื่อเหล่าบรรดาอาอิมมะบรรดาอาอิมมะก็คือเหล่าบรรดาผู้นำมุสลิมทั้งหลายนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีงามผู้นำที่เป็นมุสลิมมีกาลิมะห์ชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และตั้งมั่นอยู่บนคุณงามความดีหมายถึงว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่ถือได้ว่าอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาต่างๆนานาเหล่านี้ในส่วนที่ถูกเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผิดบ้างนะครับคนเราและโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเมืองการปกครองพี่น้องก็คงรู้กันอยู่นะครับว่าไม่สามารถที่จะทำให้ถูกได้ 100% นะครับก็มีเรื่องเบื้องหลังกันทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในอิมมะตุลมุสลิมีนนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเนี่ยเป็นอักอลิยัตเป็นคนที่เป็นคนส่วนน้อยในประเทศนี้ในบ้านนี้เมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่เขาอยู่ในประเทศมุสลิมมีผู้นำที่เป็นประเทศมุสลิมล่ะหน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องช่วยเหลือ
นะครับอิมมะเหล่านั้นก็คือผู้นำเหล่านั้นเนี่ยให้ยึดมั่นในสัจธรรมความเป็นจริงถ้าเขาพูดจริงถ้าเขาพูดถูกตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเนี่ยต้องช่วยเหลือเขานะครับแล้วพยายามตักเตือนเขาเหล่านั้นนะครับหากว่าเขาทั้งหลายหลงลืมท่านอบูบักรศิดดิกนะครับวันที่ขึ้นเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยพูดเป็นสัจธรรมความจริงซึ่งสะเทือนโลกเลยนะครับท่านอบูบักรศิดดิกบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีคือไม่ได้หมายความว่าฉันน่ะดีทั้งหมดนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หากว่าฉันทำดีให้ท่านทั้งหลายยูอีนูนีช่วยเหลือฉันนะและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันนั้นทำผิดฟะกาวีมูนีให้ท่านทั้งหลายนั้นแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ทำให้ฉันตรงซะนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าไม่มีผู้นำคนใดนะครับที่จะกล้าพูดขนาดนี้แล้วเป็นคนที่มีอีมานที่สุดนะครับในโลกนี้เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็คืออีมานรองจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับประการต่อไปนะครับนั่นก็คือพยายามที่จะมีความสามัคคีนะครับในอิมมะในผู้นำทั้งหลายนะครับให้เรานั้นได้มีความสามัคคีอยู่ในอิมมะที่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับและพยายามที่จะถ้าหากว่าจะตอบโต้ก็ต้องตอบโต้ในทางที่ดีกว่าในทางที่ถือได้ว่าถูกต้องกว่าดีกว่านะครับอันนะซีฮะลิอามะตินมุสลิมีนก็คือนะซีฮะเพื่ออามะตินมุสลิมีนคนทั่วไปเนี่ยเขานะซีฮัดกันอย่างไรครับนั่นก็คือมีสิ่งใดที่สิ่งที่จะแนะนำเขาให้ถูกต้องให้อยู่ในคันลองของศาสนาให้อยู่เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ปกป้องอันตรายก็ควรจะทำอย่างยิ่งนะครับหรือว่าสั่งสอนเขาอยู่อัลลิมูฮุมนะครับสั่งสอนเขาให้เขานั้นได้หากว่าเขานั้นไม่รู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเรื่องของศาสนานะครับด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำนะครับก็สั่งสอนเขาหรือว่าปกป้องเขานะครับและที่สำคัญปกปิดเอาร้อของเขาคำว่าเอาร้อก็คือสิ่งที่เป็นข้อตำหนิของเขาสิ่งใดที่เรารู้นะครับเราก็ปกปิดข้อตำหนิของเขาและอะไรครับแล้วก็ไม่เอาไปเปิดเผยนะครับความบกพร่องความผิดความต่างๆนานาที่เขาแอบทำที่เขาต่างๆนานาไม่เอามาเปิดเผยไม่เหมือนกับสังคมอื่นนะครับสังคมอื่นๆที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาเอาคลิปนั้นมาแฉคลิปนี้มาแฉนะครับคลิปดารานั้นดารานี้เนี่ยต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ใช่วิถีของอิสลามทั้งสิ้นต้องช่วยกันปกปิดและตักเตือนเผื่อว่าเขานั้นจะสำนึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกับตัวต่อลอสพานวาตาลานี่คือทางออกที่สมบูรณ์นะครับจากศาสนาที่มีคุณธรรมมีความเที่ยงธรรมนะครับก่อนที่ผมจะจบนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือในหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามนาวีได้พูดถึงฮุกมของการนะซีฮะท่านอิหม่ามนาวีบอกว่าเป็นฟัรดูกิฟายะเป็นฟัรดูกิฟายะนะครับการตักเตือนเห็นคนผิดแล้วเราไม่ตักเตือนเนี่ยคนหลายคนจำนวนมากคนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นคน

ทั้งหมู่เก็มเลยเพราะฉะนั้นเห็นคนผิดต้องตักเตือนครับพี่น้องเป็นฟัดดูกิฟายะอันนี้ไม่ใช่ฮุกกลมผมนะครับฮุกกลมอิหม่ามนาววีอิหม่ามนาววีบอกว่าเป็นฟัดดูกิฟายะเห็นคนผิดต้องตักเตือนครับพี่น้องอันนี้คือความรวมนะครับของหะดีษบทนี้ซึ่งมีใจความที่มากมายมหาศาลเหลือเกินกลับมาพบกันในหะดีษบทที่5ครับพี่น้องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลหะดีษนะครับที่ผมจะกลับมาพูดคุยและอธิบายให้กับพี่น้องอีกครั้งนะครับในตอนหน้าอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านขอเราส่งตอบแทนนะครับแล้วก็ได้ทรงโปรดเมตตากรุณาทุกท่านที่ทำสิ่งที่ดีงอกเงยในผลบุญงอกเงยในการตอบแทนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และขอดุอาให้คนที่ยังคิดที่จะกลับสู่ความดีนั้นให้พระองค์ทรงเปิดเห็นทางสว่างแห่งความดีอย่างเต็มภาคภูมิและกลับมาได้สำเร็จนะครับในครั้งที่ผ่านๆมาก็พูดถึงเรื่องบุคคลตั้งแต่ท่านรอซูลมาถึงซอฮาบะห์มาถึงภรรยานะครับในครั้งนี้ก็จะบอกกล่าวกับพี่น้องอีกสักส่วนหนึ่งนะครับถึงเรื่องกะรอมะฮ์หรือกะรอมะฮ์กะรอมะฮ์คืออะไรคำว่ากะรอมะฮ์แปลว่าเกียรติหรือว่าความพิเศษที่ได้รับแต่ไม่ได้สร้างได้เองนะครับเหมือนกับที่เราเคยพูดว่าคนคนนี้เป็นกะรอมะฮ์คนคนนั้นเป็นกะรอมะฮ์เหมือนกับในปัจจุบันนี่ก็เชื่อกันว่ามีกุบูตของกะรอมะฮ์อย่างเช่นที่อยุธยาก็มีโต๊ะตะเกียก็เคยไปดูมีอยู่หลายกุบูตและกุบูตใหญ่ที่สุดก็ตะเกียคือเพี้ยนมาจากคำว่าตะกี้ยุนเอาไปที่เกาะไร่ก็จืดลงไปหน่อยแล้วคือโต๊ะเกาะไร่โน่นแถวฉะเชิงเทราแถวตลาดร้อยปีใกล้ๆกันนั่นแหละครับแล้วก็ที่นู่นที่ระยองสามโต๊ะเนี่ยโต๊ะกะรอมะฮ์แล้วก็ไปที่พังงารู้สึกว่าจะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นเป็นสิ่งที่คนตั้งขึ้นหรือเอามาใส่ให้กับเจ้าของจริงๆนั้นไม่ทราบว่าท่านโฆษณาหรือว่าเรียกร้องชวนเชื่ออะไรหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมเพราะเราก็เกิดไม่ทันแล้วก็ไม่ดูประวัติโดยละเอียดแต่ว่าเป็นที่เชื่อถือมากโดยเฉพาะที่อยุธยานี่จะมีเทศกาลคนก็จะไปที่กุโบกะรอมะฮ์กันความจริงแล้วกะรอมะฮ์คืออะไรกะรอมะฮ์มาจากคำว่าเกียรติหรือความพิเศษที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นในสิ่งที่คนอื่นไม่มีหรือทำไม่ได้กะรอมะฮ์นี้ก็คือที่เกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งเช่นเมื่อขอดุอาก็ได้ตามที่ขอทันใดเลยเช่นป่วยพอเขาขอดุอาให้กับผู้ที่ป่วยความเจ็บป่วยนั้นหายไปเลยนี่คือกะรอมะฮ์อย่างหนึ่งหรือฝนแล้งจำการละหมาดยกมือขอดุอาฝนตกทันทีนี่คือกะรอมะฮ์อย่างหนึ่งคือเกิดขึ้นกับคนธรรมดาก็ได้เมื่ออัลลอฮ์ให้และโดยเฉพาะในสมัยของซอฮาบะฮ์มีไม่กะรอมะฮ์อย่างกับเช่นอุมัรบินคอตอบคุตบะฮ์อยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็มีแม่ทัพมุสลิมไปแถวๆคุรอซานไปพิชิตศัตรูกำลังจะเพี้ยงพำอุมัรเห็นนะครับโดยอัลลอฮ์ให้กะรอมะฮ์กับท่านกะรอมะฮ์ก็ร้องตะโกนว่าซาเรียซาเรียอัลญะบัลในทำนองนั้นนะครับก็ให้ยึดที่มั่นทางภูเขาจะได้เปรียบในทำนองก็ได้ยินครับอยู่ทางนู้นทางนี้เป็นคอลีฟ่าทางนู้นเป็นแม่ทัพได้ยินก็เลยกลับมายึดภูเขาไปที่มั่นแล้วก็ชนะนี่ตัวอย่างในกะรอมะฮ์หรือกะรอมะฮ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมดากะรอมะฮ์หรือกะรอมะฮ์ที่เราเรียกว่าโต๊ะกะรอมะฮ์พอมีกะรอมะฮ์ก็โอ้โหมุ่งไปที่คนคนนั้นเพื่อให้บำบัดทุกข์บำรุงสุขกันเป็นการใหญ่ไม่ใช่ครับคนคนนั้นทำอะไรให้ท่านไม่ได้นอกจากเขาขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลลอฮ์ให้ตรงตามที่เขาขอนั้นเพราะนั้นเราจึง บอกเราเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยนะและเขาก็ขอจากอัลลอฮ์เชื่ออย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่เชื่อว่าเขานั้นขังทำอะไรต้องได้หมดอย่างนั้นผิดนะครับเป็นชิริกเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เท่านั้นถึงจะได้นะครับอันนี้ก็คือกะรอมะหรือกะรอมัดแล้วก็ไม่ใช่พยายามทำอะไรที่แปลกๆเขากินกันเราไม่กินเขานอนกันเราไม่นอนทำอะไรที่พิสดารอยู่เรื่อยแล้วก็อ้างว่ามุดน้ำลุยโคลนเหาะเหินเดินอากาศได้นี่เป็นวาลีของชัยฏอนนะครับไม่ใช่วาลีของอัลลอฮ์วาลียุลลอฮ์กะรอมัดนี่เป็นผู้ใกล้ชิดหรือที่อัลลอฮ์รักใคร่แล้วก็ให้ตามที่เขาขอแล้วก็อีกประเภทนึงนี่ไม่ใช่กะรอมัดแต่บอกว่าจะได้รับส่วนตอบแทนจากการขอคือมัซลูมคนที่ถูกโกงถูกกดขี่ถูกข่มเหงแม้กระทั่งสัตว์ถ้าไปรังแกมันมาอาจจะขอดุอาจากพระเจ้าแล้วก็เห็นทันตาได้ถูกลงโทษทันทีสำหรับผู้ที่ถูกข่มเหงอันนี้ก็เป็นการขอจากมัซลูมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าใช้ชีวิตไปซะเหล่มใครเขาหรือเปล่าเอ๊ะมันป่วยอยู่เรื่อยเอ๊ะมันไม่จำเริญเลยเอ๊ะมันไม่ค่อยรุ่งเรืองเลยทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนู้นแต่หารู้ไหมบางทีเคล็ดลับมันอยู่ที่ตัวเราไปทำอะไรใครเขาไว้นะครับป่วยไม่หายเลยมุซีบะห์อยู่เรื่อยเลยเช็คตรวจอย่างนี้ดูด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาเนื่องจากผู้ที่ถูกมัซลูมถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนั้นขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันก็ย้อนไปนิดนึงว่าแล้วบรรดารอซูลหรือนบีล่ะที่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอย่างนี้ที่ไม่มีใครทำได้หรือไม่มีใครเหมือนถ้ากับนบีแล้วก็รอซูลแล้วเขาไม่เรียกว่ากะรอมัตเขาเรียกว่ามุอ์จิซาตมุอ์จิซาตที่อัลลอฮฺให้เรียกว่าอะไรครับภาษาไทยอภินิหารหรือปฏิหารอะไรมันใหญ่กว่าครับอภินิหารคือสิ่งมหัศจรรย์ที่คนอื่นทำไม่ได้คนนี้ทำได้แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีมุอ์จิซาตมีอภินิหารหลายอย่างนะครับท่านนบีเองแต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อย่างกับอัลกุรอานุลกะรีมนี่เป็นมุอ์จิซาตของท่านนะครับเพราะท่านเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกครับแต่นำคำพูดที่นักภาษานักกวีทั้งหมดต้องสิ้นท่ายอมทั้งหมดเพราะเป็นสิ่งที่เหนือชั้นของพวกนั้นที่จะนำมาได้เหมือนจริงๆนะครับอันนี้เป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมุอ์จิซาตของท่านนั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับมากมายเช่นการพาดวงจันทร์ตามที่กุฟฟาร์หรือพวกไม่ศรัทธามักกะท้าทายนะครับท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากอัลลอฮ์ให้เห็นว่าดวงจันทร์นั้นมันเป็นสองซีกจริงๆนะครับและอีกหลายอย่างนะครับเช่นน้ำน้อยเอามือจุ่มลงไปในภาชนะน้ำนั้นก็งอกออกมาจนกระทั่งพอหลายคนที่จะใช้นะครับอาหารที่น้อยท่านก็ดุอาแล้วก็กินพอกันทั้งขบวนที่ไปนั้นอันนี้ก็เป็นมุอ์จิซาตของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบางครั้งคนเป็นโรคตาแดงนะครับอย่างเช่นอาลีบินอบีตอลิบในครั้งหนึ่งที่จะส่งกองทัพก็ประกาศหาใครว่าจะนำทัพโดยบอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์รักเขาและเขารักอัลลอฮ์จะมาเป็นผู้นำคนที่อยู่ณที่นั้นก็โอ้โหชิงกันเลยว่าพรุ่งนี้ใครจะได้ถือธงนำทัพเพราะว่าเกียรติสูงมากเป็นแม่ทัพนะครับมากันแต่เช้าเลยมามุงอยู่หน้าบ้านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับไม่ถูกขานชื่อสักคนเดียวกับถูกเรียกว่าอาลีอยู่ที่ไหนชื่ออาลีบินอบีตอลิบคนก็บอกว่าท่านอาลีนั้นมาไม่ได้ไม่สบายเจ็บตานะครับท่านก็บอกว่าไปพามาก็ไปเข้าปีกกันมาเลยตาเจ็บมองไม่เห็นพอมาก็ท่านบ้วนน้ำลายใส่ตาบ้วนน้ำลายบาซอกแกว่าบ้วนน้ำลาย แต่น้ำลายนบีนะครับเป็นบารักัตแล้วขอดุอาหายเป็นปิดทิ้งเหมือนก็ไม่เป็นอะไรมาก่อนแล้วก็ชายให้ถือธงนำทัพไปแล้วก็ไปแล้วก็ชนะเห็นไหมครับเป็นมอญิรัตสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกะรอมัตสำหรับอาลีบินอบีตอลิบเหมือนกับกลุ่มซอฮาบะห์ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับที่เดินทางไปแล้วก็ขาดแคลนอาหารผ่านหมู่บ้านก็ขอเป็นแขกของหมู่บ้านนั้นให้จัดเลี้ยงอาหารสักมื้อพวกชาวหมู่บ้านนั้นปฏิเสธนะครับไม่ยอมเลี้ยงอาหารก็ผ่านพอผ่านไปสักพักหนึ่งนายใหญ่ของหมู่บ้านผู้นำครับโดนแมลงป่องช้างต่อยโอ้โหมันเจ็บมันปวดขนาดไหนยาทุกขนานนำขึ้นมาใช้อะไรก็หมดแล้วไม่หายก็มีเสียงจากหมู่ชนในที่นั้นบอกว่าลองไปหาคณะที่ล่วงหน้าไปที่เคยมาแวะที่เราเนี่ยดูสิเพื่อพวกเขาจะมีการรักษาพอเข้าไปผู้ที่อยู่ในคณะเดินทางนั้นก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกเพราะเขาไม่เลี้ยงเรานี่จะไปรักษาทำไมก็มีคนหัวดีคนหนึ่งปราดเปรื่องบอกว่าเอาสิรักษาแต่ว่ากำหนดค่าจ้างสักส่วนหนึ่งก็เลยกำหนดว่าต้องเอาแพะมาให้เท่านั้นเท่านี้ก็ตกลงเพราะเจ็บนะครับทรมานมากครับก็ทำการรุกยะตรงนี้รุกยะแบบอิสลามนะครับการเป่าแบบอิสลามไม่ใช่เสกแล้วก็อ่านอะไรก็ไม่รู้คาถาอาคมแล้วก็เป่าขโมงไม่ใช่ครับอ่านซูเราะตุลฟาติฮะห์เท่านั้นเองครับง่ายๆสะดวกแต่อ่านด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอ่านด้วยผู้ที่ป่วยนั้นมั่นใจนี่คือเคล็ดลับนะครับไม่ใช่อ่านไปถ้าอ่านไปไม่ได้มีความมุ่งมาดอะไรอย่างนี้เบาความครับอ่านด้วยว่าฟาติฮะห์นี่รักษาได้อัลลอฮ์ให้ผู้ที่ถูกเป่าก็มั่นใจนี่คือครับคือผลพออ่านไปแล้วก็หายเป็นปิดทิ้งลุกขึ้นเหมือนกับไม่โดนอะไรมาก่อนตามรายงานนะครับก็สงสัยอีกว่าเอ๊ที่ทำอย่างเนี้ยมันจะซอไหมมันจะกินได้ไหมแพะที่เอามาเนี่ยก็มีความคิดว่าอย่าเพิ่งเอามาก่อนแล้วก็ไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็รับทราบแล้วก็บอกว่ายังมีอีกไหมบอกมีนี่ไงงั้นให้ฉันด้วยสักส่วนหนึ่งพออีกกินนะครับก็ได้ก็เอามารับประทานกันอัลยะลูตรงนี้ก็คือค่าจ้างนั่นเองจากที่ได้เป่าได้อ่านไปนั้นแต่ไม่ได้ไปเรียกร้องเป็นอาชีพนะครับเป็นนักเป่าเลยเปิดเป็นโอกาสไม่ใช่นะครับสิ่งฟื้นหายเป็นจากอัลลอฮ์แต่เราทำสาบับเราทำต้นเหตุแล้วก็ที่ถูกต้องแล้วนบีก็ถามว่าและอะไรพวกท่านถึงได้รู้ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นรักษาได้เพราะซอฮาบะห์ก็ได้รับความรู้มาว่าฟาติฮะห์เป็นชื่อหนึ่งของซูเราะห์นี้ชื่อว่าดุอาก็ใช่ชื่อว่าชิฟาก็ใช่ชิฟาแปลว่ารักษาดุอาแปลว่าขอเพราะในฟาติฮะห์มันมีความเป็นน้ำหนักอย่างมากนะครับเราก็มองข้ามแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้กันไปเอาสิ่งอื่นนะครับคนที่เดือดร้อนนั้นแน่นอนจับอะไรได้ยึดอะไรได้ก็ต้องยึดละที่คิดว่ามันจะทำให้รอดนะครับแต่ทางหลักการอิสลามนั้นมีอยู่ทำหลักการอิสลามนั้นมีข้อมูลอยู่ให้เราศึกษาให้เราดูและเยี่ยงอย่างจากซะลัฟอัสซอลิหเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกะรอมัตเกิดขึ้นได้ทุกคนนั่นแหละเมื่ออัลลอฮ์ให้แต่อย่าไปแสดงอย่าไปเรียกร้องว่าฉันเนี่ยทำได้เป็นผู้วิเศษอย่าคุยครับเป็นสิ่งลับที่อัลลอฮ์ให้มารู้ได้เมื่อมันเกิดนะครับวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับก็ได้รู้เรื่องกะรอมะห์เรื่องมุอ์ญิซาตไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกและอย่าไปนับถือบูชานะครับตามได้ในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นได้ในสิ่งที่เขาช่วยได้แต่ในสิ่งที่เขาช่วยไม่ได้ก็อย่าไปพาดพิงถึงนะครับมันจะเป็นบาปมันจะเป็นชิริกนะครับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะหมดเวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับว่าศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะห์คลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผลัมคลอง19ฮะยีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงไพจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมท
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: งานบรรยายศาสนธรรมของมุสลิมะโดยครูฟาและครูขนมปังงานแรกงานจิบชาชมสวนรันจวนใจในหัวข้อบุญในบ้านนักคิดถึงคาเฟ่ตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ63ถึง65คูซ้ายในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นถึง 19:30 นงานที่2บรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออัตเตาบะณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซอยรามคำแหง2ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 12:00 นมุสลิมะท่านใดสนใจที่จะรับฟังสามารถติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่0861019110 0861019110คุณนาฟิซะ

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

0: และนบีก็ได้ไปเห็นอุมัรของท่านอีกจำพวกหนึ่งยาฟิยันอลารุกบะตัยฮีต้องพุกเข่าคานบนสองหัวเข่าวะบัยนะฮูบัยนัลลอฮิอัซซะวะญัลฮิญาบุนและเขาถูกปิดกั้นไม่มีวาสนาจะได้พบอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาสัญญากับเราไว้ว่าอินนะกุมซะตะรานะร็อบบะกุมยอมัลกิยามะห์เจ้าจะได้เห็นอัลลอฮ์ได้ตาเปล่าถึงวันกิยามะห์วันนั้นน่ะอัลลอฮ์ให้ทุกคนได้เห็นและเห็นแล้วต่างคนต่างบอกไม่ได้ตัวใครตัวมันเหมือนอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนได้รู้เห็นอยู่แก่ใจหมดวันนี้ว่าอาทิตย์แต่เล่าให้กันฟังไม่ได้ว่าอาทิตย์เป็นยังไงเล่าได้ไหมเล่าไม่ได้วันนั้นได้เห็นอัลลอฮ์แต่คนคนนี้ไม่มีวาสนาจะได้เห็นอัลลอฮ์ฟะยาอะฮูฮุสนุคุลกิฮีผลบุญที่เขามีมารยาทดีต่อเพื่อนบ้านพี่น้องพูดจาเพราะๆนะเกาลนมารูฟนสดากะคำพูดที่สุภาพน่ะเป็นทานอันประเสริฐเราพูดเพราะๆกับใครๆเนี่ยได้ผลบุญตลอดไปโดยเฉพาะพ่อแม่นี่วาญิบเลยต้องพูดเพราะๆบางคนน่ะนะเวลาพูดโทรศัพท์กับเพื่อนน่ะพูดเพราะพอวางโทรศัพท์มาพูดกับพ่อแม่เท่านั้นแหละมันนาวไม่มีน้ำแล้วมีไม่มีไหมมีนี่ลูกต้องสำนึกนะเป็นบาปใหญ่และลูกที่กตัญญูกับพ่อแม่น่ะหนึ่งธรรมาค้าขึ้นสองอาเครัตได้สวรรค์เอาเถอะไปทำได้เลยไปทำได้เลยแล้วไปดูคนที่กตัญญูกับพ่อแม่น่ะเขามีความเป็นอยู่ยังไงไปดูได้เลยคนที่เนรคุณพ่อแม่ไม่มีความสุขดุนยาด้วยความสุขอาคิเราะห์สวรรค์อาคิเราะห์ก็จะไม่ได้ด้วยพ่อแม่ในเรื่องใหญ่บุญคุณพ่อแม่อัลเลาะห์พ่อแม่เลี้ยงดูเราเล็กๆกันนะเราไปมีลูกเองเราจะรู้รักแค่ไหนลูกไม่สบายเนี่ยพ่อก็นอนไม่หลับแม่ก็นอนไม่หลับโอ้ลูกของแม่เป็นอะไรนะจึงนอนไม่ได้ความรักฟาคอซาบิยาดีฮีฟาดุกาลูอัลลอฮ์อัลซาวะจัลพอผลบุญในการที่มีมารยาทดีต่อพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเพื่อนบ้านญาติพี่น้องผลที่สุดผลบุญอันนี้มาเลยมีวาสนาได้เข้าพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเกียรติมันมีอะไรอยู่อย่างนึงจะบอกกับพี่น้องสุดยอดทุกคนที่ในวันเกียรติเนี่ยนะคือได้เห็นอัลลอฮ์นั่นแหละสุดยอดของทุกคนเลยใครได้เห็นอัลลอฮ์เป็นวาสนาดีที่สุดเลยอยากเห็นอัลลอฮ์นบีมูซาน่ะวะกัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์ได้พูดกับนบีมูซาอัลลอฮ์พูดไม่มีเสียงไม่มีอักษรไม่มีภาษาแล้วนบีมูซาจะรู้ได้ยังไงรู้ด้วยการเปิดฮิญาบสมมุติว่าอัลลอฮ์จะให้รู้ว่าในกระเป๋าเนี่ยมีหนังสือ3เล่มมีสมุด2เล่มก็ต้องบอกยี่แต่ถ้าอัลลอฮ์จะบอกกับนบีมูซาให้รู้ว่ามีหนังสือ3เล่มมีสมุด2เล่มเนี่ยอัลลอฮ์เปิดแทนบินให้นบีมูซาเห็นเลยว่านี่มีของอย่างนี้เท่านี้มีของนี้เท่านี้ตอนนี้พอนบีมูซาได้พูดกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทราบซึ้งเล่าเหตุการณ์อะไรก็เห็นกับตาเนี่ยทราบซึ้งขออนุญาตอยากเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกวันเกียรติมัดใจเห็นนบีก็เข้าเฝ้าขออยากเห็นอัลลอฮ์ยังไม่เห็นอัลลอฮ์ถ้าอยากจะเห็นเจ้ามองไปที่ภูเขาอัลลอฮ์ก็ฉายรัศมีไปที่ภูเขา فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَ ดักกันบอกขรมูซาสไอโกพอฉายรัศมีไปที่ภูเขาภูเขานั้นละลายในมือมูซาสลบตื่นมาสุบฮานัลลอฮ์มหาประสูติอัลลอฮ์อัสซาฟุลลอฮ์ต่อไปสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันจะไม่อ่อนวอนแล้วตกลงว่าอัลลอฮ์ยังไม่เห็นอัลลอฮ์จะเห็นวันอาคิเราะห์และใครที่รู้จักอัลลอฮ์คนนั้นได้เห็นอัลลอฮ์หมดเลยเรารู้จักอัลลอฮ์ไหมดูแล้วมีหลักฐานยังไงอัลลอฮ์ทุกสิ่งอยากจะเกิดมาต้องมีผู้สร้างถ้าไม่มีผู้สร้างเกิดมาไม่ได้คนที่สร้างเก่งในโลกคือคนและไอ้คนไหนนะที่มันสร้างคนได้ที่ให้ชีวิตได้สร้างแมงวันแมลงวันสักตัวก็ไม่ได้ให้ชีวิตก็ไม่ได้จะมีน้ำหน้าอะไรจะมาสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเพราะฉะนั้นเรามีอีหม่านชัดเจนวันที่ดัจญาลมาล่อลวงอ่ะนะคนที่มีอีหม่านแน่นหนาอย่างเงี้ยดัจญาลล่อลวงไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ได้ดูตอนดัจญาลล่อลวงมันน่ารู้งั้นน่ะนะอีกหลายอย่างน่ารู้เพราะฉะนั้นพี่น้องศึกษาไปเถอะตะอัลลัมฟิลมาฮดีลิลลาห์ศึกษาเรื่อยไปกว่าจะถึงหลุมศพและผลบุญในการศึกษานี่อัลลอฮ์ตีไม่พร้อม
1: อยากจะมีวาสนาในการต่อสู้ศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาเองไม่ได้ไปสอนไม่ได้อ้าวถ้าจะนั้นสนับสนุนที่เขาสอนศาสนาเช่นวิทยุที่เขากำลังเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราไปพูดในวิทยุไม่ได้เราช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เขาเช่าวิทยุนี่เราก็มีวาสนาสถานีที่เขาเผยแผ่อิสลามที่เขาไม่โจมตีใครไม่ใส่ร้ายใครเขาอยู่ในทางอัลเลาะห์พี่น้องไปช่วยก็เถอะ
2: วิทยุเสียงอิสลามรับบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีกองทุนรายเดือนเดือนละ300บาทจำนวนที่ต้องการเดือนละ 2,000 กองทุนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถตั้งบริจาครายเดือนจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารร่วมสร้างผลบุญที่ไหลรินซอดาเกาะยาริยะได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี034-1147-796 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยิน
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัชฮะดุ

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยม

0: สมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
1: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
4: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: เสียงท้องร้องตอนทำ IF สำหรับหลายคนอาจจะฟังดูทรมานแต่ความจริงแล้วเสียงนี้คือสัญญาณเตือนว่าเตาเผาไขมันในร่างกายของคุณกำลังทำงานหนักแล้วครับวินาทีที่คุณเริ่มรู้สึกหิวและท้องร้องคือนาทีทองที่ร่างกายสลับสวิตช์ระบบพลังงานจากที่เคยใช้น้ำตาลจากอาหารใหม่เปลี่ยนไปดึงไขมันเก่าที่สะสมมานานตามพุงตามต้นขาต้นแขนออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีการเว้นระยะอาหารในการทำ IF จะช่วยลดระดับฮอร์โมนอินซูลินเปิดโอกาสให้ร่างกายดึงไขมันสะสมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบถอดใจถ้าหิวให้จิบน้ำเปล่าหรือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลสักแก้วแล้วยิ้มรับสัญญาณความผอมนี้ไว้อดทนอีกนิดเพื่อหุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนความหิวเป็นพลังชนะใจตัวเองวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
9: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: ซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์อัลวากิอะห์เป็นบัญญัติมักกียะห์มี96อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์นี้กล่าวคลุมถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าซูเราะห์ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆกลุ่มและสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาคือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสินนอกจากนี้ยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้างและการประดิษฐ์ของพระองค์อย่างสวยงามที่สุดในการสร้างมนุษย์ในการให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกเงยในการให้น้ำฝนโปรยปรายลงมาและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทำให้เกิดพลังในนรกซูเราะห์ได้กล่าวถึงอัลกุรอานุลอะซีมว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกและสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัวและความหนักใจขณะจวนจะตายซูเราะห์ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคล3จำพวกพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดีคือพวกที่ได้รับความโปรดปรานซูเราะห์ได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทุกๆกลุ่มทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในตอนต้นๆของซูเราะห์และได้กล่าวสรรเสริญเยือนยอด้วยการกล่าวถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของซูเราะห
11: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
11: ิดาวะกออะติลวากิอะห์
10: เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้น
11: ليس لوقعتها كاذبة
10: ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน
11: خافضة الرافعة
10: ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

0: เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลายและมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อนและพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร
1: ว่าอัศฮาบุลมัชอะมะติมาอัศฮาบุลมัชอะมะ
0: และกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร

0: นเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิดในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ
1: ทุลละตุมมินัลอัวลีนวะกอลีลุมมินัลอาคิรีน
0: เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลัง
1: ๆอาลาซุรุริมมาวดูนะติมมุตตะกีอีนอะลัยฮามุตกอบิลีน
0: โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำพวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้นโดยผินหน้าเข้าหากัน
1: ยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมมุคัลลดูน
0: มีเด็กๆที่มีอายุเช่นนั้นวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป
1: บิอควาบิวะอาบาริกวะกะซิมมิมมะอีน
0: ถ้วยภาชนะใหญ่และแก้วที่มีหูและจอกใส่สุราที่ไหลรินมา
1: ลายุซัดดูนอันฮาวะลายุนซิฟูน
0: พวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น
1: วะฟาคิฮะติมมิมมายะตะคัยยรูน
0: และผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน
1: วะละห์มิฏอยรมมิมมายัชตะฮูน
0: และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน
1: วะฮูรุนอีนุกะอัมซาลิลลุลุอิลมักนูน
0: และหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี
1: จะซาบิมากานูยะมะลูน
0: ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาป
1: อิลลาคีลันซะลามันซะลามา
0: เว้นแต่คำกล่าวที่ว่าสันติสันติ
1: วะอัศฮาบุลยะมีนมาอัศฮาบุลยะมีน
0: และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร
1: ฟีซิดรินมักตูดิวะตัลฮิมมันดูดิวะซิลลิมมัมดูด
0: พวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้น้ําและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้นไม่เห็นลําต้นมีร่มเงาที่แผ่กระจาย
1: วะมาอิมมัสกูบ
0: และน้ําที่ไหลรินตลอดเวลา
1: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
0: และผลไม้อันมากมายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม
1: وفرش مرفوعة
0: และเตียงนอนที่ถูกยกให้สูงขึ้น
1: إنا أنشأناهن إن شاء
0: แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆ
1: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
0: แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกันสำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: ทุลละตุมมินัลอัวว์ลีนวะทุลละตุมมินัลอาคิรีน
0: คือกลุ่มชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจากรุ่นหลัง
1: ๆวะอัศฮาบุชชิมาลมาอัศฮาบุชชิมาล
0: และกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไร
1: ฟีซะมูมิวะฮะมีม
0: อยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือด
1: วะซิลลิมมียะฮมูม
0: อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ
1: ลาบาริดวะลาครีม
0: ไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม
1: อินนะฮุมกานูกับละดาลิกมุตรฟีน
0: แท้จริงพวกเขาแต่การก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ
1: วะกานูยุซิรรูนอะลัลฮิซซิลอะซีม
0: และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ๆอยู่เป็นเนือง

0: และพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกปนแล้วเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรื
1: ออ
0: และรวมทั้งบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือ
1: กุลอินนัลอาวลีนวัลอาคิรีนละมัจมูอูนอิลามีกาติยาวมิมมะลูม
0: และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังๆนั้น
1: ทุมมะอินนะกุมอัยยุฮัดดอลลูนัลมุกัซซิบูน
0: จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้กันวันกิยามะห์แล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย
1: ละอาคิลูนมินชะจรมมินซักกูม
0: แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม
1: ฟะมาริอูนมินฮัลบุตูน
0: และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง
1: ฟะชาริบูนอะลัยฮิมินัลฮะมีม
0: และพวกเขาจะดื่มน้ำกำลังเดือดตามลงไป
1: ฟะชาริบูนชุรบัลฮีม
0: พวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัดนี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อในวันฟื้นคืนชีพพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลั่งออกมาอสุจิแล้วมิใช่หรื
1: ออะอันตุมตัคลุกูนะฮูอัมนะห์นุลคอลิกูน
0: พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้าง
1: นะห์นุกัดดัรนาบัยนะกุมุลเมาตวะมานะห์นุบิมัสบูกีน
0: เรานั้นเป็นผู้กำเนิดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون
0: ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู
1: ้ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรกแล้วฉะไหนล่ะพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วไม่ใช่หร
1: ือ
0: พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา
1: ลาวนะชาอูละจัลนาฮุฮุตามันฟะฎัลตุมตะฟักกะฮูน
0: หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้นๆแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้แล้วพวกเจ้าจงประหลาดใจ
1: อินนาละมุกรมูน
0: พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับหายนะแล้ว
1: บัลนะห์นุมะห์รูมูน
0: ไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วยพวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วไม่ใช่หรือ

0: มันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา
1: ลาวนาชาอูจัลนาฮูอูจาจันฟะลาวลาตัชกุรน
0: หากเราประสงค์เราจะทำให้มันเค็มจัดแล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู
1: อะฟะรออัยตุมุนนารัลลาตีตูรน
0: พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรื
1: ออันตุมอันชะตุมชะจรตฮาอัมนะห์นุลมุนชิอูน
0: พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมาน
1: ะห์นุจะอัลนาฮาตะซกิเราะตันวะมะตาอัลลิลมุกวิน
0: เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม
1: ฟัสบิห์บิสมิร็อบบิกัลอะซีม
0: ดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด
1: ฟะลาอุกซิมุบิมะวาคิอินนุจูม
0: ข้าอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่างๆของดวงดาว
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู
1: ้ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ
0: นั่นคือกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว
1: ้ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
0: ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น
1: ตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีน
0: ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
1: อะฟะบิฮาดัลฮะดีษอันตุมมุดฮินูน
0: และด้วยเรื่องนี้อัลกุรอานกระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: และทั้งที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์กันนั้นหรือ
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกำลังจะตายแล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: และในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู
1: ่ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาลาอิกะห
1: ์ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดและไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว
1: จับจิอูนาฮาอินกุนตุมซอดิกีน
0: ฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริง
1: ฟะอัมมาอินกานมินัลมุกอรรบีน
0: สำหรับผู้ที่หากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ
1: ์ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ
0: ดังนั้นความอิ่มเอิบสดใสและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
0: และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
0: ดังนั้นความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ
0: และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด
1: วะตัสลิยะตุญะฮีม
0: และเปลวไฟที่ลุกไหม
1: ้อินนะฮาซาละฮุวะฮักกุลยะกีน
0: แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอน
1: ฟะซับบิห์บิสมิร็อบบิกัลอะซีม
0: ดังนั้น จ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด
2: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็กลับมาประจำการเช็คเช่นเดิมกับเนื้อหาสาระในวิชาฟิกนะครับเราอยู่ในเรื่องของหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในหมวดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของการกระทำซึ่งใจกับการกระทำเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่ว่าใจบอกรักแต่การกระทำนี่แหมเช้ามาก็เหมือนเลี้ยงด้วยลำแข้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วแหละดังนั้นเนี่ย เมื่อจิตใจเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยกับความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยการแสดงก็ออกมาในรูปแบบนั้นการอีกหนึ่งหน้าที่นะครับของผู้ที่เป็นสามีภรรยากันก็คือการหาความซึ่งกันและกันการหาความสุขซึ่งกันและกันในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นความปกติของมนุษย์นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับสัญชาตญาณนะในการที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์จากนั้นเนี่ยการที่คนคนหนึ่งตกลงปลงใจกันแล้วก็สร้างครอบครัวโดยการนิกะแต่งงานกันอิสลามเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีลูกหรือจะหาความสุขซึ่งกันได้ผมเคยยกตัวอย่างเนาะอยู่ดีๆเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยพี่น้องเดินถึงเราเป็นคนมีมารยาทอ่ะเดินไปถึงปุ๊บผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านไปกดออดไปกดกริ่งปรากฏว่าพ่อเขาออกมาแล้วบอกตรงๆเลยว่าเออเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้ลูกสาวของมังยีหรือเปล่าบอกว่าใช่จ้ะโอ้ฉันมีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศมากอยากจะไปหลับนอนกับโดนมีน้องมีลูกซองก็โดนตบอ่ะนะหลังแหวนมักกะพวกเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ารักใครชอบใครไปบอกไปขอไปคิดบะไปนิกะอันนี้พี่น้องภูมิมาทั้งหลายไปเคาะประตูยังไงเขาก็เปิดรับเพราะนี่คือสามีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและถูกต้องทางด้านจารีตประเพณีของสังคมถูกไหมครับไม่ถูกมองไม่ถูกข้อคอรหานินทาเนาะพอนิก้ากันแล้วแต่ถ้าไม่นิก้ากันแล้วก็ขึ้นบ้านกันไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะโดนอะไรบ้างหมายถึงสังคมก็มองในมุมที่แย่ที่ไม่ดีนะครับคราวนี้หนึ่งในเรื่องของการหลับนอนกันเนี่ยมันก็จะมีผลตามมาก็คือการมีลูกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่แต่งงานกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องพร้อมมีลูกอยู่แล้วนะคือถ้าไม่พร้อมมีลูกแล้วไปแต่งงานเนี่ยมันก็เหมือนกับจุดประสงค์เป้าหมายมันขาดไปคราวนี้เมื่อมีความต้องการจะมีลูกเนี่ยแต่บางครั้งบางกรณีเนี่ยสุขภาพมันไม่เอื้ออำนวยที่จะมีแบบทีติดกันหัวปีท้ายปีเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถคุมกำเนิดได้ไหมวางแผนข้อโดยการเว้นระยะในการตั้งครรภ์ให้มันห่างไปหน่อยตรงนี้หลักการศาสนาจะว่าอย่าง แต่เบื้องต้นอาซอนเดิมหรือพื้นฐานเดิมเนี่ยก็คือว่าตะซาวะจูอัลวะลูดวัลวะดูดท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่บุตรได้แล้วก็เพราะความจริงเนี่ยฉันเนี่ยจะเอาพวกทั้งหลายเนี่ยไปประกวดกับบรรดาประชาชาติต่างๆในวันกิยามะห์นะฟะอินนีมากาซิรุนนะมากาซิรุนบิกุมุลอุมัมยามัลกิยามะห์หะดีษบทนี้เองเนี่ยจึงเป็นหะดีษที่เป็นการเริ่มต้นเรื่องว่าแต่งงานเนี่ยต้องมีความปรารถนาอยากจะมีบุตรในการสืบสกุลและก็มีเยอะๆยิ่งดีอันนี้สำหรับคนมีความพร้อมนะบ้านก็มีสตังดีฐานะดีความเป็นอยู่สะดวกสบายพี่น้องไม่ต้องคุมเลยครับไปให้เต็มที่ไปให้สุดแล้วก็สุขภาพของคุณแม่ก็ดีด้วยนะคือบางคนก็อาจจะมีนะครับกรณีที่บ้านพร้อมเงินพร้อมแต่สุขภาพไม่พร้อมนะป่วยๆเจ็บๆออดๆแอดๆหรือผ่าคลอดก็จะต้องมีการกำหนดนะการลูกได้เพียงแค่3คนเท่านั้นนะบางคนก็บอก4คนบางคนก็บอก3ขึ้นอยู่กับสภาพความหนาของมดลูกนะฮะอันนี้ก็จะให้แพทย์เขาพิจารณานะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก3คนนะครับคราวนี้มาดูต่อว่าในหมู่นักวิชาการอิสลามเนี่ยบอกว่าจำนวนมากนะถือว่าอนุญาตให้คุมกำเนิดได้และวางแผนครอบครัวอย่างอิสระตรงนี้เนี่ยไม่มีปัจจัยอะไรมากำหนดเลยนะส่วนอีกกลุ่มนึงบอกว่าห้ามคุมกำเนิดเด็ดขาดเว้นแต่เรื่องจำเป็นเท่านั้นเช่นหมอสั่งมาเลยว่าถ้าคุณมีลูกเนี่ยจะถึงเป็นอันตรายกับชีวิตนะเช่นคุณกำลังเป็นปัญหาเรื่องของมดลูกอยู่มีเรื่องของซีสต์นะเนื้องอกที่มันไปเกิดขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหรือผู้ชายเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านสมรรถภาพนะหรือป่วยหนักอะไรก็ว่ากันไปไอ้แบบนี้เนี่ยมันมีเหตุของมันอยู่แล้วซึ่งอิสลามเราเนี่ยพอมันมีเหตุเนี่ยไอ้ของที่มันห้ามมันก็จะอนุญาตทันทีเขาเรียกว่าดอรูเราะห์หรือว่าความจำเป็นที่มันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมานะเหมือนกับกรณีที่เราไปถูกเนื้อท่องตัวผู้หญิงในกรณีที่ผู้หญิงนั้นเขาตกน้ำพี่น้องเราไปหน่วยกู้ภัยก็ต้องไปช่วยนะบอกว่าเธอโดนเอาร้อกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะนี่คือเรื่องของการรักษาการช่วยเหลือนะครับแต่นักวิชาการส่วนมากก็บอกว่าต่อให้ไม่มีเหตุตรงเนี้ยนะเช่นเพิ่งแต่งงานกันได้ปีนึงแล้วรู้สึกว่าฐานะยังไม่สะดวกที่จะมีลูกนะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนทุกอย่างมันผ่อนไปหมดนะถ้ามีลูกขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยเกรงว่าการเลี้ยงดูบุตรจะมีปัญหาเลี้ยงเองไม่ได้อันนี้ก็มีปัญหานะถ้าเกิดมีลูกแล้วเลี้ยงเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาบางคนบอกอาจารย์ไม่มีปัญหาเรามีคนอื่นช่วยเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันคือปัญหาแล้วครับเพราะว่าปัญหาของการเลี้ยงลูกก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เลี้ยงลูกก็คือผู้เป็นแม่นะอันนี้คือหน้าที่โดยตรงของเธอส่วนถ้ามีคนอื่นเลี้ยงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเกิดปัญหาในชีวิตละและปัญหาเม็ดเนี่ยกระดุมเม็ดเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่อยๆกับภาวะของเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูจากแม่ถูกตามใจจากโต๊ะถูกเป็นปมด้อยนะครับแล้วก็ความอบอุ่นก็จะปรากฏขึ้นนะบางคนบอกอาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่ว่าจริงๆมันมีผลนะครับแต่จะมากจะน้อยก็กับการเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นบุคคลที่3นั่นเองนะเขาก็เลยมองว่ารอให้มันพร้อมมากกว่านี้หน่อยนะคือคงไม่ได้มีแบบทำอะไรแบบไม่มีเหตุหรอกมันก็คงมีเหตุแต่มันไม่ได้เหตุแบบโดรูรอเป็นเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็หรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนพี่น้องใครจะไปรู้ล่ะไอตอนไม่มีลูกเนี่ยเงินไม่ค่อยดีนะพอมีลูกปั๊บอัลเลาะห์ให้เลยมีนะบางคนเนี่ยบอกอาจารย์ตอนฉันไม่มีลูกเนี่ยกินกัน2คนพอมีลูก3คน4คนเนี่ยฉันก็กินเงินเพิ่มขึ้นแต่เงินก็ได้เท่าเดิมแต่งงมันพอนี่ฉันบอกบารอกัตอัลลอฮ์ให้เนี่ยดีตั้งใจดีอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ในรายงานบอกว่า กุนนานะซิลุอะลาอะห์ดินอะห์ดิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลกุรอานยันซิลนะพวกเราเนี่ยเคยหลังข้างนอกพี่น้องเข้าใจเนาะหลังข้างนอกในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่กุรอานยังถูกประทานลงมาอยู่แปลว่าก็ไม่ได้มีข้อห้ามตรงนี้กุรอานก็ยังลงมาถ้าห้ามกุรอานก็จะต้องลงมาสั่งห้ามตรงนี้การหลังนอกก็คือการคุมกำเนิดโดยธรรมชาตินะปกตินะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกินยงกินยาอะไร2อิหม่ามมุสลิมได้บันทึกรายงานจากยาบิดบอกว่ากุนนานะซิลุอะลาอะห์ดิดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบะลากะซาลิกะรอซูลุลลอฮฟะบะลากะซาลิกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมยันฮะนาฟะลัมยันฮะนาพวกเราเนี่ยเคยหลังเข้านอกในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทราบในเรื่องนี้ดีแต่ท่านก็ไม่เคยห้ามพวกเราพี่น้องงงไหมตรงนี้มันเป็นหลักฐานไม่ได้มีคำสั่งซะหน่อยตรงนี้เองเนี่ยในหลักการศาสนาพี่น้องจำนะอะไรที่มันเป็นของฮารอมและเมื่อไปกระทำต่อหน้าท่านนบีหรือนบีทราบว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมนะท่านนบีจะไม่เมินเฉยหรือปล่อยผ่านไอ้พวกเราเนี่ยบางทีปล่อยผ่านนะเห็นอะไรไม่ถูกก็ปล่อยมั่งเพราะว่าอะไรไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวถูกไหมกูพูดไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนิ่งซะดีกว่ามันก็เลยทำให้ความไม่ดีความชั่วเนี่ยมันแพร่กระจายเพราะว่าต่างคนก็ต่างเงียบการเงียบตรงนี้เนี่ยอุลามะอธิบายว่าเหมือนกับชัยฏอนที่เป็นใบมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมหรอกแต่การที่ปล่อยให้มันสิ่งไม่ดีเหล่านี้มันถูกกระทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้การกระทำผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาเยอะแยะเลยในบ้านเราเนี่ยพี่น้องพอทำกันไปทำกันมาเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องถูกไปแล้วทั้งๆที่มันผิดขออนุญาตไม่เอ่ยนะเรื่องอะไรพี่น้องก็น่าจะสังเกตดูตรงนี้เองเนี่ยพอเขาบอกแบบนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานบอกว่าไอ้การคุมกำเนิดธรรมชาติหลังนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าถ้าห้ามเนี่ยท่านนบีจะต้องห้ามพวกเราแล้วนะแต่แน่นอนว่าคนอื่นที่เขาต้องการมีลูกเนี่ยเขาก็จะต้องปล่อยนะให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีการผสมกันนะครับก็คือข้างในนั่นเองการหลังข้างในซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้มีลูกอ่ะถูกไหมแล้วก็คนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายสมมุติเนาะไม่มีโอกาสมีลูกแล้วสมมุติเป็นหมันแล้วฮะสมมติไปอะไรนะไปตัดมดลูกทิ้งไปแล้วอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุคำถามว่าไอ้การที่จะมีอะไรกันเนี่ยมันถูกทำให้ไม่ต้องมีไหมถูกห้ามไปแล้วไม่ใช่ก็แค่ว่าเรื่องเป้าหมายของการมีลูกก็หมดไปจากสภาพนั่นเองแต่การมีเพศสัมพันธ์กันยังคงอนุญาตเช่นเดิมนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งฮะดีษนะอิหม่ามชาฟีได้กล่าวไว้ว่าอีกหนึ่งคำพูดของอุลามะโดยอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าวะนะห์นูนัรวีอันอาดาดินมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุมรุคิซูฟีซาลิกะวะลัมยะเราบิฮิบะซันพวกเราเนี่ยได้รายงานมาจากซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นจำนวนหนึ่งโดยพวกเขาเนี่ยได้รับการผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวและพวกเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นบาปแต่ประการใดอัลไบฮากีก็ได้กล่าวว่าความจริงเรื่องที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการผ่อนผันในเรื่องนี้จากซาอัดบินอบีวักกอสอบีอายูบอันซอรีเซดอิบนุซาบิตแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและก็คนอื่นๆซึ่งมีทัศนะซึ่งเป็นทัศนะของอิหม่ามมาลิกและอิหม่ามชาฟีอีที่ได้เห็นพ้องต้องกัน ระหว่างท่านอุมัรท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาโดยถือว่าการผ่อนผันนี้ไม่ถือว่าเป็นการฝังลูกสาวในสถานะเบาไม่ใช่ลูกสาวลูกสาวขอโทษทีถูกต้องละฝังลูกสาวในสถานะเบาคืออะไรคืออาหรับสมัยก่อนเนี่ยเขามีธรรมเนียมของบางเผ่านะต้องบอกก่อนนะถ้าเผ่าที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่มีนะเอาลูกสาวไปฝังทั้งเป็นเนี่ยไม่มีแต่เป็นเผ่าที่อยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญพี่น้องสังเกตไหมการกระทำที่มันดูรู้สึกว่ามันจะแบบขอโทษนะป่าเถื่อนเนี่ยมักยังจะเกิดขึ้นกับพวกคนป่าไหมคนที่มันอยู่ในป่าบางทีมันก็ฆ่ากันแบบโหดๆนะส่วนคนเมืองเนี่ยก็จะค่อยๆสลายพฤติกรรมลงไปแต่ในมุมของคนเมืองนี่ก็น่ากลัวนะความวิปริตอะไรของอะไรนะของคนเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในเมืองเนี่ยบางครั้งมันก็แสดงออกมาในรูปแบบอื่นแต่ในป่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสัญชาตญาณดิบเลยซึ่งในอาหรับสมัยก่อนเนี่ยมันมีบางเผ่าบางกลุ่มชนเนี่ยเมื่อคลอดลูกสาวออกมาเนี่ยหน้าพวกเขาก็จะเปลี่ยนสีเลยจากที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นว่าหดหูและเขาก็ไม่สามารถจะไปยืนเผชิญหน้ากับคนในสังคมได้เพราะสังคมก็จะประณามหยามเหยียดบูลลี่ว่าแกเนี่ยได้ลูกสาวเขามีอยู่2ทางเลือกนะครับ1ก็คืออดทนอยู่กับมันโดนประณามหยามเหยียดไปกับกำจัดต้นตอตรงนี้ก็คือนำลูกสาวเนี่ยไปฝังท่านเป็นนะนี่คือการกระทำในยุคสมัยญะฮิลียะห์ของเรานี่พี่น้องเอ้ยได้ลูกสาวนี่ยิ้มเลยใช่มั้ยลูกสาวนี่น่ารักใครที่เคยมีลูกชายแล้ววันนึงได้ลูกสาวขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะพี่น้องความเอ็นดูความน่ารักของลูกสาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับลูกชายลูกชายก็จะเล่นแบบดุๆหน่อยใช่มั้ยโหดๆหน่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงโอ้โหเหนื่อยนะแต่ถ้าลูกสาวก็จะแบบอ่อนโยนอ่อนหวานนะและความทนุถนอมเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นกับการที่เป็นลูกสาวแต่ในสมัยก่อนมันไม่ใช่ใครมีลูกสาวเนี่ยกลายเป็นการากินีเป็นเสนียดนะครับขอมาอัพนะประมาณนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่าไอการที่ไปหลังนอกเนี่ยมันก็เท่ากับการฝังลูกสาวแบบเบาๆดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีการอธิบายว่าไม่ใช่มันจะเป็นลูกยังไงล่ะก็ยังไม่มีการปฏิสนธิจนกว่าจะผ่าน7ขั้นตอนถึงจะเรียกว่าเป็นการเอาลูกไปฆ่านะก็อธิบายพี่น้องบอกงี้ว่ามีอันนี้เป็นหะดีษนะยาวหน่อยจากอับดุลลอฮ์บินริฟาอะห์จากบิดาของเขาก็นั่งอยู่กับท่านอุมัรท่านอาลีท่านซุบัยร์ท่านซะอาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์นั่งกันเต็มเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็พูดกันถึงเรื่องของการหลังนอกขึ้นมาที่เขาพูดกันเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ได้พูดในแนวลามกทะลึ่งตึงตังแต่พูดในเรื่องของวิชาการถกกันในเรื่องของวิชาการความรู้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับพวกเขาบอกว่ามันไม่เป็นบาปใดๆนะถ้าเราจะมีการหลังนอกขึ้นมาชายคนหนึ่งในพวกนั้นก็กล่าวว่าเอหรือมันจะเป็นเพียงการฝังทารกสาวหรือบุตรสาวในสถานะเบาท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจศาสนานะจึงกล่าวบอกว่ามันจะเป็นการฝังลูกไม่ได้จะเรียกว่าเป็นลูกยังไม่ได้เพราะหนึ่งจนกว่าจะเป็นเชื้อสายมาจากดินสองเป็นอสุจิก็คือหนึ่งต้องมีคนใช่ไหมคนก่อนคนก็พวกเราเนี่ยมาจากดินตั้งแต่นบีอาดัมนะอันที่สองก็เป็นอสุจิอันที่สามเป็นก้อนเลือดอสุจิเมื่อไปผสมกับไข่เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นก้อนเลือดสี่เป็นก้อนเนื้อห้ามีกระดูกเนื้อก็มาหุ้มกระดูกถูกสร้างจากข้างในเห็นไหมเนื้อปุ๊บกลายเป็นกระดูกพอเป็นกระดูกเสร็จปุ๊บ มีเนื้อขึ้นมาเนื้อมาหุ้มกระดูกเมื่อกี้อันแรกเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อมาต่อแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในอะไรในข้อที่7ถ้าผ่าน7ขั้นตอนนี้แล้วไปทำการให้เด็กเนี่ยออกมาแปลว่าไปทำแท้งนั่นแหละถูกไหมมีรูปมีร่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเป็นตัวแล้วเนี่ยพูดง่ายๆไอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าการฆ่าลูกหรือการทำแท้งที่เป็นบาปเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องการทำแท้งที่จำเป็นอีกนะอันนี้พูดถึงไม่มีภาวะอะไรเลยอยู่ดีกับไปเอาเด็กออกมาจากท้องเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำแท้งเรียกว่าฆ่าลูกแต่ถ้ายังเป็นอสุจิอยู่เนี่ยแล้วมันออกไปนะแล้วมันจะไปลงไปในไหนก็แล้วแต่ลงไปในน้ำลงไปในชักโครกไปอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ดีเลยว่าฆ่าลูกอ๋อแต่ฆ่าลูกนี้ฆ่ากันตายเป็นแสนเนี่ยใช่ไหมแล้วคนขอโทษนะคนที่ฝันร่วมประเวณีไม่ได้ฆ่าลูกตายหมดหรอมันไม่ใช่นั้นจะไปเทียบว่าเป็นการฆ่าลูกสาวแบบเบาๆเนี่ยไม่ถูกเนี่ยนี่คือนักวิชาการที่เขาคุยกันนะครับแล้วก็เป็นในหมู่ของซอฮาบะห์ของท่านนบีนะอ่ะประมาณนี้นะครับวัลลอฮุอาลัมวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
6: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยะห์คลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน เริ่มเวลา 16:00 นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อีหม่านที่เพิ่มพูนเราได้ความศรัทธาที่เรานั้นเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงกอลัลลอฮุตะอาลาวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟะละและถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้ทุกภัยต่างๆเนี่ยมาประสบกับท่านแล้วเราก็ไม่มีผู้ใดที่จะปลดเปื้องทุกภัยเหล่านี้ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอียูริดกะบิคอยรินฟะลารอดะลิฟัดลีและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ความดีประสบกับใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่มีผู้ใดที่จะขวางกั้นความดีนี้ได้ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นความประเสริฐต่างๆที่พระองค์มีอยู่ไม่มีผู้ใดขวางกั้นสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นได้นี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราถึงแม้ในภัยพิบัติและความทุกข์ยากต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นสิ่งที่หนักหน่วงในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่รุนแรงสาหัสที่สุดตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินชีวิตมาแต่เราก็อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ผ่านสิ่งนั้นมาได้ด้วยกับพลังและอำนาจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่คอยปกป้องคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายูซีบุบิฮีมัยยะชะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โรคระบาดเนี้ยมากับประสบกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์มินอิบาดีฮีบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ทั้งหมดคือบ่าวของพระองค์บ่าวผู้ต่ำต้อยบ่าวผู้ที่ถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวัลกอฟูรุรรหีมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภัยพระองค์รอรับการขออภัยโทษในความผิดบาปต่างๆของพวกเราอยู่แล้วเราทำไมไม่ใช้ช่วงเวลานี้ขออภัยโทษต่อพระองค์พระองค์ผู้ทรงเมตตากรุณาอัรฮีมคุณลักษณะนามของพระองค์นี้พระองค์จะเมตตาเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่เราเกิดความยากลำบากและพระองค์ก็จะให้อภัยกับเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับโรคระบาดที่มันมาประสบกับเราทำให้ผู้ศรัทธาได้รับกำไรได้รับสิ่งที่เป็นความดีเราพบกับบททดสอบแต่เรามีพลังที่เพิ่มมากขึ้นพลังแห่งความศรัทธาสิ่งที่เราดีใจที่ผ่านมากับสิ่งที่เราเสียใจอยู่ในขณะนี้มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เมื่อดีใจเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์เขารำลึกถึงอัลลอฮ์เขาสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แต่เมื่อเขาเสียใจเขาทุกข์ยากเขาลำบากเขาอดทนเขาใช้ความสบัดเขาใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามาในการตั้งสติในการคิดในการแยกแยะในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยกับหลักฐานด้วยกับหลักการหลักเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆทั้งหมดเขาปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะมาประสบกับเขาเขาสามารถที่จะยืนหยัดและสู้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาอาซอบะมินมุซีบะติฟิลอัรฎิวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับอันนับรออาฮาอินนาซาลิกะอัลลอฮิยาซีร
ลิกัยลาตะซาวอะลามาฟาตะกุมวะลาตะฟะฮูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลุมุคตาลิมฟะคูดไม่มีทุกข์ภัยใดๆที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินและเกิดขึ้นในตัวของเราที่มันมาประสบกับเราเว้นไว้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นอิลลามากะตะบัลลอฮุบิอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วอยู่ในสภาวะอาการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดอยู่ในเลาฮิลมะห์ฟูซปากกานั้นถูกยกรูฟิอาติลอักลามวะยาฟัตุซุฮุบบันทึกต่างๆที่พระองค์ทรงกำหนดไว้มันแห้งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วมันแห้งเหือดหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วทั้งสิ้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะไม่ใช่บุคคลที่เย่อหยิ่งเราจะไม่ใช่บุคคลที่ลำพองตนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่เป็นการกระทำของผู้ที่ศรัทธาในสภาวะการโรคระบาด ที่กำลังล้อมตัวพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามั่นใจว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ในบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์หรือจะไม่ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องเศร้าโศกเสีย

สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปรารถนาก็คือผู้ที่ยิงพยองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลุมุคตาลฟะคูรอัลเลาะห์ไม่รักผู้ที่เย่อหยิ่งอัลเลาะห์ไม่รักผู้ที่ลำพองตนว่าตัวเองสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกๆสภาวะการเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราอยู่ได้ก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์เราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องอดทนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับเหนือกลุ่มคนที่เขาปฏิเสธพี่น้องรู้ไหมครับว่าผู้ศรัทธาได้รับอะไรเราได้รับความดีครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านรอซูลกล่าวว่าอาจาบัลลิอัมริลมุอ์มินอินนะอัมรอฮูกุลลอฮูค็อยรุนเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากเป็นเรื่องที่น่าแปลกแปลกสำหรับกิจการงานต่างๆของผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับความดีงามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแปลกไหมครับไม่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีหรือว่าได้สิ่งดีหรือว่าได้สิ่งไม่ดีได้รับความดีหมดเลยเฉพาะคนที่เป็นมุมินกาเฟรไม่ได้คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วะลัยซะลิอาดินอิลลาลิลมุอ์มินสิทธิ์นี้จะได้เฉพาะกับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอะไรรู้มั้ยครับอินอศอบัตฮุสรรอชะกะรอฟะกานะค็อยรุลละฮูถ้าหากว่าความปลื้มปิติมาประสบกับเขาเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละเขาจะได้รับความดีจากสิ่งนี้แหละวะอินซอบัตฮุดรอซอบะรอฟะกานะค็อยรุลละและถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ภัยมาประสบกับเขาเขาทำยังไงครับซอบะรอเขาอดทนอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบอดทนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองเห็นเราเป็นบ่าวของพระองค์หรือมองเราเป็นบ่าวที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เราจะอยู่ได้ไหมเราจะทนได้ไหมต่อบททดสอบนี้ถ้าเราอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราผ่านครับเพราะอะไรเพราะเราได้รับความดีจากการอดทนของเรานี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเราไม่ได้คิดเราปล่อยปะละเลยเราตัดพ้อกับตัวเองเราไปขอกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไปขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปทำชิริกเราไปมอบหมายต่อยาซึ่งโรคทุกโรคมียารักษาอิสลามไม่ได้ปฏิเสธแต่การมอบหมายต่อยามากกว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเราปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคือพระเจ้ามันฮุวัลลอฮ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งโรคระบาดที่พระองค์ส่งลงมาทดสอบพวกเราเราจะต้องเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งนี้มันหายไปพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่มากับโรคระบาดทำให้เราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ด้วยกับดุอาอยู่ด้วยกับสิ่งที่เราวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกวันบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมีชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมเราขอดุอาให้สิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆอย่าได้มายุ่งกับเราอย่าได้มาอยู่กับเราอย่าได้มาอยู่กับคนที่เรารักอย่าได้มาอยู่ในครอบครัวเราสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องคิดไหมครับว่าถ้าหากวันหนึ่งมันไม่มีโรคระบาดเราจะได้อ่านดุอาบทนี้ไหมบางคนไม่ได้อ่านเลยบางคนไม่ได้อ่านเลยแต่บางคนอ่านทุกวันอยู่เป็นประจำพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยถึงเวลาเช้าเขาก็อ่านถึงเวลาเย็นเขาก็อ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเขาเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าด้วยกับพลังและอำนาจของพระองค์สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เป็น

ยากที่เขาไม่ต้องการที่จะให้มาประสบกับเขาทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาปกป้องเขาอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตะลาด้วยกับกะลิมาติลลาฮิด้วยกับดำรัสแห่งอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาซึ่งดำรัสแห่งอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาคือสิ่งที่เราสามารถจะขอได้มันเป็นสื่อที่จะนำพาเราไปสู่การขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราขอต่อกะลิมาติลลาฮิตามามีชัรริมาคอลักสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาทดสอบเราเราขอให้เรารอดพ้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆเหล่านี้ดุอาเราได้ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงให้เราเห็นว่าเรานั้นอยู่กับอัลลอฮ์เวลาสุขเราก็ขอกับอัลลอฮ์และเวลาทุกข์เราก็ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ยอมขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งชี้ถึงหลักแห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เราได้รับบทเรียนนะครับจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้จักตัวของเราเองทำให้เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างทำให้เรารู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ในช่วงเวลานี้ขอให้เหตุการณ์แบบนี้มันอยู่ในความสำนึกที่ดีของพวกเราเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้อะกูลูกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลากุมوَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني لا يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นนิอามัตเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ฮิดายะห์แก่พวกเราให้เราได้มีความมั่นคงมีอีหม่านที่แน่วแน่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺทั้งหลายเรื่องใดๆก็ตามอยากจะฝากไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่รู้ไปแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับในการที่จะปฏิบัติเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเพราะว่าถ้าเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราปล่อยปะละเลยเราไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่มันเป็นคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ขาดทุนโดยสิ้นเชิงที่ว่าขาดทุนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายท่านนบีบอกเราเฉลยให้เราได้ทราบบอกให้เราได้รู้ว่าทางไหนที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ทางไหนที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นบีบอกไว้หมดแล้วแล้วก็มาได้พึ่งมาบอกพี่น้องบอกไว้ตั้ง 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับแต่เราเองกลับไม่ให้ความสนใจเราเองกลับไม่ให้ความสำคัญเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องที่ขาดทุนใช่หรือไม่พี่น้องแน่นอนเหลือเกินว่ามันเป็นเรื่องที่ขาดทุนอย่างมากทีเดียวที่วันนี้หะดีษของท่านนบีคำสอนของท่านนบีนะครับมีมากมายเป็นคำสอนที่เราสามารถที่จะหาอ่านได้เป็นคำสอนที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ปรากฏว่าเรานั้นนะครับก็ปล่อยปาล่าเลยอันเนื่องมาจากเราโดนการทำหน้าที่ของชัยฏอนให้เราไม่สนใจในกิตาบุลลอฮ์ให้เราได้ออกห่างจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยฏอนก็ประสบความสำเร็จในท่าที่และงานของมันมันจะทำอย่างไรก็ได้พี่น้องให้บ่าวของอัลลอฮ์นี่ห่างไกลจากศาสนาของพระองค์นั่นคืองานของมันจะทำยังไงก็ได้ที่จะให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรยศต่อพระองค์นั่นคืองานของมันฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้ในวิชาอัลฮะดีษนะครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างมากทีเดียวเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องถ้าเรายึดมั่นปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แน่นอนเหลือเกินนะครับเราก็จะเป็นที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺบอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮับบิบุกุมุลลอฮฺมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถอะว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮฺแล้วก็ฟัตตะบิอูนีให้ปฏิบัติตามฉันยุฮับบิบุกุมุลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะรักพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นให้เราได้เน้นย้ำนะครับทบทวนตัวเองสอบสวนตัวเองว่าชีวิตของเราวันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากน้อยแค่ไหนมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทราบทำให้เราได้รู้ถึงผู้หญิงคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่านางเนี่ยมีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่นางได้รับบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากโรคร้ายชนิดหนึ่งฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามแต่พี่น้องที่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺให้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็อยากที่จะให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้ฟังหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจะได้เป็นบทเรียนเป็นคติสอนใจเราว่าเรานั้นจะต้องอยู่บนความอดทนเรานั้นจะต้องอยู่บนความอดกลั้นนะครับไม่บ่นแล้วก็ไม่แสดงอาการที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ถามว่าเป็นไปได้ไหมพี่น้องทั้งหลายที่เมื่อเราได้รับภัยบาละบททดสอบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยบาละในเรื่องในด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภัยบาละในด้านใดก็ตามแต่พี่น้องคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีความอดทนมีความอดกั้นเพราะความอดทนและอดกั้นเนี่ยนะครับจะทำให้คนคนนั้นได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้นะครับเดี๋ยวจะได้อ่านหะดีษบทนี้ให้ท่านพี่น้องฟังแต่จะได้เกริ่นนำแล้วก็ให้พี่น้องได้ทราบก่อนว่าความอดทนและความอดกั้นเนี่ยคือหนทางสู่สวรรค์ความอดทนและความอดกั้นเนี่ยนะครับคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุอ์มินที่มีความตักวาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความตักวาและความยำเกรงต่อพระองค์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่ได้จำกัดว่าคนคนนั้นจะมีสีผิวอย่างไรจะเป็นคนผิวขาวก็ตักวาต่ออัลลอฮ์ได้จะเป็นคนมีผิวดำคนแอฟริกาก็ตักวาต่ออัลลอฮ์ได้จะเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวก็ตักวาต่ออัลลอฮ์ได้ถ้าเขามีกะลิมอชะฮาดะห์เขาเป็นคนที่เป็นมุสลิมมีอีมานยกระดับตัวเองไปสู่การเป็นมุมินที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามแต่นะครับอิสลามไม่ได้จำกัดว่าคนจะตักวาต่ออัลลอฮ์นั้นจะต้องเป็นอาหรับเท่านั้นนะใครที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องใครก็ตามแต่ที่มีกะลิมะตุชชะฮาดะตัยนีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะมีสีผิวแบบไหนเขาจะมีเป็นคนชนชาติใดก็ตามเขาสามารถที่จะตักวาต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ทั้งในที่ลับและเปิดเผยนี่คือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินที่สวรรค์นั้นจะต้อนรับคนอย่างนี้นะครับในหะดีษที่กำลังจะคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับนี่เป็นผู้หญิงที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ทดสอบผู้หญิงคนนี้นะครับให้ต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งโรคนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรคลมบ้าหมูนะครับร่างกายของผู้หญิงคนนี้ก็อ่อนแอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อยากที่จะหายจากโรคใครเป็นโรคลมบ้าหมูใครเป็นโรคลมชักนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆก็ตามแต่เนี่ยทุกคนอยากจะหายหมดแต่ผู้ที่จะให้หายขาดจากโรคนี้ได้ถามว่าใครครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าพระองค์ประสงค์จะให้หายก็หายถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะให้เป็นต่อไปรักษาไม่หายนั่นเป็นเพราะเป็นพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะได้ลบล้างความผิดได้ลบล้างบาปต่างๆที่มีอยู่ในตัวของคนที่กำลังได้รับบททดสอบตรงนั้นเนี่ยค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นมุมินคนใดก็ตามแต่ที่ประสบแบบโรคชนิดที่เรียกว่าเป็นโรคที่จะเป็นโรคใดก็ตามโรคลมบ้าหมูโรคลมชักนะครับหรือโรคยอดนิยมโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะครับโรคไตโรคใดๆก็ตามแต่นั่นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับ ให้เราระมัดระวังเรื่องคำพูดให้เราระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับให้เราอดทนให้มากที่สุดอดกั้นให้มากที่สุดเพราะในความอดทนตรงนั้นแหละพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนนะครับให้เราได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ประสบกับใครก็ตามแต่เนี่ยก็อยากจะบอกไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าฮะดีษนบีบอกเอาไว้ว่าพระองค์รักคนคนนั้นนะครับใครที่อัลลอฮฺยิ่งรักมากอัลลอฮ์ก็ทดสอบคนคนนั้นอย่างมากทีเดียวนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านนั้นเขาไม่โดนอย่างกับเราทำไมคนนั้นคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างกับเราแต่ที่ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเราต้องเป็นโรคนี้ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ในขณะที่เรากำลังประสบโรคใดๆก็ตามแต่ที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายชัยฏอนมันก็กระซิบกระซาบนะครับทำให้เราอารมณ์เสียทำให้เรามีนะครับมารยาทเสียจากอากัปกิริยาของเรานะครับหน้าตาแสดงออกซึ่งความไม่พออกพอใจต่อสิ่งที่เรากำลังเป็นนะครับคือเราไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เรากำลังเป็นว่ามันมาจากอัลลอฮฺตะอาลานี่แหละการที่เราได้รับบททดสอบเนี่ยเรื่องมารยาทนะครับมันก็เกี่ยวข้องซึ่งผมได้เคยนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วการใช้คำพูดก็ดีกริยาวาจาก็ดีนะครับที่จะแสดงออกจากในขณะที่เราได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความตักวายำเกรงต่อพระองค์ถึงความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงทดสอบเราพี่น้องครับวันนี้หะดีษที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เล่าเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ระหว่างซอฮาบะห์2ท่านนะครับคือท่านอัตออิบนีอบีรอบะห์นะครับกับท่านอิบนุอับบาสหะดีษจะเป็นยังไงพี่น้องลองมาฟังหะดีษบทนี้กันดูนะครับได้มีรายงานจากอันอัตออิบนีอบีรอบะห์เห็นกอละกอละลีอิบนุอับบาสินอะลาอูรีกะอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะฟะกุลตุบะลากอละฮาดิฮิลมารอะตุสซาวดาอออัตตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตอินนีอุสรอวะอินนีอะตะกัชชะฟุفَدَعُوا اللَّهَ تَعَالَى لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِنْ جَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَيُّعَافِيكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَدَعُوا اللَّهَ أَلَّا أَتَكَشَّفَ فَدَعَى لَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับหะดีษบทนี้อยากให้พี่น้องฟังมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นหะดีษที่เล่าจากท่านอัตอบุตรของอบีรอบะได้กล่าวว่าอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจท่านทั้งสองด้วยนะครับนะครับได้กล่าวแก่ฉันว่าอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับได้มากล่าวแก่ท่านอัตออิบนีอบีรอบะว่าฉันจะไม่บอกให้ท่านถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์หรือฉันจะไม่บอกให้ท่านทราบถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์หรือฉันตอบว่านะครับหมายถึงท่านอัตอบุตรของอบีรอบะห์ก็ตอบว่าหามิได้โปรดบอกเธอหามิได้นะครับหามิได้นี่ก็คือคำว่าบาลาเนี่ยแปลว่าหามิได้ก็คือหมายถึงว่าให้อิบนุอับบาสเนี่ยบอกให้ได้ทราบถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวสวรรค์ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอิบนุอับบาสจะบอกเองก็ไม่ได้แสดงว่าอิบนุอับบาสเนี่ยก็ต้องได้ยินมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหะดีษเล่าต่อไปว่าก้อละนะครับเขาได้กล่าวว่าเขาในที่นี้ก็หมายถึงอิบนุอับบาสได้กล่าวว่านะครับฮาดิฮิอัลมารอะตุสซาวดาอูฮาดิฮิลมารอะตุสซาวดาอู อัตตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้หญิงผิวดำคนเนี้ยนะครับมีผู้หญิงผิวดำคนนี้ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนางก็กล่าวว่าฟะกอลัตแล้วนางก็กล่าวว่าอินนีอุสรออุดแท้จริงฉันเนี่ยเป็นลมบ้าหมูนะครับพี่น้องทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินโรคนี้นะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคลมชักโรคลมบ้าหมูนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับแล้วก็เป็นอาการชนิดหนึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งที่หลายๆคนก็เสียชีวิตจากโรคนี้นะครับเพราะอันเนื่องมาจากไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดฉะนั้นพี่น้องฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนะครับว่าอินนีอัตกัชชะฟุฉันเป็นโรคลมบ้าหมูและร่างกายของฉันก็มักเปิดเสมอนะครับในหะดีษได้อธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เป็นลมบ้าหมูอยู่เนี่ยนะครับนางเนี่ยกลัวว่าอวัยวะที่เป็นเอาร้อของนางเนี่ยจะเปิดออกในขณะที่นางไม่รู้ตัวอาจจะมีอวัยวะบางส่วนของนางเนี่ยนะครับที่มันเปิดออกโดยที่นางเนี่ยไม่รู้ตัวนางกลัวประเด็นนี้อย่างมากทีเดียวนะครับฟาดอุลลอฮ์ลีขอท่านได้โปรดวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันด้วยเถิดหมายถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาบอกกับท่านรอซูลว่าฉันเป็นลมบ้าหมูและฉันก็กลัวว่านะครับมันจะเปิดออกนะครับร่างกายของฉันเนี่ยจะเปิดออกนั่นก็หมายถึงเอาร้อของนางบางส่วนเนี่ยอาจจะเปิดเผยนะครับทำให้ผู้อื่นต้องเห็นในขณะที่นางเนี่ยไม่รู้สึกตัวฟาดอุลลอฮ์นางก็บอกกับท่านรอซูลว่าจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับฉันด้วยเถิดนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบกับนางว่าอินชิตีซอบัรตีถ้าหากว่าเธอประสงค์นะครับถ้าหากว่าเธอมีความประสงค์ซอบัรตีก็ให้เธอนั้นจงอดทนวะลากัลจันนะตุวะลากินจันนะตุนะครับเธอก็จะได้อะไรครับเธอก็จะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะได้เข้าสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับผู้หญิงผิวดำคนนี้พี่น้องนี่ท่านนบีกำลังสอนนะครับให้นางเนี่ยนะครับเมื่อได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ครับท่านนบีก็สอนให้นางเนี่ยมีความอดทนมีความอดกลั้นต่อสิ่งที่นางกำลังประสบฉะนั้นพี่น้องจากคำสอนสั้นๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นโรคใดๆก็ตามเมื่อเราได้รับบททดสอบใดๆก็ตามความสอบัตความอดทนนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญต่อคนที่เป็นมุมินอย่างมากฉะนั้นผมฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับท่านจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยมีความอดทนอย่างกับที่ท่านนบีเนี่ยสอนผู้หญิงผิวดำคนนี้นะครับถ้าเธอมีความประสงค์ก็ขอให้เธอเนี่ยมีความอดทนนะครับแล้วเธอจะได้รับสวรรค์วะอินชิติดะเอาตุลลอฮิยูอาฟีกะนะครับแต่ถ้าหากเธอประสงค์ฉันก็จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้เธอหายจากโรคร้ายตรงนี้ให้อัลลอฮ์ทำให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับให้เธอเลือกเอาระหว่างสองสิ่งนี้เนี่ยเธอจะเลือกอะไรพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีนำเสนอต่อผู้หญิงผิวดำคนนี้ในขณะที่ได้มาร้องทุกข์กับท่านนบีว่าเธอนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนบีขอดุอาให้นบีก็เลยสอนบอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าเธอประสงค์ก็ให้เธออดทนเธอจะได้สวรรค์แต่ถ้าหากว่าเธอประสงค์ฉันก็จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้เธอหายจากโรคนี้ก็ละนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กล่าวว่านางผิวดำคนนี้ผู้หญิงผิวดำคนนี้ก็ตอบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะอดทนนะครับฉันจะอดทนนี่คือคำตอบของผู้หญิงคนนี้ นางไม่ได้เลือกที่จะตอบกับท่านรอซูลว่าให้รอซูลขอดุอาให้นางได้หายจากโรคนี้ไปเลยเพราะสิ่งที่รอซูลได้บอกกับนางในตอนแรกก็คือว่าถ้าเธออดทนนะนางเธอจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าเธออยากหายฉันก็จะวิงวอนขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เธอหายนะครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเลือกยังไงครับพี่น้องเลือกที่จะอดทนต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอผมฝากท่านพี่น้องไว้ด้วยนะครับว่านี่คือตัวอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราได้รับฟังนะครับแล้วก็ในตอนต้นหะดีษเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับว่าท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นผู้หญิงที่จะได้เข้าสวรรค์เป็นชาวสวรรค์นะครับเป็นชาวสวรรค์อันเนื่องมาจากท่านรอซูลเนี่ยนะครับได้สอนเธอให้เธอมีความอดทนอดกลั้นบางทีเราประสบกับภาวะโรคภัยไข้เจ็บนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าเรื่องความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่อดทนอดกั้นต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ประสบกับเราเนี่ยนะครับคำพูดหรือลิ้นของเราเนี่ยอาจจะพูดอะไรก็ตามแต่ไปหมิ่นประมาทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พฤติกรรมและการกระทำของเราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างก็ได้เพราะเราอดทนเราไม่อดทนต่อสิ่งที่เรากำลังเป็นฉะนั้นการอดทนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ซุมมากอลัดหลังจากนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีก็เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าก็ละนางได้กล่าวว่าฟาอินนีอัตตะกัชชะฟูนะครับนางเนี่ยบอกว่านางจะอดทนนะครับแล้วต่อมานางได้กล่าวความจริงร่างกายของฉันเนี่ยมักจะเปิดนะครับมักจะเปิดเปิดตอนไหนครับเปิดในขณะที่นางเนี่ยสูญเสียการควบคุมนางไม่รู้ตัวและกลัวเอาร้องของนางเนี่ยจะเปิดเผยออกมาทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับเห็นนะครับเอาร้องของเธอนางกลัวตรงนี้อย่างมากทีเดียวนะครับฟาดอุลลอฮะอัลลาอัตกัชชฟูขอให้ท่านวิงวอนต่ออัลลอฮ์นะไม่ให้ร่างกายของฉันเปิดนะครับให้ท่านนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะในขณะที่นางเนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูโรคลมชักเนี่ยนะครับอย่าให้เอาร้องของนางต้องเปิดเผยออกมาให้กับผู้อื่นได้เห็นนะครับนี่เป็นความประสงค์ของนางเท่านั้นนะครับที่มีความประสงค์เพียงเท่านี้แหละพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ประสงค์ที่จะให้ท่านนบีวิงวอนขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้นางหายจากโรคนี้โดยเด็ดขาดแต่นางประสงค์ที่จะอดทนกับบททดสอบที่มันยังต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของนางเรื่อยไปนะครับนางยอมรับนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีบางเวลามันก็อาจจะเกิดขึ้นนางก็พร้อมจะรับนางก็พร้อมที่จะอดทนนะครับฟาดาอาลาฮานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงวิงวอนขอให้กับนางขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะในขณะที่นางเนี่ยต้องประสบกับโรคลมชักลมบ้าหมูเนี่ยนะครับอย่าให้เอาร่างของนางเนี่ยอย่าให้ร่างกายของนางเนี่ยต้องเปิดออกมามุตตะฟะกุนอะลัยฮิเป็นหะดีษนะครับที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็ท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เป็นฟาวาอิดฮาซัลหะดีษนะครับมินฟาวาอิดฮาซัลหะดีษส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากหะดีษบทนี้ก็ตามเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเล่าถึงผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงผิวดำถ้าเรานึกทุกวันนี้นะครับผู้หญิงผิวดำก็คือชาวแอฟริกานะครับชาวแอฟริกาเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีสีผิวดำนะครับในยุคท่านนบีเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผิวดำฉะนั้นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับให้มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ให้มีความอดทนเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยผมได้เรียนบอกกับพี่น้องในตอนต้นแล้วว่ามันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนอาหรับเท่านั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนผิวขาวผิวเหลืองหรือเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามเพราะอันนัลอิบรอตะบิตักวัลลอฮิลาบิอัลวานินวะลาบิอัจนาซินนาซิ ข้อคิดในเรื่องของการตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับข้อเตือนใจให้มีการตักวาต่ออัลลอฮ์นั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับสีผิวไม่เกี่ยวข้องกับชนชาติใดๆทั้งสิ้นตราบใดก็ตามแต่ที่มีความอะไรครับความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คือกอรอมะตุติลกัลมะรอะติอะลัลลอฮีความมีเกียรติของผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยของผู้หญิงที่อยู่ในหะดีษบทเนี่ยที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ตุตัมชีอะลัลอัรดินางเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้วะตะอะลามุอันนะฮามินอะห์ลิลญันนะแล้วนางก็ทราบว่านางเนี่ยนะจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ถ้าหากว่านางเนี่ยมีความอดทนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทรงประสบนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลามาให้เกิดกับผู้หญิงคนนี้ก็คืออะไรครับก็คือโรคลมบ้าหมูนะครับโรคลมบ้าหมูซึ่งผมเชื่อว่าโรคนี้ก็ไม่มีใครนะครับประสงค์อยากที่จะเป็นไม่ว่าโรคใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับคนปกติที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีก็ไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งนั้นแหละครับแล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทั้งหลายนะครับเมื่อเวลาเราเป็นแล้วเนี่ยความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเรามีคนที่ป่วยโรคนี้อยู่ในบ้านนะครับจะเป็นลูกของเราก็ดีจะเป็นปู่ย่าตายายของเราก็ดีคนใกล้ชิดคนไหนก็ดีพี่น้องทั้งหลายต้องให้กำลังใจนะครับต้องให้กำลังใจให้สติให้ข้อคิดต้องนาซีฮัตกันนะครับแล้วก็เตือนสติว่านี่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้อัลลอฮ์จะมอบสวรรค์ให้กับเราเพราะว่าตอนเราอยู่ดุนยานี่เราต้องประสบกับสิ่งที่คนทั่วๆไปเขาไม่เป็นแต่อัลลอฮ์ก็มาให้เราเป็นนะครับแต่ขอให้เราอดทนเถอะนะครับในขณะที่เป็นเนี่ยพี่ป้าน้าอานะครับลูกๆหรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับต้องช่วยเหลือกันช่วยดูแลกันกับคนที่ต้องเป็นกับโรคแบบนี้นะครับแล้วในหะดีษบทนี้เนี่ยจะว่าซุตอลบิดดุอาอิมินัลอาคอรีนอนุญาตนะครับที่จะให้ขอดุอาให้กับคนอื่นเรามีญาติพี่น้องของเราเป็นเรามีเพื่อนของเราเป็นแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโรคนี้ด้วยซ้ำไปนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์กับญาติใกล้ชิดของเรากับคนรู้จักของเราเพื่อนนะครับคนสนิทนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรครับก็คือให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากๆขอดุอาให้กับเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติกันให้เราขอดุอาให้กับพี่ป้าน้าอาของเราให้กับน้องๆของเราให้กับเพื่อนๆของเราให้กับคนที่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามแต่เราก็ขอดุอาให้กับเขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซุนนะห์ที่เราควรที่จะยึดถือแล้วก็นำมาปฏิบัตินะครับตุซับบารุลมะรอะตุอะลามาตุซอบูบีนะครับสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องราวของหะดีษบทนี้อีกประการหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้มีความอดทนกับสิ่งที่มาประสบกับเธอวะฮัวซะรอนั่นก็คือการเป็นโรคลมบ้าหมูฟีมุกอบะลิซิลอะติลลาฮิลกอลียะนะครับแล้วก็การที่เธออดทนเนี่ยมันเป็นการมาแลกสินค้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ราคาแพงนั่นก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์การอดทนเนี่ยแลกกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้เป็นเราก็อดทนแล้วก็สิ่งที่อัลตาลาให้เป็นเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นสินค้าราคาแพงถ้าเราอดทนแล้วสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับก็สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับฉะนั้นเราได้เรียนรู้นะครับคำสอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงผู้หญิงผิวดำคนนี้ที่มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นางนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูแล้วก็ร่างกายของนางมักจะเปิดในขณะที่นางเป็นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหะดีษบทนี้ให้เรานั้นมีความอดทนอดกั้นเพราะความอดทนอดกั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการตักวาต่ออัลลอฮ์ การอดทนอดกั้นจะทำให้เราได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคใดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มาประสบกับพี่น้องนะครับและถ้าคนหนึ่งคนใดที่กำลังรับฟังอยู่นี้เนี่ยนะครับกำลังได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ขอดุอานะครับให้ท่านที่กำลังประสบกับบททดสอบอยู่นี้เนี่ยได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดที่มีอยู่ในตัวของพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอให้กับพี่น้องของเรานะครับที่กำลังได้รับบททดสอบอยู่แล้วก็ขอให้พี่น้องนำบทเรียนหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของพี่น้องนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
1: ์กุดสีพันประเสริฐชัย
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: รวยโลกนี้สำเร็จโลกหน้าทรัพย์ที่ดีจะทำให้คุณพอเพียงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทรัพย์ที่ฮารอมจะทำให้คุณโลภกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะทรัพย์ที่บารอกัตจะยิ่งทำให้เพิ่มพูนความดีฉะนั้นลองตรวจสอบตัวเองดูว่าทุกวันนี้รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีหรือยังโลภไม่มีที่สิ้นสุดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
5: พวกท่านทั้งหลายจงอย่าอิจฉาริษยากันจงอย่าคดโกงกันจงอย่าเกลียดชังกันจงอย่าทะเลาะกันจงอย่าเบียดเบียนในการซื้อขายของผู้อื่นและขอให้พวกท่านทั้งหลายเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความรักฉันพี่น้องกันมุสลิมด้วยกันนั้นคือพี่น้องกันจะต้องไม่ทำร้ายกันไม่ทำให้เขาต้องเสียใจไม่โกหกหลอกลวงกันไม่ดูถูกเหยียดหยามกันความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้ท่านนบีก็ชี้ที่หน้าอกของท่าน3ครั้งและท่านกล่าวต่อไปอีกว่าเป็นการเพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าคนเลวสำหรับคนที่ดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมด้วยกันมุสลิมทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองไว้ซึ่งชีวิตทรัพย์สินและเกียรติของเขา
0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: อะกีดะห์โดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเล
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนأما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆ ท่านนะครับผมที่ได้ให้เกียรตินะครับในการติดตามรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้อง กับบาปใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งตำรับตำรานะครับที่ผมเองนะได้ใช้มาอ้างอิงนะครับในการบอกกล่าวนะครับกับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องราวของตำรับตำราที่มีชื่อว่าอัลกะบาเอรนะครับอัลกะบาเอรของท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะซึ่งท่านเองก็ถือเป็นปราชญ์นะครับระดับอุลามะนะที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในศาสตร์สาขาวิชาการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสตร์หะดีษนั่นเองนะครับกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะถือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มอบความโปรดปรานให้กับเรานะครับได้ให้เราเองได้ให้ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนนะครับในเรื่องราวของตำรับตำรานะครับของเหล่าบรรดาปวงปราชญ์นะเป็นตำรับตำราดีๆเช่นนี้นะครับต่อมานะครับพี่น้อง อันกะบีรออัสซาดิซะวัสซะลาซูนบาปใหญ่ประการที่36นะบาปใหญ่ประการที่36อัลมันนานนะอัลมันนานนะนั่นก็คือการล้ำเลิกบุญคุณการทวงบุญคุณนะพี่น้องนะใครเนี่ยมีลูกหลานเนี่ยนะครับอย่าได้ตั้งเลยนะอัลมันนานเนี่ยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอได้ฟังเนี่ยอัลลอฮ์นะอาจารย์นะเพราะเหลือเกินนะชื่ออัลมันนานเนี่ยนะแล้วมันแปลอะไรล่ะนะมันแปลว่าการล้ำเลิกบุญคุณการทวงบุญคุณนะครับ พี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินนะครับเมื่อ เราเองนะครับทำความดีใดๆเนี่ยพี่น้องนะเราเองนะครับจะต้องทำไปตามเป้าหมายของความดีดังกล่าวที่เรานั้นได้กระทำนะนั่นก็คือเป้าหมายเดียวกันนะพี่น้องนะนะครับเพื่อที่จะแสวงหาความโปรดปรานความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทำความดีเนี่ยนะครับ จะต้องแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกว่ายังไงวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนนะและพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงใช้สิ่งใดเลยนะไม่ได้ทรงใช้พวกเจ้าเนี่ยในเรื่องอื่นใดเลยนะ นอกจากว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายนี่ได้ทำการเคารพอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุคลิซีนนะนะด้วยการความบริสุทธิ์ใจนะทำอิบาดะนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับความบริสุทธิ์ใจนะ หรือนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่าวะมาคอละตุนยินนะวันอินส์อิลลาลิยะบุนุนนะเราเองนี่ไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทำการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอย่างที่เราเองเนี่ยนะครับได้รับทราบนะว่าเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่จะทำให้อามันอิบาดะห์ของเรานะครับได้ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นก็คือการมีความบริสุทธิ์ใจการมีความอิคลาสนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับการตั้งใจในการทำอามันอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดเพื่อเหตุผลหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับเข้าข่ายในส่วนของการตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยนะการทำชิริกต่อพระองค์นะครับเพราะอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องนะ เราเองนะครับไม่สามารถที่จะมอบให้กับใครได้นะครับนอกจากจะต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าเราเองเนี่ยทำอิบาดะห์เพื่อชื่อเสียงเนี่ยทำอิบาดะห์เพื่อที่จะเป็นการโอ้อวดให้คนอื่นได้เห็นทำอิบาดะห์เพื่อหวังผลประโยชน์อื่นนะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องนะอาจจะเข้าข่ายนะครับในส่วนของการตั้งภาคีต่อ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือจริงๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะครับพี่น้องนะการทำอิบาดะห์นะครับโดยหวังเพื่อที่จะให้ได้สิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะ เขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้อิบาดะห์นั้นเป็นโมฆะเสมอไปนะครับแต่บางทีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะพี่น้องถึงว่าจะไม่เป็นโมฆะก็ตามนะครับแต่มันจะทำให้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับมันถูกลดทอนลงไปนะหรือบางทีเนี่ยถูกลดทอนจนกระทั่งอิบาดะห์นั้นเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะก็อยู่ที่ ความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละพี่น้องว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตูบติลูซอดะกอติกุมบิลมันนิวันอาซานะ พ วกเจ้าทั้งหลายนี่อย่าทำให้การบริจาคของพวกเจ้านะเป็นเท็จนะอย่าทำให้การบริจาคที่เราเองได้บริจาค กันไปเนี่ยพี่น้องนะ5บาท10บาท100บาท1,000บาท10,000บาทแสนบาทนะอย่าทำให้มันได้เป็นโมฆะเลยนะมันจะเป็นโมฆะด้วยกับอะไรล่ะพี่น้องนะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือบิลมันนี่นะด้วยกับการล้ำเลิกบุญคุณนะฉันนี่เป็นคนบริจาคสร้างมัสยิดหลังนี้นะฉันเองนี่จะต้องมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนะคนอื่นนี่จะต้องให้เกียรติต่อฉันอันนี้นี่คือการล้ำเลิกบุญคุณนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การบริจาคเนี่ยเป็นโมฆะนะหรือเคยช่วยเหลือใครไว้เนี่ยพี่น้องนะแล้ววันนึงเนี่ยนะครับเขาเองนี่อาจจะลืมตาอ้าปากได้นะครับเราเองนี่ก็ไปทวงบุญคุณนะบอกว่าที่เองเนี่ยมีวันนี้ได้เนี่ยนะเพราะฉันนะเพราะฉันเนี่ยช่วยเองไว้ครั้งก่อนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะมีอะไรเนี่ยเองก็จะต้อง ให้การเคารพนะให้เกียรติต่อฉันนะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องนะในส่วนของผู้ให้เนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะและเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้ที่รับที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องนะก็สมควรนะครับที่เขานั้นเนี่ยนะจะต้องตอบแทนนะครับกับสิ่งดีๆนะที่คนที่มาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับได้กลับคืนไปนั่นเองนะครับนะแต่เราเองเนี่ยนะพี่น้องนะอย่าทำให้การทำซะดะเกาะห์ของเรานะการสร้างโรงเรียนการสร้างมัสยิดนะการช่วยเหลืองานศาสนานะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ของเราเนี่ยมันเป็นโมฆะเลยพี่น้องนะด้วยกับการล้ำเลิกบุญคุณวันอาซานะและซะดะเกาะห์ของเราเนี่ยนะมันจะกลายเป็นโมฆะทันทีนะครับก็ต่อเมื่อสร้างความเดือดร้อนนะครับให้แก่ผู้อื่นนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ต่อมานะครับ ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงนะครับท่านเองกล่าวนะบอกว่าซาลาซะตุลลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮุวะลายันซุรุอิไลฮิมยอมันกิยามะวะลายุซักกีฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมนะบุคคล3จําพวก3ประเภทด้วยกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สนทนากับพวกเขาวะลายันซุรุอิไลฮิมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เหลียวมองนะจะไม่มองดูพวกเขาในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับวะลายุซักกีฮิมนะแล้วก็ไม่ชําระเขาให้มีความบริสุทธิ์วะละฮุมอะซาบุนอะลีมนะและสําหรับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือการลงโทษอันเจ็บแสบนั่นก็คืออะไรพี่น้องครับนั่นก็คืออันมุสบิลุอิซารอนะคือบุคคลผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้านะเลยตาตุ่มนะครับอันนี้นี่หมายถึงกรณีของผู้ชายนะสวมใส่เสื้อผ้าเลยตาตุ่มเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์นี่จะไม่มองนะไม่ดูนะครับวันมันนานนะลำดับต่อมานี่ก็คือบุคคลผู้ที่ทำการล้ำเลิกบุญคุณนะครับวันมุนฟิกซิลอัตฮูบินฮาลับอัลกาซิบนะบุคคลผู้ที่เขาเรียกว่าจับจ่ายนะสินค้าของเขาเนี่ยนะด้วยกับการสาบานเท็จนะครับคนทั้ง3ประเภทนี้นะครับพี่น้องนะเป็นบุคคลผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สนทนาโต้ตอบกับเขานะในวันกิยามะห์นะครับและหะดีษบทสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่อง การล้ำเลิกบุญคุณนะครับในบาปใหญ่ประการที่36เนี่ยนะพี่น้องนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับแต่สั้นในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเองจะเพิกเฉยหรือละเลยได้นะครับเราเองจะต้องให้ความสำคัญครับเพราะนี่คือส่วนนึงนะครับจากเรื่องราวของบาปใหญ่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าซาลาซะตุลลายักบิลุลลอฮุมินฮุมซัรฟันวะลาอัดลันบุคคล3ประเภทนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบรับนะซัรฟันและอัดลันจากเขาเนี่ยนะบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับก็อธิบายนะในส่วนของคําว่าซัรฟันกับอัดลันเนี่ยนะครับแตกต่างกันออกไปนะแต่ความหมายโดยสรุปเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับคำว่าซอดฟันเนี่ยนะนั่นก็คืออัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับนะครับในกิจการการงานทั้งหลายเนี่ยที่มีฮุกกลมนะว่าด้วยเรื่องราวของการเป็นซุนนะนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นซุนนะเนี่ยนะพี่น้องนะอัลลอฮ์จะไม่รับนะกับคน3ประเภทนี้นะครับวะอัดลันเนี่ยนะวะลาอัดลันเนี่ยนะแน่นอนนะครับวะลาอัดลันนี่ก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูนะอัลลอฮ์ไม่รับผลบุญของเขานะทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะนะครับมีใครบ้างล่ะพี่น้อง อากุลนะคนแรกนี่ก็คือคนที่เนรคุณนะเนรคุณอากตัญญูนะต่อพ่อแม่วันมันนานนะมันนานนี่คือ ผู้ที่ทวงบุญคุณนะคนเนรคุณเนี่ยพี่น้องนะก็ไม่ได้รับการตอบรับซึ่งการงานจากอัลลอฮ์นะเนรคุณก็ไม่ได้รับทวงบุญคุณก็ไม่ได้รับนะทวงบุญคุณก็ไม่ได้รับวะมุกัซซิบุนบิลกอดรนะแล้วก็เป็นคนที่3ก็คือบุคคลผู้ที่ปฏิเสธนะครับต่อเรื่องราวของการกำหนดสภาวะนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์นะครับในบทถัดไปนี้เราเองจะได้มาเรียนรู้กันด้วยนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะตักเตือนกันให้ระวังนะครับเกี่ยวกับ เรื่องราวของการทวงบุญคุณนะครับย้อนกลับมานิดนึงนะพี่น้องนะการไปพูดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นคิดถึงบุญคุณนะหรือเป็นการทวงบุญคุณการล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยนะครับหรือการสร้างวาจาที่ไม่เหมาะสมที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนะมันเกิดจากความรู้สึกแบบหยิ่งยโสนะตะกับบดนั่นเองนะ

0: การรำลึกบุญคุณเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันนะครับกับการตะกับบทการโอ้อวดนะเราเองนี่คิดว่าเรานี่เจ๋งเราเองคิดว่าเราดีเราเองคิดว่าเราเองนี่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ทั้งที่บางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูเลยพี่น้องนะว่าเราเองช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็ด้วยกับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะได้บุญอยู่แล้วเนี่ยนะพี่น้องนะจะได้บุญอยู่แล้วนะครับเนียดเพื่ออัลลอฮ์นะครับแต่อย่าที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มายกย่องชมเชยเนี่ยพี่น้องนะอันนี้นี่นะครับไม่ได้รับผลบุญคุณงามความดีนะเช่นที่ เราเองนะครับได้ทำการเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็มีหะดีษอีกหนึ่งบทเนี่ยนะพี่น้องนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามนะซาอีนะครับบอกว่ายังไงลายะตะคุลุญญันนะมันนานนะผู้ที่เตือนผู้อื่นให้รำลึกบุญคุณเนี่ยนะรำลึกบุญคุณเนี่ยเขานั้นจะไม่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีนั่นเองนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะใน บทเรียนดังกล่าวนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับด้วยกับอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับบาปใหญ่ในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ฮะดีษบุญมาเลิศ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: เสียงท้องร้องตอนทำ IF คือสัญญาณว่าเตาเผาไขมันกำลังทำงานหนักวินาทีที่คุณรู้สึกหิวคือนาทีทองที่ร่างกายสลับสวิตช์ไปดึงไขมันเก่าที่สะสมมานานออกมาใช้อย่าเพิ่งรีบถอดใจให้จิบน้ำเปล่าหรือกาแฟดำแล้วยิ้มรับสัญญาณความผอมนี้ไว้อดทนอีกนิดเพื่อหุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณทำได้แน่นอนลุยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กีสถาน 3-0 เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณา